ของตัวภาพร่างกายปวดเมื่อยตามตัวหรือที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

หน่วยที่10นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายกับระเบียบสังคมนะครับหน่วยนี้ก็คือจะพูดถึงว่ากฎหมายนั้นมีบทบาทอะไรอย่างบ้างนะครับต่อระเบียบสังคมก็คือหมายความว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายนะครับความหมายกฎของกฎหมายเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยก็จะอธิบายความหมายของกฎหมายใน2ลักษณะก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาแล้วก็ความหมายของกฎหมายในปัจจุบันนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6สำนักคิดใหญ่ๆนะครับก็คือเป็น6สำนักคิดที่ให้ความหมายหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะครับสำนักคิดแรกเนี่ยก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายธรรมชาติสำนักคิดนี้ก็คือหมายความว่าเขาได้ให้คำอธิบายหรือกฎหมายนั้นว่ากฎหมายก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆหมายความว่ากฎหมายนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักศึกษาฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆขัดๆนะครับว่าเอ๊ะกฎหมายมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเหรอแต่อันนี้มันเป็นความคิดของสำนักคิดเขานะครับก็เขาเชื่อว่ากฎหมายนั้นมันก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือหมายความว่ามันไม่มีข้อในเรื่องของเวลามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับทำให้กฎหมายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญานะครับสำนักคิดที่2นะครับก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นะครับหรือของสำนักคิดนี้ก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็คือหมายความว่าความหมายของกฎหมายของสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้นก็คือมองว่ากฎหมายนั้นก็คือกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าออกโดยฝ่ายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นสำนักคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนี้ก็ให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่มันอาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็สำนักคิดถัดมาก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับสำนักคิดตามความหมายของฝ่ายกฎหมายคอมมิวนิสต์เนี่ยลักษณะเด่นของสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นสำคัญเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นหมายความว่าเมื่อสังคมพัฒนาไปสู่สังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วกฎหมายจะไม่มีความสำคัญกฎหมายจะไม่มีความจำเป็นอีกเพราะอะไรเพราะในสังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนั้นทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ทุกคนจะไม่มีการกระทำผิดก็ว่าได้มันอาจจะออกไปในลักษณะสังคมแบบอุดมคติหน่อยๆนะครับก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่ไม่ต้องเป็นต้องมีรูปแบบการปกครองละนะครับทุกคนอยู่กันได้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่มีผู้ปกครองเมื่อไม่มีผู้ถูกปกครองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของกฎหมายไม่จำเป็นเรื่องต้องมีของเรื่องของการเมืองนั่นเองนี่คือความคิดของสำนักความคิดของกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือจำง่ายๆก็คือเป็นสำนักคิดที่ไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายกฎหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพียงแต่อาจจะจำเป็นในช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะครับกฎหมายก็จะหมดความสำคัญลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสำนักคิดที่3นะครับสำนักคิดที่4ก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นระเบียบของสังคมนะนี่ก็คือฝ่ายสังคมวิทยาก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวกำหนดระเบียบของสังคมนะเป็นกฎกติกานะครับระบุไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรานั้นอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่คือมุมมองของกฎหมายของสำนักคิดในฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดถัดมาก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสัจจนิยมนะครับสัจจนิยมก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะครับ
สำนักคิดนี้นะครับก็จะมองว่าหรืออธิบายว่ากฎหมายนั้นก่อเกิดขึ้นมาอย่างไรหรือเป็นการมองกฎหมายในลักษณะของความเป็นจริงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือสำนักคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่าสำนักคิดนี้พยายามอธิบายกฎหมายในแง่ของที่มาหรือบ่อเกิดหรือจุดกำเนิดของกฎหมายนั่นเองนะครับจึงเรียกสำนักคิดนี้ว่าสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือเป็นสำนักคิดที่อธิบายความหมายของกฎหมายในลักษณะของที่มาของกฎหมายนะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาต่อมาก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันอันนี้ความหมายของกฎหมายในทางปัจจุบันก็คือจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปละก็คือหมายความว่ามันก็คือกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆซึ่งกำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มีจำกัดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันซึ่งก็คือหมายความว่ามันก็คือข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจในรัฐนั้นกำหนดใช้บังคับไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่าฝืนนะฮะแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายกฎเกณฑ์บังคับอยู่ก็จะต้องได้รับโทษก็คือพูดง่ายต้องยอมรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าเราจะฝ่าฝืนหรือเราทำผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่อันนี้จะมาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องยอมรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าคุณจะต้องถูกลงโทษโดยที่มาอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่ไม่ได้นะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะครับก็คือหมายความว่ากฎเกณฑ์ที่มีแบบแผนก็คือมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับกฎหมายต้องมีสภาพบังคับอันนี้ก็จะบอกแล้วว่ามีสภาพบังคับทั้งให้ทำและสภาพบังคับไม่ให้ทำนะครับต้องมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือหมายความว่าประชาชนจะไปบังคับใช้กฎหมายกันเองไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ามีใครมากระทำผิดมีใครมาทำร้ายเรามีใครมาลักทรัพย์ของเราเราจะไปดำเนินการเองไม่ได้ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาดำเนินการนะครับเสร็จแล้วประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือวิวัฒนาการของกฎหมายนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ยุค3สมัยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านยุคกฎหมายชาวบ้านก็คือหมายความว่าความซับซ้อนของปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาอาจจะไม่สลับซับซ้อนมากนักการแก้ไขปัญหาของกฎหมายก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือสิ่งที่ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติกันมาก็พอนะครับเพราะว่าตอนนั้นสภาพสังคมไม่ได้เจริญก้าวหน้ามากนักนะครับความขัดแย้งกันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือความประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็พอที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นได้จนกระทั่งพัฒนาการมาถึงยุคกฎหมายของนักกฎหมายก็คือหมายความว่าความสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งระหว่างมนุษย์มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอาศัยแค่กฎกติกาหรือจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไม่พอแล้วกฎหมายต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นวิชาการมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีวิชาชีพที่เรียกว่านักกฎหมายมีทนายความนะครับมีเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายโดยตรงผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้โดยตรงนะครับเพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของการยุติธรรมในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและมันเป็นความขัดแย้งที่มันสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับจนมาถึงยุคที่พัฒนาการสูงที่สุดก็คือยุคกฎหมายเทคนิคยุคกฎหมายเทคนิคนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการ

กระทำความผิดหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับการก่ออาชญากรรมที่มันรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ เนื้อหาของตอนที่หนึ่งในเรื่องของความหมายแล้วก็วิวัฒนาการของกฎหมายกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเมื่อพูดถึงคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันจะต้องมีหลายขั้นตอนถูกไหมครับที่ต้องมีหลายขั้นตอนก็เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของความยุติธรรมนะครับให้กับคู่กรณีนั่นเองนะครับถึงจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดนะครับเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็คือลำดับขั้นตอนเห็นไหมฮะลำดับขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องมีลำดับขั้นตอนนะครับมากกว่า1ขั้นตอนแน่นอนถูกไหมฮะเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการของเจ้าพนักงานในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจนสิ้นสุดคดีนะฮะเพื่อให้สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายสารบัญญัติซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของประชาชนให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างเสมอภาคมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจากความหมายของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็คือหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นนะฮะมันก็คือขั้นตอนตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงสิ้นสุดคดีเพราะฉะนั้นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนถึงสิ้นสุดคดีมันก็เกี่ยวข้องกับพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลากหลายหลายคนนั่นเองหรือเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนถูกไหมครับเพราะอย่างน้อยจุดเริ่มต้นของคดีเมื่อเกิดคดีขึ้นนะครับอาจจะเรียกได้ว่าด่านแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับเวลาเกิดคดีอะไรขึ้นก็ตามนะครับโดยปกติเราก็ต้องนึกถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐด่านแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับทำสำนวนคดีสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังผู้ที่กระทำผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยนะครับเสร็จแล้วก็ทำสำนวนคดีกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้จบลงแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วทำสำนวนส่งนะครับส่งใครครับก็ไปถึงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐในอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือพนักงานอัยการถูกไหมครับพนักงานอัยการก็จะตรวจสอบสำนวนคดีนะครับแล้วก็จะมีความเห็นว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องนะครับหรืออาจจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับคดีก็ยังไม่ได้จบลงที่ขั้นตอนของอัยการหลังจากนั้นก็ถ้าสมมุติว่าอัยการสั่งฟ้องนะครับคดีก็ต้องดำเนินการไปสู่การกระบวนการตัดสินก็คือเข้าสู่การพิจารณาของศาลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นศาลก็จะทำหน้าที่พิจารณาตัดสินถูกไหมครับพอศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับก็อาจจะถือว่าคดีก็ยังไม่สิ้นสุดสักทีเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่กระบวนการตัดสินโดยศาลนั้นก็มีหลายขั้นตอนก็คือหมายความว่าก็มี3ศาลอีกอย่างที่เรารับทราบกันนะครับก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาตัดสินแล้วผลออกมายังไงก็ถือว่านั่นคือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของคดีแล้วนะครับก็คือหมายความว่าถ้าศาลฎีกาตัดสินว่าคุณมีความถูกลงโทษก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่าลงโทษอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็จำคุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปสู่เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือรับโทษนะครับคนที่จะดูแลเราต่อไปก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นเองถ้าสมมติว่าถูกตัดสิน

ให้จําคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็จะเห็นว่านี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงสิ้นสุดคดีและมันมีหลายขั้นตอนและมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยก็ตำรวจอัยการผู้พิพากษาจนถึงกรมราชทัณฑ์นะครับทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่เรียนแล้วว่าที่มันมีหลากหลายขั้นตอนนั้นก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมครับแม้แต่ศาลเองยังมีลำดับขั้นก็คือหมายความว่าเราสามารถต่อสู้ถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจคำตัดสินของศาลชั้นต้นเราก็ไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ตัดสินออกมาแล้วเรายังไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถต่อสู้ในศาลที่สูงขึ้นได้นะครับพอพ้นจากศาลฎีกาก็ถือว่าจบแล้วคดีสิ้นสุดแล้วคำตัดสินออกมาว่ายังไงก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วคำตัดสินของศาลก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนความแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักง่ายๆพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยคราวนี้ก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็มีหลายด้านนะพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าในการทำความผิดของมนุษย์เราหรือของคนเราเนี่ยนะมนุษย์เราก็ทำความผิดในหลายลักษณะถูกไหมฮะในหลากหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็แบ่งออกเป็นหลากหลายช่องทางนั่นเองพูดง่ายนะครับตามกระบวนการความผิดที่เราก่อขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำความผิดอะไรก็ต้องดูซิว่าพฤติกรรมอันนั้นมันเข้าข่ายกระบวนการยุติธรรมด้านไหนถูกไหมครับเช่นสมมุติว่ากระบวนการที่เราทำผิดเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะความผิดทางแพ่งเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั่นเองนะครับหรือว่าการกระทำของเราอันไหนมันเข้าข่ายความผิดทางอาญาเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเห็นชัดเจนที่สุดถูกไหมฮะสมมุติเราฆ่าคนตายสมมุติเราค้ายาเสพติดเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเราก็ต้องไปในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกไหมครับหรือถ้าเราไปทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวนะครับก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในเชิงคดีเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนและครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานถูกไหมฮะเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีแรงงานหรือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรนะครับก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับภาษีอากรนั่นเองนะครับหรืออะไรต่างๆนานานะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีประมาณสัก8กระบวนการยุติธรรมนะครับที่มันครอบคลุมพฤติกรรมความผิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า เราเข้าข่ายกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เราทำนั้นมันเข้าข่ายความผิดที่จะเข้าช่องทางของกระบวนการยุติธรรมใดนั่นเองนะครับในด้านใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลากหลายขั้นตอนนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมต้องมีหลากหลายขั้นตอนอาจจะดูว่ามันอาจจะมีขั้นตอนที่ยืดยาวใช้ระยะเวลานะครับแต่ละคดีความแต่ละคดีความผิดเนี่ยอาจจะมีกระบวนการต่อกันที่ยาวนานนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมหมายความว่ายิ่งผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนที่หลากหลายถูกไหมฮะก็จะยิ่งเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมที่จะได้รับนะครับดีกว่าที่จะมีกระบวนการที่สั้นหรือจบลงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนั้นจากที่พูดมาเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายหน่วยงานถูกไหมครับมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งสำนักงานอัยการนะครับมีทั้งตุลาการถูกไหมครับนั้นนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกฎหมายกับสังคมนะครับก็คือมองว่ากฎหมายกับสังคมนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงนะครับแน่นอนว่าโดยภาพรวมแล้วกฎหมายมันก็คือตัวช่วยจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับงั้นมาดูซิว่าบทบาทกฎหมายกับสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่า
ฎหมายกับสังคมเนี่ย

มันมีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมนะครับคำว่าควบคุมสังคมในที่นี้ก็คือหมายความว่าควบคุมคนที่อยู่ในสังคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควบคุมคนที่อยู่ในสังคมให้คนประพฤติปฏิบัติตามนะครับเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามไปในแนวทางเดียวกันนะครับสังคมก็เกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขถูกไหมครับเพราะว่าคนทุกคนแต่ละคนในสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงความอ่อนแอที่ไม่เท่าเทียมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคนแข็งแรงก็อาจจะถูกเอาก็จะอาจจะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าถูกไหมฮะเด็กและสตรีก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งรังแกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะเป็นตัวควบคุมตรงนี้นะครับให้คนเราปฏิพฤติปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับไม่รังแกข่มเหงกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือกฎหมายกับสังคมนะครับทีนี้บทบาทของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายกับสังคมที่มีความสัมพันธ์กันถูกไหมแล้วบทบาทของกฎหมายในสังคมล่ะมีบทบาทอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยฮะบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศนะฮะในการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ใช่บริหารประเทศโดยที ออกคำสั่งและทำได้เลยถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องมีกฎหมายรองรับก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายบริหารเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจทำอะไรได้ต้องมีกฎหมายรองรับนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับเราจะมีบัตรประชาชนเอ่ยเราจะไปซื้อบ้านเราจะไปซื้อรถเราจะเข้าเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนานาจริงๆแล้วแม้แต่ตัวสถาบันการศึกษาเองนะครับจะเปิดมาเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนก็ต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับแม้แต่มสท.เราเองก็ต้องมีกฎหมายรองรับที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอะไรทำนองนี้นะครับอันที่สองก็คือบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโอ้ในประเด็นนี้อาจจะเรียกได้ว่าไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะว่ากฎหมายมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษชัดเจนนะครับแล้วบังคับให้ทำอะไรหรือบังคับไม่ให้ทำอะไรนะฮะบทบาทของกฎหมายอันที่สามก็คือว่าในฐานะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความประพฤติต่อกันยังไงโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าระหว่างประชาชนด้วยกันจะต้องไม่มีการทำละเมิดระหว่างกันจริงๆแล้วคำว่าทำละเมิดก็คือหมายความว่าอย่าทำผิดระหว่างกันถูกไหมฮะหมายความว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายกันอย่าไปขโมยข้าวของซึ่งกันและกันอย่าไปฆ่าแกงกันอะไรทำนองนี้นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันก็คือหมายความว่าประชาชนด้วยกันเองอย่าทำละเมิดระหว่างกันนะครับก็คืออย่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วก็บทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนะครับตรงนี้ก็อาจจะมองว่ากฎหมายนี่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมในแง่ไหนในแง่ของการออกข้อบังคับต่างๆนานาเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาษีถูกไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเงินถูกไหมในการพัฒนาประเทศเงินมาจากไหนล่ะครับเงินในประเทศก็ต้องมาจากภาษีอากรของคนนั่นเองการเก็บภาษีอากรไม่ใช่อยู่ดีก็เก็บถูกไหมครับต้องมีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้กฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของบทบาทของกฎหมายในสังคมนะครับทีนี้ถ้าต่อเนื่องกันกฎหมายกับการพัฒนาสังคมล่ะนะครับทำยังไงบ้างนะครับหรือกฎหมายทำหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะพัฒนาสังคมได้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือและหลักในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐนะครับอันนี้กฎหมายก็จะต้องถือว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐก็คือหมายความว่าองค์กรของรัฐต่างๆนานาหน่วยงานของรัฐต่างๆนานาจะทำหน้าที่อะไรได้นั้นต้องมีกฎหมายรองรับนะครับไม่ใช่องค์กรต่างๆนานาหรือองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะครับที่ตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะครับเพราะว่าถือว่าผิดถือว่าเถื่อนถูกไหมฮะแล้วองค์กรต่างๆนานาที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องแสดงหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน

ไม่ใช่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำภายใต้กรอบของกฎหมายที่หน่วยงานของตัวเองที่รองรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของตัวเองนะครับอันที่สองก็คือกฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพราะว่าการพัฒนาสังคมณปัจจุบันเนี้ยนะครับเราคงเห็นพ้องต้องกันแล้วล่ะมันต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนรวมหรือพูดง่ายร่วมมือจากประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็อาจจะต้องมีลักษณะที่รับรองหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาประเทศชาติได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นมูลนิธิอาสาสมัครอะไรต่างๆนานาอย่างน้อยก็ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธินั่นเองนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารองรับนั่นเองนะครับและอันที่3ก็คือกฎหมายในฐานะปัจจัยในการกำหนดกรอบนโยบายและเครื่องมือในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ก็คือชัดเจนบอกแล้วว่านะครับในการนำไปสู่การปฏิบัติหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับก่อนนะครับถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการหรือว่าฝ่ายบริหารประเทศหรือฝ่ายบริหารบ้านเมืองจะมีอำนาจหน้าที่อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับอยู่ไปดำเนินการเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียนได้นะครับแล้วก็กฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยในการจัดระเบียบราชการทางพฤตินัยโดยกลไกของสาธารณะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าถ้ามองถึงในเรื่องของกฎระเบียบของราชการอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีระเบียบของราชการหรือกฎหมายรองรับนะครับแล้วที่5ก็คือกฎหมายในฐานะกลไกในการกำหนดหน้าที่ของเอกชนและหน่วยงานของรัฐนะแม้แต่เป็นหน่วยงานเอกชนนะฮะก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อย่างอิสระนะครับถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานเอกชนอะไรในหลายที่นะครับก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐบาลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านไหนล่ะการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านสื่อสารมวลชนหรือการดำเนินการของเอกชนในภาคการเงินการธนาคารหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือบทบาทของกฎหมายกับสังคมนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าพูดโดยภาพรวมนะครับจะทำอะไรในสังคมหรือสังคมจะก้าวหน้าสังคมจะเดินหน้าไปทางไหนจะมีการพัฒนาสังคมไปยังไงนะครับต้องมีกฎหมายรองรับนะฮะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าเถื่อนก็ถือว่าผิดนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องนึกถึงประเด็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินการของเราในสังคมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเองเ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาส

ความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ำหรับหน่วยที่10นะครับทักษะการเขียนเราจะเห็นได้ว่าเรามีทักษะการฟังการพูดการอ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะการเขียนก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญนะครับไม่ด้อยไปกว่าทักษะที่ผ่านๆมาเลยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับไปดูกันก่อนว่าทักษะการเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนก่อนนะครับว่าคืออะไรและเป็นยังไงนะครับอย่างที่สองคือการทำโครงเรื่องและย่อหน้าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนงานได้ดีและครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีการทำย่อหน้านะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าแต่ละประเด็นแต่ละย่อหน้าเนี่ยต้องการสื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนลำดับสุดท้ายคือการเรียบเรียงเนื้อหานักศึกษารู้แล้วว่าเขียนอะไรนะครับมีการทำโครงเรื่องแล้วมีการทำย่อหน้าแล้วแต่เรียบเรียงไม่ดีนะครับปล่อยปละละเลยในส่วนนี้ไปก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดขึ้นไม่ดีมากพอฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีทั้ง3นะครับทั้ง3กระบวนการหรือว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องครอบคลุมแล้วก็ประสานกันนะครับอย่างแรกนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับการเขียนเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความคิดนะครับข้อมูลความรู้สึกนะครับความต้องการออกมาเป็นตัวอักษรหรือตัวสารฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรเนี่ยหรือเรามีข้อมูลอะไรเราก็สามารถเขียนออกมาก็ได้นะครับหรือมีความรู้สึกอย่างไรก็เขียนออกมาได้เช่นกันเช่นบทเพลงนะครับรู้สึกเกี่ยวกับความรักก็เขียนบทเพลงเกี่ยวกับรักมานะครับอกหักก็เขียนได้หรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นก็เขียนออกมาได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนออกมาได้หลายๆรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะเสนอนะครับในประเด็นใดในรูปแบบใดนะครับต่อไปเขากล่าวว่ายิ่งเขียนมากนะครับยิ่งเขียนดีแล้วก็ยิ่งชำนาญทุกทักษะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนเท่านั้นนะครับเราต้องมีการฝึกฝนอยู่บ่อยๆฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางเลยถ้าใครเพิ่งเขียนแล้วจะเขียนดีฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านการกระบวนการขัดเกลานะครับการเขียนเมื่อเราเขียนเยอะๆเข้าเขียนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คำนะครับการใช้ประโยคการเรียบเรียงข้อความหรือแม้กระทั่งการกำหนดนะครับแก่นของเรื่องนะครับธีมของเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะครับงานเขียนของเราเนี่ยได้กว้างมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนมากนะครับเราก็จะเขียนดีแล้วก็จะเกิดความชำนาญดังจะเห็นได้จากนักเขียนหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงนะครับในปัจจุบันจนทำให้งานเขียนของหลายๆคนเนี่ยเป็นที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายอันนี้เนี่ยก็ผ่านการเขียนมากนะครับแล้วก็มีการสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องที่จะนำมาเขียนด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขียนชำนาญแต่อย่างที่เป็นเขียนชำนาญเนี่ยก็ยังไม่พอฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีศิลปะในการเขียนด้วยศิลปะการเขียนคืออะไรไม่ใช่ภาษาธรรมดาครับแต่เป็นภาษาที่เขียนแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกกับผู้อ่านหมายความว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนอย่างเดียวรู้สึกแค่ตนเองเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ครับคนอ่านคือสิ่งสำคัญกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญฉะนั้นเมื่อเราเขียนอะไรลงไปแล้วเนี่ยคนอ่านจะต้องรับรู้ได้เช่นเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลกแต่คนอ่านไม่ตลกนั่นคือผิดนะครับผิดหวังไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนในเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าแต่คนอ่านเนี่ยไม่โศกเศร้าตามเราฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานเขียนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรเนี่ยเมื่อฝึกทักษะมาแล้วเนี่ยศิลปะการเขียนก็สำคัญนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นถึงประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยความสำคัญของการเขียนเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกคือบุคคลอย่างที่สองคือสังคมเมื่อเรากล่าวถึงบุคคลเนี่ยเราจะเขียนอะไรกันบ้างในปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายครับใช้ในการติดต่อสื่อสารการจดหมายนะครับหรือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรนะครับหรือว่ากิจธุระต่างๆจดหมายลาต่างๆหรือติดจดหมายติดต่อระหว่างบริษัทด้วยกันนี่คืองานเขียนของประเภทบุคคลในขณะเดียวกันความสำคัญของงานเขียนเนี่ยยังกว้างออกไปสู่สังคมได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนังสือที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันเอกสารการสอนต่างๆเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับสังคมได้เช่นกันกฎหมายก็ถือว่าเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งนะครับอาชีพนะครับในแต่ละอาชีพของเราเนี่ยก็จะมีงานเขียนนะครับที่ปรากฏอยู่แล้วแต่วงการว่าเราอยู่วงการไหนวงการศึกษาวงการแพทย์นะครับวงการครูนะครับหรือคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอย่างนี้ครับพระธรรมต่างๆก็จะเป็นงานเขียนเพื่อที่จะ
สนองนะครับหรือเสนอในเรื่องเฉพาะประเด็นนะครับให้กับผู้อ่านได้รับรู้ในขณะเดียวกันความบันเทิงงานเขียนที่เรารู้กันคือนวนิยายเรื่องสั้นนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสำคัญของการเขียนนะครับใน2ประเด็นสำคัญใหญ่ๆนะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับงานเขียนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีความคิดครับความคิดของคนคือสิ่งสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ว่างานเขียนของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับความคิดอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ นะครับว่าความคิดเนี่ยถ้าจัดลำดับความคิดดีเนี่ยงานเขียนภาษาก็จะถ่ายทอดออกมาดีเช่นกันฉะนั้นเนี่ยความคิดกับภาษามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเราไปดูความคิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประสบการณ์ตรงนะครับกับประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับในขณะที่ภาษานะครับก็จะแบ่งเป็นคำนะครับการใช้คำและสำนวนการใช้ประโยคและการใช้ลีลาน้ำเสียงฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับและภาษาเนี่ยต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกอบใช้นะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดทักษะการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้นจะต้องมีศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีด้วยนะครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าความคิดเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดนะครับเรื่องราวที่คิดออกมานะครับและนำไปใช้ในการเขียนเนี่ยกล่าวไปแล้วว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนผู้เขียนเนี่ยประสบอะไรมาก็สามารถคิดได้นะครับแล้วถ้านำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเขียนเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันประสบการณ์ของผู้อื่นผู้เขียนเนี่ยไม่ได้ไปประสบการณ์ตรงกับตัวเองมาไปฟังบรรยายมาหรือไปฟังการสนทนามาก็สามารถนำมาเขียนได้เช่นกันนะครับเรื่องราวความคิดที่ได้รับมาเนี่ยผู้เขียนเนี่ยก็นำมาจดบันทึกอาจจะเป็นการคัดลอกก็ได้นะครับสรุปก็ได้หรือถอดความมาก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็สามารถนำมาเขียนได้นะครับนี่คือความคิดในขณะเดียวกันเราส่งผลต่อภาษาครับภาษานะครับผู้เขียนควรคำนึงถึงถ้อยคำและสำนวนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้อยคำและสำนวนเนี่ยต้องถูกความหมายด้วยการใช้คำจะต้องคำนึงถึงความหมายเพราะถ้าใช้ความหมายผิดเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยผิดไปด้วยนะครับโอกาสและสถานการณ์ที่ใช้ควรที่จะคำนึงด้วยอย่างเช่นการใช้คำนะครับในเรื่องสั้นนะครับนวนิยายเนี่ยก็ต้องใช้คำที่ถูกโอกาสถูกความหมายต้องรู้ว่าตัวละครเนี่ยกำลังสื่อสารกับใครสื่อสารกับพ่อแม่สื่อสารกับตำรวจหรือสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่าการใช้คำก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับในขณะเดียวกันประโยคครับประโยคที่ประกอบขึ้นนะครับโดยการถ่ายทอดด้วยภาษาประโยคก็จะมีประโยคสั้นง่ายอันนี้คือเราจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วหรือประโยคที่ยาวนะครับประโยคที่ยาวเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคหรือกลวิธีของผู้เขียนแต่ละคนแต่ต้องยาวแล้วเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าซับซ้อนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ข้อความหรือการสื่อความหมายไปเนี่ยกำกวมได้นะครับน้ำเสียงในงานก็จะเป็นทางการนะครับกันเองเป็นกลางฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงที่ใช้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนังสือวิชาการเนี่ยก็จะไม่มีความเป็นตลกอยู่ในนั้นก็จะมีการยึดมั่นอยู่ในหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องการใช้คำที่ถูกต้องชัดเจนนะครับเราไปดูนะครับตัวอย่างบทเพลงคำร้องของเพลงนะครับกังหันต้องลมเขาบอกว่ากังหันต้องลมหมุนวนไม่รู้กี่หนต่อวันแต่ใจคนหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่รู้ว่าวันละกี่หนนี่แหละน้ำใจเชื่อแน่อะไรกับน้ำใจคนวันนี้ยังรักกันอยู่ทั้งคู่ก็สดก็ชื่นพรุ่งนี้รักอาจเป็นอื่นคู่ชื่นก็กลับชอกช้ำอันนี้เนี่ยเมื่อนักศึกษาได้อ่านแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่ามันต้องการที่จะสื่อว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนกับกังหันนะครับลมพัดมาก็หมุนลมหยุดก็หยุดเหมือนกับความรักของคนนะครับมีนะครับมีสมหวังบ้างมีผิดหวังบ้างมี

ความสุขความทุกข์บ้างปะปนกันไปฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะครับต่อไปการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้งานเขียนเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเขียนอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราไม่คํานึงถึงคนอ่านนั่นคือกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเขียนทําไมหรือเขียนไปเพื่อให้ใครอ่านฉะนั้นต้องกําหนดจุดเบื้องต้นก่อนว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรกลุ่มสําคัญเลยคือภูมิหลังครับเพศวัยการศึกษาอาชีพคือสิ่งสําคัญที่เกิดจากการพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายเราเขียนให้เพศชายเพศหญิงก็จะมีความสนใจต่างกันนะครับวัยนะครับวัยเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานก็จะแตกต่างกันการศึกษาระดับแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันการใช้ภาษาการใช้คำก็ย่อมแตกต่างกันแม้กระทั่งอาชีพครับอาชีพเป็นหมอนะครับก็จะไม่สามารถเข้าใจในการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับหรือเรื่องสั้นได้ดีเท่ากับอาจารย์ที่สอนภาษาไทยนะครับในขณะเดียวกันจิตวิทยาคือส่วนสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะความต้องการของคนในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคนในสังคมปัจจุบันต้องการอะไรเช่นเราต้องการที่จะอยากเขียนหนังสือธรรมะแสดงว่าคนในปัจจุบันเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจเราก็เขียนไปหนังสือเล่มนั้นก็จะขายได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยรักสวยรักงามเราจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับผิวสวยหน้าใสนะครับเขียนได้ขายได้ก็ขายดีด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเขียนแบบนั้นสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับแรงจูงใจทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เรานำมาคิดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากเช่นกันนะครับประเด็นสุดท้ายคือสังคมครับสังคมเนี่ยหมายรวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเช่นสังคมไทยเนี่ยคนไทยนะครับยิ้มออกไปเนี่ยสื่อความหมายได้หลายแบบเช่นยิ้มกลบเกลื่อนความทุกข์ยิ้มด้วยความรู้สึกจริงๆหรือยิ้มเพราะว่ามีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่อันนี้คนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะงงมากเลยว่าปกติการยิ้มเนี่ยคือต้องเกิดจากความรู้สึกทางใจที่รู้สึกว่าเป็นแง่บวกแต่คนไทยเนี่ยแปลกครับคือเศร้าก็ยิ้มตลกก็ยิ้มขำก็ยิ้มท้อใจก็ยิ้มทุกข์ใจก็ยิ้มยิ้มไปหมดอันนี้เกิดความสับสนฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็งานเขียนเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อเราพิจารณาทั้ง3ประเด็นข้างต้นคือภูมิหลังจิตวิทยาและก็สังคมครับเราไปดูครับว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนเนี่ยแบ่งได้3ประการฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรบางอย่างเราต้องกำหนดจุดมุ่งหมายครับถ้าเราไม่กําหนดจุดมุ่งหมายเนี่ยงานเขียนของเราเนี่ยจะไขว้เขวก็คือเบี่ยงเบนไปแล้วก็ไม่ตรงประเด็นเราไปดูอย่างแรกเลยครับสร้างอารมณ์และความรู้สึกก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับบทเพลงนะครับที่เสนอต่อความรู้สึกนะครับไปสนองตอบต่อผู้อ่านนะครับต่อไปสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นงานวิชาการโดยส่วนใหญ่เช่นหนังสือตำรานะครับบทความหรือให้เชื่อและยอมรับก็จะเป็นโฆษณาสุนทรพจน์ธรรมะต่างๆอันนี้เนี่ยให้เชื่อและยอมรับเนี่ยเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนจากอีกสิ่งหนึ่งมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราไปฟังหรือว่าไปอ่านนะครับโฆษณานะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่เราใช้เราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับไปเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็คือให้เชื่อและยอมรับนะครับนี่ก็คืองานเขียนที่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปเราจะกล่าวได้ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ประเด็นด้วยกันนะครับอย่างแรกคือมีเอกภาพครับงานเขียนทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเขียนเรื่องอะไรจะต้องกล่าวถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวไม่แทรกเรื่องอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสับสนนะครับอย่างที่2มีสารัตถภาพก็คือข้อความงานเขียนเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาใจความจบบริบูรณ์ในส่วนนั้นหรือตอนนั้นและอาจจะมีการเน้นจุดสำคัญหรือเน้นสิ่งสำคัญที่อยู่ในเนี่ยที่อยู่ในงานเขียนนั้นได้ด้วยเช่นกันนี่คือสารัตถภาพนะครับของความเป็นสาระต่อไปสัมพันธภาพครับมีเอกภาพไม่พอสารัตถภาพไม่พอต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยบางครั้งเนี่ยนักศึกษาเคยอ่านหนังสือไหมครับอ่านแล้วหรือว่าอ่านเรื่องอะไรก็ได้นะครับอ่านแล้วเนี่ยเกิดความสะดุดนั่นคือไม่มีสัมพันธภาพหมายความว่าแต่ละย่อหน้านะครับจะต้องร้อยเรียงกันกลมกลืนกันนะครับราบรื่นนะครับหรือในแต่ละ1ย่อหน้านะครับจะต้องมีความไหลลื่นในย่อหน้าเดียวกัน

ก็ได้นี่คือสัมพันธภาพฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3นะครับ3ประการสำคัญเท่านั้นคือเอกภาพสารัตถภาพและก็สัมพันธภาพเราไปดูองค์ประกอบของงานเขียนครับองค์ประกอบของงานเขียนที่ดีนะครับอย่างแรกคือมีส่วนนำครับอย่างที่2คือส่วนเนื้อหาและอย่างที่3คือส่วนสรุปถ้าเรามีแค่ส่วนนำไม่มีเนื้อหาไม่มีสรุปก็ไม่ได้เกิดเป็นงานเขียนถ้าเรามีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ครบองค์ประกอบฉะนั้นเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความสำคัญในตัวของมันเองเราไปดูกันครับว่าส่วนนำเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเร่งเร้าดึงดูดผู้อ่านให้มาสนใจถ้านำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อ่านครับไม่น่าติดตามนะครับหรือส่วนเนื้อหานำมาได้น่าสนใจแล้วครับดึงดูดแล้วเนี่ยเนื้อหาจะเป็นสาระทั้งหมดเลยครับที่ต้องมีเอกภาพสารัตถภาพและสัมพันธภาพจะต้องขยายจะต้องชี้แจงจะต้องนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะให้บุคคลผู้อื่นเนี่ยรับรู้นะครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสรุปคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจนะครับเมื่อเราเร่งเร้าดึงดูดให้สนใจแล้วเนื้อหาครบถ้วนอิ่มใจแล้วสุดท้ายคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจอาจจะเป็นการทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามก็ได้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดก็ได้หรือเป็นการสรุปอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ตอกย้ำในงานเขียนของเราว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญฉะนั้นเนี่ยส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเนี่ยจึงมีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบของงานเขียนที่ขาดไม่ได้ลักษณะงานเขียนที่ดีเนี่ยเราจะต้องดูข้อบกพร่องของงานเขียนครับอาจพิจารณาได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบนะครับความคิดเนื้อหาและภาษารูปแบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นร้อยแก้วร้อยกรองครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีความนิยมนะครับในของส่วนร้อยกรองนะครับบรรยายต่างๆมากมายคนชอบครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องนึกถึงความทันสมัยครับคนจะอ่านอะไรที่ยาวๆจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยอาจจะไม่เหมาะควรนะครับเราเลยใช้ร้อยแก้วโดยส่วนใหญ่จะเห็นได้จากเรื่องสั้นนวนิยายถ้าเราเอาเรื่องสั้นนวนิยายเนี่ยมาแต่งเป็นร้อยกรองเนี่ยก็ไม่มีใครอ่านครับเพราะว่ามันหนาเกินไปหรือในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบร้อยแก้วหนาร้อยกรองหนาเนี่ยร้อยแก้วก็จะอ่านง่ายกว่านั่นเองไม่ต้องแปลความเลยครับต่อไปความคิดเนื้อหาครับเราต้องมีแก่นของเรื่องนั่นคือใจความหลักหรือว่าประเด็นหลักที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อและถ่ายทอดออกไปแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาษาครับภาษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีกลวิธีดีแล้วครับมีการนำเรื่องที่ดีนะครับมีเนื้อหาที่ดีนะครับมีการสรุปที่ดีแต่สะกดผิดสะกดถูกใช้คำผิดใช้คำถูกไม่มีการฉลาดใช้ถ้อยคำหมายความว่าใช้คำเดิมๆอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยน่าเบื่อเราควรเปลี่ยนการใช้คำนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับใช้คำที่แปลกหูแปลกตาหรือว่าคิดคำขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้งานเขียนเนี่ยมีความพิเศษมากขึ้นงานเขียนนั้นเนี่ยก็จะมีความพิเศษแล้วก็ขายดีได้ด้วยอย่างเช่นนวนิยายเรื่องสั้นในปัจจุบันหรือร้อยกรองนะครับเมื่อเราผ่านไปแล้วนะครับประเด็นแรกการทำโครงเรื่องและย่อหน้าก็คือส่วนสำคัญของการทำให้งานเขียนเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความครอบคลุมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูครับตั้งแต่การเลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่องนะครับการเลือกเรื่องเนี่ยควรเลือกอย่างไรนะครับควรเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ครับไม่มีความรู้ก็ห้ามเขียนเพราะว่าไม่รู้จริงแล้วก็เขียนได้ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งมากพอนะครับหรือเรื่องที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือควรเขียนเลยเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราสืบค้นได้ง่ายแล้วก็เขียนได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องในปัจจุบันนะครับเรื่องที่อยู่ในกระแสน่าสนใจคนติดตามอันนี้เขียนได้นะครับเขียนได้แล้วก็ผู้อ่านเนี่ยก็สามารถที่จะสนใจได้มากกว่างานเขียนที่ไม่น่าสนใจหรือไม่อยู่ในกระแสนะครับหรือควรเป็นเรื่องที่ไม่กว้างเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปคือยกทั้งโลกมาอยู่ในงานเขียนเล่มเดียวก็ไม่ควรครับเพราะว่าเขียนเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีหรือแคบเกินไปคือแค่นี้ก็หมดแล้วไม่น่าสนใจเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมีความยาวเท่าไรนะครับแคบเกินไปไหมนะครับเราต้องคำนึงถึงส่วนนี้นะครับการเลือกเรื่องต่อไปตั้งชื่อเรื่องครับเลือกเรื่องได้แล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรตั้งชื่อจึงมีความสำคัญครับเราจะตั้งชื่อแบบโบราณเกินไปก็ไม่น่าสนใจต้องตั้งชื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเช่นจุดประสงค์ในงานเขียนเนี่ยเรามีจุดประสงค์ในการโฆษณาการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องมีความดึงดูดชัดเจนแล้วก็มีการใช้คำคล้องจองใช้คำกระแทกอารมณ์กระแทกใจหรือชนิดของงานเช่นเป็นบทความนะครับต้องตั้งชื่อเรื่องที่จะ
ให้มีความน่าเชื่อถือหรือการตั้งนวนิตั้งชื่อเรื่องนวนิยายก็ควรตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจน่าค้นหานะครับสิ่งที่นำมาเป็นชื่อเรื่องและชื่อหัวเรื่องเนี่ยก็มีหลายๆแบบเช่นตัวละครก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้นะครับหรือแก่นของเรื่องก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้เช่นกันนะครับโครงเรื่องครับโครงเรื่องเราเขียนไปเพื่ออะไรนะครับโครงเรื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยการรวมความคิดและข้อมูลต่างๆนะครับนำมารวมกันให้เป็นโครงเรื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดงานเขียนขึ้นการจัดระเบียบความคิดสามารถเขียนได้ตามเวลาก็ได้

ว่าจะนำประเด็นไหนไว้อันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามลดหลั่นกันไปนะครับนี่คือตัวอย่างโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายนะครับจุดมุ่งหมายคือแนะนำผู้อ่านให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเราสามารถวางโครงเรื่องแบบนี้ได้ครับเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่เป็นสีเหลืองนะครับนิยามความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาดูจากนะครับสไลด์ได้เลยนะครับหรือหลักการออกกำลังกายก็จะมีสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างนี้ครับคือการวางโครงเรื่องก็จะทำให้เราเนี่ยเขียนงานเขียนได้ง่ายขึ้นเรามีเป้าหมายแล้วครับว่าเราจะเขียนอะไรนะครับเราก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นหรือประเด็นที่3ครับข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายกำหนดเป้าหมายวางแผนการออกกำลังกายหรือวางแผนโปรแกรมอาหารก็เช่นกันเหล่านี้เนี่ยเป็นการวางโครงเรื่องแบบง่ายๆและชัดเจนและก็เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนักศึกษาสามารถไปทำเป็นตัวอย่างได้ต่อไปการเขียนย่อหน้าครับเราเริ่มต้นด้วยหลายๆเรื่องมาแล้วนะครับโครงเรื่องก็รู้แล้วย่อหน้าคือสิ่งสำคัญครับย่อหน้าคือกลุ่มประโยคที่ประกอบด้วยใจความสำคัญและประโยคสนับสนุนหมายความว่าใน1ย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีใจความสำคัญ1อย่างและก็มีส่วนที่มาสนับสนุนคือส่วนขยายนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับย่อหน้าที่ดีเนี่ยควรมีเอกภาพครับสารัตภาพและก็สัมพันธภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนี่คือย่อหน้านะครับในตัวอย่างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ย่อหน้านะครับใน1ย่อหน้าเนี่ยก็จะมีเอกภาพก็คือมี1เดียวกันนะครับกล่าวถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของย่อหน้านั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสารัตภาพใน1ย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีสาระเดียวหมายความว่าจะต้องเน้นในจุดใดจุดหนึ่งไม่เน้นหลายจุดจนเกินไปจนเกิดความสับสนแก่ผู้อ่านนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีหลายย่อหน้าเราก็มีสัมพันธภาพครับย่อหน้าที่1เชื่อมโยงสู่ย่อหน้าที่2ก็จะเกิดสัมพันธภาพซึ่งกันและกันอ่านแล้วเนี่ยราบรื่นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือนะครับย่อหน้านะครับต่อไปแนวทางในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์อะไรนะครับเขียนเพื่ออะไรต้องการอะไรจากผู้อ่านนะครับเราดูได้จากการตั้งกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนงานออกมาได้ความคิดของเราเนี่ยสามารถสรุปเป็นประโยคเดียวได้ไหมนะครับหรือจะเรียบเรียงลำดับความอย่างไรอย่างนี้ก็จะเป็นย่อหน้าเช่นกันนะครับควรเขียนปริมาณเท่าไหร่บางคนหลายๆคนอาจจะถามว่าต้องเขียนเยอะไหมต้องเขียนแค่ไหนหนึ่งหน้าพอหรือเปล่าจะพอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่าวางโครงเรื่องไว้เท่าไหร่หรือมีการกำหนดขอบเขตในการเขียนเนี่ยแค่ไหนนะครับต่อไปตำแหน่งประโยคใจความสำคัญก็จะแบ่งออกเป็นตอนต้นย่อหน้าตอนกลางตอนท้ายและก็ตอนต้นและตอนท้ายนี่คือตัวอย่างนะครับตำแหน่งประโยคใจความอยู่ตอนต้นย่อหน้านะครับตอนต้นก็คือใจความหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่ตามมาที่เป็นตัวสีขาวก็จะเป็นส่วนขยายนะครับเพื่ออธิบายรายละเอียดของประโยคนะครับประโยคแรกนะครับนี่คือต้นย่อหน้าต่อไปตำแหน่งตอนกลางนะครับตอนกลางเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยส่วนที่มาสนับสนุนก่อนแล้วค่อยไปสู่ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางนะครับแล้วก็กล่าวนะครับรายละเอียดตามมานี่คือตอนกลางตอนกลางก็จะหายากหน่อยแต่ตอนกลางเนี่ยไม่ใช่มี10บรรทัดแล้วอยู่บรรทัดที่5ไม่ใช่ก็จะอยู่ระหว่างย่อตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ระหว่างกันนะครับนี่คือตอนท้ายนะครับตอนท้ายก็จะอยู่ตอนท้ายคืออยู่ท้ายสุดนั่นเองนะครับกล่าวข้อความสนับสนุนมาก่อนนะครับอธิบายมาก่อนแล้วก็ไปปิดจบด้วยตอนท้ายประโยคใจความนะครับอยู่ตอนท้ายหรือตอนต้นและตอนท้ายตอนต้นและตอนท้ายเนี่ยเป็นการเน้นย้ำครับเน้นย้ำเพื่อที่จะให้รู้ว่าใจความประโยคใจความสำคัญเนี่ยกล่าวถึงอะไรตอนต้นและตอนท้ายเนี่ยก็มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นส่วนตัวสีขาวๆเนี่ยตอนกลางก็จะเป็นการอธิบายนะครับขยายความเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทั้งตอนต้นและตอนท้ายนี่คือย่อหน้านะครับตอนต้นตอนกลางตอนท้ายนะครับตอนต้นและท้ายนะครับส่วนไปการเขียนย่อหน้านะครับการเขียนย่อหน้าเนี่ยสามารถยกตัวอย่างก็ได้นะครับเล่าเหตุการณ์ก็ได้ซ้ําความเปรียบเทียบก็ได้นะครับควรเรียงลําดับให้ต่อเนื่องกันและเหมาะสมกับผู้อ่านนี่คือการเขียนข้อความขยายย่อหน้านะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถขยายย่อหน้าเนี่ยได้เยอะแยะมากมายบางนักศึกษาบางคนอาจจะคิดว่าจบแค่2ประโยคแล้วจบแล้วแต่มันยังมีอีกครับมีการยกตัวอย่างทำให้ย่อหน้าเราเนี่ยยาวมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเล่าเหตุการณ์ก็ได้นะครับหรือเรียงลำดับใหม่ให้ต่อเนื่องกันเป็นย่อหน้าได้เช่นกันนะครับย่อหน้าก็จะมี4ชนิดนะครับนำความคิดแสดงความคิดสรุปความคิดแล้วก็โยงความคิดนำก็คือบอกไปแล้วข้างต้นนะครับบอกขอบข่ายประเด็นหลักแสดงนะครับย่อหน้าแสดงคือเสนอความคิดต่างๆนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสรุปก็คือจบเรื่องย่อหน้าโยงคือเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้าให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกันนะครับ

ต่อไปเรียบเรียงเนื้อหาคือการเขียนเล่าเรื่องพรรณนาและโน้มน้าวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้นะครับการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยมีหลายแบบนะครับเล่าเรื่องแบบบรรยายก็ได้อธิบายก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจและก็มีความหลากหลายนั่นเองนะครับหรือการเขียนเล่าเรื่องแบบตั้งคำถามก็ได้นะครับตั้งคำถามกำหนดมุมมองก็ได้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะครับเรียงลำดับจากความสิ่งที่เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากมากขึ้นก็จะทำให้การเขียนเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวนะครับหรือเริ่มจากจุดที่ผู้อ่านสนใจก็จะเขียนได้ดีนะครับเขียนอธิบายให้ชัดเจนนะครับเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับของข้อความและองค์ประกอบของเรื่องเนี่ยให้มีความสำคัญจากน้อยไปมากก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นหรือเขียนพรรณนาก็ได้ครับเกิดความรู้สึกนะครับได้มากเช่นกันนะครับก่อให้เกิดงานเขียนเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือนะครับระบุรายละเอียดประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับมุมมองภาพพจน์น้ำเสียงเนี่ยก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราได้รู้ถึงรายละเอียดเนี่ยข้อความต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจกับผู้อ่านมากขึ้นนะครับโน้มน้าวใจก็เช่นกันครับเมื่อเราเขียนอะไรเรานึกถึงโฆษณาครับโน้มน้าวใจถ้าเราไปซื้อแล้วหรือว่าใช้แล้วเนี่ยแสดงว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจเราจะเห็นได้ว่านะครับการเขียนนะครับทักษะการเขียนเนี่ยมีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโครงเรื่องนะครับการเขียนย่อหน้านะครับหรือจะเป็นการเขียนในลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโน้มน้าวนะครับหรือการเขียนที่จะนำส่วนขยายต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบกันเพื่อที่จะให้เนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้นทักษะการเขียนเหล่านี้เนี่ยเราควรที่จะนำไปฝึกนะครับฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆเมื่อยิ่งเขียนมากยิ่งเขียนดีแล้วก็จะยิ่งมีความชำนาญมากขึ้นนะครับจะทำให้งานเขียนของแต่ละคนหรือว่าแต่ละครั้งเนี่ยประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือสรุปนะครับในหน่วยที่10นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมฝึกอาวุ

0: คว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความ

0: If you talk about figs, I'm sure many Thai people have never heard the word. But if you mention nadua, some people are probably familiar with it or have eaten them before. Figs originated in the Middle East, and they are grown a lot in Turkey, Greece, and the USA, where the state of California has a warm climate. Figs are now widespread in Japan, and many Thai people are starting to know about them. The fig is a medium-sized perennial tree. The stem is bumpy and branches out. It has white latex. The leaves are single leaves with one side that is rough and one side that has fine hairs. The fruits come out in bunches. They are round and pear-shaped or egg-shaped with thin skins. They are green when unripe, then turn yellow, red or pink when ripe, depending on the variety. The fruit inside is dark red or yellow. When ripe, it is fragrant and looks appetizing.
1: คือฟิกเนี่ยครับมันเป็นที่นิยมกันทั่วโลกความนิยมในเมืองไทยตอนนี้ผมว่ามันยังไม่แพร่หลายครับเนื่องจากมันไม่ค่อยมีผลผลิตออกมาให้คนได้ลองทานกันแต่ถามว่าเรื่องคุณประโยชน์เนี่ยมันมีสูงมากทั่วโลกเขาใช้เขาทานกันมาต้องเป็นร้อยปีแล้วครับแต่บ้านเราเพิ่งนิยมแล้วก็ฟงฟิกเนี่ยบงใบมันสามารถมาทำชาลดความดันในเส้นเลือดอะไรได้หมดคือข้อดีมันเยอะครับเยอะกว่าโทษเยอะมากก็คืออย่างผมจะมีปีเตอร์ฮันนี่มี CDDBN มีแบ็กมันเดล่าแล้วก็มีเทซ่าควอนตัมก็คือจะเป็นสายพันธุ์กลางๆที่เราปลูกไว้ทำผลขายความแตกต่างของสายพันธุ์นะครับก็คือการสุกถ้าถามว่าตัวที่มันอร่อยจริงมันจะใช้เวลาในการสุกนานมากคือ6เดือนถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันจะสู้พวกปีเตอร์ฮันนี่ซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าในการสุกไม่ได้เพราะว่าความดกความอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำตลาดได้ดีกว่าเพราะตัวนั้นถ้าตัวสายพันธุ์ที่มันสุกช้าเนี่ยราคามันสูงจริงแต่ว่าผลผลิตมันเก็บได้น้อยมันไม่คุ้มกับการทำตลาดอันนี้คือสายพันธุ์ปีเตอร์ฮันนี่นะครับช่วงออกผลเนี่ยมันก็จะประมาณผลอย่างนี้แต่พอเริ่มสุกแล้วครับมันจะเป็นสีน้ำตาลก็คือถ้าเราเก็บมาเนี่ยตัวนี้ไส้มันจะเป็นสีน้ำผึ้งเนี่ยครับอันนี้จะสุกประมาณ 80% แต่ถ้าถามว่าถ้าผมเก็บขายจริงผมจะชอบเก็บขายประมาณ 90% มันจะได้ความอร่อยที่มากกว่า 80%
0: Fresh figs are not only nutritious and good for your health, they also taste good and smell good. They can be grown anywhere in Thailand.There are many ways to propagate them, depending mainly on the variety. For example, seed propagation. The advantage is it gives you a taproot that makes the plant strong. But some varieties cannot be grown from seed. Cuttings or creating a new plant from an appropriate piece cut from a mature one.The advantage is you can get a cutting from a variety far away and make a new plant, but the survival rate is low. Bud grafting or approach grafting. This requires special expertise. Air layering is a popular propagation method because the new plants will be genetically identical to the mother plant. They are easy to take care of.The survival rate is high, and young plants are easy to transport.
1: ฟิกมันก็จะมีปลูก2อย่างนะครับในบ้านเราก็คือปลูกกลางแจ้งกับปลูกในระบบโรงเรือนปิดก็คือแต่ถ้าเราจะทําผลหรือทําอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใช้ระบบโรงเรือนปิดจะดูแลง่ายกว่าของผมจะเลือกใช้จะเป็นมะพร้าวสับกับปุ๋ยมะพร้าวอย่างเดียวครับแล้วเราจะเน้นการให้ปุ๋ยแทน จะไม่ค่อยได้ใช้ดินอย่างอื่นผสมอะไรที่นี่เรารดน้ำด้วยระบบน้ำหยดนะครับก็คือจะให้วันละ3เวลาก็คือเช้า3นาทีเที่ยง3นาทีแล้วก็บ่าย3นาทีสำหรับการให้ปุ๋ยครับผมเลือกใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพก็คือเป็นน้ำหมักปุ๋ยปลาก็คือจะผสมมากับน้ำแล้วก็ให้ทางโคนต้นเคมีจะไม่ค่อยได้ใช้เริ่มต้นผมแนะนำว่าเรายังถ้าเราได้สายพันธุ์จากที่ไหนมาก็ตามนะครับเราเริ่มจากการปลูกในกระถางใบใหญ่ก่อนยังไม่ต้องเอาไปลงดินดูว่าเขาเจริญเติบโตยังไงอะไรยังไงแล้วเราค่อยว่าคิดจะลงดินที่บ้านเราว่าให้มันเข้ากับอากาศที่ตรงนั้นที่มันอยู่ได้ครับเพราะอย่างบางสายพันธุ์ถ้าไม่ติดหนาวลูกไม่ค่อยออกก็มีอยู่ที่สายพันธุ์นะครับ
0: If you observe fig plants, they have symptoms of many diseases that you can clearly see by the appearance of the leaves and stem.
1: การดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะต้องคอยดูว่ามีแมลงมาเจาะลูกหรือเปล่ามีมดมาเจาะลูกหรือเปล่าเราจะได้แก้ปัญหาโดยการให้ยาฆ่าแมลงบ้างหรือว่าให้เป็นใช้กาวดักแมลงอย่างเงี้ยครับเพื่อกันแมลงได้ส่วนหนึ่งถ้าเราใช้ถุงห่อผลส่วนใหญ่จะใช้เป็นการเลี้ยงกลางแจ้งครับกันนกกันหนูได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ 100% เรื่องโรคที่มากับมาเดือนะครับเป็นโรคประจำเลยคือใบเป็นลาสนิมอันนี้จะเป็นตามฤดูของเขาครับพ่วงช่วงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยมาเดือจะงามที่สุดแล้วในบรรดาช่วงฤดูก็คือลาสนิมเนี่ยมันจะทำให้ใบเปื้อนแล้วก็ร่วงลงมาหมดจะทำให้สังเคราะห์แสงได้น้อยพืชโตช้าขึ้นมาแรงที่เจอตอนนี้ก็จะเป็นทุกอย่างครับกิ้งกือไส้เดือนแมงวีแมงวันมดส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราทำลายระบบรากเนี่ยจะเจอเป็นพวกกิ้งกือหรือไส้เดือนก็คือถ้าต้นเนี่ยระบบรากมีแผลเมื่อไหร่พวกนี้จะเข้ามากินรากทันทีก็คือเราต้องระวังเรื่องนี้ยิ่งโดยเฉพาะการเลี้ยงภายนอกสำหรับผมว่ามันอ่อนแอนะครับแต่มันก็อยู่ที่การเลี้ยงแล้วแต่ภูมิภาคบางภาคที่เขาเป็นดินแดงนะครับมันเขาก็จะได้เปรียบเรื่องแมลงเรื่องอะไรในดินน้อยแล้วก็การระบายน้ำเรื่องฟิกเนี่ยครับเขาไม่ค่อยชอบน้ำแฉะมากเท่าไหร่เขาชอบอยู่แห้งแต่ชื้นมันก็เลยเสียเปรียบทางไม้ผลในบ้านเรา
0: Fresh figs are delicious. They are juicy and sweet like honey. But they cannot be stored for long. They have to ripen on the tree, so they are not very convenient to market and sell.Fresh figs contain many nutrients. They are high in fiber and vitamin C. The darker skin varieties in particular contain a lot of vitamin A, vitamin E, and vitamin K. They make your muscles strong and create pH balance in your body. They also reduce wrinkles, especially when they naturally ripen on the tree.Figs contain antioxidants and special enzymes that are beneficial to health, but hard to find in other fruits and vegetables. Figs are among the 10 most nutritious fruits in the world.
2: Well, there we have it. Now we all know what a fig fruit looks like.And they are very nutritious and healthy for you. So if you get a chance to try some, please do. Up next, our guest is a pianist who loves to play the piano, of course, and also teaches as well. So let's go to Totnow and meet her in English Club.
3: สว Sawadee krับ. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thosathan Piemsaboon. Today's special guest is a pianist and she's going to be playing an example for us as well. Not only is she a pianist, but she's a piano teacher as well and still at a very young age. So let's meet today's special guest. Please welcome Khun Muk. Sawadee krับ.
4: Sawadee ka.
3: Sawadee krับ, Khun Muk. So before we talk about your activity, which is piano, we also have an electron here where you'll be showing us an example. Could you please introduce yourself to our viewers?
4: Okay. My name is Chanida Thammasarot. My nickname is Muk. I'm from Thammasat University and I'm the last year of Philosophy, Politics and Economic Faculty.
3: Right. So obviously doing a very important course at Thammasat University, but turning our attention to your hobby, which is music, where did your love for music begin?
4: I always love music and I always ask my father and my mother to play the piano since I was young. I was a little kid. And my father and my mother always told me, you have to wait until you grow up enough to learn. Until I'm 6 years old, I'm study to learn the piano.
3: So out of all the musical instruments, why did you choose to play the piano? Because you asked your mom and dad yourself, right?
4: Yes. And my mom and dad told me that the piano is the basic of all instruments. If you can play the piano, you can play other instruments too.
3: So they influenced you, right? They said piano is good. Right. And once you play the piano, why did you love it so much? Because you play it at such a young age until now in university.
4: Yeah.
3: Why did you continue to play? What is it about piano that you love so much that made you continue to play?
4: At first, I want to play the piano just for fun. But my father forced me to have a test and exam about piano. And I learned in the course of Trinity, Trinity Gate London College is from England. Yes, and I study to from grade 1 to grade 8. And now I finished grade 8.
3: Wow. So it became part of your life, basically playing the piano at such a young age until right now.
4: Right.
3: And right now we have an electron here as well, which you're going to show us an example. Are you ready?
4: Yes, ready.
3: Okay, so let's hear an example of our pianist playing the electron and let's hear her beautiful melody.

0: together on Friday and go for a drink or something ก็คือเรามาเจอกันในวันศุกร์ดีไหมเพื่อที่ว่าจะไปดื่มหรือว่าอาจจะกินขนมกินอาหารกันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: น้องกิ๊บดูดีใจนะคะถือว่าน้องกิ๊บดีใจที่จะไปปาร์ตี้หรือกินขนมหรือว่าไปดื่มหรือยังไงนะคะ
0: go for a drink อะค่ะ
1: เออดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยอะค่ะมีติ้งสำคัญกว่าหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าพี่ปุ๋ยขออนุญาตไปเตรียมตัวสำหรับวันศุกร์กันดีกว่าค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมศิลปะการเพ้นก้อนหินจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่ารักเหล่านี้รวมทั้งเธอยังได้สาธิตวิธีการเพ้นก้อนหินให้เราได้ดูกันอีกด้วยจากนั้นไปรู้จักกับน้องพลอยเมธินีภูวทิพย์จะมาเล่าประสบการณ์จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้ในรายการ Hello English ทางช่อง STU Channel ค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่ต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษารายการวันนี้นะคะจะเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีสื่อสารมวลชนหน่วยที่10ในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะในส่วนที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็ตอนแรกสุดเลยจะพูดถึงความเป็นมาของกิก่อนโดยที่จะพูดง่ายๆว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะทฤษฎีสื่อสารมวลชนของเราเริ่มมาจากการศึกษานะคะศึกษาผลกระทบที่สื่อมวลชนมีนะคะกับสังคมโดยที่มองถึงผลกระทบโดยตรงในตอนแรกนะคะทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบโดยตรงแต่ในระยะต่อๆมาเนี่ยนะคะมันจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทำให้เห็นว่าสื่อไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนอีกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบอื่นหรือเรื่องของบริบทอื่นดังนั้นทฤษฎีในระยะหลังเนี่ยค่ะก็จะมีอีกหลายทฤษฎีซึ่งจะเน้นถึงการศึกษานะคะการไหลและการแพร่กระจายของข่าวสารศึกษาองค์กรสื่อสารมวลชนนะคะเป็นแล้วก็ทฤษฎีที่เน้นองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการสื่อสารเช่นเน้นเรื่องของผู้สื่อสารนะคะเน้นเรื่องของเนื้อหาสารเน้นเรื่องของช่องทางการสื่อสารเน้นการศึกษาไปที่ตัวผู้รับสารแล้วก็เน้นผลของการสื่อสารด้วยค่ะก่อนที่จะพูดถึงทฤษฎีโดยตรงนะคะจะพูดถึงแนวคิดบางอย่างที่มีผลต่อการก่อตัวของทฤษฎีในระยะเริ่มต้นสิ่งที่จะพูดก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสังคมมวลชนสังคมมวลชนเนี่ยค่ะมันคือสภาพของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดนะคะสังคมที่เรียกกันว่าสังคมมวลชนเนื่องจากสภาพของสังคมเดิมนะคะที่เรียกกันว่าสังคมประเพณีนิยมแล้วก็รูปแบบวัฒนธรรมที่นิยมกันในสังคมประเพณีนิยมของยุโรปเนี่ยค่ะได้เสื่อมลงนะคะในช่วงปลายศตวรรษที่19นะคะเริ่มมีสื่อมวลชนที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์นะคะเข้ามามีบทบาทหน้าที่แต่ว่าผลของบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชนหลักตัวนี้กับทำให้เกิดผลกระทบทางลบแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสังคมทั้งยุโรปและสังคมอเมริกันซึ่งก็กำลังที่ก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะสังคมก็เลยมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลของการสื่อสารมวลชนว่ามาทำอะไรกับเขาก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยจะมีสื่อมวลชนที่หลากหลายประเภทขึ้นเป็นภาพยนตร์เป็นวิทยุนะคะเป็นโทรทัศน์แต่ก็มีการแข่งขันกันดึงดูดผู้ใช้สื่อจนกระทั่งสภาพของสื่อสารมวลชนนั้นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงนี้กลับให้ความเชื่อมั่นนะคะกับสื่อมวลชนมากถามว่าทำไมเนื่องจากในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนกลุ่มที่โยกย้ายมาจากชนบทเพื่อมาใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองคนเหล่านี้จะขาดความมั่นใจนะคะเนื่องจากถูกตัดขาดจากสภาพสังคมเดิมกลุ่มสังคมเดิมวัฒนธรรมเดิมของตัวเองจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความแน่ใจนะคะว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร

ดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็นอิทธิพลหลักที่จะชี้แนะแนวทางให้กับมวลชนเหล่านี้สร้างเป็นสภาพสังคมใหม่นะคะแล้วก็วัฒนธรรมใหม่หรือรูปใหม่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าแนวคิดสังคมมวลชนนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การศึกษาอิทธิพลหรือผลกระทบหรือบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วก็ก่อเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆต่อมานะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะตามแนวคิดสังคมมวลชนเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าสื่อนั้นมีผลเหมือนเป็นกระสุนปืนหรือเป็นเข็มฉีดยาที่จะทะลุตรงเป้าไปสร้างผลกระทบให้กับผู้รับสารนะคะซึ่งผลกระทบก็มีทั้งทางบวกทางลบแล้วก็มีผลกระทบได้โดยตรงแล้วก็ผลนั้นจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการรับสารเมื่อสังคมนั้นมีการคลี่คลายต่อมานะคะก็มีแนวคิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลให้เกิดทฤษฎีสื่อสารมวลชนต่อมาอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดนี้นะคะแนวคิดนี้คือแนวคิดวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass cultureแนวคิดเกี่ยวกับ mass culture เป็นแนวคิดที่สนใจศึกษากันมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ถามว่าศึกษาอะไรกันนะคะแนวคิดนี้ก็จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมและก็สื่อมวลชนโดยที่ศึกษาแล้วจะพบว่าสังคมวัฒนธรรมและสื่อมวลชนนี้มีอิทธิพลต่อกันและกันนะคะโดยที่ในระยะเริ่มต้นของทุกสังคมก่อนที่จะมาเป็นสังคมมวลชนวัฒนธรรมก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมต่ำนะคะเช่นวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพิธีกรรมต่างๆของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นลิเกนะคะลำตัดของไทยเป็นเครื่องหมายของการที่ชาวบ้านนั้นมีความสามัคคีมีเอกลักษณ์อยู่ในชุมชนวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีลักษณะที่เรียบๆง่ายๆสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของสามัญชนส่วนวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งน่ะเรียกว่าวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมขั้นสูงเช่นภาพเขียนดนตรีคลาสสิกถ้าเป็นบ้านเราก็เช่นโขนละครในการแสดงแบบโอเปร่าบัลเล่ในเมืองนอกก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยถือว่ามีคุณค่าสูงมีมาตรฐานมีสถาบันสังคมรับรองดังนั้นนะคะสรุปแล้วก็คือเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นที่มีฐานะสูงกว่าเหนือกว่าในสังคมแต่พอมีสื่อมวลชนเข้ามาในสังคมและสังคมเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมมวลชนสื่อมวลชนจะมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมหลวงโดยสื่อมวลชนเนี่ยจะนำวัฒนธรรมเหล่านี้มากระจายให้แพร่หลายมากขึ้นนะคะดัดแปลงรูปแบบให้ดูง่ายแล้วก็เท่าเทียมกันสามารถจะเข้าถึงได้โดยชนชั้นธรรมดาชาวบ้านทั่วไปและชนชั้นสูงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัฒนธรรมใหม่นี้ได้เท่าๆกันจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass culture คือเป็นวัฒนธรรมสำหรับคนหมู่มากที่มีลักษณะหลากหลายและแตกต่างกันพอพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะก็จะเลยไปพูดถึงทฤษฎีตามแนวทฤษฎีวิพากษ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในรายละเอียดนะคะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยขอพูดนิดนึงว่าเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะจะเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีวิพากษ์ตรงที่ว่าทฤษฎีวิพากษ์นั้นเกิดมาจากความคิดที่วิจารณ์นะคะวิเคราะห์นะคะการทำงานของสื่อมวลชนและวัฒนธรรมและสังคมนะคะในทฤษฎีวิพากษ์เขามองว่าเจ้าวัฒนธรรมมวลชนหรือสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตามวัฒนธรรมมวลชนนั้นเป็นการทำหน้าที่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพทางสังคมโดยเผยแพร่นะคะวัฒนธรรมเผยแพร่ความคิดหรือเผยแพร่ความรู้สึกนะคะในลักษณะแอบแฝงว่าชนชั้นหนึ่งสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งและสื่อมวลชนก็รักษานะคะรักษาผลประโยชน์หรือรักษาอุดมการณ์ต่างๆของชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าทฤษฎีวิพากษ์จะมองว่าสื่อมวลชนทำตัวอย่างนั้นและเป็นการกระทำ

ที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่คือความหมายของคำว่าวิพากษ์วิพากษ์ในที่นี้คือมองนะคะแล้วก็ให้ความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในทฤษฎีวิพากษ์นะคะมองว่าในวัฒนธรรมมวลชนในสังคมมวลชนสื่อเป็นตัวแทนของอำนาจโดยทำหน้าที่ผลิตนะคะผลิตอะไรผลิตเนื้อหาออกมาในลักษณะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทำให้สังคมนั้นเกิดเป็นลักษณะที่มีโครงสร้างชั้นบนและชั้นล่างโดยสื่อมวลชนแอบสนับสนุนชั้นบนอยู่ซึ่งเดนนิสแมคเควลเนี่ยศึกษานะคะหลายๆอย่างและเป็นเจ้าทฤษฎีหลายๆทฤษฎีอยู่ในกรณีของทฤษฎีวิพากษ์แมคเควลจำแนกออกเป็น5ทฤษฎีอย่างแรกนะคะเป็นทฤษฎีที่สืบทอดมาจากความคิดของคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็แองเกิลโดยตรงคือคลาสสิกมาร์กซิสเขามองว่าทฤษฎีนี้สื่อมวลชนเป็นกลไกของชนชั้นที่มีอำนาจในสังคมนะคะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมส่วนแนวที่2ของทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีที่มองว่าเจ้าของสื่อเนี่ยนะคะ เป็นต้นเหตุที่ทำให้สื่อเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายนะคะสื่อต่างๆเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความเลวร้ายในสังคมเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นทำเนื้อหานะคะเพื่อที่จะขายให้ได้มากๆเท่านั้นนะคะเนื้อหาที่สื่อมวลชนผลิตออกมานั้นเป็นแค่สินค้าที่สนใจแค่ให้มวลชนได้รับความพึงพอใจสนุกสนานแล้วอารมณ์ไม่ได้สนใจเรื่องคุณค่าใดๆส่วนทฤษฎีแนวที่3นะคะที่แมคเควลแบ่งไว้บอกว่าสำนักแฟรงเฟิร์ตนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะในยุโรปเขาสนใจมองบทบาทของสื่อมวลชนในวัฒนธรรมในแง่ของวัฒนธรรมทีนี้แมคเควลก็วิเคราะห์ว่าสำนักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเห็นว่าสื่อทำตัวเป็นผู้ประกอบสร้างวัฒนธรรมเน้นนำเสนอวัฒนธรรมความคิดแล้วก็อุดมการณ์แต่ว่าสำนักแฟรงเฟิร์ตระบุว่าสื่อสนใจเฉพาะความคิดเห็นวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของกลุ่มที่มีอำนาจเท่านั้นนะคะทฤษฎีที่4นะคะที่แมคเควลจำแนกเนี่ยทฤษฎีที่4บอกว่าสื่อต้องการที่จะครอบงำนะคะสังคมนะคะให้อยู่ภายใต้อำนาจของชนชั้นที่เหนือกว่านะคะมองบทบาทนะคะให้ความโดดเด่นกับชนชั้นที่มีอุดมการณ์หรือมีฐานะในสังคมที่สูงส่วนทฤษฎีที่5ที่แมคเควลจำแนกนะคะว่าเป็นพวกทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีแนววัฒนธรรมศึกษาซึ่งทฤษฎีนี้จะสนใจในเรื่องของการสร้างความหมายโดยที่สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างแล้วก็สังคมรับสารโดยที่มีการนำสัญญาที่สร้างขึ้นไปตีความแนวคิดนี้นะคะจะมองเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่สื่อสร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีสัญญาวิทยาเป็นหลักค่ะในตอนแรกเริ่มที่มีการศึกษาสื่อสารมวลชนเนี่ยนักวิชาการที่สำคัญในวงการหลายท่านเนี่ยก็พูดคุยกันถึงการศึกษาสื่อสารมวลชนว่าควรจะศึกษาอะไรบ้างสรุปแล้วนะคะก็เห็นว่าควรจะมีทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีกลุ่มแรกก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารทฤษฎีกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วก็ทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายจะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามแนวปัจจัยสถานสังคม3ทฤษฎี3กลุ่มนี้นะคะเป็นทฤษฎีกลุ่มพื้นฐานค่ะยังมีทฤษฎีกลุ่มอื่นๆที่จะพูดถึงต่อไปอีกตอนนี้มาดูทฤษฎีพื้นฐานกันอย่างเร็วๆนะคะทฤษฎีพื้นฐานแรกนะคะที่พูดถึงองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารความจริงเนี่ยก็สรุปได้ง่ายๆก็เลยว่าการสื่อสารมวลชนเนี่ยมีองค์ประกอบต่างๆเหมือนกับการสื่อสารระหว่างบุคคลนั่นแหละค่ะข้อแตกต่างของการสื่อสารมวลชนก็คือว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากกว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยมากมายมีการแบ่งงานกัน

ตามมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่วนตัวสารของสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นสารที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยคราวละมากๆในเวลาเดียวกันช่องทางการสื่อสารของสื่อมวลชนก็จะมีการช่องทางสื่อสารหลายๆช่องทางนะคะผู้รับสารก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายกันอยู่ในสังคมนะคะอาจจะอยู่ในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะซึ่งผู้รับสารของการสื่อสารมวลชนนั้นจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทฤษฎีที่สำคัญของเรื่ององค์ประกอบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการสื่อสารเนี่ยก็จะมีทฤษฎีของวิลเบอร์ชแรมนะคะแล้วก็ทฤษฎีของเวสเลย์และแมคลีนทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร์ชแรมเนี่ยนะคะก็มีจุดเน้นที่แยกแยะว่าการสื่อสารมวลชนมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะจุดที่สำคัญก็คือชแรมพูดว่าการไหลของข่าวสารจากสื่อมวลชนจะมีลักษณะเป็นการไหลทางเดียวนะคะผู้ส่งสารเนี่ยจะรับรู้พฤติกรรมปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารเนี่ยไม่ได้นะคะในทันทีทันใดดังนั้นส่วนใหญ่จะต้องอนุมานพฤติกรรมของผู้รับสารเอาว่ามีความพึงพอใจหรือได้รับผลอะไรจากการสื่อสารส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการที่เสนอโดยเวสลีย์และแมคลีนนะคะอันนี้เนี่ยจะพิจารณาว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นกระบวนการที่แบ่งได้4ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของการสื่อสารโดยที่ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้นะคะอธิบายได้ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชนเวสลีย์และแมคลีนเนี่ยทำทฤษฎีได้ครอบคลุมนะคะทั้ง2อย่างเลยต่อมานะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นร่วมกันว่าการสื่อสารมีความสำคัญตรงที่ช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นปกติสุขนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันบทบาทหน้าที่ของการสื่อมวลชนเนี่ยผู้ศึกษาในระยะแรกเนี่ยได้สรุปว่ามีเรื่องของการให้ข่าวสารการให้ความคิดเห็นการให้การศึกษาและการให้ความบันเทิงโดยที่บทบาททั้ง4แบบนี้อาจจะเป็นบทบาทที่แท้มีบทบาทที่ชัดแจ้งนะคะเห็นได้ชัดว่าเช่นต้องการจะให้ความบันเทิงเช่นละครต้องการจะให้ความบันเทิงแต่บทบาทหน้าที่อีกแบบนึงที่มีเรียกว่าบทบาทหน้าที่แฝงเราอาจจะไม่เห็นชัดแต่จริงๆแล้วเป็นบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้นเช่นในละครก็จะสอนว่าทำดีได้ดีหรือว่าเป็นนางเอกต้องทำตัวอย่างไรพวกนี้เป็นบทบาทหน้าที่นะคะแฝงส่วนอย่างที่2ประเภทของบทบาทหน้าที่ที่อาจจะได้เห็นเนี่ยคือบทบาทหน้าที่ปกติหรือบทบาทหน้าที่ที่ผิดปกติบทบาทหน้าที่ปกติก็คือปกติสื่อสารมวลชนเนี่ยมีหน้าที่ให้ข่าวสารแต่บทบาทที่ผิดปกติอย่างเช่นในเวลาที่มีวิกฤตนะคะสื่อสารมวลชนก็อาจจะไปทำหน้าที่ที่ไม่ปกติเช่นระดมสรรพกำลังขอเรียรายเงินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ไม่ปกติคนแรกที่ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วกำหนดเป็นทฤษฎีก็คือลาสเวลนะคะลาสเวลก็กำหนดว่าการสื่อสารนั้นมีบทบาท3อย่างนะคะเช่นสังเกตการสภาพแวดล้อมประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมให้รวมกันได้แล้วก็อันสุดท้ายในความคิดของลาสเวลคือการสื่อสารนั้นสื่อสารมวลชนนะช่วยถ่ายทอดมรดกทางสังคมนะคะสืบทอดวัฒนธรรมในระยะต่อมาก็มีลาซาเฟลและเมอร์ตันนะคะก็เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารขึ้นมาเป็นเรื่องของการช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมช่วยควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของปัจเจกบุคคลสุดท้ายก็มีอีกคนหนึ่งนะคะคือชาร์ลส์ไรท์ก็มาเน้นว่าอันที่จริงแล้วบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสื่ออีกอย่างคือการให้ความบันเทิงทฤษฎีในอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเราเรียกว่าทฤษฎีแนวปัทสถานนั่นก็คือทฤษฎีที่อธิบายว่าบรรทัดฐานของแต่ละสังคมเป็นอย่างไรสื่อมวลชนในแต่ละสังคมจะทำหน้าที่ตามมาตรฐานบรรทัดฐานที่สังคมนั้นๆกำหนดทฤษฎีที่สำคัญนะคะแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีปัทสถานจนถึงปัจจุบัน

คือทฤษฎีที่เรียกกันว่าทฤษฎีปฐสถาน4นะคะ4ทฤษฎีสื่อสารมวลชนนั่นคือทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ตามรูปแบบการปกครองของสังคมที่สื่อมวลชนนั้น

ระที่จะทำนำเสนอเนื้อหาต่างๆและมีบทบาทหน้าที่ตามที่สื่อเห็นว่าควรจะทำมีอิสระอยู่ในตัวเองส่วนทฤษฎีอำนาจนิยมนะคะก็เน้นว่าประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเผด็จการนะคะก็จะต้องทำหน้าที่ตามลักษณะนี้ข้อห้ามของทฤษฎีอำนาจนิยมก็คืออย่าวิจารณ์การเมืองและฝ่ายปกครองนะคะต่อมาเป็นทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีหน้าที่หลายๆอย่างนะคะที่จะต้องทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายส่วนหลายองค์กรในสังคมแล้วก็มีข้อห้ามนะคะคือห้ามวิจารณ์จุดมุ่งหมายของพรรคซึ่งในที่นี้หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นะคะสุดนะคะทฤษฎีความรับผิดชอบของสังคมนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งแล้วก็ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็ความรับผิดชอบของสื่ออีกมากมายนะคะทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะซึ่งในความคิดของเอเวอเรตต์ โรเจอร์เนี่ยแล้วก็ชรัมนะคะแล้วก็เลิร์นเนอร์นะคะเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็เสนอว่าสื่อนั้นต้องมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเรียกว่าโลกที่3นะคะแนวคิดนี้ก็เริ่มเมื่อหลังสงครามโลกที่2นะคะแล้วทฤษฎีนี้เขามองว่าสื่อมวลชนต้องเผยแพร่ข่าวสารความคิดเห็นแล้วก็ให้การศึกษาโดยที่มองว่าต้องทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สื่อนั้นนะคะรับผิดชอบอยู่ต้องอนุรักษ์พัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศอื่นนะคะเพื่อช่วยกันพัฒนาไม่ใช่ในระดับของประเทศเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของสังคมนะคะประเทศแล้วก็ในระดับชาติและระดับโลกด้วยส่วนต่อมานะคะก็บอกว่าสื่อมวลชนนั้นจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็ยังต้องใกล้ชิดกับผู้รับสารนะคะต้องไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองรัฐสภารัฐบาลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็วิวัฒนาการต่อมาจากสื่อมวลชนนั้นควรจะเป็นอำนาจในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารนะคะก็จะมีทฤษฎีของไวท์นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกสรรนะคะเหมือนกับผู้เฝ้าประตูนะคะต่อมาก็เป็นทฤษฎีของการกำหนดอเจนดานะคะคือกำหนดความสำคัญของสื่อแล้วก็มีความสำคัญในฐานะที่ว่าประชาชนนั้นจะมองว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความสำคัญตามที่สื่อกำหนดวาระให้ค่ะในบรรดาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะคะในที่นี้ก็ขอพูดถึงทฤษฎีที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับผู้รับสารนั่นคือทฤษฎีการใช้ประโยชน์แล้วก็การได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนหรือที่เราเรียกกันว่า use and gratification นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยเน้นถึงความสำคัญของผู้รับสารในฐานะที่เป็นตัวกระทำการสื่อสารนั่นก็คือว่ามองว่าผู้รับสารจะเป็นผู้ที่เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆแล้วก็เลือกรับเนื้อหาของข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตัวผู้รับสารเองคนที่ศึกษานะคะคือแคทและคณะนะคะก็กล่าวว่าผู้รับสารนั้นนะคะจะเลือกรับสารตามสภาวะทางสังคมและจิตใจนะคะซึ่งสภาวะของเขาเป็นยังไงเขาก็จะมีความต้องการจำเป็นนะคะแล้วเขาก็จะคาดหวังว่าสื่อมวลชนจะให้อะไรเขาได้บ้างดังนั้นเขาก็จะมาเปิดรับตามการคาดหวังที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเขาได้รับผลตามที่เขาต้องการเขาก็จะเกิดความพึงพอใจนี่คือหลักการของทฤษฎีการใช้แล้วก็การได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนแต่ในการใช้สื่ออาจจะมีผลอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาเอาไว้ก็ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการใช้ทฤษฎีนี้ในการวิจัยตลาดนะคะในการออกแบบสารให้ถูกใจผู้รับในการสื่อสารในยุคใหม่ก็จะคำนึงถึงนะคะแนวคิดการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนมากในยุคปัจจุบันนี้จัดว่าเป็นทฤษฎีที่มีการงานมากสุดทฤษฎีหนึ่ง
ส่วนในกรณี

ของอีกทฤษฎีคือทฤษฎีของการเลือกสรรสารแล้วก็แสวงหาข่าวสารนะคะในทฤษฎีนี้ก็กล่าวถึงว่าผู้รับสารนั้นนอกจากจะเลือกรับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกรับรู้นะคะก็คือมี อย่างแรกที่พูดไปแล้วในทฤษฎี use and gratification คือเขามีความต้องการนอกจากนี้ผู้รับสารเนี่ยยังเลือกที่จะรับตามความเชื่อตามทัศนคติตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็องค์ประกอบหรือปัจจัยภายในผู้รับสารอีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดการเลือกสรรที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้รับสารองค์ประกอบสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงคือทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนในทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนนั้นมีทฤษฎีสำคัญหลายๆอย่างทฤษฎีที่ยอมรับกันมากๆนะคะคือทฤษฎีที่กล่าวถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมการเตรียมความพร้อมให้ปัจเจกชนเข้าสู่สังคมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นปกติสุขเพราะว่าอะไรนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าสังคมเราเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตอนแรกที่เราพูดนะคะสังคมนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเกิดสังคมอุตสาหกรรมสภาพของสังคมเป็นสังคมมวลชนนะคะทำให้เราต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการให้ข่าวสารให้ความรู้มาอบรมสั่งสอนเราแทนสถาบันหลักๆที่เราเคยมีนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเราเรียกว่าการเรียนรู้ทางอ้อมนะคะทีนี้พอเรียนรู้ทางอ้อมแล้วมันจะเกิดการเรียนแบบสื่อการอ้างอิงสื่อหรือเนื้อหาสื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็การเลือกบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาสื่อมาเป็นตัวแบบทำให้เกิดผลทั้งที่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่พึงปรารถนาจะมีทฤษฎีที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้อยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีต่อๆมาจะกล่าวถึงผลนะคะในลักษณะที่สื่อมวลชนนั้นทำให้เกิดความก้าวร้าวรุนแรงนะคะโดยที่ผลการวิจัยหลักก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาผลกระทบจากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์นะคะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับพฤติกรรมการก้าวร้าวรุนแรงโดยที่มีทฤษฎีใหญ่ๆที่สำคัญนะคะคือทฤษฎีการผ่อนคลายคือเปิดรับสื่อก้าวร้าวเพื่อผ่อนคลายตัวเองสมมุติตัวว่าได้ทำความก้าวร้าวไปแล้วเหมือนดังในสื่อแสดงให้เห็นทฤษฎีการกระตุ้นนั่นคือดูแล้วทำให้เกิดความก้าวร้าวทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกตทฤษฎีการเสริมแรงแล้วก็ทฤษฎีการปลูกฝังทฤษฎีพวกนี้นะคะจะมีจุดเน้นที่สำคัญที่แตกต่างกันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับผลระยะสั้นผลระยะยาวเกี่ยวกับผลทางตรงผลทางอ้อมผลบวกผลลบนะคะการเกิดผลต่อทัศนคติต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรมการเกิดผลในระดับบุคคลนะคะหรือการเกิดผลในระดับสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งนักศึกษาจะสามารถศึกษาเพิ่มได้นะคะจากเอกสารการสอนหน่วยที่10แล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในวันนี้เนี่ยเราได้พูดกันเนี่ยไปถึงคอนเซปต์หลักๆนะคะในลักษณะที่ว่าทฤษฎีนั้นเกี่ยวกับอะไรกันบ้างแล้วก็จะใช้ศึกษาและอธิบายประเด็นใดในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนกันบ้าง

อนที่1สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานในตอนที่1นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันที่ความหมายกันก่อนนะคะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า occupational health นะคะหมายถึงการที่บุคลากรในองค์กรนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งกายและใจปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บซึ่งส่งผลให้แน่นอนว่าผลของการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะออกมาดีเยี่ยมด้วยถ้าบุคลากรมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะต่อมาเรามาดูแนวคิดกันบ้างนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในอดีตนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นทางด้านของอาชีวอนามัยนะคะและความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถูกจำกัดอยู่ที่การป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเป็นหลักนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันแนวคิดของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานก็ได้ขยายนะคะขอบเขตออกมาโดยมุ่งเน้นให้ประชากรวัยแรงงานสามารถทำงานได้ดีปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในการทำงานมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะจิตใจที่แจ่มใสซึ่งแน่นอนว่าเป็นการขยายวงออกไปสู่การดูแลสุขภาพที่กว้างขวางกว่าเดิมนะคะเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดเนี่ยในปัจจุบันนะคะในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะยังได้ขยายผลไปสู่สุขภาพที่กว้างกว่านั้นทั้งกายและใจด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวคิดของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานตามกฎบัตรออตตาวาบ้างนะคะในขั้นแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้เป็นการปฐมพยาบาลและการรักษาโรคนะคะในส่วนของการดูแลขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากงานในการดูแลขั้นที่3นะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคจากการทำงานและในการดูแลขั้นที่4นะคะก็จะเป็นการจัดงานให้เหมาะสมกับคนและในขั้นสุดท้ายหรือว่าขั้นที่5เนี่ยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบเป็ดเสร็จครบวงจรเราจะเห็นได้ว่าจากขั้นต้นสู่ขั้นที่5เนี่ยมันจะขยายขอบข่ายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงขั้นสุดท้ายที่ถือว่าเป็นการดูแลแบบบูรณาการคือการดูแลแบบเป็ดเสร็จนั่นเองทีนี้เรามาถึงเรื่องของขอบเขตของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยขอบเขตของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังจะต้องมีการป้องกันไม่ให้สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานนั้นเสื่อมโทรมด้วยนะคะและยังรวมไปถึงการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ทำงานเสี่ยงอันตรายนะคะให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยที่สุดนะคะรวมถึงการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วขอบเขตเนี่ยมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สุขภาพกายนะคะแต่หมายรวมถึงสุขภาพใจด้วยนะคะสำคัญทั้งสองอย่างเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะโรคจากการประกอบอาชีพนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะคือโรคกล้ามเนื้อและกระดูกออฟฟิศซินโดรมนะคะหลายคนอาจจะคุ้นกับคำนี้เนาะออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือโรคดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดจากการที่บุคลากรนะคะไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยอาจจะนั่งทำงานเป็นเวลานานในท่าที่ไม่ถูกหลักกายศาสตร์นะคะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อและกระดูกหรือที่เรียกรวมๆกันว่าออฟฟิศซินโดรมได้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยสามารถป้องกันและบรรเทาได้นะคะโดยอาศัยการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมนะคะตามหลักกายศาสตร์นั่นเองมาถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะขั้นแรกอันแรกเลยสำคัญมากนะคะเป็นแผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยต้องย้ำอีกครั้งว่าครอบคลุมทั้งเรื่องของสังคมกายและใจนะคะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากสังคมการทำงานที่ดีและมีจิตใจที่สดใสเข้มแข็งจะทำให้สภาพร่างกายหรือทางกายภาพเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มีหน้าที่ในการจัดสรร นะคะแผนส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งสำคัญที่ต้องจำเลยก็คือถ้าหน่วยงาน HR ดูแลแผนสุขภาพดีนะคะมันย่อมลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพขององค์กรได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นแผนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น
การจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้กายใจของบุคลากรนั้นสดชื่นแข็งแรงนั่นเองอันสุดท้ายนะคะแผนช่วยเหลือพนักงานตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในกรณีที่พนักงานเกิดบาดเจ็บนะคะทั้งกายและใจหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องจัดสรรตรงนี้นะคะในการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมและกฎหมายค่ะตอนที่2สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันที่ความหมายของความปลอดภัยกันก่อนความปลอดภัยในการทำงานหมายถึงการทำงานที่ปราศจากอันตรายในขณะทำงานนะคะรวมถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะและยังรวมไปถึงการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อความสูญเสียทั้งร่างกายและก็ทรัพย์สินนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุในที่นี้เนี่ยนะคะคือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิดเมื่อไรเกิดขึ้นอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดให้บาดเจ็บโดยตรงนะคะต่อร่างกายหรือทำให้กิจกรรมหรือการทำงานของบุคลากรในองค์กรเนี่ยต้องหยุดชะงักลงทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าประเภทของอุบัติเหตุเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะคืออุบัติเหตุที่ไม่สร้างความบาดเจ็บอุบัติเหตุที่สร้างความบาดเจ็บเล็กน้อยและอุบัติเหตุที่สร้างความบาดเจ็บรุนแรงอาจจะทำให้พิการหรือว่าเสียชีวิตได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุประเภทไหนนะคะถ้านำมาเชื่อมโยงกับการบริหารงานองค์การแล้วเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของบุคลากร นะคะหรือกิจกรรมขององค์กรเนี่ยหยุดชะงักลงซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่การจัดการด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้หนึ่งเลยนะคะก็จะต้องมีนโยบายขององค์กรนะคะที่ออกมาว่าความปลอดภัยขององค์กรที่คุ้มครองดูแลพนักงานหรือว่าบุคลากรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงต้องมีการจัดองค์การการจัดองค์การในที่นี้คือการจัดขนาดและความครอบคลุมของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในองค์กรเนี่ยให้เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรนั่นเองนะคะต่อมาก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านของการดูแลความปลอดภัยนะคะให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอที่จะทำงานได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในด้านของการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาหรือว่าการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อดูแลให้การทำงานในองค์กรเนี่ยปลอดภัยสำหรับพนักงานและก็บุคลากรทุกคนนะคะขั้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานหรือว่าบุคลากรเนี่ยนะคะให้มีความรู้ความสามารถนะคะมีความเข้าใจว่าการทำงานที่ปลอดภัยเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้จะช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการดูแลเรื่องอุบัติเหตุลงไปได้มากนะคะถ้ามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีบุคลากรก็จะบาดเจ็บน้อยนะคะประสิทธิภาพในการทำงานย่อมสูงขึ้นต่อมานะคะเรามาดูแผนในการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยและหัวหน้าฝ่ายของแผนความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะระหว่างงานด้านความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรในองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะทีนี้นะคะในด้านต่อมาเราจะมาดูแนวทางในการกำหนดแผนความปลอดภัยในการทำงานนะคะอันดับแรกเลยก็จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุเราก็จะต้องหาให้ได้นะคะว่าในองค์กรของเราเนี่ยด้วยลักษณะงานหรือว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมีปัจจัยของอุบัติเหตุอะไรบ้างนะคะสองเลยเมื่อทราบแล้วนะคะก็จะต้องลดสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและรวมถึงการลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะและแน่นอนว่าต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแนวคิดด้านการป้องกันความปลอดภัยให้แก่บุคลากรด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นงานของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ห
ือว่า HR ขององค์กรที่จะต้องดูแลด้วยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูการประเมินผลแผนความปลอดภัยก็อย่างที่เห็นบนสไลด์เลยนะคะอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะคะเท่ากับจำนวนผู้บาดเจ็บหารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานของบุคลากรในช่วงเวลานั้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีความสำคัญนะคะทั้งในองค์กรภาครัฐและก็องค์กรภาคเอกชนนะคะที่หน่วยงานพัฒนาหน่วยงานจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า human resource เนี่ยนะคะจะต้องเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าถ้าพนักงานหรือบุคลากรเนี่ยบาดเจ็บหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยในการทำงานมันย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวมด้วยนะคะและแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยอุบัติเหตุเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณานะคะการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการสร้างแผนป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเนี่ยทราบแนวทางในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะและในทุกขั้นตอนนะคะแน่นอนว่าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะคะการที่พนักงานทำงานได้อย่างแข็งแรงนะคะต่อเนื่องแน่นอนว่าลดต้นทุนในเรื่องของค่าดูแลสุขภาพลงไปได้ด้วยนะคะตรงนี้จึงมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันชัดเจนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและหน้าที่ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องเข้าไปจัดการดูแลตอนที่3สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานการดำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในภาครัฐในฐานะที่เราเป็นนักศึกษานะคะของรัฐประศาสนศาสตร์แน่นอนว่าการศึกษาในวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมโยงเข้ามาถึงบริบทของภาครัฐนะคะและถ้าพูดถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรหรือว่าข้าราชการภาครัฐในการทำงานเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะต้องมาดูกันนะคะก็ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะคะซึ่งมาตรการในการป้องกันตรงนี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแรงงานนะคะชื่อว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราชที่2554นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะเพื่อช่วยคุ้มครองแรงงานนะคะในส่วนของการทำงานต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยทั้งการทำงานที่มีความเสี่ยงและการทำงานโดยทั่วไปนะคะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะรวมถึงการทำงานที่ปราศจากซึ่งความเสี่ยงด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูมาตรการในการเยียวยากันบ้างเมื่อมีมาตรการในการป้องกันแล้วนะคะก็ต้องเยียวยาด้วยคำว่าเยียวยาในที่นี้เนี่ยมักจะใช้อธิบายนะคะในกรณีที่ข้าราชการหรือว่าบุคลากรภาครัฐเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าพิการหรือว่าเสียชีวิตจากการทำงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเยียวยาเข้ามานะคะการเยียวยากับการป้องกันไม่เหมือนกันเนาะการป้องกันคือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือว่าอุบัติเหตุในการทำงานนะคะส่วนการเยียวยาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการชดเชยการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีกฎหมายอีก2ตัวเหมือนกันนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คืออันแรกนะคะพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการพุทธศักราช2546นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายแรงงานอีกเช่นกันนะคะที่คอยคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยนะคะในการทำงานและแน่นอนว่าเป็นการถนอมแรงงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดจะเห็นว่านะคะถ้าแรงงานทุกคนหมายรวมไปถึงแรงงานในที่นี้คือข้าราชการบุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาครัฐเนี่ยก็ถือเป็นแรงงานประเภทหนึ่งนะคะมีสุขภาพและได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมนะคะประสิทธิภาพในการทำงานย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเมื่อข้าราชการทำงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการทำงานในการให้บริการประชาชนในการทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยก็ย่อมจะดีไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์ในทางอ้อมกับประชาชนด้วยเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูกฎหมายอีกตัวนึงนะคะคือนักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะมาตราที่34อันนี้จะเน้นเฉพาะลงไปนะคะในมาตราที่34ของ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะพุทธศักราช2554นะคะตรงนี้เนี่ยในมาตรา34นะคะก็จะระบุนะคะรายละเอียดที่ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานนะคะจะต้องทำการเยียวยาอย่างไรบ้างในกรณีที่ข้าราชการเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าพิการจากการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายแรงงานมีประโยชน์นะคะเพราะมันทำให้แรงงานทุกที่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนะคะมั่นใจในการทำงานและแน่นอนว่าเมื่อมีความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัยได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้งนะคะประสิทธิภาพในการทำงานก็ย่อมออกมาดีด้วยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะเป็นทั้งในประเด็นของจริยธรรมและประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรด้วยค่ะตอนที่4สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าความหมายของคุณภาพชีวิตในที่นี้เนี่ยในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะคุณภาพชีวิตที่เราจะเรียนกันเนี่ยหมายถึงการที่บุคคลนะคะมีระดับการดำรงชีวิตที่เหมาะสมตามสภาพความจำเป็นของพื้นฐานสังคมนั้นๆ นะคะซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมความคิดอย่างเพียงพอนะคะจนก่อให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะที่มีสุขภาพกายใจที่ดีนั่นเองอันนี้ก็คือความหมายและคำจำกัดความของคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะนักศึกษาต้องจำไว้เนาะมันไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะมันขยายรวมไปถึงจิตใจสังคมความคิดหรืออารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของมันจะกว้างมากนะคะในคำว่าคุณภาพชีวิตต่อมานะคะเรามาดูมุมมองนะคะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะได้แบ่งคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะคุณภาพชีวิตในการทำงานหรือว่า quality of work life นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะคุณภาพชีวิตที่กว้างมากๆเลยนะคะในการทำงานตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการทำงานที่บุคลากรมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะร่างกายที่พร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็มีหน้าที่นะคะในการดูแลให้บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีผ่านกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดให้มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างกิจกรรมให้ดูเฉยๆเนาะจริงๆมันมีอีกหลายกิจกรรมนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งสำหรับมาตรฐานในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้มาตรฐานที่เรียกว่า MSQWL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของเรานะคะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนที่2เลยนะคะคือความมีสุขของพนักงานเนาะความมีสุขของพนักงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานที่มีสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดีนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นหลายครั้งนะคะมันต้องรวมไปทั้งอารมณ์ความคิดและสุขภาพทางกายภาพด้วยนะคะแน่นอนว่าหน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีบทบาทนะคะในการคิดกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมสันทนาการเต้นแอโรบิกตอนเย็นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมความมีสุขของพนักงานผ่านกิจกรรมสันทนาการได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะในอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความสมดุลในชีวิตและการทำงานหรือว่า work life balance นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการจัดสรรให้บุคลากรมีการทำงานและมีชีวิตส่วนตัวในสัดส่วนที่เหมาะสมย่อมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดอัตราการลาออกของบุคลากรลงได้ด้วยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององค์กรนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือว่า healthy organization นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้องค์กรด้วยนะคะภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อว่าบุคลากรหรือว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสุขแล้วประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลในการทำงานย่อมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแนวคิดที่2คือแนวคิดองค์กรแห่งความสุขนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่านะคะถ้าพนักงานหรือว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ยมีความสุขกายสุขใจนะคะย่อม
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรได้นะคะอันที่3คือแนวคิดองค์กรแห่งจิตวิญญาณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เชื่อว่านะคะจิตวิญญาณของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณขององค์กรโดยรวมนะคะถ้าบุคลากรหรือว่าข้าราชการก็ได้นะคะยกตัวอย่างมีความสุขกายสุขใจนะคะตรงนี้แน่นอนว่าจิตวิญญาณแห่งองค์กรย่อมสดใสแล้วก็มีพลังไปด้วยเนาะเขาจะเชื่อว่าจิตวิญญาณองค์กรเนี่ยผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับจิตวิญญาณของบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆนะคะต่อมาเรามาดูแนวคิดความผาสุกบ้างนะคะแนวคิดความผาสุกเนี่ยจริงๆเขามีดัชนีชี้วัด2ตัวนะคะคือดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้แล้วก็ดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าได้ก็เช่นนะคะความพึงพอใจเป็นต้นนะคะหรือว่าดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาไม่ได้ก็เช่นความรู้สึกนึกคิดความเขาเรียกว่าสุขใจของพนักงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแนวคิดความผาสุกนะคะที่จะเน้นไปที่การวัดความพึงพอใจความแฮปปี้ในการทำงานของบุคลากรในองค์กรนะคะต่อมาคือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นหูเนาะก็แน่นอนนะคะว่าเป็นการสร้างความสุขบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในเขาเรียกว่าการจัดการเกี่ยวกับการดูแลพนักงานในองค์กรได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการสร้างความสุขของบุคลากรเนี่ยบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองตอนที่5สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเนื้อหาอะไรที่เราควรจะทราบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้ว่านะคะในระยะแรกที่มีการวัดดัชนีพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยโดยมากมักจะเน้นไปที่การวัดเชิงปริมาณหรือภาวะวิสัยนะคะที่จะเป็นการวัดเขาเรียกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นGNP GDP นะคะคือเป็นตัวชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าได้อย่างชัดเจนแต่ในต่อมานะคะหรือว่าในปัจจุบันนะคะก็มีการเขาเรียกว่าขยายขอบข่ายของการวัดดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมาสู่อัตตวิสัยมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะหมายรวมครอบคลุมในทุกมิตินะคะเช่นดัชนีความกินดีอยู่ดีนะคะดัชนีการพัฒนามนุษย์นะคะแล้วก็ดัชนีโลกมีสุขด้วยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนผ่านจากการวัดภาวะวิสัยมาให้ความสำคัญกับอัตตวิสัยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะคะในการพัฒนาของดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของมนุษย์เรานะคะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของดัชนีการวัดนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรระหว่างประเทศกันบ้างอันนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ใช้กันในระดับของนานาชาตินะคะเช่นดัชนีการพัฒนามนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดคุณภาพชีวิตประชากรกับการพัฒนานะคะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบย่อยเนี่ย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือการวัดเขาเรียกว่าอายุขัยหรือการมีสุขภาพที่ดีนะคะ2เลยวัดการศึกษาและการได้รับโอกาสนะคะ2ขอโทษค่ะ3นะคะจะเป็นการวัดเขาเรียกว่ารายได้ต่อหัวซึ่งจะสังเกตได้ว่าครอบคลุมทั้งในส่วนของที่เป็นภาวะวิสัยและก็อัตตวิสัยนะคะ2เลยนะคะคือดัชนีโลกมีสุขและทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดเขาเรียกว่าความมีสุขของมนุษย์นะคะขยายรวมไปถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะอันที่3คือดัชนีความกินดีอยู่ดีหรืออยู่ดีมีสุขนั่นเองนะคะ well-being indicator ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดคุณภาพชีวิตคล้ายๆกับข้อที่2นะคะคือขยายขอบเขตไปถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้พื้นฐานแนวคิดที่ว่าถ้าระบบนิเวศดีมนุษย์ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะมีเรื่องของการชี้วัดภาวะสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดัชนีชี้วัดนะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นกันดีเนาะอันที่2ก็เป็นเขาเรียกว่าจปทนะคะหรือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานส่วนอันที่3เลยนะคะคือดัชนีชี้วัด
องค์กรแห่งความสุขโดยสรุปนะคะทั้ง3ตัวชี้วัดที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยใช้วัดคุณภาพชีวิตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคนะคะโดยมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบคร่าวๆเนี่ย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้อาจารย์พูดสรุปให้เนาะ3องค์ประกอบนี้เขาจะวัดโดยมี3ปัจจัยแยกคร่าวๆนะคะเช่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาทุนมนุษย์และความสุขทางใจจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ข้อที่2หรือว่าข้อที่3เนี่ยมันเป็นการวัดทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคนะคะและเป็นการวัดทั้งในแบบภาวะวิสัยและอัตตวิสัยด้วยเนาะความสุขใจคืออัตตวิสัยนะคะส่วนภาวะวิสัยก็เช่นอะไร GNP รายได้ต่อหัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาก็ต้องทราบนะคะว่าความสุขหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากเงินหรือเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ต้องหมายรวมถึงความสุขทางใจการได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตของคนในสังคมด้วยนะคะจึงจะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริง

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะหน่วยที่10นะคะหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะซึ่งนะคะตอนที่อาจารย์จะสอนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายระบบแล้วก็ประเภทของพยานหลักฐานนะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้ศึกษานะในหน่วยนี้นะคะตอนนี้ด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะความหมายของพยานหลักฐานระบบของพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของประเทศไทยนะคะและประเภทของพยานหลักฐานนะคะเรามาดูอันดับแรกนะคะความหมายของพยานหลักฐานคืออะไรพยานหลักฐานนะคือสิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะเอาง่ายๆเวลามีคดีหนึ่งขึ้นมานะคะสิ่งอะไรที่ศาลจะใช้ตัดสินว่าเอ๊ะคนนี้ในกรณีขอผิดนะคะก็คือต้องเป็นหลักฐานที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเอามาพิสูจน์ให้ศาลเห็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของพยานหลักฐานนะคะอันที่สองนะคะระบบของพยานหลักฐานนักศึกษาเนี่ยจะทราบได้ว่าระบบนะกฎหมายเนี่ยมีสองแบบนะคะระบบโดยทั่วไปจะมีระบบกล่าวหาแล้วก็ระบบไต่สวนนะคะสำหรับกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายพิจารณาความนะเป็นระบบกฎหมายในการค้นหาความจริงจึงมีหลักคิดแล้วก็วิธีการแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้ในทั้งสองระบบนะคะเรามาดูระบบแรกก่อนในระบบกล่าวหานะคะระบบกล่าวหาเนี่ยเป็นระบบที่การพิจารณาคดีส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศคอมมอนลอนะคะหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะในระบบกล่าวหาเนี่ยศาลจะในคดีแพ่งนะคะศาลจะวางตัวเป็นกลางนะจะไม่ลงไปสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆเลยนะคะศาลเนี่ยมีบทบาทอย่างเดียวก็คือเป็นผู้ตัดสินนะคะคู่ความทั้งสองฝ่ายจะมีอำนาจเท่าเทียมกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆเป็นคู่ต่อสู้พยายามหาหลักฐานต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กันในศาลนะคะในระบบกล่าวหาเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์การสืบพยานที่เคร่งครัดมากนะคะศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้น้อยแล้วก็จะมีบทตัดพยานหลักฐานต่างๆนั่นเองนะคะส่วนในระบบไต่สวนนะในระบบไต่สวนเนี่ยเป็นการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพื้นยุโรปนะคะที่ใช้กฎหมายซีวิลลอหรือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรคล้ายๆกับของบ้านเราที่มีประมวลกฎหมายนะคะซึ่งนะคะในระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีนะคะมีอำนาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมได้เองหรืองดสืบพยานเพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุดนะคะการพิจารณาคดีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างศาลกับจำเลยนะคะโดยโจทก์มีบทบาทไม่มากนักนะคะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือศาลในการค้นหาความจริงเท่านั้นนะคะนะคะทีนี้เรามาดูว่ากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะกฎหมายนะแบ่งออกได้เป็น2แผนกใหญ่ๆก็คือกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็คือกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ต่างๆนะคะความรับผิดของบุคคลเช่นกฎหมายแพ่งนะคะกฎหมายอาญาส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็คือเป็นกฎหมายที่ช่วยให้การบังคับตามสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะพูดง่ายๆคือขั้นตอนการดำเนินคดีนั่นเองนะคะกฎหมายลักษณะพยานของประเทศไทยนะคะ เริ่มมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะก็จะมีกฎหมายตา3ดวงนะต่อมานะคะพอประมาณรศ113เนาะก็ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมต่างๆนะโดยจะมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะนักศึกษากฎหมายไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นใครไม่ได้นะนะคะก็จะมีการนำแนวคิดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายพยานมาจากประเทศอังกฤษนะแล้วก็จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113ขึ้นมานะคะซึ่งกฎหมายลักษณะพยานของเราเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงพ.ศ. 2477ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะมีการแก้ไขเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะพยานหลักฐานมีอะไรบ้างนะการแบ่งประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะมาดูการแบ่งจะมีอยู่ประมาณ6แบบนะคะพยานโดยตรงพยานแวดล้อมกรณีประจักษ์พยานพยานบอกเล่าพยานชั้นที่1พยานชั้นที่2พยานเดี่ยวพยานคู่พยานนำพยานหมายพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุนะคะเรามาดูกรณีแรกนะคะพยานโดยตรงและพยานแวดล้อมเป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะพยานโดยตรงหมายถึงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์
ให้เห็นได้โดยตรงนะคะเรียกง่ายๆประจักษ์พยานนะคะพยานแวดล้อมกรณีหมายถึงอะไรพยานหลักฐานที่ไม่ได้แสดงถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ได้โดยตรงแต่อาจทำให้ศาลอนุมานได้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะคะเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือการแบ่งพยานอีกประเภทนึงประจักษ์พยานกับพยานบอกเล่าอันนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นเวลาเราฟังข่าวนะคะประจักษ์พยานคืออะไรคือพยานบุคคลนะคะผู้มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงแก่ศาลตามที่ตนได้รับรู้หรือพบเห็นด้วยตนเองนะคะพยานบอกเล่าหมายถึงอะไรหมายถึงพยานที่นะคะไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำความผิดเป็นเพียงพยานที่รับฟังจากผู้ที่รู้เหตุการณ์หรือรับฟังต่อๆกันมาภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า hearsay นะคะอย่างสมมติอาจารย์เห็นคนคนนี้ฆ่าคนนี้อาจารย์คือประจักษ์พยานนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเห็นเนาะมีคนที่เห็นแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังอีกทีอาจารย์ไปเล่าต่ออันนี้อาจารย์เป็นพยานบอกเล่านะคะมาดูการแบ่งประเภทพยานถัดไปนะคะพยานชั้นที่1และพยานชั้นที่2นะคะคืออะไรอันนี้เขาแบ่งประเภทพยานโดยแบ่งจากคุณค่าและความสำคัญพยานชั้น1นะคะเขามองว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดนะบางทีเราก็มองว่าพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดพยานชั้นที่2คืออะไรคือเป็นพยานหลักฐานที่คุณค่ามันน้อยลงมานั่นเองนะคะไปต่อนะคะพยานเดี่ยวและพยานคู่พยานเดี่ยวและพยานคู่เนี่ยนะคะจะเป็นไม่มีคำนี้นะคะที่บัญญัตินิยามไว้ในกฎหมายนะแต่ว่า เราจะเป็นคำที่เราพบในการใช้กฎหมายเหมือนกันนะคะพยานเดี่ยวหมายถึงอะไรนะคะพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกต่อศาลเพียงคนเดียวพยานคู่หมายถึงอะไรพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่มาเบิกความที่ศาลตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะอันนี้คือพยานเดี่ยวแล้วก็พยานคู่นะคะไปต่อนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปพยานนำและพยานหมายนะคะพยานนำและพยานหมายคืออะไรพยานนำนะคะก็คือเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างสามารถนำมาศาลได้ด้วยตนเองนะคะง่ายๆอย่างเวลาเราขึ้นเราไปสู่คดีต่อศาลเนี่ยพยานคนไหนที่เราสามารถนำมาได้เองคือเรียกพยานนำนะคะส่วนพยานหมายหมายถึงอะไรนะคะพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างไม่สามารถนำมาศาลได้เองไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ต้องขอให้ศาลเป็นคนเรียกเข้ามานั่นเองอันนี้เขาถึงพยานหมายอะไรหมายเรียกนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปนะคะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยมากนะคะไม่ได้แปลว่าเราไปมีคดีความเนาะแต่ว่าเราได้ยินทั่วไปนะคะพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุนะคะซึ่งความหมายของพยานแต่ละประเภทเดี๋ยวเราศึกษาในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะทีนี้นะคะเราเรียนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแล้วนะคะเรามาดูซิว่าคำถามที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษาจะตอบได้หรือไม่นะคะคำถามที่1ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องในระบบกล่าวหา1ศาลไม่มีอำนาจในการสืบพยานเพิ่มเติมนะคะ2ศาลมีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริง3คู่ความทั้ง2ฝ่ายมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกัน4มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานหลักฐานที่เคร่งครัดนะคะ5มีบทตัดพยานที่เด็ดขาดคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่2นะคะเพราะว่าในระบบกล่าวหาเนี่ยคนที่มีหน้าที่ค้นหาความจริงคือคู่ความนะคะไม่ใช่ศาลนะเราไปดูข้อที่2นะคะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน2สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะ3การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะ4ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัตินะคะ5พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้อาจารย์เห็นว่าตอนนี้เป็นยุคเทคโนโลยีเนาะก็เลยนำอันนี้มาถามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐานคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้แล้วนะคะสำหรับนะคะในเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสิ
ิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้เรียนรู้นะคะในตอนนี้นะคะ1การใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะแล้วก็2ขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานผู้ใดบ้างนะคะที่จะต้องเข้ามาใช้นะคนแรกเลยนะคะก็คือคู่ความนะคะดังที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วเนาะว่าในระบบกฎหมายไทยเนี่ยเป็น

บกกล่าวหานะคะแม้จะให้อำนาจศาลในการซักถามนะคะหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมได้แต่ในทางปฏิบัติในคดีแพ่งของเราอะนะคะศาลจะใช้อำนาจดังกล่าวต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆนะคะการนำสืบพยานหลักฐานยังคงเป็นหน้าที่ของคู่ความคู่ความคือใครบ้างก็คือโจทก์กับจำเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าในฐานะที่เป็นโจทเนี่ยกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะโจทเนี่ยนะคะเมื่อเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆนะคะหรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลตัวโจทเนี่ยจะต้องเสนอคดีต่อศาลนะคะผู้ที่เสนอคดีเราจะเรียกว่าโจทก็คืออาจจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องนะคะคำฟ้องดังกล่าวเนี่ยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะคะข้ออ้างดังกล่าวคืออะไรก็คือข้อเท็จจริงที่โจทกล่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทกล่าวอ้างโจทมีภาระในการพิสูจน์สิ่งที่โจทกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทนะคะในเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานคือโจทต้องเป็นฝ่ายหาพยานหลักฐานมาให้ศาลนั่นเองนะคะในฐานะจำเลยล่ะนะคะเมื่อจำเลยนะคะพอโจทเนี่ยยื่นคำฟ้องนะคะจำเลยก็จะได้รับสำเนาคำฟ้องจากโจทนะจำเลยซึ่งถูกฟ้องก็ต้องจัดทำคำให้การต่างๆนะคะเพื่อต่อสู้คดีโดยคำให้การของจำเลยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะคะว่ายอมรับหรือไม่ข้อกล่าวหานั้นหรือปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นนะคะรวมทั้งจะต้องบอกเหตุสาเหตุว่าทำไมยอมรับทำไมถึงไม่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งพอเวลาจำเลยเนี่ยจะบอกว่าอ่ะอันนี้ไม่ยอมรับอันนี้ยอมรับนะคะจำเลยก็ต้องหาพยานหลักฐานต่างๆเข้ามานี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจำเลยนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในศาลล่ะนะคะศาลเองเนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอย่างไรบ้างนะคะในชั้นพิจารณานะเมื่อคู่ความนะคะต่างยื่นคำฟ้องโจทยื่นคำฟ้องจำเลยยื่นคำให้การนะคะศาลจะนำคำฟ้องคำให้การเนี่ยมาเทียบดูมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไรบ้างนะคะอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงไม่เถียงกลับก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงเถียงกลับก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็คือเขาเรียกว่าการชี้สองสถานนะคะระหว่างการพิจารณานะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและแต่ละประเด็นใครมีหน้าที่นำหลักฐานเข้ามาสืบนะคะศาลก็จะต้องเป็นคนกำหนดนะคะนี่คือส่วนของศาลนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้ลองมาดูต่อนะว่าการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานจะมีทั้งหมดนะคะ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เนาะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ขั้นตอนที่3เป็นการรับฟังพยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการยื่นพยานหลักฐานหรือวิธีการนำสืบพยานหลักฐานขั้นตอนที่5เป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันคือเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้เรามาดูขั้นแรกนะคะแรกขั้นที่1นะคะเป็นการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้กรณีใดไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะเราจะมีหลักที่เราใช้ยึดในขั้นที่1นะคะก็คือถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัยถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายเดี๋ยวเราจะเรียนในรายละเอียดในตอนอื่นๆนะคะแต่ว่าเอางี้นะคะปัญหาข้อเท็จจริงอาจารย์เกริ่นไว้ให้ก่อนนะคะปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรต้องนำกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมาใช้นะคะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้พยานหลักฐานคู่ความไม่ต้องนำสืบนะคะอันเนี้ยศาลจะเป็นคนวินิจฉัยได้เองนะคะปัญหาข้อกฎหมายอาจารย์ยกสั้นๆนะโต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่หรือไม่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะต่อมานะคะเรามาดูต่อขั้นที่2นะเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้สิ่งที่อาจารย์บอกก็คือปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้เมื่อต้องใช้เราก็ไป

ต่อขั้นที่2นะคะการพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์นะโดยหลักทั่วไปเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนฝ่ายนั้นก็จะต้องมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นๆนะคะเว้นแต่มีข้อสันนิษฐานต่างๆไว้ในกฎหมายนั่นเองนะหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นคุณกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายนั้นนะคะก็ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์นั่นเองหลักเกณฑ์ที่อาจารย์พูดนี้ก็คืออยู่ในมาตรา 84/1 นะคะนี่ก็เป็นมาตราสำคัญนะคะ 84/1 บางทีอาจารย์ชอบพูดสั้นๆผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์นะคะกฎเกณฑ์ในเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยในขั้นตอนของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะก็มันจะเริ่มตั้งแต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือศาลจะเทียบดูว่าข้ออ้างข้อเถียงตรงกันไหมอันไหนไม่ตรงศาลก็จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะทีนี้เนี่ยพอกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเราก็ต้องใช้มาตรา 84/1 มาดูว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นใครกล่าวอ้างในประเด็นนั้นๆฝ่ายนั้นต้องมีภาระการพิสูจน์นะคะเช่นโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยยืมเงินไปไม่คืนโจทก์กล่าวอ้างโจทก์ก็มีภาระการพิสูจน์นั่นเองนะคะเราไปต่อขั้นที่3นะคะการรับฟังพยานหลักฐานนะคะการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในบ้านเราจะเรียกว่าบทตัดพยานหลักฐานนะคะก็คือจะมีการกำหนดว่าพยานหลักฐานใดรับฟังได้พยานหลักฐานใดรับฟังไม่ได้นั่นเองนะคะจะมีกฎหมายกำหนดไว้ขั้นตอนที่4นะการยื่นพยานหลักฐานหรือวิธีการนำสืบพยานหลักฐานนะคะในกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลักการที่กำหนดไว้ว่าในการพยานหลักฐานต่างๆที่จะรับฟังเนี่ยจะต้องมีการคู่ความนะคะจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อบังคับให้คู่ความที่มีภาระการพิสูจน์พยานหลักฐานต้องเปิดเผยพยานหลักฐานของตนก่อนนะคะซึ่งการยื่นบัญชีระบุพยานก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนั่นเองนะคะวิธีการนำสืบพยานแต่ละประเภทพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุกฎหมายก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำสืบแตกต่างกันนะคะเราค่อยไปศึกษาในรายละเอียดอื่นๆละกันนะคะขั้นตอนที่5นะคะคือการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั่นเองนะคะก็คือศาลจะดูว่าพยานหลักฐานเป็นยังไงศาลก็จะชั่งน้ำหนักนะคะว่าเอ๊ะพยานหลักฐานแบบนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งหมดนะคะเป็นขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้นักศึกษาลองมาดูข้อที่1นะข้อใดนะคะไม่ใช่นะคะขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน1นะคะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะ2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์3การรับฟังพยานหลักฐาน4การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน5นะคะทุกข้อคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอาจารย์บอกแล้วนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีประมาณ5ขั้นนะคะคำตอบก็คือทุกข้อนะคะคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานข้อที่2นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เป็นรากฐานของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยในปัจจุบันคือกฎหมายฉบับใด1กฎหมายทั่วไป2คัมภีร์พระธรรมศาสตร์3กฎหมายตรา3ดวง4จารีตนครบาลและ5นะคะพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113คำตอบของอาจารย์ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะพยานนะคะรศ113ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทราบอันดับแรกเลยนะคะทราบความแตกต่างระหว่างคำสามคำนะประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทสามคำนี้มีความต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นอาจารย์ง่ายๆถ้าอาจารย์ทำเป็นกลมใหญ่ประเด็นแห่งคดีย่อเข้ามาประเด็นข้อพิพาทก็เล็กเข้าไปอีกนะคะอ่ะเรามาดูนะคะประเด็นคืออะไรนะคะตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงนะคะหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดีนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของประเด็นนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายความหมายก่อนและอาจารย์จะลองยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนักศึกษาก็จะเข้าใจความแตกต่างนะคะประเด็นแห่งคดีคืออะไรนะคะคือข้อกล่าวหาหรือข้อต่อสู้ระหว่างโจทและจำเลยนะคะหรือคู่ความฝ่ายอื่นๆซึ่งปรากฏในคำฟ้องและคำให้การหรือคำคู่ความอื่นๆสังเกตนะเพราะประเด็นแห่งคดีจะเป็นสิ่งที่ปรากฏในคำฟ้องกับคำให้การและคือสโคปเล็กเข้ามานะคะ

ประเด็นที่เกิดจากคำฟ้องนะคะเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องนะประเด็นที่เกิดจากคำให้การเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำให้การนะคะไปต่อนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่เกิดจากคำฟ้องก็เรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องที่เกิดจากคำให้การประเด็นตามคำให้การหรือเรียกว่าประเด็นข้อเถียงนะคะมาดูต่อ

ึงอ้างฝ่ายหนึ่งปฏิเสธเกิดเป็นข้อพิพาทนะคะคืออะไรประเด็นแห่งคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับอย่างที่อาจารย์บอกอ้างแล้วไม่รับนะคะและปัญหานี้เกิดจากข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องและคำให้การของคู่ความนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นแห่งคดีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาททีนี้นะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะสมมติคดีหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินนะคะอะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างมากก็คือเป็นประเด็นนะคะแต่ถ้าลงมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นประเด็นแห่งคดีอะไรคดีกู้ยืมเงินนะคะแล้วถ้าประเด็นนั้นโจทย์บอกว่าจำเลยกู้ยืมเงินจำเลยปฏิเสธว่าไม่เคยกู้ก็จะเกิดประเด็นว่ามีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันจริงหรือเปล่านี่จะเป็นประเด็นข้อพิพาททำไมโจทย์บอกว่าคุณยืมนะจำเลยบอกว่าไม่ได้ยืมนะคะก็เป็นประเด็นข้อพิพาทเองนะคะนะคะทีนี้นะคะดูว่าอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายนะตามที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติเนี่ยอะไรที่ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่1นะอะไรที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงก็คือเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องทราบได้ว่าอะไรบ้างล่ะข้อเท็จจริงที่เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์ก่อนที่จะเข้าไปถึงนะคะทำไมต้องทราบอย่างที่อาจารย์บอกพอเข้าสู่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์นะคะผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์เรื่องที่2เกี่ยวกับสิทธิในการยื่นอุทธรณ์นะคะบางครั้งเนี่ยในการยื่นอุทธรณ์กฎหมายก็จะกำหนดว่าปัญหาข้อกฎหมายบางอย่างยื่นได้ปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างยื่นไม่ได้นะคะนักศึกษาก็เลยจะต้องทราบก่อนอ่ะเรามาดูปัญหาข้อกฎหมายนะคะคืออะไรปัญหาข้อกฎหมายนะคะก็คือเป็นปัญหาที่ศาลเนี่ยจะเป็นผู้ที่แปลหรือตีความกฎหมายจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นการกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ศาลเป็นผู้ตีนะคะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านี่เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างแต่ถ้าสมมติว่ามีการกู้ยืมเงินกันไปจริงหรือเปล่าแบบนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะศาลตีเองไม่ได้ศาลต้องให้ทั้งฝ่ายโจทก์กับจำเลยหาพยานหลักฐานเนี่ยมาสู้กันในศาลนะคะกฎหมายทั่วๆไปนะคะคู่ความไม่ต้องนำสืบเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะคะเหล่านี้นะคะไม่ต้องนำสืบแต่นะคะกฎหมายต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายลำดับรองถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะเหล่านี้นะคู่ความต้องนำมาสืบนะคะมาดูต่อนะคะปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรคือปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่ศาลบอกว่าไม่ต้องกระทำโดยที่อาศัยพยานหลักฐานนะคะจะอยู่ในมาตรา84วรรควงเล็บ1 2 3นะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปแบบนี้ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะคะแล้วก็3ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันในศาลแล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแบบนี้นะคะก็คือเป็นข้อยกเว้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปเช่นถ้อยคำภาษาไทยนะคะแบบนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยกเว้นนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีต่างๆแบบนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะกิจการความเป็นไปของบ้านเมืองเปลี่ยนนายกเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาทราบและประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทต่างกันอย่างไรปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายต่างกันอย่างไรนะคะลองมาดูคำถามของอาจารย์นะคะข้อที่1นะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน1พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือ 2ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัติ 3สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี
4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน

การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเป็นหน้าที่ของคู่ความท็อปคือข้อ4นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐานนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อถัดไปคำถามข้อที่2นะคะประเด็นแห่งคดีที่เป็นคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะและปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายไม่รับเรียกว่าอะไรนะคะ1ประเด็น2ประเด็นแห่งคดีนะคะ3ประเด็นข้อพิพาท4ประเด็นท้ายคดี5ประเด็นโต้คดีนะคะถ้าคนไหนตอบไม่ถูกนี่ต้องกลับมาฟังอาจารย์ใหม่นะคำตอบนะคะคือประเด็นข้อพิพาทนะคะสำหรับนะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ครับสวัสดีครับท่านศาสตร์เรามาพบกันในหน่วยที่9นะครับเรื่องรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยแรกนะครับของภาษีอากรนะครับท่านศาสตร์ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรว่าเออภาษีอากรคืออะไรนะครับเพื่อจะเอาไปต่อยอดในส่วนในหน่วยของที่10ถึงหน่วยที่15นะครับวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็จะมีรูปภาพมาให้นะครับว่าอาจจะเป็นภาพของแบบนะแบบแสดงรายการภาษีให้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.90นะครับจะเราจะไม่อ่านว่าเป็นพ.ง.ด.90นะครับเราอ่านว่าพ.ง.ด.90นะครับเป็นปีภาษี2559นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าภาษีเนี่ยนะครับบางคนก็คุ้นเคยกันแล้วในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมเอามาให้ก็จะเป็นรูปแบบของหน้าตาใบเสร็จนะครับใบเสร็จทั้งใบกำกับนะครับบางคนบอกเอ๊ะภาษีคืออะไรนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าให้เห็นรูปภาพเนี่ยก็จะนึกภาพออกง่ายนะครับที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทางของบริษัทนะครับบริษัททั้งสองบริษัทนะแล้วก็เป็นแบบฟอร์มซึ่งถ้าใครทำงานแล้วก็จะนึกภาพออกนะว่าแบบแสดงรายการเนี่ยเป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเพื่อยื่นเสียภาษีนะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะครับเรามาดูเนื้อหาของเรานะครับว่าเอ๊ะภาษีคืออะไรนะครับทำไมเราถึงต้องเสียภาษีด้วยนะครับแล้วภาษีอากรที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกหน่วยนี้ก็สำคัญนะครับไม่แพ้หน่วยที่10ถึงหน่วยที่15เพราะว่าเป็นหน่วยพื้นฐานถ้านักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ดีก็จะไปต่อยอดในหน่วยที่10ถึง15ได้แล้วก็ไปต่อยอดในบัญชี32447ได้นะบัญชีการวางแผนภาษีแล้วก็บัญชีภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาษีอากรนะคอนเซปต์ว่าภาษีคืออะไรนะครับภาษีก็คือเป็นสิ่งที่นะครับที่รัฐบาลนะครับบังคับเก็บจากประชาชนนะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาครัฐทั่วจากประชาชนนะผู้เสียภาษีมาสู่ภาครัฐนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ได้ผลตอบแทนโดยตรงนะครับแต่อาจจะเอาเงินภาษีของเรานะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับเช่นในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับไปจ่ายเรื่องของการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเอาอาจจะไปสร้างถนนหนทางนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของภาษีอากรนะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นการบังคับเก็บจากประชาชนนะที่เสียภาษีนะครับเพื่อเอาเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับในการจัดเก็บภาษีว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีไปเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือเพื่อเป็นรายได้ของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลต้องมีรายได้เข้ามาบริหารประเทศนะครับ2เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับ3เพื่อไปชำระหนี้สินนะครับบางครั้งรัฐบาลนะครับวางแผนแล้วเกิดขาดดุลนะครับขาดดุลก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินจาก IMF จากหน่วยงานภายนอกนะครับของภายนอกประเทศพอเวลาที่ไปกู้หนี้ยืมสินไปแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยต้องไปจ่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดเก็บภาษีตรงนี้นะครับเอาไปจ่ายชำระนะครับถัดไปข้อที่4ก็คือเพื่อควบคุมหรือว่าส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับ5คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ6คือเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูกันทั้ง6ข้อนะครับเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมด6ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเพื่อเป็นรายได้ของรัฐนะครับรัฐบาลนะครับก็ต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนะครับเช่นการศึกษาสาธารณูปโภคนะครับการสังคมสงเคราะห์การเคหะชุมชนศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับก็รัฐบาลก็จัดเก็บภาษีไปนะครับเพื่อใช้ในการดูแลของประชาชนนะครับดูแลอย่างเช่นในช่วงโควิดนะครับก็อาจจะเอาไปซื้อนะครับซื้อวัคซีนเพื่อเอามาฉีดให้กับประชาชนนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าเรื่องของการศึกษาก็นำไปในส่วนสร้างโรงเรียนนะครับสร้างมหาวิทยาลัยนะครับหรือเอานำเงินภาครัฐนะครับนำเงินของภาษีไปจ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับราชการเงินราชการนะครับถัดไปเรื่องของการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับก็ประชาชนไม่ควรจะมีรายได้แล้วก็ทรัพย์สินแตกต่างกันมากนะครับควรจะมีรายได้ทรัพย์สินที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่3ก็คือเพื่อชำระหนี้สินของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่าในบางครั้งนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับมากกว่ารายรับดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลรัฐบาลก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศนะครับ
แล้วพอเวลาที่กู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องมีการชดเชยนะครับชดเชยเรื่องของการจ่ายเงินต้นแล้วก็การจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเงินภาษีที่เราที่เก็บจากประชาชนนะครับไปจ่ายตรงนี้นะครับถัดมาก็คือเพื่อควบคุมนะครับหรือส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับเช่นการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับสินค้าบางอย่างนะครับถ้าฟุ่มเฟือยไปก็อาจจะขึ้นภาษีนะครับให้มันแพงขึ้นนะครับหรือสินค้าบางอย่างทำลายสุขภาพนะครับก็อาจจะเข้ามาควบคุมนะครับด้วยการขึ้นภาษีนะครับหรือใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างพลเมืองอันที่5นะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับภาวะเงินฝืดนะครับก็อาจจะมีมาตรการลดภาษีนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับเช่นที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นปี67นะครับก่อนที่จะมีการอัดเทปนะครับก็ทางหน่วยงานกรมสรรพากรก็จะมีการออกมาตรการมาใช่ไหมเพื่อ

การกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยนะเพื่อเป็นการให้คนมาจ่ายเงินนะครับก็มีการออกรณรงค์เรื่องของใบกำกับนะถ้าเกิดว่าไปซื้อสินค้ากับบริษัทนะครับห้างร้านที่มีใบกำกับภาษีนะแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะสามารถเอาไปลดหย่อนได้ตอนที่เรามีการไปยื่นแบบภาษีในบุคคลธรรมดานะครับถัดไปในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็อาจจะถ้ารัฐบาลอาจจะมีการเพิ่มนะมาตรการภาษีนะเพื่อนำเงินเข้าภาครัฐเพิ่มมากขึ้นนะเช่นมีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% นะครับถัดไปเพื่อส่งเสริมนะทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะมีการจัดเก็บภาษีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเช่นมีการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะ BOI ก็มีการให้สิทธิ์ยกเว้นนะครับภาษีตัว Corporate Income Tax นะครับ 3-8 ปีนะครับขึ้นอยู่ที่พื้นที่นะครับว่าผู้ประกอบการตั้งอยู่ที่ไหนโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับแหลมฉบังนะครับกับเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ยก็พื้นที่นะครับสิทธิ์ในการยกเว้นก็จะต่างกันนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีก็คือ1เป็นสร้างความเป็นธรรมนะมีความแน่นอนชัดเจนมีความเป็นกลางการอำนวยรายได้แล้วก็ความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของความสะดวกแล้วก็ความมีประสิทธิภาพนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีทั้ง7ข้อนี้นะก็ถ้านักศึกษาอ่านหรือว่าฟังคลิปของอาจารย์ไปอย่าเพิ่งฟังเพลินนะก็อาจจะต้องจดช็อตโน้ตไปด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ดีก็อาจจะนำไปออกข้อสอบได้นะครับมีความเป็นธรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งผู้เสียภาษีแล้วก็ภาครัฐนะมีความสมัครใจนะที่จะจ่ายภาษีนะครับถัดไปก็มีความแน่นอนชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเมื่อใดนะครับเมื่อไหร่เสียภาษีด้วยวิธีการใดนะครับเสียภาษีผ่านช่องทางใดก็มีความแน่นอนชัดเจนกรมสรรพากรก็ประกาศออกมาว่าจะต้องมีการเสียภาษีเมื่อไหร่ก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับมีความเป็นกลางนะครับก็หมายถึงภาษีอากรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบกับรูปแบบการแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้านะครับมีการอำนวยรายได้นะครับจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อการต่อรายจ่ายของภาครัฐนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับก็ระบบภาษีอากรที่ดีก็สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนะครับมีความสะดวกนะภาครัฐก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรเช่นมีบุคลากรที่เพียงพอนะครับมีคู่มือในการแนะนำนะในการชำระภาษีนะครับมีเว็บไซต์นะในการยื่นแบบนะเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ยังเรียนอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปยื่นแบบที่พื้นที่ใช่ไหมพอปัจจุบันนี้ก็มีแพลตฟอร์มในการยื่นแบบผ่านเว็บไซต์นะครับก็ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกมากนะถ้าเกิดว่าไปยื่นแบบที่พื้นที่นะต้องไปยื่นแบบภายใน3 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งใช่ไหมปัจจุบันนี้4-5 ทุ่มก็สามารถยื่นแบบได้นะครับนะมี one stop service นะครับให้เอาไว้คอยบริการประชาชนภาครัฐนะครับมีความมีประสิทธิภาพนะครับก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่น้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีว่ามีทั้งหมด7นะครับมีเรื่องของหลักความเป็นธรรมหลักความแน่นอนหลักความเป็นกลางหลักการอำนวยรายได้หลักความยืดหยุ่นแล้วก็หลักความสะดวกแล้วก็หลักความมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็ถ้านักศึกษาฟังอาจารย์ก็อย่าเพิ่งฟังเพลินนะครับก็อาจจะหาช็อตโน้ตอะไรมานะครับตัวเข้มๆนะหรือว่าหลักของอากรภาษีหลักภาษีอากรที่ดีมีอะไรบ้างทั้งหมด7ข้อนะครับอาจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะสอบในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตอนที่1ก็อาจจะมีข้อสอบประมาณสัก 2-3 ข้อนะครับก็สำหรับนะครับตอนที่1ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านก็พยายามฟังก็อย่าฟังเพลินนะเขียนช็อตโน้ตสรุปแนวคิดสรุปวิธีการเป็น mind map นะก็จะสามารถทำให้นักศึกษานะครับสอบผ่านในรายวิชานี้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือไม่ยากนะไม่เหมือนกับเคสที่ผมเล่าให้นักศึกษาฟังในช่วงตอนประถมนิเทศนะครับเพราะว่านักศึกษาอาจจะวางแผนในการเรียนผิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวพบกันในตอนที่2ต่อครับผม ครับเรามาสู่นะครับตอนที่2กันต่อนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็

ประเภทของภาษีอากรนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนที่1ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็อย่าฟังเพลินนะครับก็ฟังไปด้วยแล้วก็จดช็อตโน้ตไปด้วยนะครับจะได้ทำนักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วบางทีก็อาจจะได้ออนเนอร์นะครับถ้าทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับเรามาดูนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็ประเภทภาษีอากรนะมีทั้งหมด2หัวข้อนะครับมาดูหัวข้อแรกเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรนะครับก็จะมีทั้งหมด3หลักนะครับ1หลักแหล่งเงินได้นะครับ2หลักถิ่นที่อยู่3หลักสัญชาตินะครับเอ๊แล้วทั้ง3หลักเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเรามาดูหลักแรกก่อนเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะครับหลักแหล่งเงินได้นะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าทางเรามีเงินได้เรามีรายได้ที่ไหนนะครับเราก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้กับประเทศนั้นนะครับผู้มีเงินได้จากแหล่งหลักจากหลักแหล่งเงินได้นะในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นนะโดยไม่คำนึงว่าเป็นคนสัญชาติใดนะเช่นสมมุติว่าถ้าผมจะเป็นคนสัญชาติไทยแล้วไปทำงานที่ออสเตรเลียนั่นหมายความว่าผมต้องเสียภาษีเงินได้นะตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างที่บอกว่าเขาดูแหล่งเงินได้ว่าเกิดว่านักศึกษาได้เงินได้ที่ประเทศไหนนะครับโดยทั่วไปนะครับการพิจารณาหลักแหล่งเงินได้จะพิจารณาจากการประกอบกิจการในรัฐใดก็คือในประเทศใดหรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในรัฐใดหรือจากเงินได้ที่จ่ายโดยนายจ้างในรัฐใดเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้เพราะถือว่าผู้มีเงินได้ในรัฐใดย่อมแสดงว่าได้มีการใช้ทรัพยากรนะในรัฐนั้นให้สิ้นเปลืองไปก็คือเหมือนถ้าอย่างบางคนใช่ครับอาจจะเป็นคนสัญชาติจีนมาทำงานที่ประเทศไทยนะก็ต้องเสียภาษีกับประเทศไทยเพราะว่ามีเงินได้นะจากหลักแหล่งเงินได้ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอาจจะมีคนญี่ปุ่นจะสัญชาติญี่ปุ่นมาทำงานที่ประเทศไทยนะ12เดือนเลยนะครับเป็นประธานบริษัทนะเป็นเทคนิคเชียลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่ประเทศคนที่เป็นคนญี่ปุ่นนะมาทำงานในประเทศไทยก็ต้องยื่นแบบพ.ร.ด.91นะให้กับรัฐบาลไทยด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะครับคือเงินได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับนะอันนี้เป็นหลักแหล่งเงินได้เป็นสรุปเป็นไมล์แมปนะครับว่าเงินได้เกิดในประเทศไทยก็คือเกิดมาจากงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยนะเกิดมาจากกิจการของนายจ้างนะเกิดมาจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเรามาดูหลักที่2นะครับหลักถิ่นที่อยู่นะครับก็คือผู้เสียภาษีนะครับอยู่ถิ่นไหนนะครับอยู่ที่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนะครับคอนเซ็ปต์คือมีประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวแรกใช่ป่ะผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นอันนี้คือชัดเจนมากเลยนะครับคนญี่ปุ่นนะครับคนสัญชาติญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ป่ะก็พำนักพักพิงอยู่ที่ประเทศไทยต้องใช้ถนนหนทางใช่ป่ะก็ต้องเสียภาษีโดยใช้หลักถิ่นที่อยู่นะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้มีสัญชาติใดก็คือตรงตามที่ผมบอกนะครับทั้งนี้เพราะว่าถือว่าผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ต้องย่อมได้รับประโยชน์ใช่ป่ะใช้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นของรัฐนั้นนะเช่นใช้ถนนหนทางนะใช้บริการสาธารณสุขนะเป็นต้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่1ตอนคลิปแรกเลยว่าภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยรัฐบาลนะครับเขาก็นำเงินมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการสร้างถนนในการสร้างโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราจ่ายเกินภาษีไปใช่ไหมรัฐบาลก็ตอบแทนมาในรูปของถนนที่ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับตอบแทนมาในลักษณะของโรงพยาบาลนะครับสามนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผู้ที่มีเงินได้จากต่างประเทศแล้วก็นำเงินเสียภาษีให้กับถิ่นที่อยู่ต้องมีความสัมพันธ์กันครบทั้ง3ข้อนะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานนะแล้วก็ต้องอยู่ในประเทศไทย180วันนะครับหลักสัญชาตินะครับโดยส่วนมากจะแต่ละประเทศก็จะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาในการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศไทยก็จัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้แล้วก็หลักถิ่นที่อยู่นะครับ2หลักแรกอันนี้เป็นประเภทภาษีอากรนะคือจำแนกนะตามหน่วยงานผู้จัดเก็บนะจำแนกตามการผักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีแล้วก็จำแนกตามประเภทวิธีการอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะออกเป็นข้อสอบสัก 1-2 ข้อนะครับว่าสังเกตให้ดีว่าภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บกับท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บนะว่ามีภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีอะไรบ้างกรมศุล

ก็บภาษีอะไรบ้างก็ลองอ่านแล้วก็ลองหาวิธีการหาเทคนิคในการที่จะจำเข้าใจแล้วก็นำไปใช้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจัดเก็บตามการผักภาระภาษีนะครับถัดไปก็เป็นวิธีการประเมินภาษีนะว่าภาษีกรเขาประเมินยังไงนะครับตามราคาตามมูลค่าตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับอันนี้เป็นการประเมินตามราคาหรือว่าตามมูลค่าเป็นการจัดเก็บตามฐานภาษีนะครับตัวอย่างเช่นภาษีของ Corporate Income Tax ก็เก็บในตาร้อยละ20ของกำไรสุทธินะครับอันนี้เป็นภาษีตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับเช่นภาษีรถยนต์นะครับก็จัดเก็บนะครับตามซีซีความจุนะครับอันนี้เป็นการจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์นะครับนะการจำแนกตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่กล่าวมาอย่างเช่นเรื่องของการใช้เงินภาษีก็แบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปนะภาษีเพื่อกิจการเฉพาะนะแล้วก็ความถาวรของกฎหมายภาษีอากรก็แบ่งออกเป็นเรื่องของภาษีถาวรภาษีปกติแล้วก็ภาษีชั่วคราวนะครับนะก็สำหรับตอนที่2นะครับก็มีข้อสอบที่น่าสนใจหลายข้อเลยนะนักศึกษาก็ลองฟังแล้วก็ลองช็อตโน้ตไปนะครับเช่นในเรื่องของภาษีนะครับหลักถิ่นที่อยู่เป็นยังไงนะครับเราก็ลองไปสรุปดูนะครับหลักรายได้เป็นยังไงนะครับหลักสัญชาติเป็นยังไงทั้ง3หลักแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์ยกเคสมาให้1เคสแล้วก็ให้นักศึกษาสรุปนะให้นักศึกษาตอบว่าเคสที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะหรือว่าเป็นหลักถิ่นที่อยู่นะหรือว่าเป็นหลักสัญชาติเนี่ยนักศึกษาสามารถจะวิเคราะห์ได้ไหมนะครับเช่นสมมุติว่าถ้ามีคนญี่ปุ่นนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยมีรายได้นะในประเทศไทยนะครับเดือนละ 100,000 บาทปีละ 1,200,000 บาทเนี่ยจะเสียภาษีจากหลักไหนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับนะหรือว่ากรมสรรพากรนะครับมีภาษีประเภทไหนบ้างนะครับก็ต้องตอบให้ได้นะว่ากรมสรรพากรมีภาษีจัดเก็บภาษีจากประเภทไหนบ้างนะครับหรือว่าข้อใดที่กรมสรรพากรไม่ได้จัดเก็บภาษีนะภาษีในข้อใดที่กรมไม่ได้จัดเก็บภาษีก็ต้องลองตอบได้นะเพราะว่าถ้านักศึกษาไปทําบัญชีก็ต้องตอบได้เวลาไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบเวลาไปสอบเป็นCPA นะก็อาจจะมีข้อสอบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะถ้านักศึกษาฟังอยู่แล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยนะครับลองฝึกนะครับลองเอากระดาษขึ้นมาสัก 1-2 แผ่นลองถามคำถามลองตอบตัวเองฝึกเขียนฝึกตั้งโจทย์ฝึกถามตอบนะครับเพื่อวิธีการนี้นักศึกษาอาจจะทำให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามอาจารย์ได้ลองคิดซิว่าถ้านักศึกษาเป็นอาจารย์เนี่ยลองเดาใจอาจารย์ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบประมาณแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่3ต่อนะครับตอนที่3เนี่ยก็จะมีโครงสร้างของภาษีอากรนะครับเรื่องของภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรนะอัตราภาษีมีอัตราอะไรบ้างอัตราภาษีทางตรงเป็นยังไงอัตราภาษีก้าวหน้าเป็นยังไงถดถอยเป็นยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาระภาษีนะครับก็หมายถึงภาระการชำระภาษีอากรของภาคเอกชนที่มีกับภาครัฐนะซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรต้องก่อให้เกิดภาระภาษีกับภาคเอกชนนะครับก็ต้องหาเงินมาจ่ายภาษีนะครับปัญหาสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาระภาษีก็คือเรื่องของภาระดังกล่าวต้องตกอยู่กับผู้เสียภาษีอากรนะครับการผักภาระภาษีก็หมายถึงการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะต้องมีภาระภาษีบางส่วนนะหรือว่าทั้งหมดนะให้กับผู้อื่นก็จะมีทั้งหมด2วิธีการนะครับก็คือการผักภาระภาษีไปข้างหน้าก็คือเหมือนให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายภาษีนะครับเช่นผู้ผลิตสินค้านะมีหน้าที่เสียภาษีอากรนะเสียภาษีจากการที่เขาผลิตสินค้านะเขาก็อาจจะผักภาระภาษีไปให้กับผู้บริโภคนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ2อาจจะผักไปข้างหลังนะครับก็คือ backward shifting นะก็คือผักไปให้กับผู้ผลิตครับไปให้กับผู้ที่นะเขาซื้อปัจจัยการผลิตมานะครับถัดไปเรามาดูเรื่องของฐานภาษีนะครับก็หมายถึงสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีนะครับหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีโดยใช้นะฐานภาษีคูณกับอัตราภาษีจะได้จำนวนภาษีต้องชำระนะครับนะอย่าลืมนะใช้ฐานภาษีนะคูณกับอัตราภาษี
นะซึ่งภาษีแต่ละตัวก็จะมีอัตรานะแตกต่างกันนะถ้าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาเขาจะเริ่มตั้งแต่ 5-35% ถ้าจะเป็นภาษีนิติบุคคลก็จะเริ่มนะตั้งแต่ 15-20% นะครับก็ลองดูนะครับฐานภาษีก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ฐาน1ฐานเงินได้2ฐานการบริโภค3ฐานทรัพย์สิน4ฐานอื่นนะครับเรามาดูฐานเงินได้เนาะฐานเงินได้นะครับก็คือรายได้ของผู้มีเงินได้นะครับใช้เป็นฐานนะเรียกเก็บภาษีฐานเงินได้เป็นฐานภาษีที่นิยมใช้แพร่หลายเพราะว่าเพราะเชื่อว่ารายได้เป็นเครื่องมือนะเป็นมาตรวัดนะความสามารถในการเสียภาษีก่อนนะเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็ในความหมายนี้คือเงินได้สุทธินะครับถ้าคนที่มีรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะนะครับ2ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คำนวณจากกำไรสุทธินะครับฐานการบริโภคนะครับก็หมายถึงการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงอาจจะหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่บอกไปแล้วนะครับฐานทรัพย์สินก็เป็นการนำทรัพย์สินที่มีในการครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณนะครับเช่นภาษีการรับมรดกนะครับถ้าใครมีมรดกเยอะก็เสียภาษีจากฐานนี้นะครับถัดไปฐานภาษีอื่นๆนะครับเช่นฐานภาษีพิเศษนะครับเช่นผู้ที่รับสัมปทานปิโตรเลียมนะครับก็จะต้องเสียภาษีจากฐานนี้นะครับมาดูอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีก็อย่างที่บอกนะว่า1ก็อัตราคงที่นะครับก็อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตราคงที่ 7% นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะภาษีก้าวหน้าก็อย่างเช่นว่าถ้ามีเงินได้สุทธิเยอะนะครับก็เสียภาษีเยอะนะก็ให้นึกถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะว่าเริ่มต้นที่ 5% นะครับถ้าเกิดว่าคนมีรายได้ประมาณ 26,000 ขึ้นไปนะก็จะเสียภาษีอัตรานี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีรายได้สมมติเดือนละ 100,000 ปีนึงก็ประมาณ 1.2 ก็ต้องเสียภาษีเยอะนะครับอาจจะ30-35นะก็ว่ากันไปนะหรืออัตราภาษีถดถอยหรือว่าถอยหลังนะครับว่าถ้ามีทรัพย์สินเยอะก็เสียภาษีน้อยถ้ามีทรัพย์สินน้อยก็เสียภาษีเยอะซึ่งก็ค่อนข้างจะงงนะครับก็ปัจจุบันนี้นะหลักเกณฑ์ยังมีอยู่นะครับแต่ภาษีที่ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นภาษีที่ดินนะครับก็เปลี่ยนไปนะทั้งหมดมีทั้งหมด3อัตรานะครับก็น่าสนใจนะสำหรับอัตราภาษีว่าอาจจะเอาไปนำไปออกข้อสอบนะครับว่าถ้าคนที่มีเงินเดือนเยอะนะมีรายได้เยอะนะเสียภาษีเยอะเนี่ยนักศึกษาวิเคราะห์สิว่าคนเนี้ยเสียภาษีอัตราใดนะครับนะอัตราคงที่นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คืออัตรายังคงเดิมนะแต่ฐานภาษีเพิ่มขึ้นนะหรือว่าลดลงก็อัตรายังคงเดิมอยู่นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาษีเช่นนะถดถอยหรือว่าอัตราภาษีลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงนะครับนะที่อัตราภาษีก้าวหน้านะครับสังเกตว่าตั้งแต่ 5% ถึง 35% นะครับอันนี้อัตราภาษีถดถอยหรือว่าถอยหลังนะครับนะปัจจุบันภาษีนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือตัวทฤษฎียังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้ก็เป็นจัดเก็บภาษีเรื่องของภาษีตัวอื่นไปนะครับก็ในส่วนของตอนที่3นะครับก็อย่างที่บอกว่ามีข้อสอบที่น่าสนใจอยู่หลายข้อเลยนะครับนักศึกษาก็ลองพยายามนะครับลองฟังแล้วก็ลองอ่านช็อตโน้ตดูนะครับว่าเอ๊มีเรื่องไหนบ้างที่ลองเดาใจอาจารย์ลองเดาใจผู้เขียนนะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่น่าจะออกข้อสอบนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะประเภทภาษีมีอะไรบ้างนะหลักในการจัดเก็บภาษีนะใช้หลักไหนในการจัดเก็บภาษีนะครับประเภทภาษีอัตราภาษีมีอะไรบ้างฐานภาษีมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะแล้วนอกจากอย่างที่บอกนะว่าอย่าจำอย่างเดียวนะครับลองช็อตโน้ตแล้วก็ลองวิเคราะห์นะลองนึกสถานการณ์ดูนะครับอย่างที่บอกนะว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่อยากจะให้นักศึกษาคือจำอย่างเดียวก็ต้องเอาไปแอปพลายลองเอาไปใช้ด้วยนะครับสำหรับชุดวิชาภาษีนะครับในหน่วยที่9นะผมก็หวังว่านะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวในการที่จะไปสอบนะครับสอบปลายภาคนะสอบไฟนอล นะครับอย่าลืมนะครับว่าชุดนี้ก็เป็นหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่งนะเป็นพื้นฐานของหน่วยที่10ถึงหน่วยที่15นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในส่วนของชุดวิชา32447ด้วยนะครับการบัญชีภาษีอากรแล้วก็การวางแผนภาษีอากรนะครับก็อย่าลืมนะครับข้อสอบมีทั้งหมด120ข้อก็
ก่อนที่จะส่งข้อสอบนะครับเข้าสู่ระบบนะครับลองเช็คคำตอบให้ดีนะว่าเรากาข้อสอบครบไหมนะครับ

0: ข้อสอบมีหมด120ข้อก็อย่าลืมว่ากาให้ครบนะทั้งหมด120ข้อบางครั้งเราอาจจะเริ่มข้อ2แล้วไปสิ้นสุดที่100ไปสิ้นสุดที่ข้อที่121นะซึ่งก็อาจารย์หนูทำได้แต่ทำไมผมหนูถึงตกนะก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะกาไม่ครบนะครับแล้วก็เหลือเวลา5นาทีสุดท้ายนะลองเช็คคำตอบให้ดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่9นะครับทั้ง3ตอนก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้นะที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็เบอร์โทร025048181นะครับแล้วอาจจะพบกันในหน่วยอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
4: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์02503 36

ตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหัวข้อที่2หลักการจัดเก็บภาษีความหมายและประเภทของเงินได้พึงประเมินหัวข้อที่3การยกเว้นภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือหน่วยภาษีเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือบุคคลธรรมดานะคะกลุ่มที่2พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีคําว่าปีภาษีเนี่ยหมายถึงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีหรือปีปฏิทินนั่นเองนะคะนั้นผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเนี่ยจะต้องนํานะคะรวบรวมเงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนตายรวมถึงทรัพย์สินมรดกหลังตายที่ก่อให้เกิดเงินได้เนี่ยมาเสียภาษีส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการเสียภาษีแทนผู้ตายก็คือตัวทายาทนะคะผู้จัดกรรมมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกค่ะในปีถัดจากปีที่ตายถ้าตัวสังกัดระหว่าง2กลุ่มนี้ก็คือตัวห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยหวังที่จะเอากําไรนั้นมาแบ่งปันกันส่วนคณะบุคคลนะคะอาจจะยังวัตถุประสงค์อาจจะยังไม่ต้องการเอากำไรมาแบ่งปันกันหรืออาจจะเอากำไรก้อนนั้นเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นนะคะชมรมแม่บ้านนะคะรวมตัวกันทำกิจกรรมรวมทุนกันทำกิจกรรมนะเพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักการจัดเก็บค่ะนะประเทศไทยใช้หลักการจัดเก็บ2หลักนะคะหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในหลักแหล่งเงินได้ก็หมายถึงมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยจากหน้าที่งานที่ทำค่ะจากกิจการของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยจากกิจการที่ทำในประเทศไทยรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะคะโดยไม่คำนึงถึงตัวสัญชาติหรือว่าถิ่นที่อยู่นะของผู้มีเงินได้ขอให้มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากหน้าที่งานที่ทำกิจการของนายจ้างกิจการที่ทำรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหลักถิ่นที่อยู่คือกรณีมีเงินได้เกิดขึ้นนอกประเทศนะคะต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศหน้าที่งานที่ทำจากหน้าที่งานที่ทำนะคะทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศหรือกิจการที่ทำนอกประเทศเนี่ยให้เสียภาษีในประเทศไทยก็ต่อเมื่อนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้นะคะและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา1หรือหลายระยะเวลารวมกันถึง180วันในปีภาษีสำหรับในปีภาษี2567เป็นต้นมา

นะคะกรมสรรพากรออกแนวปฏิบัตินะคะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัตินะนิดน้อยนะคะก็คือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีให้ไทยเนี่ยก็คือนะคะกรณีมีเงินได้นอกประเทศนะคะจากหน้าที่งานที่ทำทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศรวมถึงกิจการที่อยู่นอกประเทศนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามานะคะเงินได้นั้นเกิดขึ้นในปี1มกราคม2567นะคะคือปีภาษี2567เอาเข้ามาในปีภาษีที่ตัวเองอยู่ในประเทศไทยผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยถึง180วันนะคะมีหน้าที่ต้องนำมันรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับประเทศไทยตามหลักถิ่นที่อยู่ค่ะความหมายของเงินได้พึงประเมินนะคะมีเงินมีทรัพย์สินประโยชน์นะคะที่ได้รับจริงหมายถึงเราใช้เกณฑ์เงินสดในการพิจารณาได้รับเงินได้รับทรัพย์สินได้รับประโยชน์นะคะในปีภาษีใดนำมาลงคำนวณเพื่อเสียภาษีในปีภาษีนั้นนะคะรวมถึงค่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้กำหนดว่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้หมายถึงเงินได้พึงประเมินนะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้นะคะทุกทอดให้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินทุกทอดภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับปีภาษีใดให้ถือเป็นเงินได้ของปีภาษีนั้นรวมถึงภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับประเภทเงินได้ใดให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของเงินได้ประเภทเดียวกันนะคะเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยกฎหมายกำหนดเพื่อนะคะบรรเทาภาระหรือว่าลดความซับซ้อนในการเสียภาษีนะคะรวมแล้วนะคะความหมายของเขาว่าเงินได้พึงประเมินหมายถึงเงินทรัพย์สินประโยชน์นะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้รวมถึงเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะประเภทของเงินได้พึงประเมินเราจัดกลุ่มออกเป็น8ประเภทนะคะประโยชน์ของการจัดประเภทของเงินได้พึงประเมินก็คือเพื่อการคำนวณหักค่าใช้จ่ายเพราะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีนะคะวิธี1วิธี2เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบครึ่งปีสิ้นปีนะคะเพื่อประโยชน์ในการหักหน้าที่จ่ายนะคะนั้นความสำคัญของคำว่าเงินได้พึงประเมิน8ประเภทเราจะต้องจัดให้ได้นะคะว่าเงินได้ที่ได้รับเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดประเภทที่1นะคะคือกลุ่มของการจ้างแรงงานนะคะประเภทที่2คือกลุ่มของการรับทำงานให้นะคะหวังผลสำเร็จของงานนะคะสำหรับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแตกต่างกันตรงที่ความสม่ำเสมอหรือความแน่นอนของการได้รับเงินได้นะคะสำหรับการจ้างแรงงานจะมีความสม่ำเสมอแล้วก็ความแน่นอนของการได้รับเงินได้ค่อนข้างแน่นอนส่วนกลุ่มที่2ประเภทที่2เนี่ยรับทำงานให้เนี่ยจะหวังผลสำเร็จของงานนะคะทำเสร็จได้เงินไม่เสร็จไม่ได้เงินทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำนองนี้นะคะกลุ่มที่3เป็นเรื่องของกลุ่มค่าสิทธิ์ค่ะสิทธิต่างๆเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิ์อื่นๆที่ได้ตามผลของกฎหมายตามคำพิพากษาตามพินัยกรรมนะคะจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4จะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลกำไรจากการขายหุ้นกำไรจากการขายโทเค็นคริปโตเคอเรนซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่5เป็นเรื่องของค่าเช่านะคะค่าเช่าก็คือการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าให้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่6นะคะวิชาชีพอิสระ6อาชีพก็จะมีกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะกฎหมายบัญชีนะคะวิศวกรรมสถาปัตย์นะคะปณิสินประกรรมนะกลุ่มที่7ค่ะเป็นการรับเหมานะคะรับเหมาซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็จะลงทุนมากหน่อยนะคะก็คือต้องรับเหมาทั้งค่าแรงค่าของทำนองนี้กลุ่มที่8ค่ะธุรกิจพาณิชย์นะคะพวกทำเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายเสื้อผ้านะทำเป็นธุรกิจนะคะจะเป็นกลุ่มที่8รวมถึงเมื่อพิจารณาแล้วนะคะไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ถึงประเภทที่7เราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเภทที่8นะคะการยกเว้นภาษีค่ะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะมีกรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายต่างๆเช่นพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมการลงทุนนะคะประมวลรัษฎากรเองกฎกระทรวงต่างๆนะคะเยอะมากนะคะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือตัวบุคคลที่ได้รับยกเว้นค่ะตัวเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาได้รับยกเว้นกับภาษีเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่กฎหมายบอกว่าให้รับยกเว้นนะคะตอนที่2การหักค่าใช้จ่ายและการหักค่าลดหย่อนนะคะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของการได้มาซึ่งเงินได้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะแบบเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควรตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยคือภาษาตามกฎหมายนะคะอาจารย์ใช้คําว่าตามจริงซึ่งผู้จะใช้ผู้ที่จะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยจำเป็นต้องทำบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายเพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรนะคะว่ามีการได้รับได้จ่ายเงินได้ประเมินได้มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะตามที่เกิดขึ้นจริงนะคะเงินได้ประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นเงินได้ประเมินประเภทที่1นะคะกลุ่มของค่าแรงเนี่ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้ประเมินไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีเงินได้ประเมินประเภทที่2คือรับทำงานให้นะคะให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวนะคะร้อยละ50นะคะไม่ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ให้นำเงินได้2ประเภทนี้มารวมกันก่อนนะคะแล้วค่อยคำนวณหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินที่รวมกันนั้นนะคะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่3จัดออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะโทษนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มของค่าสิทธิ์ที่มีต้นทุนเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้านะคะรวมถึงสิทธิของการได้มาซึ่งการประกอบกิจการนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการพวกนี้อยู่ในกลุ่มของค่าสิทธิ์ซึ่งมีต้นทุนนะคะให้เลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรหักแบบเหมาได้ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 100,000 บาทค่ะกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนอย่างเช่นพวกเงินปีนะคะเงินที่ได้รับตามคำพิพากษาตามนิติกรรมต่างๆหรือพินัยกรรมกลุ่มนี้ไม่มีต้นทุนกฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินนะคะดังนั้นตัวดอกเบี้ยเงินปันผลมันเป็นสิ่งที่เป็นกำไรนะคะกำไรจากการขายหุ้นเป็นกำไรอยู่แล้วไม่มีต้นทุนแฝงอยู่กฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะประเภทที่5ค่าเช่านะคะเลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าถ้าเป็นเงินได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อกับผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวค่ะเงินได้พึงเมินประเภทที่6นะคะเฉพาะกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะนะคะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักแบบเหมาได้ร้อยละ60นะคะอีก5ประเภทก็คือกฎหมายบัญชีนะคะสถาปัตย์วิศวะแล้วก็ปานิศิลปกรรมอันนี้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักแบบเหมาได้ร้อยละ30ค่ะของเงินได้พึงเมินเงินได้พึงเมินประเภทที่7นะคะการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็เลือกได้ว่าหักแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้หักแบบเหมาได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินค่ะประเภทที่8นะคะจะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะถ้าเป็นเงินได้ที่เราเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรที่รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะเนื่องจากมันเป็นส่วนแบ่งกำไรก็คือส่วนของกำไรไม่มีต้นทุนจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายนะคะมีเงินได้พึงประเมินกลุ่มนึงนะคะประมาณ43รายการซึ่งเลือกได้ว่าจะหักแบบเมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้อย่างเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยนะคะนักแสดงสาธารณะกลุ่มนี้เลือกได้ค่ะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของนักแสดงสาธารณะนะคะในกลุ่มที่2เนี้ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบมีเพดานะคะแบบเหมาร้อยละ40ร้อยละ60แต่รวมกันแล้วเนี่ยใน2ช่วงไม่เกิน 600,000 บาทนอกนั้นให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60หรือจะหักตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้นะคะส่วนอื่นๆนะคะเงินได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วสมควรหรือหักตามจริงได้เท่านั้นค่ะค่าลดหย่อนนะคะค่าลดหย่อนคือสิ่งที่รัฐกำหนดเพิ่มเติมขึ้นให้หักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีเงินได้นะคะคือซึ่งจะแบ่งออกเป็นนะคะกลุ่มต่างๆกลุ่มลดหย่อนทั่วนะคะกรณีที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้กรณีที่ผู้มีเงินได้มีได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยกรณีที่ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีค่ะกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะผู้มีเงินได้เป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้มีเงินได้แต่ละคนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกลุ่มของการหักลดหย่อนกรณีทั่วไปนะคะตัวผู้มีเงินได้เนี่ยหัก
ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ถ้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะหักค่าใช้จ่ายโทษนะคะหักค่าลดหย่อนนะคะตนเองได้เสมอ 60,000 บาทคู่สมรสนะคะ 60,000 บาทบุตรนะคะ 30,000 สำหรับบุตรคนที่2ซึ่งเกิดในวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะเพิ่มจาก 30,000 เป็น 60,000 นะคะต่อบุตร1คนนะคะเบี้ยประกันชีวิตนะคะรวมแล้วจะหักได้เท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนที่เกิน 10,000 ไม่เกิน 490,000 จะอยู่ที่ยกเว้นนะคะดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกู้ยืมซื้อบ้านนะคะรวมแล้วหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนได้นะคะไม่เกิน 100,000 บาทเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะต่อบิดามารดาบิดา 30,000 บาทมารดา 30,000 บาทนะคะอุปการะเลี้ยงดูคนพิการนะคะที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยได้ 60,000 บาทที่สำคัญก็คือต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงคนทุพพลภาพซึ่งต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการพิสูจน์นะคะว่าเป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพในปีภาษีนั้นๆเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริงค่ะบริจาคพรรคการเมืองนะคะจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทบริจาคเงินบริจาคเพื่อการกุศลชนะการศึกษาการกีฬาต้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะหักได้นะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วการหักค่าลดหย่อนสำหรับสามีภรรยานะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จะมีหลักเกณฑ์คำนวณกรณีที่รวมยื่นกันหรือแยกยื่นคำนวณกันนะคะผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะหักค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสบุตรบิดามารดาคนพิการนะคะที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูได้แต่เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นคำว่าอยู่ในประเทศไทยก็คือ180วันเหมือนกันนะคะกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีให้หักลดหย่อนเสมือนกับผู้นั้นยังไม่ตายไม่ต้องเฉลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็หักลดหย่อนตัวเองได้ 60,000 คู่สมรสได้ 60,000 บุตรคน 30,000 60,000 ตามกรณีเลยเหมือนกับเขายังไม่ตายนะคะผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะให้หักได้รายการเดียวก็คือตัวผู้มีเงินได้ 60,000 บาทนะคะถ้าผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้หักได้สำหรับผู้มีเงินได้นะคะที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นบุคคลในคณะบุคคลได้คนละ 60,000 แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินนะคะ 120,000 บาทค่ะตอนที่3ฐานภาษีอัตราภาษีการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการและบทกำหนดโทษสำหรับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะแบ่งเป็น2ฐานนะคะฐานเงินได้สุทธิซึ่งเป็นฐานหลักในการคำนวณนะคะมีเงินได้พึงเมินทุกประเภทใช้ฐานเงินได้สุทธิในการคำนวณเราจะใช้อัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้านะคะก็คือยิ่งฐานภาษีสูงขึ้นเท่าไหร่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะฐานที่2คือฐานเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8เราจะใช้เงินได้พึงประเมินที่ได้รับทั้งหมดนะคะมาคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราคงที่นะคะอัตราคงที่ก็คือฐานภาษีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็จะเสียภาษีในอัตราเท่าเดิมนะคะการคำนวณภาษีจะมีการคำนวณสิ้นปีกับครึ่งปีนะคะการคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะให้นำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทตลอดปีภาษีมารวมคำนวณนะคะช่วงปีภาษีอย่างที่บอกนะคะก็คือในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปีนะคะให้ยื่นแบบสิ้นปีด้วยแบบพงด.นะคะถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวถ้ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวให้ใช้แบบพงด.91นอกนั้นนะคะให้ใช้แบบพงด.90ยื่นภายในเดือนมีนานะคะของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้ก็คือวันที่31ภายในวันที่31มีนาของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้นะคะมี2วิธีนะคะ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคำนวณวิธีที่1ก่อนวิธีที่1คือกรณีนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับนะคะหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นคงเหลือเท่าไหร่ให้หักค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้ที่เมื่อกี้เราเรียนมานะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่ให้หักค่าลดหย่อนนะคะซึ่งผู้มีเงินได้แต่ละคนหักค่าลดหย่อนได้ไม่เท่ากันนะคะเหลือเท่าไหร่ให้หักเงินบริจาคนะคะได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วนะคะสุดคงเหลือเงินได้สุทธินะคะนำเงินได้สุทธิไปคำนวณตามตารางอัตราภาษีนะคะตารางอัตราภาษี
7ขั้นบันไดนะคะหรือว่าอัตราก้าวหน้าช่วงนะคะเงินได้สุทธิตั้งแต่1บาทจนถึง 150,000 บาทกฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นนะคะช่วง 151,000 บาทจนถึง 300,000 บาทนะคะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5 300,000 ถึง 500,000 อัตราร้อยละ10 500,000 ถึง 750,000 ร้อยละ15 750,000 ถึง 1 ล้านบาทร้อยละ20นะคะ1ล้านถึง2ล้านร้อยละ25นะคะ2ล้านถึง5ล้านร้อยละ30และ5ล้านขึ้นไปร้อยละ35ค่ะขั้นตอนที่2ให้คำนวณวิธีที่2ก็คือนำเงินได้พึงเมินประเภทที่2ถึง8ในปีภาษีนะคะถ้าในปีภาษีนั้นๆเนี่ยมีเงินได้พึงเมินประเภทที่2ถึง8ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปให้คำนวณวิธีที่2ด้วยนะคะคำนวณวิธีที่2โดยนำเงินได้พึงเมินนะคะมารวมกันคูณด้วย 0.005 หรือ 0.5% หรือ5ส่วนพันนะคะผลลัพธ์ออกมาถ้าผลลัพธ์นะตัวภาษีที่คำนวณออกมาแล้วไม่เกิน 5,000 บาทกฎหมายให้ได้รับยกเว้นสรุปก็คือถ้าเรามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8นะคะเกิน1ล้านบาทนะคะถ้า1ล้านบาทพอดีคูณ5ส่วนพันจะเท่ากับ 5,000 ซึ่งได้รับยกเว้นตามวิธีที่2นะคะถ้าเกิน1ล้านบาทก็จะมีภาษีที่คำนวณได้นะคะให้เสียภาษีตั้งแต่บัตรแรกนะคะไม่ใช่ส่วนที่เกิน 5,000 บาทนะคะขั้นตอนที่3คือนะนำผลลัพธ์นะคะของการคำนวณวิธี1นะคะภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี1กับผลลัพธ์ก็คือภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี2มาเปรียบเทียบกันวิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่านำจำนวนนั้นนะคะมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีถ้าผู้มีเงินได้มีเครดิตภาษีต่างๆเช่นภาษีที่ถูกหักในที่จ่ายเอาไว้นะคะภาษีที่เสียภาษีไว้แล้วครึ่งปีก็เป็นเครดิตภาษีตัวนึงนะคะภาษีเงินได้ที่ชำระไว้ล่วงหน้าตามแบบพ.ง.ด.93หรือเครดิตภาษีเงินปันผลที่เราคำนวณได้นะคะให้หักออกก่อนนะคะถ้าเรามีภาษีที่คำนวณได้มากกว่าเครดิตภาษีเราก็ชำระเพิ่มเติมในส่วนต่างถ้าเรามีเครดิตภาษีนะคะอย่างเช่นหักในจ่ายมากกว่าภาษีที่คำนวณได้เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือมีสิทธิ์ขอคืนจากกรมสรรพากรได้ค่ะกรณีการคำนวณภาษีครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้พึงเมินประเภทที่5นะคะถึงประเภทที่8ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนาก็คือช่วง6เดือนแรกของปีภาษีนะคะนำมารวมคำนวณยื่นแบบพ.ง.ด.94ค่ะนะคะให้ยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นมีการคำนวณ2วิธี3ขั้นตอนเหมือนกันนะคะวิธีขั้นตอนที่1ให้คำนวณวิธีที่1ก่อนนะคะวิธีการคำนวณเดียวกันนะคะก็คือเอาเงินได้พึงเมินนะคะหักเงินได้ที่รับยกเว้นหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนหักเงินบริจาคเหลือเท่าไหร่เรียกว่าเงินได้สุทธิถ้าตัวหักค่าลดหย่อนค่ะถ้าเต็มปีหักได้เท่าไหร่ครึ่งปีเราจะยื่นแบบครึ่งปีเพราะนั้นค่าลดหย่อนครึ่งปีจะหักได้แค่กึ่งนึงนะอย่างเช่นตัวผู้มีเงินได้เต็มปีหักได้ 60,000 นะคะครึ่งปีก็จะหักได้ 30,000 เป็นต้นนะคะได้เงินได้สุทธิแล้วนะคะนำไปรวมคำนวณนะคะตามตารางอัตราภาษีใช้ตารางเดียวกันนะคะเรทเดียวกัน50 15 20 25 30 35นะคะเดียวกัน7ขั้นบันไดนะคะขั้นตอนที่2คือคำนวณวิธีที่2โดยเฉพาะเอาเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8เท่านั้นนะคะที่ได้รับ6เดือนแรกมารวมคำนวณนะคะคูณ5ส่วนพันนะคะถ้าไม่เกิน 5,000 นะคะก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะคะเลือกค่ะขั้นตอนที่3คือเลือกเปรียบเทียบนะคะว่าผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากวิธีที่1นะคะกับวิธีที่2วิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่าให้ใช้วิธีนั้นในการยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปีนะคะถ้ามีเครดิตภาษีก็หักออกเหมือนกับปลายปีเลยค่ะนะคะเหมือนกับสิ้นปีเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีหักในที่จ่ายนะคะมากกว่านะคะภาษีที่คำนวณได้ยังไม่มีสิทธิ์ขอคืนเนื่องจากว่าภาษีครึ่งปียังไม่ใช่ไฟนอลแท็กนะคะเกณฑ์การยื่นแบบนะคะกฎหมายกำหนดเรื่องของเกณฑ์การยื่นแบบเอาไว้นะคะว่ามีเงินได้พึงประเมินเกินจำนวนใดนะคะให้ยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าเมื่อคำนวณแล้วอาจจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามอย่างเช่นนะคะเป็นโสดนะคะมีเงินเดือนอย่างเดียวมีเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท 120,000 บาทนะคะขึ้นไปก็ให้ยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าหากให้ใจหักลดหย่อนแล้วจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามนะคะแต่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่นะคะกรณีมีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะเป็นโสดนะคะสมรสนะคะมีเงินเดือนนะคะคู่สมรสมีเงินเดือนเหมือนกันนะอย่างเดียวเหมือนกันก็ 220,000 อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบค่ะโดยปกติแล้วก็ตัวผู้มีเงินได้เองนะคะต้องยื่นแบบหรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นให้ก็ได้นะคะสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการแสดงเจตนาเช่นผู้เยาว์นะคะก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบเสนอการนะคะคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่ศาลสั่งนะคะถ้าเป็นคนไร้ความสามารถให้ผู้อนุบาลยื่นแบบนะคะแสดงรายการแทนให้ถ้าศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

0: ญาติผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นผู้ทําหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการห้างหุ้นส่วนนะคะให้ผู้จัดการนะดำเนินการยื่นแบบให้นะคะคณะบุคคลให้ผู้อำนวยการของคณะบุคคลเป็นคนดําเนินการค่ะค่ะแบบแสดงรายการนะคะนะคะก็จะมีแบบพงด .90 ใช้กับกรณียื่นแบบสิ้นปีนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปพ.ด .91 ใช้กรณียื่นแบบนะมีเงินได้พึงเหมือนประเภทที่1ประเภทเดียวนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปนะคะพ.ด .93 ใช้กรณียื่นก่อนหมดยื่นก่อนนะคะถึงกําหนดเวลาการยื่นแบบนะคะพ.ด .94 ใช้กับกรณียื่นนะคะครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้พึงเหมือนประเภทที่5ถึง8นะคะยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นนะคะการยื่นแบบนะคะยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขานะคะในระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางไปรษณีย์เฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะกรณีที่ไม่ยื่นแบบหรือไม่ชําระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องก็จะมีการกําหนดโทษนะคะโทษทางแพ่งก็จะมีเงินเพิ่มกับเบี้ยปรับนะคะเงินเพิ่มจะเป็นลักษณะของดอกเบี้ยผิดนัดนะคะ 1.5 ต่อปีโทษนะคะ 1.5 ต่อเดือนถือเป็น1เดือนค่ะกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลานะโดยอธิบดีกรมสรรพากรก็อาจจะลดเหลือ 0.5 0.75 นะคะต่อเดือนได้นะคะส่วนเบี้ยปรับเป็นกรณีไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเบี้ยปรับกรณีที่มีการแจ้งการประเมินนะคะโทษทางอาญานะคะก็จะมีกรณีไม่ยื่นแบบไม่ขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีสําหรับเนื้อหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะขอให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือคําบรรยายนะคะรวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีในการทําข้อสอบนะคะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

อนที่1ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะความรู้เกี่ยวกับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดเก็บหลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะหลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเป็นตามหลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักแหล่งเงินได้ตามพื้นฐานของภาษีเลยค่ะหลักถิ่นที่อยู่นะคะลองมองง่ายๆว่าในกรณีที่นิติบุคคลใดที่จดทะเบียนในประเทศไทยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยแม้ว่าจะมีรายได้จากที่ใดก็ตามในโลกนี้นะคะก็จะต้องรวบรวมรายได้ทั้งหมดแล้วก็นำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับแหล่งที่2ค่ะก็คือแนวคิดคือหลักแหล่งเงินได้นะคะหลักแหล่งเงินได้เนี่ยหมายถึงมองง่ายๆว่าถ้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจากต่างประเทศแต่ว่าเขามีเงินได้จากประเทศไทยพอเวลาที่เขามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยปุ๊บเขาก็ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจะกำหนดอยู่ที่มาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรค่ะก็จะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามต่างกฎหมายต่างประเทศก็ตามซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ในเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะคะแล้วก็โดยที่รวมถึงกิจการซึ่งเป็นทางค้าหรือหากำไรที่ประกอบกิจการโดยรัฐบาลต่างประเทศนะคะกิจการร่วมค้ามูลนิธิหรือสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนรวมค่ะโดยที่แต่ละนิติบุคคลที่ได้กล่าวมานะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเสียภาษีตามฐานค่ะโดยที่เรียกว่าฐานภาษีฐานภาษีแบ่งออกเป็น4ฐานคือ 1. ฐานกำไรสุทธิซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่

จ่ายจากหรือในประเทศไทยและฐานกำไรที่จำหน่ายออกจากประเทศไทยนะคะซึ่ง3ฐานหลังเนี่ยเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.3 ค่ะตอนที่2ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินะคะเราจะต้องมามองกันที่รอบระยะเวลาบัญชีก่อนค่ะรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยคือการตัดเป็นระยะเวลาเป็นช่วงในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการค่ะซึ่งถ้าเรามองกันง่ายๆว่าอุ๊ยถ้าบริษัทนึงตั้งขึ้นมากว่าเราจะรู้ว่าบริษัทนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีกำไรสุทธิเท่าไหร่เราก็คงต้องรอตั้งแต่เปิดบริษัทเลยจนถึงสิ้นสุดก็คือปิดบริษัทเลยจริงไหมคะซึ่งระยะเวลาตรงนั้นมันคงจะอีกยาวนานมากดังนั้นในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการเราควรจะต้องตั้งเป็นระยะเวลาเป็นช่วงระยะเวลาค่ะเราก็เลยเรียกว่ารอบระยะเวลาบัญชีโดยที่กำหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งอันนี้มันก็จะมีความสอดคล้องกับทางบัญชีด้วยนะคะทางบัญชีก็จะกำหนดที่12เดือนเช่นกันทางภาษีก็ให้กำหนดรอบเดียวกับทางบัญชีเช่นเดียวกันค่ะรอบระยะเวลาบัญชีนะคะมันจะมีเหมือนกันที่มีน้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนเช่นการเริ่มต้องตั้งบริษัทใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีการเลิกกิจการการควบรวมกิจการหรือในกรณีที่บริษัทปิดบัญชีแล้วแต่ว่าแจ้งเลิกแล้วค่ะเลิกกิจการแต่ว่ายังไม่เสร็จการชำระบัญชีก็อาจจะมีการมากกว่า12เดือนนะคะความสัมพันธ์ของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีค่ะในลักษณะของการจัดทำบัญชีนะคะบริษัทหนึ่งในการวัดผลกำไรวัดผลการดำเนินงานของกิจการเนี่ยค่ะก็จะทำภายในช่วงของรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นบริษัทก็จะมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบการเงินแล้วก็ได้กำไรสุทธิทางบัญชีออกมาคราวนี้เราก็จะต้องมาคำนวณกันค่ะว่าภาษีเนี่ยเสียที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากกำไรสุทธิทางบัญชีเราต้องนำตัวนั้นมาแล้วมองเงื่อนไขที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีค่ะที่ทางประมวลรัศดากรได้กำหนดไว้นะคะโดยกำไรตัวเนี้ยหรือเงื่อนไขต่างๆเนี้ยค่ะก็จะเป็นการปรับปรุงกำไรทางภาษีเป็นการปรับปรุงจากกำไรทางบัญชีที่เป็นผลการดำเนินงานของบริษัทจริงๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะมาปรับปรุงตามเงื่อนไขทางภาษีทางประมวลรัศดากรได้กำหนดไว้แล้วก็จะออกมาเป็นกำไรทางภาษีค่ะซึ่งเป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะกำไรในตัวเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายหรือว่าเงื่อนไขในการตีราคาทรัพย์สินหรือหนี้สินค่ะอย่างเช่นว่ารายได้บางชนิดทางบัญชีให้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษียกเว้นให้พอทางภาษียกเว้นให้ทำให้กำไรที่เราตั้งต้นไว้คือกำไรทางบัญชีใช่ไหมคะกำไรทางบัญชีจะสูงไปค่ะเพราะว่าทางภาษียกเว้นรายได้ตัวนี้แต่รายได้บางตัวทางบัญชีมิได้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษีให้รับรู้เป็นรายได้ดังนั้นกำไรทางบัญชีที่เราตั้งต้นก็จะต่ำไปค่ะเราก็ต้องบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขด้านรายจ่ายบางตัวค่ะทางกฎหมายภาษีบอกว่าไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายจะไปถือเป็นรายจ่ายตามอำเภอใจไม่ได้ดังนั้นตัวนี้เราก็จะทางศัพท์ในทางการปรับปรุงนะคะเรียกว่าการปรับปรุงบวกกลับค่ะการปรับปรุงบวกกลับจะทำให้กำไรทางภาษีสูงขึ้นกว่ากำไรทางบัญชีนั้นนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างโดยตรงนี้จะกำหนดอยู่ในประมวลรัศดากรมาตรา65นะคะทั้ง65ทวิและ65ตรีซึ่งจริงๆแล้วต่างๆเนี่ยมีหลายข้อมากแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเน้นในเรื่องที่มีความน่าจะมีความสำคัญและใช้เหมือนกันในหลายๆกิจการนะคะ
ขั้นแรกเรามาดูเรื่องของรายได้กันก่อนค่ะรายได้จากการประกอบกิจการก็คือรายได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทค่ะอย่างเช่นกิจการมีการขายกิจการมีการให้บริการนะคะรายได้ที่เนื่องจากการประกอบกิจการหมายถึงว่าเป็นรายได้ของบริษัทเช่นกันแต่ไม่ใช่ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการค้ากับต่างประเทศเราก็อาจจะมีกำไรจากการจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกำไรจากการขายทรัพย์สินที่เราได้ใช้งานค่ะตามประมวลรัษฎากรนะคะกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิการคำนวณกำไรสุทธิต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์หมายถึงให้นำรายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้จะยังไม่ได้รับเงินหรือจ่ายเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมาเป็นรายได้หรือรายจ่ายในรอบบัญชีนั้นด้วยคล้ายๆกับเกณฑ์คงค้างของบัญชีนั่นเองค่ะเราเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะคะกรณีเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยค่ะการรับรู้รายได้ก็จะมองว่าการกรณีของการขายสินค้าจะใช้หลักการในการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญในความเป็นเจ้าของสินค้านั้นค่ะถือว่าเกิดรายได้ในการให้บริการนะคะก็คือการให้บริการสิ้นสุดลงหรือว่าเฉลี่ยตามส่วนงานบริการที่ทำเสร็จในแต่ละรอบบัญชีนั้นค่ะคือมองว่าเมื่อการให้บริการสิ้นสุดลงเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนนั่นคือจุดที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วค่ะในประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะไว้ที่ทป.1 ทับ 2528 ค่ะพ.ศ. 2528 นะคะกำหนดไว้ตรงนี้จะกำหนดไว้เป็นในลักษณะของประเภทกิจการที่มีความแตกต่างกันแต่ละกิจการมีการที่จะต้องรับรู้รายได้ต่างกันค่ะอย่างเช่นอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นธนาคารพาณิชย์เงินบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซีเอกิจการประเภทนี้รายได้หลักของเขาคือดอกเบี้ยค่ะเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกลูกหนี้หรือลูกค้าผิดนัดชำระจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องเกิดตามระยะเวลาในการให้กู้ยืมใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเขาถูกผิดนัดชำระค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็เลยยกเว้นให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดติดต่อกัน3เดือนยกเว้นหลังจาก3เดือนไปไม่ต้องรับรู้รายได้นะคะหรืออย่างเช่นกิจการขายฝากค่ะกิจการขายฝากนะคะในกรณีที่เรานำของนำสินค้าไปฝากให้อีกบุคคลหนึ่งขายนะคะเราจะเห็นว่าการฝากขายตัวนี้ค่ะในทางบัญชีมองว่านี่คือการนำสินค้าไปฝากขายไปฝากไว้ยังไม่ได้ขายจริงแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะการส่งมอบสินค้านั้นถือว่ามีการขายสินค้าแล้วนะคะดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความแตกต่างค่ะทำให้กำไรทางบัญชีที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องนำกำไรบัญชีมาตั้งก่อนใช่ไหมคะทางบัญชียังไม่ได้รับรู้รายได้ค่ะแต่ทางภาษีกำหนดว่าคุณต้องรับรู้รายได้แล้วดังนั้นกำไรทางภาษีจะสูงขึ้นค่ะเงื่อนไขต่อมานะคะในลักษณะอย่างเช่นการยกเว้นรายได้การยกเว้นรายได้นะคะตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10ค่ะเป็นลักษณะของรายได้เงินปันผลค่ะรายได้เงินปันผลเนี่ยมองภาพนะคะบริษัทของเราเนี่ยค่ะไปถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งมีการลงทุนพอเรามีการลงทุนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมาก็คือเงินปันผลเงินปันผลตัวเนี้ยค่ะมองนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้รับนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้รับเงินปันผลนั้นเรามีรายได้พอเรามีรายได้เนี่ยค่ะ เราต้องมองที่ตัวเราถ้าเราเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราจะได้รับยกเว้นรายได้เงินปันผลนั้นทั้งจำนวนแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่เราไม่ได้เป็นบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราโดยพื้นฐานเราจะได้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขในการที่เราเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ25ของบริษัทนั้นนะคะของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล

0: ยที่ถือไว้เนี่ยก่อนถือหุ้นก่อนวันประกาศจ่าย3เดือนและหลังวันประกาศจ่ายอีก3เดือนนะคะเท่ากับว่าระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยต้องเป็นเวลา6เดือนนะคะอันนั้นเราจะได้รับยกเว้นรายได้ทั้งจำนวนค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายบ้างนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายอย่างเช่นการหักค่าเสื่อมราคาค่ะบริษัทมีสินทรัพย์ก็จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทยอยกับการค่าในการใช้สินทรัพย์นั้นนะคะคราวนี้ตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าค่าเสื่อมราคาจะต้องหักไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนนะคะแล้วก็หักได้ในอัตราที่กำหนดจริงๆตรงนี้ต้องแนะนำให้นักศึกษาไปดูในอัตราตามที่ตามเอกสารคำบรรยายนะคะว่าแต่ละสินทรัพย์แต่ละชนิดสามารถหักได้ในจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้มีความสำคัญตรงที่ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างบัญชีกับภาษีเหตุเพราะว่าการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ไม่เท่ากันของบัญชีกับภาษีมันก็อาจจะมีทำให้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูงไปหรือค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่ำกว่าในทางภาษีก็จะมีผลกระทบที่จะต้องทำให้ปรับปรุงนะคะค่ะในการตีราคาทรัพย์สินนะคะทางภาษีเนี่ยมองว่าสินทรัพย์ทรัพย์สินที่เราใช้งานอยู่มิใช่สินทรัพย์ที่เรายังไม่ได้เกิดการขายพอเรายังไม่ได้เกิดการขายปุ๊บการที่อย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีราคาขึ้นใช่ไหมคะตามราคาประเมินแต่ในเมื่อสินทรัพย์นั้นยังไม่ได้เกิดการขายไปทางบัญชีเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะประเมินราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้นได้เขาก็จะเกิดกำไรจากการตีราคาแต่ในทางภาษียังไม่ให้ยอมรับค่ะมองว่าตรงนั้นยังไม่ได้เกิดกำไรที่แท้จริงดังนั้นก็คือ เกิดไม่ยังไม่เป็นรายได้ในทางภาษีนะคะจริงๆแล้วมีหลายๆค่าใช้จ่ายนะคะที่ต้องฝากให้นักศึกษากลับไปดูอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือค่ะทางบัญชีกับภาษีนะคะเหมือนกันมีเงื่อนไขทั้งที่แตกต่างและเงื่อนไขที่เหมือนกันอย่างเช่นการตีราคาสินค้าคงเหลือเนี่ยทางภาษีก็บอกว่าให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าค่ะสามารถที่จะเลือกราคาตลาดที่ต่ำกว่าได้จริงๆไม่ใช่การเลือกค่ะแต่เป็นการที่ต้องใช้ราคาตลาดที่ต่ำกว่านะคะอีกตัวนึงนะคะที่เป็นรายจ่ายที่มีความแตกต่างที่สำคัญก็คือการจำหน่ายหนี้ศูนย์ค่ะในทางบัญชีนะคะหากเรามีลูกค้าที่เขาล้มละลายเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเขาได้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะเราจะต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนนะคะว่าเราจะสามารถตัดตัวนั้นเป็นหนี้ศูนย์ได้อย่างไรเช่นข้อที่1เราจะต้องมองก่อนว่ากิจลูกหนี้นั้นนะคะต้องเป็นลูกหนี้จากการประกอบกิจการนะคะไม่ใช่กรรมการของบริษัทไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทข้อที่แล้วก็ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ขาดอายุความค่ะและต้องมีหลักฐานโดยชัดเจนมีการฟ้องร้องได้มีการติดตามทวงถามหนี้ด้วยนะคะโดยหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะนักศึกษาต้องควรไปศึกษาเพิ่มว่าตั้งแต่ลูกหนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระดับโดยที่ระดับที่1ก็คือระดับที่มากกว่า2ล้านเป็นต้นไปนะคะลักษณะของลูกหนี้ขั้นที่2ขั้นลงมาก็คือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง 200,000 ถึง2ล้านค่ะและลูกหนี้อีกประเภทนึงก็คือลูกหนี้เล็กๆที่ไม่เกิน 200,000 นะคะ 200,000 200,000 ถึง2ล้านและ2ล้านขึ้นไปมาถึงเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามค่ะที่เรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามนะคะทั้งหมดเลยจะอยู่ที่มาตรา65ตรีค่ะมาตรา65ตรีนะคะก็จะมีรายจ่ายต้องห้ามให้เห็นอย่างเช่นว่า เงินจากการสำรองเงินสำรองต่างๆเนี่ยค่ะการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามเหตุก็เพราะว่าเงินนั้นเนี่ยมันแค่เป็นการสำรองไว้ยังไม่ได้เกิดการจ่ายขึ้นจริงค่ะการให้โดยเสน่หานะคะการให้โดยเสน่หาการให้การกุศลหรือว่าเป็นการถือว่าเป็นการให้โดยส่วนตัวค่ะ ค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นและเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการค่ะมิใช่ให้ได้ตามอำเภอใจในการให้เช่นการให้สวัสดิการพนักงานจะต้องมีความสม่ำเสมอเท่าเทียมกันในทุกๆคนนะคะจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อันนี้นักศึกษาขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาตรา65ตรีจะมีแยกย่อยเป็น20ข้อค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่ากำไรทางบัญชีมีการปรับปรุงเป็นกำไรทางภาษีโดยเงื่อนไขในทางด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายแล้วก็เงื่อนไขด้านสินทรัพย์ต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะพอเราได้กำไรในทางภาษีออกมาแล้วเราจะได้เป็นกำไรตัวนึงเป็นกำไรทางภาษีแล้วเอากำไรตัวนั้นล่ะค่ะที่เรียกว่าฐานกำไรสุทธิมาคูณกับอัตราภาษีค่ะซึ่งเราจะแบ่งเป็นโดยพื้นฐานนะคะโดยทั่วไปจะเป็นอัตราร้อยละ20ค่ะและกิจการที่เป็นกิจการขนาดเล็กค่ะหรือกิจการที่มีรายได้จากการขายไม่เกิน30ล้านนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านแล้วก็มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านค่ะจะเป็นลักษณะอัตราที่เป็นขั้นบันไดค่ะยกเว้น 300,000 บาทแรกและ15ร้อยละ15ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาทแต่ไม่ถึง3ล้านบาทและร้อยละ20ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไปค่ะตอนที่3ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นก็คือจะเหลืออีก3ฐานนะคะก็คือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะคะและฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศค่ะฐานภาษีที่เกิดจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆจะมีอยู่3ประเภทกิจการค่ะกิจการที่1กิจการขนส่งระหว่างประเทศมูลนิธิหรือสมาคมและกองทุนรวมค่ะสำหรับกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะคะก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศผ่านประเทศไทยค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะการที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมีการขนส่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือขนส่งคนโดยสารและขนส่งของนะคะการขนส่งคนโดยสารและขนส่งของค่ะ เราจะเก็บจากฐานเงินได้ในแบ่งเป็น2ประเภทก่อนขั้นที่1ขนส่งผู้โดยสารเก็บจากเงินค่าบริการที่รับในประเทศไทยและถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งขนของนะคะจะเก็บจากการขนสินค้าขาออกเท่านั้นขอให้นักศึกษาไปดูตัวอย่างนะคะอาจารย์จะแบ่งไว้ตามตารางนี้ซึ่งจะน่าจะเข้าใจได้นะคะมูลนิธิหรือสมาคมค่ะมูลนิธิหรือสมาคมที่มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการที่มีรายได้ไม่ได้ดำเนินการทางการค้าหรือหากำไรแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ประกาศเป็นองค์การการกุศลสาธารณะค่ะมูลนิธิหรือสมาคมเราจะแบ่งรายได้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7อันนี้จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8นะคะอันนี้จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ2ค่ะสำหรับกองทุนค่ะสำหรับกองทุนนะคะเป็นกองทุนรวมค่ะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยจะเสียภาษีจากรายได้ประเภทเดียวคือมาตรา40วงเล็บ4กอไก่นะคะซึ่งวงเล็บ4กอไก่เนี่ยจะเป็นลักษณะของรายได้ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆโดยที่จะนำมาเสียในอัตราร้อยละ15เลยค่ะขั้นถัดมาฐานภาษีตัวที่3นะคะก็คือภาษีที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มาจากฐานของรายจ่ายเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยค่ะ ลักษณะของภาษีประเภทนี้นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือนิติบุคคลต่างประเทศค่ะนิติบุคคลต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยค่ะมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่เขามีรายได้จากประเทศไทยค่ะรายได้ที่จ่ายจากประเทศไทยโดยที่รายได้ของเขานั้นนะคะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท2 3 4 5 6นะคะถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะเขาก็จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ15ค่ะยกเว้นเรื่องของเงินปันผลที่จะเสียในอัตราร้อยละ10นะคะโดยผู้มีหน้าที่นำส่งเนี่ยคือผู้ที่จ่ายเงินได้ค่ะนำส่งตามแบบพ.ง.ด.54นะคะฐานที่4ค่ะภาษีเงินได้ดิจิบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้จากกำไรหรือถือว่าเงินกำนั้นออกไปจากประเทศให้เสียภาษีเงินได้โดยหักไว้จากจำนวนเงินที่จ่ายทั้งนี้ตามมาตรา70ทวีค่ะอัตรากำไรอัตราของภาษีตัวนี้นะคะก็จะหักไว้โดยเป็นอัตราร้อยละ10ค่ะยื่นแบบพ.ง.ด.54เช่นกันนะคะตอนที่4ค่ะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีนะคะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องคงจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยย้อนกลับไปศึกษาตั้งแต่ตอนที่เราแบ่งว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือใครนะคะแล้วเสียภาษีจากฐานใดการที่เสียภาษีจากฐานที่แตกต่างกันจะมีแบบนำส่งแบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจจะมองง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นฐานกำไรเป็นฐานกำไรสุทธิก็จะต้องมีการยื่นแบบพ.ง.ด.50นะคะภายใน150วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอย่างที่เราเคยบอกกันไว้แล้วว่ารอบระยะเวลาบัญชีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น31ธันวาอาจจะเป็นไว้รอบระยะเวลาที่บัญชีที่กำหนดก็ได้หรือรอบระยะเวลาบัญชีใดที่น้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนที่บอกไว้นะคะดังนั้นก็คือจะนับที่150วันโดยใช้แบบพ.ง.ด.50นะคะแต่สำหรับฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายนะคะฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายเช่นตามมามูลนิธิหรือสมาคมก็จะใช้แบบพ.ง.ด.55นะคะดำเนินการยื่นเนี่ยภายใน150วันเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะของฐานภาษีที่เป็นยอดการจ่ายจากในประเทศไทยจ่ายจากประเทศไทยตัวนั้นจะต้องนำส่งโดยแบบพ.ง.ด.54ภายใน7วันค่ะหลังนับตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินนะคะเพราะว่าตัวนี้มองง่ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลที่มีการดำเนินการในประเทศไทยและต้องคิดกำไรทางภาษีออกมานะคะตัวนั้นเขาจะคิดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีการเป็นการจ่ายในครั้งปีละ1ครั้งนะคะแต่ละนิติบุคคลก็จะมีปีละ1ครั้งแล้วก็นับไป150วันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้นำส่งเองไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเองก็จะนับตั้งแต่วันที่เขาได้รับเงินนะคะวันที่เขาได้รับเงินพอสิ้นเดือนปุ๊บผู้มีหน้าที่ที่จ่ายเงินให้เขานี่แหละค่ะต้องเป็นผู้นำส่งดังนั้นก็จะต้องส่งหลังจาก7วันหลังจากสิ้นเดือนของเดือนที่ได้จ่ายเงินนั้นนะคะในกรณีของภาษีเงินได้ที่คิดจากฐานกำไรสุทธิจะมีต้องมีการยื่นแบบครึ่งปีด้วยค่ะเรียกว่าแบบพ.ง.ด.51นะคะแบบพ.ง.ด.51เนี่ยเป็นการยื่นภายในครึ่งปีนะคะเป็นรายได้ครึ่งปีแรกก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่6ของรอบระยะเวลาบัญชีจะมีกำหนดในระยะเวลาในการยื่นเนี่ยภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันครบ6เดือนค่ะดังนั้นนะคะในการที่ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนมิถุนาก็จะเป็นเดือนสิงหาใช่ไหมคะกำหนดระยะเวลาการยื่นในการที่ยื่นพ.ง.ด.51เนี่ยค่ะมี2หลักเกณฑ์ค่ะก็คือเป็นมี2กลุ่มของนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลที่ดำเนินการอย่างเช่นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้รอบระยะรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาจริง6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะก็จะใช้การประมาณการค่ะประมาณการว่า ในการ6เดือนแรกผลประกอบการออกมาถ้าประมาณการว่าในความจริงแล้วเราควรประกอบกิจการไปถึงสิ้นปีจะมีกำไรเท่าไหร่แล้วคิดภาษีออกมาค่ะแล้วก็คือคิดกำไรออกมาแล้วคิดภาษีจากกึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปีที่เราได้ประมาณการนั่นเองนะคะคราวนี้ในช่วงท้ายนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถเรียงลำดับความคิดได้ว่านิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประเภทใดแต่ละประเภทเสียภาษีจากฐานใดนะคะแต่ละฐานมีการคำนวณกำไรและอย่างเช่นฐานกำไรสุทธินะคะมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 20% ฐาน เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 15% แล้วฐานแต่ละฐานเนี่ยล่ะค่ะนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เสียภาษีจากต่างฐานที่แตกต่างกันจะมีการใช้แบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเราแยกได้ตั้งแต่ต้นว่านิติบุคคลนั้นมีฐานภาษีใดใช้อัตราภาษีใดแล้วเราก็จะทราบได้ว่านิติบุคคลนั้นต้องใช้แบบแสดงรายการใดและมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นเมื่อใดนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะพูดถึงในภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์ภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ value add tax หรือ VAT ก็คือการเก็บภาษีอากรจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายผลิตสินค้าหรือบริการนะคะทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบไปด้วย 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติที่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีนะคะผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณได้โดยนำยอดภาษีขายทั้งหมดหักด้วยยอดภาษีซื้อทั้งหมดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องชำระเป็นรายเดือนภาษีและต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้ 1. ก็คือการออกใบกำกับภาษี 2. ต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะต่อไปภาพรวมของภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะอย่างเช่นกิจการธนาคารกิจการเงินทุนหลักทรัพย์กิจการประกันชีวิตกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น 2. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องคำนวณภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะแล้วก็ต้องจัดทำรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเป็นรายเดือนภาษีภายในเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ประกอบไปด้วย 1. บุคคลธรรมดา 2. คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 3. กองมรดก 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 5. กองทุน 6.หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาที่ตั้งแต่2คนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคลนะคะ 7. องค์กรของรัฐบาลสหกรณ์และองค์กรอื่นๆที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้เป็นนิติบุคคลนะคะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือการธนาคารการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอกองมรดกนะคะการประกันชีวิตการรับจำนำการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีการใดๆก็ตามนะคะทีนี้โดยภาพรวมของอากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารบางประเภทที่กฎหมายได้กำหนดไว้ที่จะต้องปิดอากรสแตมป์หรือเสียอากรสแตมป์นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียอากรสแตมป์คือผู้ที่กระทำตราสารวิธีการเสียอากรสแตมป์มีหลายวิธีเช่นใช้สแตมป์ปิดทับให้เจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลแล้วก็ชำระเป็นตัวเงินสดแทนการปิดสแตมป์นะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์แล้วเนี่ยต่อไปเราก็มาพูดถึงแต่ละเรื่องนะคะว่าแต่ละเรื่องมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Add Tax หรือ VAT จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะเมื่อผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแล้วจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีแล้วส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ เกิดการซื้อการขายสินค้าหรือการรับบริการนะคะ 2. ภายหลังหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จะต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วย2อัตราก็คือ1อัตราร้อยละ7ซึ่งเดิมเนี่ยเราจะใช้ร้อยละ10 แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553จนกระทั่งถึงปัจจุบันกรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา1ใน9ของอัตราภาษีที่จัดเก็บนะคะรวมแล้วเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0 นะคะ2อัตราร้อยละ0นะคะผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำระเป็นรายเดือนโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเอาภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากE-service ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี2564ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่53ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศที่เรียกเก็บเกินที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ให้บริการในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 2. ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีจาก e-service นะคะ3. มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรและ 4. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนและดำเนินการทางภาษีได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. ธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับขายของออนไลน์ 2. ธุรกิจที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ 3. ธุรกิจที่ให้บริการจองโรงแรมที่พักและการเดินทาง 4. ธุรกิจที่ให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 5. ธุรกิจที่ให้บริการสมาชิกดูหนังฟังเพลงออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเหล่านี้ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่าบริษัทเกรด A จำกัดประกอบกิจการให้บริการนำเที่ยวในประเทศไทยมีรายรับต่อปีประมาณปีละ2ล้าน4แสนบาทจะเห็นว่า2ล้าน4แสนบาทเนี่ยเกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีนะคะคำถามก็คือบริษัทเกรด A จำกัดมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบของตัวอย่างนี้บริษัทเกรด A จำกัดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากที่มีรายรับเกินกว่า1ล้าน8แสนบาทต่อปีต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยนางเกาใจมีหอพักให้นักศึกษาเช่า40ห้องห้องละ 5,000 บาทต่อเดือนมีรายรับประมาณ2ล้าน4แสนบาทต่อปีเหมือนกันแนวคำถามก็คือนางเกาใจเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบก็คือนางเกาใจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการประกอบธุรกิจให้นักศึกษาเช่าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใดๆที่คำนวณได้เป็นเงินมูลค่าของฐานภาษีซึ่งไม่รวม 1. ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนที่ผู้ประกอบการลดให้ในขณะที่ขายสินค้านะคะหรือให้บริการและได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในใบกำกับภาษี 2.เงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 3. ภาษีขายและ 4. ก็คือค่าตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดไว้นะคะสำหรับฐานภาษีของการขายสินค้าหรือบริการให้ถือมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเป็นฐานภาษียกเว้น หากผู้ประกอบการต้องเสียภาษีสรรพสามิตเช่นผู้ผลิตหรือนำเข้าสุรายาสูบไพ่เครื่องดื่มเป็นต้นนะคะให้ถือรวมภาษีสรรพสามิตเป็นมูลค่าของฐานภาษีด้วย 2. สำหรับการส่งออกได้แก่มูลค่าของสินค้าตามราคา FOB นะคะราคาสินค้าณด่านศุลกากรไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศบวกด้วยภาษีสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นแต่ไม่รวมถึงอากรขาออกนะคะ 3. สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศกรณีที่รับขนส่งโดยสารฐานภาษีก็คือมูลค่าของค่าโดยสารนะคะค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใดๆเกี่ยวกับการรับขนส่งโดยสารนั้นๆ นะคะถ้าเพิ่มเราจะนํา 2,000 บาทคูณด้วย7หารด้วย107เราจะได้ภาษีที่รวมอยู่ในค่าสินค้าแล้วก็คือภาษี 130.84 บาทนะคะส่วนภาษีซื้อหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการภาษีซื้อที่สามารถนำไปเครดิตภาษีขายได้สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายได้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้1. จะต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่อยู่ในขายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นต้นทุนของสินค้าหรือบริการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเครื่องจักรค่าส่งเสริมการขายเป็นต้น 2. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานค่าน้ำมันเครื่องดื่มแบบฟอร์มของพนักงานเป็นต้นภาษีซื้อที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและเป็นในใบกำกับภาษีที่ต้นฉบับเว้นแต่กรณีที่ใบกำกับภาษีที่จะทำในลักษณะที่เป็นเอกสารออกเป็นชุดนะคะ 4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้และ 5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือเพิ่มใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยผู้ประกอบที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะส่วนภาษีซื้อต้องห้ามประกอบไปด้วย 1. กรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือมีใบกำกับภาษีแต่ไม่อาจแสดงได้ชัดเจนว่าเป็นภาษีที่มีการชำระภาษีซื้อยกเว้นกรณีที่เกิดใบกำกับภาษีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นเกิดอัคคีภัยเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยเป็นต้น 2. กรณีใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องนะคะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 3. ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อดำเนินกิจการโดยเฉพาะนะคะ 4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองเช่นค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเป็นต้น 5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษี 6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อการเช่าซื้อการเช่าหรือการรับโอนรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนนะคะตัวอย่างของการคำนวณภาษีค่าเพิ่มอีกตัวอย่างนึงก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัทความเข้าใจเนี่ยดำเนินกิจการมาหลายปีดำเนินกิจการโดยการขายกระเป๋าสตรีนะคะมีของคงเหลืออยู่ในคลังเนี่ย 30,000 หน่วยข้อมูลในเดือนมิถุนายนมีการซื้อการขายสินค้าดังต่อไปนี้มีการซื้อกระเป๋าในเดือนมิถุนายนจำนวน 300,000 บาทจากโรงงานนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ 300,000 ก็คือสักครู่นะคะ 7% ของ 300,000 ก็คือ 21,000 บาทภาษีซื้อนะคะส่วนในเดือนเดียวกันก็จะมีการขายสินค้า 330,000 บาทเสียภาษี 7% ของ 330,000 ก็คือ 23,100 เพราะนั้นการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือน ในเดือนมิถุนายนก็จะคำนวณโดยเริ่มต้นคำนวณภาษีขายนะคะ 7% ก็จะได้ 23,100 ภาษีซื้อ 7% ก็จะได้ 21,000 เพราะฉะนั้นนำภาษีขาย 23,100 หักด้วยภาษีซื้อ 21,000 ก็จะเหลือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องส่งให้กรมสรรพากร 21,000 นะคะต่อไปตัวอย่างที่2บริษัทสรรสร้างจำกัดเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมีรายรับและรายจ่ายจากการขายสินค้าในเดือนกรกฎาคม 25X1 ก็คือมีรายรับ2รายการก็คือค่าขายสินค้าในประเทศ 3,600,000 บาทมี

ค่าเช่าสำนักงาน50,000 บาทนะคะส่วนรายจ่ายก็จะมีรายจ่าย 1. ซื้อสินค้าจากโรงงาน2,800,000 บาทซื้อน้ำมันรถบรรทุก35,000 บาทซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์30,000 บาทนะคะค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก26,000 บาทค่าวัสดุสำนักงาน6,000 บาทจ่ายเงินเดือนพนักงาน125,000 บาทนะคะอันนี้คือรายรับที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีขายภาษีซื้อภาษีขายคำนวณได้จากรายรับอะไรได้บ้างภาษีซื้อคำนวณได้จากรายจ่ายข้อใดได้บ้างนะคะรายรับที่สามารถนำมาคำนวณภาษีขายได้ก็คือค่าขายสินค้า3,600,000 บาทภาษี 7% ก็จะได้ 252,000 บาทค่าเช่าสำนักงาน 50,000 บาทค่าเช่าสำนักงานตัวนี้จะได้รับการยกเว้นสรุปแล้วภาษีขายเกิดขึ้น 252,000 บาทส่วนภาษีซื้อรายการแรกที่นำมาหักภาษีขายได้ก็คือซื้อสินค้าจากโรงงาน2,800,000 บาท 7% ก็จะได้ 196,000 บาทรายการที่2ซื้อน้ำมันรถบรรทุก 35,000 บาทคูณด้วย 7% ก็จะได้ 2,450 บาทรายการที่3ซื้อคอมพิวเตอร์นะคะภาษี 7% ก็จะได้ 2,100 แล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้ 1,800 สรุปแล้วรายจ่ายที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้มี4รายการคือรายการที่1 2 3และ5นะคะส่วนรายการที่เหลือไม่สามารถที่จะมานำมาคำนวณภาษีได้ก็คือค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั่งนะคะค่าวัสดุสำนักงานแล้วก็เงินเดือนพนักงานซึ่งเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราจะหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้นะคะสรุปแล้วตัวอย่างนี้ภาษีขาย 252,000 บาทภาษีซื้อคำนวณได้ 22,370 บาทเราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อก็จะต้องจ่ายเพิ่ม 4,630 นะคะต่อไปใบกำกับภาษีหรือ tax invoice ก็คือเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะใบกำกับภาษีรวมถึงใบกำกับภาษีอย่างย่อใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการได้ออกให้ด้วยนะคะใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบก็จะประกอบไปด้วยชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการหมายเลขกำกับของใบกำกับภาษีชื่อชนิดประเภทปริมาณเหล่านี้คือสาระสำคัญของข้อมูลที่จะต้องอยู่ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะส่วนใบกำกับภาษีอย่างย่อก็จะประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีอย่างย่อชื่อหรือที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบกิจการหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีนะคะชื่อชนิดประมาณประเภทนะคะและมูลค่าของสินค้าราคาสินค้าวันเดือนปีข้อมูลนะคะตอนที่2ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ specific business นะคะ tax นะคะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วในส่วนแรกก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการเก็บจากผู้ประกอบกิจการเฉพาะอย่างผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบไปด้วยผู้ที่ทำกิจการประเภทธนาคารธุรกิจเงินทุนการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์กองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญกองทุนเป็นต้นนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือ 1. กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 3. กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจะคำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆคูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องมีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจัดทำรายงานแสดงรายรับยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้นะคะตอนที่3ก็จะพูดถึงในเรื่องของอากรสแตมป์นะคะจากที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าอากรสแตมป์เป็นอากรตามประมวลรัชากรประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจากการกระทำตราสารประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้โดยการกระทำตราสารนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงลายมือชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นการประทับตาก็จะต้องเสียภาษีประเภทอากรสแตมป์นะคะเมื่อมีการกระทำตราสารด้วยการลงลายมือชื่อต้องมีการเสียอากรสแตมป์และตราสารใดๆที่ไม่ได้มีการปิดอากรสแตมป์หรือปิดอากรสแตมป์แบบไม่สมบูรณ์จะใช้ต้นฉบับจะใช้คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในการกรณีที่มีข้อกฎหมายทางคดีแพ่งนะคะไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีการเสียอากรสแตมป์นั้นๆ นะคะอากรสแตมป์ก็คือภาษีที่เก็บจากการกระทำตราสารตราสารก็คือการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือการประทับตราบุคคลที่ทำตราสารนั้นไว้เป็นหลักฐานและการกระทำที่ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยมีการคิดค่าเรียบร้อยก็จะเป็นเอกสารตราสารที่สมบูรณ์นะคะที่จะต้องเสียอากรสแตมป์ก่อนนะคะต่อไปการยกเว้นอากรสแตมป์เราจะยกเว้นอากรสแตมป์ที่กำหนดไว้ในบัญชีของตราสารที่กำหนดอัตราอากรสแตมป์ลักษณะตราสารต่างๆและยังมีการยกเว้นเช่นรัฐบาลยกเว้นให้รัฐบาลยกเว้นให้เจ้าพนักงานที่กระทำงานของรัฐบาลโดยมีหน้าที่หรือโดยหน้าที่นะคะบุคคลหรือผู้กระทำการในนามของรัฐบาลองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทยวัดวาอารามองค์การศาสนาในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นต้นนะคะทีนี้อากรสแตมป์ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษก็คือข้อ1ค่าอากรสแตมป์ที่มีจำนวนไม่ถึง1บาทให้เศษของ1บาทได้รับการยกเว้นอากรสแตมป์นะคะข้อ2ค่าอากรสแตมป์กรมธรรม์ประกันชีวิตถ้ามีจำนวนสูงกว่า20บาทให้ลดลงเหลือแค่20บาทข้อ3ตราสารใดที่ไม่ได้ปิดอากรสแตมป์โดยบริบูรณ์หรือไม่มีการขีดค่าอากรสแตมป์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการติดอากรสแตมป์ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยจนกว่าจะได้ปิดสแตมป์เรียบร้อยลงลายมือชื่อเรียบร้อยอัตราอากรสแตมป์ต้องปิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำนวน28ลักษณะนะคะซึ่งจะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เรียนมสทดีอย่างไร
2: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอมันจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

คือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจุภัณฑ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ครับป่า5ดับนะครับคราวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนฮะมะกอนีนะมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกละเก็บได้บ้างแล้วหมดไปบ้างแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุเขาโตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพลูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับและสมโภชนะครับชื่อจริงคือพิธีทำฝันข้าวและสมโภชจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มฤดูหวานข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำฝันข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหวานแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโภชครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าหาดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าที่ก็หาน้อยมากก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่งตำนานนั้นนะครับซึ่งจะรู้ว่า
มือนเกิดกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแล้วก็คือจะเป็นผู้เขียนบทให้สอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบันข้าวอย่างนี้ครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ร้องได้ครับ

ุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงแค่เดือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวไส้เดือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้ไส้เดือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่าจากเดิมที่จะต้องเลี้ยงไส้เดือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนไส้เดือนอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้ไส้เดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้ไส้เดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกไว้บนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราตัดแต่งก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราเราก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกมาตรฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่า ในสภาพแวดล้อมของในฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะฉะนั้นไอ้300เมตรที่พึ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่บินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชนโรงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ยเอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเอามาสอนให้คนได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงเลี้ยงยังไงขายรังได้อีกอันนี้ก็คือโปรเซสที่เราได้ต่อแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะครับขยะเศษอาหารต่างๆที่เรามีเนี่ยเช่นพวกอาหารในฟาร์มเอ่ยอาหารในบ้านเราเองเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราเข้ามาจัดการแทนที่เราจะฝังกลบให้กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็มาจัดการออกแบบเครื่องขึ้นมาโดยที่เครื่องนี้สามารถย่อยเศษอาหารได้ภายใน1วันกลายเป็นปุ๋ยขั้นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยขั้นต้นที่นั้นนะครับมาปรุงดินต่อมาปลูกพืชต่อก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็เครื่องของการใช้พลังงานเราก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสแล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่า อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเขายังไต่ขึ้นตามโต๊ะได้
เพราะว่าเขาก็ยังอยู่หอยทากอยู่พื้นดินซ่อนอยู่ในดินซ่อนในมุมนู้นมุมนี้กลางคืนก็คานขึ้นมาแต่พอเราเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเนี่ยเป็ดเขาจะช่วยกินในส่วนของหอยทากหรือว่าเป็นแมลงหน้าดินต่างๆที่มาวางไข่เป็ดเขากินให้เราหมดอันนี้คือประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเป็ดก็คือตัดหญ้าให้เราด้วยนะครับในแปลงธรรมดาทั่วไปจะเห็นหญ้ามันขึ้นรกแต่ถ้าแปลงไหนที่เลี้ยงเป็ดไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำไอ้ตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดมาปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินไปแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับบัวที่เราปลูกไว้ในบ่อของเรานะครับเสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินเป็ดกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นดูว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่ว่ามีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: ด้วยฟาร์มอ่ะเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก
0: ็
1: คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่แล้วเราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตรโคเดอร์มาบิวเวอเรียเชื้อบีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้ระบบนิเวศดูแลกันเอง
0: ดูแลกันเองให้สิ่งเราดูแลกันเอง
1: ตัวห้ามตัวเบียน
0: จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาก็คือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะ
0: ร
1: เราใช้เราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
0: ทำน้อยได้มากโอเค
1: ทำน้อย
0: ได้มาก
1: น้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
0: น้อยเวลาคือยัง
1: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2 โมงเช้า
0: 2 โมงเช้า
1: ถึงเที่ยง
0: ถึงเที่ยง
1: 5 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมงเองวันต่อวัน
1: เลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: น้อยคนที่สวนเนี่ยในสวนเนี่ยใช้แค่4 คน
0: 4 คน
1: ต่อ200 ออเดอร์
0: โ
1: อ้ใช่น้อยการจัดการคือการแพนนิ่ง
0: การ
1: มันไม่ต้องปลูกแบบ30 ไร่เต็มพื้นที
0: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าที่จะปลูกอะไรใช้อะไร
1: ต้น2 ต้นพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เพราะว่าดอกไม้ออกทุกวัน
0: แ
1: ค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
0: คือน้อยคนน้อยเวลา
1: น้อยเวลา
0: น้อยคน
1: น้อยคนน้อยการจัดการ
0: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
1: ใช่แต่ว่ามีการแพลน
0: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับในการปลูกเนี้ย
1: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
0: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
1: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
0: ที
1: ่
0: ด
1: ิ
0: น
1: ค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
0: ่แล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็เ

0: คือวิเคราะห์ดิน
1: สอง
0: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ย
1: ไม่ใส่
0: ไม่ใส่
1: หากินตามธรรมชาติ
0: เพราะดินเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
0: ใช่ใช่เป็นไม้ดอก
1: ไม้ดอกเป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
0: อย่างที่เกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
0: แล้วก็มีแค่เอ็นเอ็นใส่บ้างอะไร
1: ถูกไหมแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
1: ไม่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
0: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
1: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกลีบแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
0: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื้อ
1: สายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
0: ่า
1: ใช่ไม่ได้
0: แต่เราไปกินเราไปทานไง
1: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่เนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้มันแข็งแรงขึ้น
1: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่อ เป็นรายได้แล้วก็เพื่อเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลัก

การใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีอาหารที่เราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองได้ในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามและทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเองต้องถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความพร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่มีแรงงานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้และก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยแล้วก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับเนื้อหาที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆเราจะกำลังจะพูดถึงสังคมณปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสังคมสารสนเทศก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทนั่นเองนะครับถึงเรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือประเด็นแรกก็จะเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะครับของสังคมสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับเพราะว่าในสังคมสารสนเทศเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยจำนวนมากข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบนะครับทำให้เกิดการนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปใช้นะครับรวมไปถึงสถานการณ์สังคมสารสนเทศในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับเมื่อเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็จะต้องมาดูถึงความเป็นมานะครับลักษณะสำคัญรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการที่เราเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับสังคมสารสนเทศเนี่ยหมายถึงสังคมที่เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อันนี้จากสถานการณ์สังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนณวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ใช่แสดงบทบาทแค่เป็นโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วถูกไหมครับมันทำอะไรได้มากกว่าเกินเลยกว่าแค่โทรศัพท์แล้วถูกไหมครับอาจจะเป็นทั้งวิทยุอาจจะเป็นทั้งโทรทัศน์อาจจะเป็นทั้งนาฬิกาปลุกอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเรามีการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันหายหมายถึงว่าโทรศัพท์ถ้าเราทำหายโทรศัพท์มือถือถ้าเราทำหายหรือเราลืมนะครับมันก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราถูกไหมครับเหมือนกับว่าเราถูกตัดขาดจากสังคมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมสังคมสารสนเทศเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันก็ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของมันก่อนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาเนี่ยนะครับของสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆนานาที่ได้พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอัลวินทอปเลอร์แล้วก็แนวคิดของแดเนียลเบลนะครับที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยก็จะพบว่าสังคมสารสนเทศเนี่ยก็คือสังคมยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสังคมที่วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจากสังคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูจากแนวคิดของอัลวินทอปเลอร์เนี่ยนะครับได้อธิบายวิวัฒนาการของสังคมว่าเหมือนคลื่น3ลูกนะครับก็คือคลื่นลูกที่1ก็เป็นสังคมเกษตรคลื่นลูกที่2ก็คือสังคมอุตสาหกรรมและคลื่นลูกที่3ก็คือสังคมสารสนเทศนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของแดเนียลเบลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความเป็นมาของสังคมสารสนเทศตามความคิดของนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ก็คงจะพอมองเห็นที่มาที่ไปหรือความเป็นมาของสังคมสารสนเทศนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะสำคัญของสังคมสารสนเทศมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกเขาก็บอกว่าก็ในสังคมสารสนเทศเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่จะเป็นอำนาจนะครับก็คือมีอำนาจนะครับข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญแทนที่ในระบบเดิมเพราะในระบบเดิมหรือสังคมแบบเดิมเนี่ยสิ่งที่จะเป็นใหญ่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทรัพยากรเพราะฉะนั้นใครครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่มีเป็นใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับการมีข้อมูลข่าวสารในมือถือว่าเป็นทำให้ผู้นั้นเนี่ยเป็นใหญ่หรือว่ามีอำนาจนะครับในสังคมสารสนเทศนะครับก็จะต้องเน้นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักก็คือหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยหรือว่า เทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานานั้นที่มันเจริญก้าวหน้านะครับมันต้องอาศัยพื้นฐานจากเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ลักษณะที่3ก็คือว่าในสังคมสารสนเทศเนี่ยจะมีการใช้ IT นะครับ
เพื่อนำมาใช้ในการในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนั่นเองนะครับลักษณะสำคัญถัดมาก็คือเป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานนะครับมันก็จะทำให้การดำเนินงานหรือการทำงานต่างๆนานานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นสังคมที่ผู้ใช้สามารถใช้ไอทีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทีนี้จะพูดถึงผลกระทบนะครับที่สำคัญของสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับเมื่อสังคมเราเข้าสู่สังคมหรือเปลี่ยนแปลงกลายมาสู่สังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยแน่นอนย่อมเกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะครับผลกระทบอันแรกก็คือว่าจะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับก็คือหมายความว่าข้อมูลข่าวสารนะครับจะเป็นใหญ่แทนที่ระบบเดิมที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับก็จะเป็นใหญ่แต่ตอนนี้เมื่อเป็นยุคที่เป็นสังคมสารสนเทศเนี่ยการมีข้อมูลข่าวสารหรือใครเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจนะครับเกิดมูลค่าสมมุติคำว่ามูลค่าสมมุติเช่นเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆถูกไหมฮะทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามูลค่าสมมุติซึ่งไม่เหมือนกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นวัตถุอุปกรณ์ที่จับต้องได้ที่มันเป็นรูปธรรมเช่นทรัพยากรหรืออะไรต่างๆนานานะครับจะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างอารยธรรมนะครับก็คือหมายความว่าสังคมแห่งเทคโนโลยีระดับต่ำจะต่อต้านอุตสาหกรรมนะครับก็คือหมายความว่าจะเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของยุคเก่ากับยุคใหม่นั่นเองนะครับเกิดขยะของข้อมูลข่าวสารก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าเป็นยุคที่ข่าวสารเนี่ยมันแพร่กระจายข่าวสารเนี่ยมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนะครับข่าวหลอกข่าวลวงอะไรเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นขยะของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้รับสื่อสามารถรับและทำความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องคิดก็คือหมายความว่ามันทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเผยแพร่ถึงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เน้นเหตุผลนะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าเป็นความถูกต้องที่สุดนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่

เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของผลกระทบนะครับด้านบวกก็คงมีหลากหลายด้านเกี่ยวกับการเป็นสังคมสารสนเทศอย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์เรานะครับช่วยทำให้การผลิตในระบบอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องงานค้นคว้าวิจัยส่งเสริมเรื่องสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนานาแหล่งความรู้อะไรต่างๆนานาการเข้าสู่แหล่งความรู้การเข้าสู่แหล่งข้อมูลของมนุษย์เราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงด้านลบก็จะมีผลกระทบด้านลบหลากหลายนะครับแต่ที่เราเห็นได้ชัดเจนณตอนนี้ก็คือว่ามันก่อให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับก็คืออาชญากรรมบนระบบเครือข่ายหรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งความรุนปัญหานะครับแล้วก็การที่จะดำเนินการจัดการหรือจับกุมผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับเพราะว่าผู้กระทำผิดนั้นสามารถก่ออาชญากรรมหรือก่อความผิดได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอยลงนะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าคนที่ก้าวตามไม่ทันก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะครับรวมไปถึงทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่บนระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่ระบบออนไลน์ได้หรือใครที่ละเมิดหรือใครที่ลักลอบเข้าสู่ธุรกิจระบบออนไลน์นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรานั่นเองรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและข่าวสารที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในตอนที่1ที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมสารสนเทศสำคัญยังไงก็คือหมายความว่าพอเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรามันก็ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราถูกแทรกแซงได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราดำเนินธุรกรรมอะไรต่างๆนานาบนเครือข่ายในระบบออนไลน์นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโอกาสนะครับที่ทำให้เกิดการแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราก็อาจจะถูกแทรกแซงได้ถูกไหมครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเลยเกิดแนวคิดที่จะต้องปกป้องสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในตอนต้นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความหมายความเป็นมาของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงผลกระทบก็คือผลกระทบต่อสังคมสารสนเทศต่อสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในสังคมสารสนเทศก็จะทำให้ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนบุคคลของเราถูกแทรกแซงได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจจะถูกแทรกแซงได้ยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลก็เป็นของใครของมันนะครับแต่พอเป็นสังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลเราจำนวนมากนะครับข้อมูลส่วนตัวเราจำนวนมากเมื่อไปอยู่บนออนไลน์เมื่อไปจัดเก็บอยู่บนในระบบนะครับก็อาจจะถูกแทรกแซงได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวก่อนนะครับเพราะมันมี2เรื่องนะครับก็คือความเป็นอยู่ส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเวลาพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าสิทธิที่จะอยู่ได้โดยลำพังนะครับโดยไม่มีการรบกวนนั่นเองพูดง่ายหรือมีการรบกวนหรือแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมไปถึงว่าเรื่องของสิทธิของปัจเจกชนที่จะดำเนินชีวิตได้โดยได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะครับคุ้มครองเรื่องอะไรนะครับก็คุ้มครองก็คือว่าไม่ให้ชีวิตเราหรือชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรานั้นแทรกถูกแทรกแซงนะครับไม่ให้มีการแทรกแซงในทางกายภาพหรือทางจิตใจหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพในทางความคิดของเรานะครับจะต้องไม่มีใครมากระทำต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของเราให้ด่างพร้อยหรือเสียหายนะครับจะไม่มีการไขข่าวแพร่ข้อความอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ความจริงทำให้เราเสื่อมเสียในสายตาของสาธารณชนนะครับรวมไปถึงการที่จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายนะครับของแต่ละคนนะครับก็คือพูดง่ายไม่มีการนำข้อความที่เป็นเท็จใส่ร้ายเรานั่นเองนะครับหรือการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายเฉพาะหรือภาพโดยไม่มีอำนาจรวมไปถึงเรื่องของการสืบความลับการสอดรู้สอดเห็นการเฝ้าติดตามการรบกวนอะไรต่างๆนานา
นะครับการแทรกแซงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนะครับแล้วก็การใช้งานในทางที่ไม่ชอบซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่โดนแทรกแซงในกรณีต่างๆนานาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลอื่นนะครับแล้วนำความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราไปทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540นะครับเนื้อหาเรื่องสิทธิการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มระบุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะครับในมาตรา34นะครับก็บอกไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับการคุ้มครองการที่จะกล่าวหาไขข่าวแพร่กระจายหรือข้อความนะครับไม่ว่าด้วยพิธีใดไปยังสาธารณะอันเป็นการละเมิดนะครับหรือกระทบของสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ประโยชน์ต่อสาธารณชนพูดง่ายก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2540นั่นเองถัดมานะครับต่อเนื่องกันมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ก็ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวสืบเนื่องกันมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาคุ้มครองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้เวลาพูดถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเราคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะครับเราคุ้มครองเรื่องแรกก็คือว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลก็คือหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวข้อมูลของบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับคุ้มครองถัดมาก็คือคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะครับชีวิตนะครับจะต้องไม่ถูกดำเนินการใดๆนะครับที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวทางด้านร่างกายเรานั่นเองเช่นจะเอาเราไปเป็นทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นทดลองยาอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะเป็นสิทธิส่วนตัวที่จะมีใครไปแทรกแซงไม่ได้รวมไปถึงความเป็นส่วนตัวในการอยู่หรือการพักอาศัยก็จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือเรื่องของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวถัดมาที่ได้รับการคุ้มครองก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเรายังไม่มีนะครับแต่เรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำผิดอะไรที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจนมาดำเนินการได้เราก็ต้องอ้างอิงเอากฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราเริ่มที่จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั่นเองนะครับหน้านั้นก็คือเรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยได้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษซึ่งไม่เปิดเผยก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยได้เช่นอะไรล่ะเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละถูกไหมครับและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเราพร้อมที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์
ของเรากับใครก็ได้ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารกับเราได้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวบางอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราจริงๆและไม่เปิดเผยกับคนอื่นไม่ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นรหัสบัตร ATM รหัสบัตร ATM นั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมครับที่มีความอ่อนไหวเราจะไม่เปิดเผยให้กับใครใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับเพราะมันมีความอ่อนไหวนั่นเองและมันมีความเสี่ยงภัยอยู่ถูกไหมครับรหัสบัตร ATM เอ่ยรหัสบัตรเครดิตเอ่ยรหัสอีเมลแอดเดรสเอ่ยอะไรทำนองนี้นะครับพวกนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก็คือเปิดเผยไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในเรื่องของแนวคิดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนามาจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะและมันเกิดการแทรกแซงเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากนะครับประเทศไทยเราเลยพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับรวมไปถึงองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า OECD ก็ได้กำหนดกรอบในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มีความพยายามผลักดันนะครับในสังคมไทยให้มันเกิดขึ้นทีนี้ก็มาดูว่าเวลาพูดถึงความเป็นมาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ เริ่มมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเริ่มมีความเป็นมาตั้งแต่ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งในมาตรา35ก็บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการออกกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็คือหมายความว่ากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเพิ่งมาออกเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีความพยายามที่จะออกมาแล้วในรัฐบาลก่อนหน้าแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเช่นอาจจะเกิดการยุบสภาอาจจะเกิดการทำรัฐประหารก็คือทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือมีการเสนอมาแล้วนะครับในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้วนะครับตั้งแต่ปี56แล้วแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่านะครับก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุทางการเมืองอะไรต่างๆนานาก็ทำให้ต้องตกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือที่มาที่ไปครับของสิ่งที่เรียกว่าสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลครับเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึงการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าเข้าสู่สังคมสารสนเทศไหมก็คือการมีอุปกรณ์สารสนเทศนะครับและการสื่อสารในครัวเรือนนั่นเองเพราะเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติตารางตัวเลขสถิตินะครับเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเรานั่นเองเพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเราเนี่ยเราดูอะไรบ้างแน่นอนเราก็ดู3เรื่องก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขสถิติตั้งแต่ปี53จนถึงปี57เนี่ยนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์มือถือก็ชัดเจนว่ามีปริมาณเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดข้อมูลตั้งแต่ปี57นะครับนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมนะฮะกิจกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเหล่านั้นนะครับก็มีสถิติว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือพูดง่ายเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็การสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยไปกับกิจกรรมอะไรซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสูงสุดเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไปในเรื่องของความบันเทิงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเรื่องของความบันเทิงการใช้อินเทอร์เน็ตการเล่นเกมนะครับแต่ใช้เพื่อการเรียนรู้ใช้เพื่อการแสวงหาความรู้เนี่ยหรือพูดง่ายใช้เพื่อ
สิ่งที่เป็นสาระเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเรื่องของความบันเทิงหรือการเล่นเกมนั่นเองนะครับต้องดูจากตัวเลขนะครับ

ร้อยละของตัวเลขที่ใช้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าพูดถึงการมีนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในครัวเรือนนะครับอื่นๆเช่นเรื่องของโทรศัพท์พื้นฐานนะครับโทรสารคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ชัดเจนว่าตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้

เข้าประเทศไทยหรือสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสารสนเทศแน่นอนนะครับแล้วก็มีการตื่นตัวนะครับดูจากจำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับทีนี้การที่เรามีอุปกรณ์หรือเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเนี่ยนะครับมันก็มีผลทั้งในทางบวกและในทางลบนั่นเองนะครับผลในทางบวกอันนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องอธิบายขยายความก็ว่าได้นะครับก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยประเด็นแรกมันก็เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยถือว่าสะดวกรวดเร็วมากถูกไหมครับแค่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งในอดีตนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับนักศึกษาที่อายุมากหน่อยนะครับก็คงจะเห็นว่าในอดีตประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือใช้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกไม่รวดเร็วไม่ครอบคลุมเหมือนในปัจจุบันนั่นเองนะครับถัดมาก็คือว่าผลในทางบวกก็คือเมื่ออุปกรณ์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยเรื่องระยะทางนะครับก็จะไม่ใช่ปัญหาจะไม่ใช่อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนจะอยู่ที่ใดนะครับอยู่กลางทะเลก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตนั่นเองนะครับผลทางบวกที่3ก็คือว่าจะทำให้มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลอะไรนานๆในสังคมสารสนเทศมีเยอะแยะมากนะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกัน Google ถูกไหมครับ Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับสงสัยอะไรอยากรู้อะไรอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คำนั้นเข้าไปใน Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันก็เลยทำให้เรื่องของการแสวงหาความรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้นั้นมันเป็นไปค่อนข้างยากและช้านั่นเองนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสพูดง่ายๆถูกไหมครับก็คือคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเสริมศักยภาพของมนุษย์เราถูกไหมฮะคนพิการก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆนานาได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับก็คือเกิดการศึกษารูปแบบใหม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนทำให้มันสะดวกรวดเร็วถูกไหมครับก็ผู้เรียนก็มีความสนใจมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อได้เจอสื่อการสอนที่ผสมบวกมาผสมมากับเรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารหรือเรื่องของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยในการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการทำงานได้น้อยลงนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมอะไรต่างๆนานาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมในการประมวลผลโปรแกรมในการพิมพ์งานโปรแกรมในการรับส่งงานอะไรต่างๆนานามันก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีนะครับในทางลบก็มีเยอะแยะเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคมได้กรณีที่เราหรือคนบางคนหรือคนจำนวนมากยังไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีได้นะครับหรือก่อให้เกิดการรับนวัตกรรมนะครับการรับวัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลกเพราะว่าเรื่องผลของการสื่อสารที่มันสะดวกรวดเร็วมันไม่มีกำแพงกีดกั้นนะครับมันก็ทำให้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยได้นะครับก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรมนะครับก็คือหมายความว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าก็จริงมันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายก็จริงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีนะครับก็มีตามมาด้วยถูกไหมครับเช่นเรื่องของสื่ออนาจารเช่นเรื่องของอาชญากรรมเช่นเรื่องของการพนันอะไรก็แฝงมาด้วยนะครับและก็ทำให้การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเราไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้านั่นเองนะครับรวมไปถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัวมีสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลเราต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนระบบเครือข่ายแล้ว
นะครับเมื่อมันอยู่บนระบบเครือข่ายมันก็ทำให้เป็นช่องทางให้พวกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น

เข้ามาละเมิดข้อมูลส่วนตัวเราหรือเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์ในทางทุจริตในทางมิชอบก็ได้นะครับแล้วก็เกิดช่องว่างทางสังคมอย่างน้อยแน่นอนว่าคงไม่มีคนในสังคมที่สามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันถูกไหมครับก็อาจจะเกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีความพร้อมกับคนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเกิดการต่อต้านเทคโนโลยีขึ้นมาก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นหรือการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้นั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกสูญเสียคุณค่าลงไปนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือธุรกิจสมัยใหม่หรือที่ทำงานหลายๆที่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรก็อาจจะก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยีก็อาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านเทคโนโลยีนั้นๆนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมบนเครือข่ายซึ่งณปัจจุบันเราเห็นชัดเจนที่เป็นข่าวอยู่ว่าก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับและที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพถูกไหมครับเพราะว่าการที่ทำกิจกรรมบนหน้าจอนานๆเนี่ยอย่างน้อยมันต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะเรื่องของสายตาอาจจะเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดเมื่อยตามตัวหรือที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

หน่วยที่10นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายกับระเบียบสังคมนะครับหน่วยนี้ก็คือจะพูดถึงว่ากฎหมายนั้นมีบทบาทอะไรอย่างบ้างนะครับต่อระเบียบสังคมก็คือหมายความว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายนะครับความหมายกฎของกฎหมายเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยก็จะอธิบายความหมายของกฎหมายใน2ลักษณะก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาแล้วก็ความหมายของกฎหมายในปัจจุบันนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6สำนักคิดใหญ่ๆนะครับก็คือเป็น6สำนักคิดที่ให้ความหมายหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะครับสำนักคิดแรกเนี่ยก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายธรรมชาติสำนักคิดนี้ก็คือหมายความว่าเขาได้ให้คำอธิบายหรือกฎหมายนั้นว่ากฎหมายก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆหมายความว่ากฎหมายนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักศึกษาฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆขัดๆนะครับว่าเอ๊ะกฎหมายมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเหรอแต่อันนี้มันเป็นความคิดของสำนักคิดเขานะครับก็เขาเชื่อว่ากฎหมายนั้นมันก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือหมายความว่ามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับทำให้กฎหมายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญานะครับสำนักคิดที่2นะครับก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นะครับหรือของสำนักคิดนี้ก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็คือหมายความว่าความหมายของกฎหมายของสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้นก็คือมองว่ากฎหมายนั้นก็คือกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าออกโดยฝ่ายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นสำนักคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนี้ก็ให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่มันอาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็สำนักคิด

ถัดมาก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับสำนักคิดตามความหมายของฝ่ายกฎหมายคอมมิวนิสต์เนี่ยลักษณะเด่นของสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นสำคัญเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นหมายความว่าเมื่อสังคมพัฒนาไปสู่สังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วกฎหมายจะไม่มีความสำคัญกฎหมายจะไม่มีความจำเป็นอีกเพราะอะไรเพราะในสังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนั้นทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ทุกคนจะไม่มีการกระทำผิดก็ว่าได้มันอาจจะออกไปในลักษณะสังคมแบบอุดมคติหน่อยๆนะครับก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่ไม่ต้องเป็นต้องมีรูปแบบการปกครองแล้วนะครับทุกคนอยู่กันได้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่มีผู้ปกครองเมื่อไม่มีผู้ถูกปกครองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของกฎหมายไม่จำเป็นเรื่องต้องมีของเรื่องของการเมืองนั่นเองนี่คือความคิดของสำนักความคิดของกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือจำง่ายๆก็คือเป็นสำนักคิดที่ไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายกฎหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพียงแต่อาจจะจำเป็นในช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะครับกฎหมายก็จะหมดความสำคัญลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสำนักคิดที่3นะครับสำนักคิดที่4ก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นระเบียบของสังคมนะนี่ก็คือฝ่ายสังคมวิทยาก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวกำหนดระเบียบของสังคมนะเป็นกฎกติกานะครับระบุไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรานั้นอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่คือมุมมองของกฎหมายของสำนักคิดในฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดถัดมาก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสัจจนิยมนะครับสัจจนิยมก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะครับสำนักคิดนี้นะครับก็จะมองว่าหรืออธิบายว่ากฎหมายนั้นก่อเกิดขึ้นมาอย่างไงหรือเป็นการมองกฎหมายในลักษณะของความเป็นจริงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือสำนักคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่าสำนักคิดนี้พยายามอธิบายกฎหมายในแง่ของที่มาหรือบ่อเกิดหรือจุดกำเนิดของกฎหมายนั่นเองนะครับจึงเรียกสำนักคิดนี้ว่าสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือเป็นสำนักคิดที่อธิบายความหมายของกฎหมายในลักษณะของที่มาของกฎหมายนะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาต่อมาก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันอันนี้ความหมายของกฎหมายในทางปัจจุบันก็คือจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปละก็คือหมายความว่ามันก็คือกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆซึ่งกำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มีจำกัดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันซึ่งก็คือหมายความว่ามันก็คือข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจในรัฐนั้นกำหนดใช้บังคับไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่าฝืนนะแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายกฎเกณฑ์บังคับอยู่ก็จะต้องได้รับโทษก็คือพูดง่ายๆต้องรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าเราจะฝ่าฝืนหรือเราทำผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่อันนี้จะมาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็คือจะต้องยอมรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าคุณจะต้องถูกลงโทษโดยที่มาอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่ไม่ได้นะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะครับก็คือหมายความว่ากฎเกณฑ์ที่มีแบบแผนก็คือมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับกฎหมายต้องมีสภาพบังคับอันนี้ก็จะบอกแล้วว่ามีสภาพบังคับทั้งให้ทำและสภาพบังคับไม่ให้ทำนะครับต้องมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือหมายความว่าประชาชนจะไปบังคับใช้กฎหมายกันเองไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ามีใครมากระทำผิดมีใครมาทำร้ายเรามีใครมาลักทรัพย์ของเราเราจะไปดำเนินการเองไม่ได้ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาดำเนินการนะครับเสร็จแล้วประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือวิวัฒนาการของกฎหมายนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ยุค3สมัยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านยุคกฎหมายชาวบ้านก็คือหมายความว่าความซับ

ซ้อนของปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาอาจจะไม่สลับซับซ้อนมากนักการแก้ไขปัญหาของกฎหมายก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือสิ่งที่ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติกันมาก็พอนะครับเพราะว่าตอนนั้นสภาพสังคมไม่ได้เจริญก้าวหน้ามากนักนะครับความขัดแย้งกันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือความประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็พอที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นได้จนกระทั่งพัฒนาการมาถึงยุคกฎหมายของนักกฎหมายก็คือหมายความว่าความสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งระหว่างมนุษย์มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอาศัยแค่กฎกติกาหรือจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไม่พอแล้วกฎหมายต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นวิชาการมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีวิชาชีพที่เรียกว่านักกฎหมายมีทนายความนะครับมีเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายโดยตรงผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้โดยตรงนะครับเพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของการยุติธรรมในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและมันเป็นความขัดแย้งที่มันสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับจนมาถึงยุคที่พัฒนาการสูงที่สุดก็คือยุคกฎหมายเทคนิคยุคกฎหมายเทคนิคนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับการก่ออาชญากรรมที่มันรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่1ในเรื่องของความหมายแล้วก็วิวัฒนาการของกฎหมายกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเมื่อพูดถึงคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันจะต้องมีหลายขั้นตอนถูกไหมครับที่ต้องมีหลายขั้นตอนก็เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของความยุติธรรมนะครับให้กับคู่กรณีนั่นเองนะครับถึงจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดนะครับเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็คือลำดับขั้นตอนเห็นไหมฮะลำดับขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องมีลำดับขั้นตอนนะครับมากกว่า1ขั้นตอนแน่นอนถูกไหมฮะเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการของเจ้าพนักงานในองค์กรกระบวนการยุติและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจนสิ้นสุดคดีนะฮะเพื่อให้สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายสารบัญญัติซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของประชาชนให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างเสมอภาคมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจากความหมายของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็คือหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นนะฮะมันก็คือขั้นตอนตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงสิ้นสุดคดีเพราะฉะนั้นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนถึงสิ้นสุดคดีมันก็เกี่ยวข้องกับพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลากหลายหลายคนนั่นเองหรือเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนถูกไหมครับเพราะอย่างน้อยจุดเริ่มต้นของคดีเมื่อเกิดคดีขึ้นนะครับ อาจจะเรียกได้ว่าด่านแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับเวลาเกิดคดีอะไรขึ้นก็ตามนะครับโดยปกติเราก็ต้องนึกถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐด่านแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับทำสำนวนคดีสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังผู้ที่กระทำผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยนะครับเสร็จแล้วก็ทำสำนวนคดีกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้จบลงแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วทำสำนวนส่งนะครับส่งใครครับก็ไปถึงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐในอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือพนักงานอัยการถูกไหมครับพนักงานอัยการก็จะตรวจสอบสำนวนคดีนะครับแล้วก็จะมีความเห็นว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องนะครับหรืออาจจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับคดีก็ยังไม่ได้จบลงที่ขั้นตอนของอัยการหลังจากนั้นก็ถ้าสมมุติว่าอัยการสั่งฟ้องนะครับคดีก็ต้องดำเนินการไปสู่การกระบวนการตัดสินก็คือเข้าสู่การพิจารณาของศาลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นศาลก็จะทำหน้าที่พิจารณาตัดสินถูกไหมครับพอศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับก็อาจจะถือว่าคดีก็ยังไม่สิ้นสุดสักทีเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่กระบวนการตัดสินโดยศาลนั้นก็มีหลายขั้นตอนก็คือหมายความว่าก็มี3ศาลอีกอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาตัดสินแล้วผลออกมายังไงก็ถือว่านั่นคือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของคดีแล้วนะครับก็คือหมายความว่าถ้าศาลฎีกาตัดสินว่าคุณมีความผิดถูกลงโทษก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่าลงโทษอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็จำคุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปสู่เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือรับโทษนะครับคนที่จะดูแลเราต่อไปก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นเองถ้าสมมติว่าถูกตัดสินให้จำคุกเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็จะเห็นว่านี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงสิ้นสุดคดีและมันมีหลายขั้นตอนและมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยก็ตำรวจอัยการผู้พิพากษาจนถึงกรมราชทัณฑ์นะครับทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่เรียนแล้วว่าที่มันมีหลากหลายขั้นตอนนั้นก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมครับแม้แต่ศาลเองยังมีลำดับขั้นก็คือหมายความว่าเราสามารถต่อสู้ถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจคำตัดสินของศาลชั้นต้นเราก็ไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ตัดสินออกมาแล้วเรายังไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถต่อสู้ในศาลที่สูงขึ้นได้นะครับพอพ้นจากศาลฎีกาก็ถือว่าจบแล้วคดีสิ้นสุดแล้วคำตัดสินออกมาว่ายังไงก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วคำตัดสินของศาลก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนความแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักง่ายๆพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยคราวนี้ก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็มีหลายด้านนะพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าในการทำความผิดของมนุษย์เราหรือของคนเราเนี่ยนะมนุษย์เราก็ทำความผิดในหลายลักษณะถูกไหมฮะในหลากหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็แบ่งออกเป็นหลากหลายช่องทางนั่นเองพูดง่ายนะครับตามกระบวนการความผิดที่เราก่อขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรากระทำความผิดอะไรก็ต้องดูซิว่าพฤติกรรมอันนั้นมันเข้าข่ายกระบวนการยุติธรรมด้านไหนถูกไหมครับเช่นสมมุติว่ากระบวนการที่เราทำผิดเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะความผิดทางแพ่งเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั่นเองนะครับหรือว่าการกระทำของเราอันไหนมันเข้าข่ายความผิดทางอาญาเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเห็นชัดเจนที่สุดถูกไหมฮะสมมุติเราฆ่าคนตายสมมุติเราค้ายาเสพติดเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเราก็ต้องไปในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกไหมครับหรือถ้าเราไปทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวนะครับก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในเชิงคดีเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนและครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานถูกไหมฮะเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีแรงงานหรือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรนะครับก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับภาษีอากรนั่นเองนะครับหรืออะไรต่างๆนานานะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีประมาณสัก8กระบวนการยุติธรรมนะครับที่มันครอบคลุมพฤติกรรมความผิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า เราเข้าข่ายกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เราทำนั้นมันเข้าข่ายความผิดที่จะเข้าช่องทางของกระบวนการยุติธรรมใดนั่นเองนะครับในด้านใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลากหลายขั้นตอนนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมต้องมีหลากหลายขั้นตอนอาจจะดูว่ามันอาจจะมีขั้นตอนที่
ยืดยาวใช้ระยะเวลานะครับแต่ละคดีความแต่ละคดีความผิดเนี่ยอาจจะมีกระบวนการต่อสู้กันที่ยาวนานนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมหมายความว่ายิ่งผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนที่หลากหลายถูกไหมฮะก็จะยิ่งเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมที่จะได้รับนะครับดีกว่าที่จะมีกระบวนการที่สั้นหรือจบลงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเพราะจากที่พูดมาเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายหน่วยงานถูกไหมครับมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งสำนักงานอัยการนะครับมีทั้งตุลาการถูกไหมครับเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกฎหมายกับสังคมนะครับก็คือมองว่ากฎหมายกับสังคมนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงนะครับแน่นอนว่าโดยภาพรวมแล้วกฎหมายมันก็คือตัวช่วยจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับเพราะนั้นมาดูซิว่าบทบาทกฎหมายกับสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่ากฎหมายกับสังคมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมนะครับคำว่าควบคุมสังคมในที่นี้ก็คือหมายความว่าควบคุมคนที่อยู่ในสังคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควบคุมคนที่อยู่ในสังคมให้คนประพฤติปฏิบัติตามนะครับเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามไปในแนวทางเดียวกันนะครับสังคมก็เกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขถูกไหมครับเพราะว่าคนทุกคนแต่ละคนในสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงความอ่อนแอที่ไม่เท่าเทียมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคนแข็งแรงก็อาจจะถูกเอาก็จะอาจจะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าถูกไหมฮะเด็กและสตรีก็อาจจะถูกกันแกล้งรังแกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะเป็นตัวควบคุมตรงนี้นะครับให้คนเราปฏิพฤติปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับไม่รังแกข่มเหงกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือกฎหมายกับสังคมนะครับทีนี้บทบาทของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายกับสังคมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถูกไหมแล้วบทบาทของกฎหมายในสังคมล่ะมีบทบาทอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยฮะบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศนะฮะในการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ใช่บริหารประเทศโดยที่ออกคำสั่งและทำได้เลยถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องมีกฎหมายรองรับก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายบริหารเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจทำอะไรได้ต้องมีกฎหมายรองรับนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับเราจะมีบัตรประชาชนเอ่ยเราจะไปซื้อบ้านเราจะไปซื้อรถเราจะเข้าเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนานาจริงๆแล้วแม้แต่ตัวสถาบันการศึกษาเองนะครับจะเปิดมาเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนก็ต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับแม้แต่มสท.เราเองก็ต้องมีกฎหมายรองรับที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอะไรทำนองนี้นะครับอันที่สองก็คือบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโอ้ในประเด็นนี้อาจจะเรียกได้ว่าไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะว่ากฎหมายมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษชัดเจนนะครับแล้วบังคับให้ทำอะไรหรือบังคับไม่ให้ทำอะไรนะฮะบทบาทของกฎหมายอันที่สามก็คือว่าในฐานะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความประพฤติต่อกันยังไงพูดโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าระหว่างประชาชนด้วยกันจะต้องไม่มีการทำละเมิดระหว่างกันจริงๆแล้วคำว่าทำละเมิดก็คือหมายความว่าอย่าทำผิดระหว่างกันถูกไหมฮะหมายความว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายกันอย่าไปขโมยข้าวของซึ่งกันและกันอย่าไปฆ่าแกงกันอะไรทำนองนี้นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันก็คือหมายความว่าประชาชนด้วยกันเองอย่าทำละเมิดระหว่างกันนะครับก็คืออย่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วก็บทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนะครับตรงนี้ก็จะมองว่ากฎหมายนี่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมในแง่ไหนในแง่ของการออกข้อบังคับต่างๆนานาเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาษีถูกไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเงินถูกไหม
ในการพัฒนาประเทศเงินมาจากไหนล่ะครับเงินในประเทศก็ต้องมาจากภาษีอากรของคนนั่นเองการเก็บภาษีไม่ใช่อยู่ดีก็เก็บถูกไหมครับต้องมีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้กฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของบทบาทของกฎหมายในสังคมนะครับทีนี้ถ้าต่อเนื่องกันกฎหมายกับการพัฒนาสังคมล่ะนะครับทำยังไงบ้างนะครับหรือกฎหมายทำหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะพัฒนาสังคมได้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือและหลักในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐนะครับอันนี้กฎหมายก็จะต้องถือว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐก็คือหมายความว่าองค์กรของรัฐต่างๆนานาหน่วยงานของรัฐต่างๆนานาจะทำหน้าที่อะไรได้นั้นต้องมีกฎหมายรองรับนะครับไม่ใช่องค์กรต่างๆนานาหรือองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะครับที่ตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะครับเพราะว่าถือว่าผิดถือว่าเถื่อนถูกไหมฮะแล้วองค์กรต่างๆนานาที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องแสดงหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ใช่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำภายใต้กรอบของกฎหมายที่หน่วยงานของตัวเองที่รองรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของตัวเองนะครับอันที่สองก็คือกฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพราะว่าการพัฒนาสังคมณปัจจุบันเนี้ยนะครับเราคงเห็นพ้องต้องกันแล้วล่ะมันต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนรวมหรือพูดง่ายร่วมมือจากประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็อาจจะต้องมีลักษณะที่รับรองหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาประเทศชาติได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นมูลนิธิอาสาสมัครอะไรต่างๆนานาอย่างน้อยก็ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธินั่นเองนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารองรับนั่นเองนะครับและอันที่3ก็คือกฎหมายในฐานะปัจจัยในการกำหนดกรอบนโยบายและเครื่องมือในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ก็คือชัดเจนบอกแล้วว่านะครับในการนำไปสู่การปฏิบัติหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับก่อนนะครับถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการหรือว่าฝ่ายบริหารประเทศหรือฝ่ายบริหารบ้านเมืองจะมีอำนาจหน้าที่อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับอยู่ไปดำเนินการเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียนได้นะครับแล้วก็กฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยในการจัดระเบียบราชการทางพฤตินัยโดยกลไกของสาธารณะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าถ้ามองถึงในเรื่องของกฎระเบียบของราชการอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีระเบียบของราชการหรือกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือกฎหมายในฐานะกลไกในการกำหนดหน้าที่ของเอกชนและหน่วยงานของรัฐนะแม้แต่ เป็นหน่วยงานเอกชนนะฮะก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อย่างอิสระนะครับถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานเอกชนอะไรในหลายที่นะครับก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐบาลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านไหนล่ะการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านสื่อสารมวลชนหรือการดำเนินการของเอกชนในภาคการเงินการธนาคารหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือบทบาทของกฎหมายกับสังคมนะครับว่าจริงๆพูดโดยภาพรวมนะครับจะทำอะไรในสังคมหรือสังคมจะก้าวหน้าสังคมจะเดินหน้าไปทางไหนจะมีการพัฒนาสังคมไปยังไงนะครับต้องมีกฎหมายรองรับนะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าเถื่อนก็ถือว่าผิดนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องนึกถึงประเด็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินการของเราในสังคมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเอง

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ำหรับหน่วยที่10นะครับทักษะการเขียนเราจะเห็นได้ว่าเรามีทักษะการฟังการพูดการอ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะการเขียนก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญนะครับไม่ด้อยไปกว่าทักษะที่ผ่านๆมาเลยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับไปดูกันก่อนว่าทักษะการเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนก่อนนะครับว่าคืออะไรและเป็นยังไงนะครับอย่างที่สองคือการทำโครงเรื่องและย่อหน้าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนงานได้ดีและครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีการทำย่อหน้านะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าแต่ละประเด็นแต่ละย่อหน้าเนี่ยต้องการสื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนลำดับสุดท้ายคือการเรียนหานักศึกษารู้แล้วว่าเขียนอะไรนะครับมีการทำโครงเรื่องแล้วมีการทำย่อหน้าแล้วแต่เรียบเรียงไม่ดีนะครับปล่อยปละละเลยในส่วนนี้ไปก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดขึ้นไม่ดีมากพอฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีทั้ง3นะครับทั้ง3กระบวนการหรือว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องครอบคลุมแล้วก็ประสานกันนะครับอย่างแรกนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับการเขียนเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความคิดนะครับข้อมูลความรู้สึกนะครับความต้องการออกมาเป็นตัวอักษรหรือตัวสารฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรเนี่ยหรือเรามีข้อมูลอะไรเราก็สามารถเขียนออกมาก็ได้นะครับหรือมีความรู้สึกอย่างไรก็เขียนออกมาได้เช่นกันเช่นบทเพลงนะครับรู้สึกเกี่ยวกับความรักก็เขียนบทเพลงเกี่ยวกับรักมานะครับอกหักก็เขียนได้หรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นก็เขียนออกมาได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนออกมาได้หลายๆรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะเสนอนะครับในประเด็นใดในรูปแบบใดนะครับต่อไปเขากล่าวว่ายิ่งเขียนมากนะครับยิ่งเขียนดีแล้วก็ยิ่งชำนาญทุกทักษะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนเท่านั้นนะครับเราต้องมีการฝึกฝนอยู่บ่อยๆฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางเลยถ้าใครเพิ่งเขียนแล้วจะเขียนดีฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านการกระบวนการขัดเกลานะครับการเขียนเมื่อเราเขียนเยอะๆเข้าเขียนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คำนะครับการใช้ประโยคการเรียบเรียงข้อความหรือแม้กระทั่งการกำหนดนะครับแก่นของเรื่องนะครับธีมของเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะครับงานเขียนของเราเนี่ย

ได้กว้างมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนมากนะครับเราก็จะเขียนดีและก็จะเกิดความชำนาญดังจะเห็นได้จากนักเขียนหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงนะครับในปัจจุบันจนทำให้งานเขียนของหลายๆคนเนี่ยเป็นที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายอันนี้เนี่ยก็ผ่านการเขียนมากนะครับแล้วก็มีการสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องที่จะนำมาเขียนด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขียนชำนาญแต่อย่างที่เป็นเขียนชำนาญเนี่ยก็ยังไม่พอฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีศิลปะในการเขียนด้วยศิลปะการเขียนคืออะไรไม่ใช่ภาษาธรรมดาครับแต่เป็นภาษาที่เขียนแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกกับผู้อ่านหมายความว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนอย่างเดียวรู้สึกแค่ตนเองเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ครับคนอ่านคือสิ่งสำคัญกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญฉะนั้นเมื่อเราเขียนอะไรลงไปแล้วเนี่ยคนอ่านจะต้องรับรู้ได้เช่นเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลกแต่คนอ่านไม่ตลกนั่นคือผิดนะครับผิดหวังไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนในเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าแต่คนอ่านเนี่ยไม่โศกเศร้าตามเราฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานเขียนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรเนี่ยเมื่อฝึกทักษะมาแล้วเนี่ยศิลปะการเขียนก็สำคัญนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นถึงประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยความสำคัญของการเขียนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกคือบุคคลอย่างที่2คือสังคมเมื่อเรากล่าวถึงบุคคลเนี่ยเราจะเขียนอะไรกันบ้างในปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายครับใช้ในการติดต่อสื่อสารการจดหมายนะครับหรือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรนะครับหรือว่ากิจธุระต่างๆจดหมายลาต่างๆหรือจดหมายติดต่อระหว่างบริษัทด้วยกันนี่คืองานเขียนของประเภทบุคคลในขณะเดียวกันความสำคัญของงานเขียนเนี่ยยังกว้างออกไปสู่สังคมได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนังสือที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันเอกสารการสอนต่างๆเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับสังคมได้เช่นกันกฎหมายก็ถือว่าเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งนะครับอาชีพนะครับในแต่ละอาชีพของเราเนี่ยก็จะมีงานเขียนนะครับที่ปรากฏอยู่แล้วแต่วงการว่าเราอยู่วงการไหนวงการศึกษาวงการแพทย์นะครับวงการครูนะครับหรือคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยครับพระธรรมต่างๆก็จะเป็นงานเขียนเพื่อที่จะสนองหรือเสนอในเรื่องเฉพาะประเด็นนะครับให้กับผู้อ่านได้รับรู้ในขณะเดียวกันความบันเทิงงานเขียนที่เรารู้กันคือนวนิยายเรื่องสั้นนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสำคัญของการเขียนนะครับใน2ประเด็นสำคัญใหญ่ๆนะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับงานเขียนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีความคิดครับความคิดของคนคือสิ่งสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ว่างานเขียนของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับความคิดอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ นะครับว่าความคิดเนี่ยถ้าจัดลำดับความคิดดีเนี่ยงานเขียนภาษาก็จะถ่ายทอดออกมาดีเช่นกันฉะนั้นเนี่ยความคิดกับภาษามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเราไปดูความคิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประสบการณ์ตรงนะครับกับประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับในขณะที่ภาษานะครับก็จะแบ่งเป็นคำนะครับการใช้คำและสำนวนการใช้ประโยคและการใช้ลีลาน้ำเสียงฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับและภาษาเนี่ยต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกอบใช้นะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดทักษะการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้นจะต้องมีศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีด้วยนะครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าความคิดเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดนะครับเรื่องราวที่คิดออกมานะครับและนำไปใช้ในการเขียนเนี่ยกล่าวไปแล้วว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนผู้เขียนเนี่ยประสบอะไรมาก็สามารถคิดได้นะครับแล้วถ้านำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเขียนเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันประสบการณ์ของผู้อื่นผู้เขียนเนี่ยไม่ได้ไปประสบการณ์ตรงกับตัวเองมาไปฟังบรรยายมาหรือไปฟังการสนทนามาก็สามารถนำมาเขียนได้เช่นกันนะครับเรื่องราวความคิดที่ได้รับมาเนี่ยผู้เขียนเนี่ยก็นำมาจดบันทึกอาจจะเป็นการคัดลอกก็ได้นะครับสรุปก็ได้หรือถอดความมาก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็สามารถนำมาเขียนได้นะครับนี่คือความคิดในขณะเดียวกันเราส่งผลต่อภาษาครับภาษานะครับผู้เขียนควรคำนึงถึงถ้อยคำและสำนวนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้อยคำและสำนวนเนี่ยต้องถูกความหมายด้วยการใช้คำจะต้องคำนึงถึงความหมายเพราะถ้าใช้ความหมายผิดเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยผิดไปด้วยนะครับโอกาสและสถานการณ์ที่ใช้ควรที่จะคำนึงด้วยอย่างเช่นการใช้คำนะครับในเรื่องสั้นนะครับนวนิยายเนี่ยก็ต้องใช้คำที่ถูกโอกาสถูกความหมายต้องรู้ว่าตัวละครเนี่ยกำลังสื่อสารกับใครสื่อสารกับพ่อแม่สื่อสารกับตำรวจหรือสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่าการใช้คำก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ

ขณะเดียวกันประโยคครับประโยคที่ประกอบขึ้นนะครับโดยการถ่ายทอดด้วยภาษาประโยคก็จะมีประโยคสั้นง่ายอันนี้คือเราจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วหรือประโยคที่ยาวนะครับประโยคที่ยาวเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคหรือกลวิธีของผู้เขียนแต่ละคนแต่ต้องยาวแล้วเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าซับซ้อนเกินไปเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ข้อความหรือการสื่อความหมายไปเนี่ยกำกวมได้นะครับน้ำเสียงในงานก็จะเป็นทางการนะครับกันเองเป็นกลางฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงที่ใช้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนังสือวิชาการเนี่ยก็จะไม่มีความเป็นตลกอยู่ในนั้นก็จะมีการยึดมั่นอยู่ในหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องการใช้คำที่ถูกต้องชัดเจนนะครับเราไปดูนะครับตัวอย่างบทเพลงคำร้องของเพลงนะครับกังหันต้องลมเขาบอกว่ากังหันต้องลมหมุนวนไม่รู้กี่หนต่อวันแต่ใจคนหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่รู้ว่าวันละกี่หนนี่แหละน้ำใจเชื่อแน่อะไรกับน้ำใจคนวันนี้ยังรักกันอยู่ทั้งคู่ก็สดก็ชื่นพรุ่งนี้รักอาจเป็นอื่นคู่ชื่นก็กลับชอกช้ำอันนี้เนี่ยเมื่อนักศึกษาได้อ่านแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่ามันต้องการที่จะสื่อว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนกับกังหันนะครับลมพัดมาก็หมุนลมหยุดก็หยุดเหมือนกับความรักของคนนะครับมีนะครับมีสมหวังบ้างมีผิดหวังบ้างมีความสุขความปะปนกันไปฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะครับต่อไปการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้งานเขียนเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเขียนอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงคนอ่านนั่นคือกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเขียนทำไมหรือเขียนไปเพื่อให้ใครอ่านฉะนั้นต้องกำหนดจุดเบื้องต้นก่อนว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรกลุ่มสำคัญเลยคือภูมิหลังครับเพศวัยการศึกษาอาชีพคือสิ่งสำคัญที่เกิดจากการพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายเราเขียนให้เพศชายเพศหญิงก็จะมีความสนใจต่างกันนะครับวัยนะครับวัยเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานก็จะแตกต่างกันการศึกษาระดับแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันการใช้ภาษาการใช้คำก็ย่อมแตกต่างกันแม้กระทั่งอาชีพครับอาชีพเป็นหมอนะครับก็จะไม่สามารถเข้าใจในการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับหรือเรื่องสั้นได้ดีเท่ากับอาจารย์ที่สอนภาษาไทยนะครับในขณะเดียวกันจิตวิทยาคือส่วนสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะความต้องการของคนในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคนในสังคมปัจจุบันต้องการอะไรเช่นเราต้องการที่จะอยากเขียนหนังสือธรรมะแสดงว่าคนในปัจจุบันเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจเราก็เขียนไปหนังสือเล่มนั้นก็จะขายได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยรักสวยรักงามเราจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับผิวสวยหน้าใสนะครับเขียนได้ขายได้ก็ขายดีด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเขียนแบบนั้นสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับแรงจูงใจทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เรานำมาคิดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากเช่นกันนะครับประเด็นสุดท้ายคือสังคมครับสังคมเนี่ยหมายรวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเช่นสังคมไทยเนี่ยคนไทยนะครับยิ้มออกไปเนี่ยสื่อความหมายได้หลายแบบเช่นยิ้มกลบเกลื่อนความทุกข์ยิ้มด้วยความรู้สึกจริงๆหรือยิ้มเพราะว่ามีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่อันนี้คนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะงงมากเลยว่าปกติการยิ้มเนี่ยคือต้องเกิดจากความรู้สึกทางใจที่รู้สึกว่าเป็นแง่บวกแต่คนไทยเนี่ยแปลกครับคือเศร้าก็ยิ้มตลกก็ยิ้มขำก็ยิ้มท้อใจก็ยิ้มทุกข์ใจก็ยิ้มยิ้มไปหมดอันนี้เกิดความสับสนฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็งานเขียนเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อเราพิจารณาทั้ง3ประเด็นข้างต้นคือภูมิหลังจิตวิทยาแล้วก็สังคมครับเราไปดูครับว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนเนี่ยแบ่งได้3ประการฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรบางอย่างเราต้องกำหนดจุดมุ่งหมายครับถ้าเราไม่กำหนดจุดมุ่งหมายเนี่ยงานเขียนของเราเนี่ยจะไขว้เขวก็คือเบี่ยงเบนไปแล้วก็ไม่ตรงประเด็นเราไปดูอย่างแรกเลยครับสร้างอารมณ์และความรู้สึกก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเช่นบทเพลงนะครับที่เสนอต่อความรู้สึกนะครับไปสนองตอบต่อผู้อ่านนะครับต่อไปสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นงานวิชาการโดยส่วนใหญ่เช่นหนังสือตำรานะครับบทความหรือให้เชื่อและยอมรับก็จะเป็นโฆษณาสุนทรพจน์ธรรมะต่างๆอันนี้เนี่ยให้เชื่อและยอมรับเนี่ยเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็เปลี่ยนจากอีกสิ่งหนึ่งมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราไปฟังหรือว่าไปอ่านนะครับ
โฆษณานะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่เราใช้เราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับไปเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็คือให้เชื่อและยอมรับนะครับนี่ก็คืองานเขียนที่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปเราจะกล่าวได้ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ประเด็นด้วยกันนะครับอย่างมีเอกภาพครับงานเขียนทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเขียนเรื่องอะไรจะต้องกล่าวถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวไม่แทรกเรื่องอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสับสนนะครับอย่างที่2มีสารัตถภาพก็คือข้อความงานเขียนเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาใจความจบบริบูรณ์ในส่วนนั้นหรือตอนนั้นและอาจจะมีการเน้นจุดสำคัญหรือเน้นสิ่งสำคัญที่อยู่ในเนี่ยที่อยู่ในงานเขียนนั้นได้ด้วยเช่นกันนี่คือสารัตถภาพนะครับของความเป็นสาระต่อไปสัมพันธภาพครับมีเอกภาพไม่พอสารัตถภาพไม่พอต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยบางครั้งเนี่ยนักศึกษาเคยอ่านหนังสือไหมครับอ่านแล้วหรือว่าอ่านเรื่องอะไรก็ได้นะครับอ่านแล้วเนี่ยเกิดความสะดุดนั่นคือไม่มีสัมพันธภาพหมายความว่าแต่ละย่อหน้านะครับจะต้องร้อยเรียงกันกลมกลืนกันนะครับราบรื่นนะครับหรือในแต่ละ1ย่อหน้านะครับจะต้องมีความไหลลื่นในย่อหน้าเดียวกันก็ได้นี่คือสัมพันธภาพฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3นะครับ3ประการสำคัญเท่านั้นคือเอกภาพสารัตถภาพและก็สัมพันธภาพเราไปดูองค์ประกอบของงานเขียนครับองค์ประกอบของงานเขียนที่ดีนะครับอย่างแรกคือมีส่วนนำครับอย่างที่2คือส่วนเนื้อหาและอย่างที่3คือส่วนสรุปถ้าเรามีแค่ส่วนนำไม่มีเนื้อหาไม่มีสรุปก็ไม่ได้เกิดเป็นงานเขียนถ้าเรามีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ครบองค์ประกอบฉะนั้นเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความสำคัญในตัวของมันเองเราไปดูกันครับว่าส่วนนำเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเร่งเร้าดึงดูดผู้อ่านให้มาสนใจถ้านำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อ่านครับไม่น่าติดตามนะครับหรือส่วนเนื้อหานำมาได้น่าสนใจแล้วครับดึงดูดแล้วเนี่ยเนื้อหาจะเป็นสาระทั้งหมดเลยครับที่ต้องมีเอกภาพสารัตถภาพและสัมพันธภาพจะต้องขยายจะต้องชี้แจงจะต้องนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะให้บุคคลผู้อื่นเนี่ยรับรู้นะครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสรุปคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจนะครับเมื่อเราเร่งเร้าดึงดูดให้สนใจแล้วเนื้อหาครบถ้วนอิ่มใจแล้วสุดท้ายคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจอาจจะเป็นการทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามก็ได้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดก็ได้หรือเป็นการสรุปอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ตอกย้ำในงานเขียนของเราว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญฉะนั้นเนี่ยส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเนี่ยจึงมีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบของงานเขียนที่ขาดไม่ได้ลักษณะงานเขียนที่ดีเนี่ยเราจะต้องดูข้อบกพร่องของงานเขียนครับอาจพิจารณาได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบนะครับความคิดเนื้อหาและภาษารูปแบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นร้อยแก้วร้อยกรองครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีความนิยมนะครับในของส่วนร้อยกรองนะครับบรรยายต่างๆมากมายคนชอบครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องนึกถึงความทันสมัยครับคนจะอ่านอะไรที่ยาวๆจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยอาจจะไม่เหมาะควรนะครับเราเลยใช้ร้อยแก้วโดยส่วนใหญ่จะเห็นได้จากเรื่องสั้นนวนิยายถ้าเราเอาเรื่องสั้นนวนิยายเนี่ยมาแต่งเป็นร้อยกรองเนี่ยก็ไม่มีใครอ่านครับเพราะว่ามันหนาเกินไปหรือในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบร้อยแก้วหนาร้อยกรองหนาเนี่ยร้อยแก้วก็จะอ่านง่ายกว่านั่นเองไม่ต้องแปลความเลยครับต่อไปความคิดเนื้อหาครับเราต้องมีแก่นของเรื่องนั่นคือใจความหลักหรือว่าประเด็นหลักที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อและถ่ายทอดออกไปแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาษาครับภาษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีกลวิธีดีแล้วครับมีการนำเรื่องที่ดีนะครับมีเนื้อหาที่ดีนะครับมีการสรุปที่ดีแต่สะกดผิดสะกดถูกใช้คำผิดใช้คำถูกไม่มีการฉลาดใช้ถ้อยคำหมายความว่าใช้คำเดิมๆอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยน่าเบื่อเราควรเปลี่ยนการใช้คำนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับใช้คำที่แปลกหูแปลกตาหรือว่าคิดคำขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้งานเขียนเนี่ยมีความพิเศษมากขึ้นงานเขียนนั้นเนี่ยก็จะมีความพิเศษแล้วก็ขายดีได้ด้วยอย่างนิยายเรื่องสั้นในปัจจุบันหรือร้อยกรองนะครับเมื่อเราผ่านไปแล้วนะครับประเด็นแรกการทำโครงเรื่องและย่อหน้าก็คือส่วนสำคัญของการทำให้งานเขียนเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับและก็มีความครอบคลุมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูครับตั้งแต่การเลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่องนะครับการเลือกเรื่องเนี่ยควรเลือกอย่างไรนะครับควรเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ครับไม่มีความรู้ก็ห้ามเขียนเพราะว่าไม่รู้จริงแล้วก็เขียนได้ไม่ละ
ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งมากพอนะครับหรือเรื่องที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้

ือควรเขียนเลยเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราสืบค้นได้ง่ายแล้วก็เขียนได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องในปัจจุบันนะครับเรื่องที่อยู่ในกระแสน่าสนใจคนติดตามอันนี้เขียนได้นะครับเขียนได้แล้วก็ผู้อ่านเนี่ยก็สามารถที่จะสนใจได้มากกว่างานเขียนที่ไม่น่าสนใจหรือไม่อยู่ในกระแสนะครับหรือควรเป็นเรื่องที่ไม่กว้างเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปคือยกทั้งโลกมาอยู่ในหนังงานเขียนเล่มเดียวก็ไม่ควรครับเพราะว่าเขียนเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีหรือแคบเกินไปคือแค่นี้ก็หมดแล้วไม่น่าสนใจเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะครับแคบเกินไปไหมนะครับเราต้องคำนึงถึงส่วนนี้นะครับการเลือกเรื่องต่อไปตั้งชื่อเรื่องครับเลือกเรื่องได้แล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรตั้งชื่อจึงมีความสำคัญครับเราจะตั้งชื่อแบบโบราณเกินไปก็ไม่น่าสนใจต้องตั้งชื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเช่นจุดประสงค์ในงานเขียนเนี่ยเรามีจุดประสงค์ในการโฆษณาการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องมีความดึงดูดชัดเจนแล้วก็มีการใช้คำคล้องจองใช้คำกระแทกอารมณ์กระแทกใจหรือชนิดของงานเช่นเป็นบทความนะครับต้องตั้งชื่อเรื่องที่จะให้มีความน่าเชื่อถือหรือการตั้งชื่อเรื่องนวนิยายก็ควรตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจน่าค้นหานะครับสิ่งที่นำมาเป็นชื่อเรื่องและชื่อหัวเรื่องเนี่ยก็มีหลายๆแบบเช่นตัวละครก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้นะครับหรือแก่นของเรื่องก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้เช่นกันนะครับโครงเรื่องครับโครงเรื่องเราเขียนไปเพื่ออะไรนะครับโครงเรื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยการรวมความคิดและข้อมูลต่างๆนะครับนำมารวมกันให้เป็นโครงเรื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดงานเขียนขึ้นการจัดระเบียบความคิดสามารถเขียนได้ตามเวลาก็ได้แบ่งเป็นตามสถานที่นะครับเหตุผลความสำคัญสามารถเขียนได้หมดนะครับแล้วก็จัดทำโครงเรื่องเป็นการระดมความคิดแล้วว่าจะจัดระเบียบการจะนำสิ่งไหนเข้ามาก่อนหรือว่าจะนำประเด็นไหนไว้อันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามลดหลั่นกันไปนะครับนี่คือตัวอย่างโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายนะครับจุดมุ่งหมายคือแนะนำผู้อ่านให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเราสามารถวางโครงเรื่องแบบนี้ได้ครับเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่เป็นสีเหลืองนะครับนิยามความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาดูจากนะครับสไลด์ได้เลยนะครับหรือหลักการออกกำลังกายก็จะมีสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างนี้ครับคือการวางโครงเรื่องก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนงานเขียนได้ง่ายขึ้นเรามีเป้าหมายแล้วครับว่าเราจะเขียนอะไรนะครับเราก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นหรือประเด็นที่สามครับข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายกำหนดเป้าหมายวางแผนการออกกำลังกายหรือวางแผนโปรแกรมอาหารก็เช่นกันเหล่านี้เนี่ยเป็นการวางโครงเรื่องแบบง่ายๆและชัดเจนและก็เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนักศึกษาสามารถไปทำเป็นตัวอย่างได้ต่อไปการเขียนย่อหน้าครับเราเริ่มต้นด้วยหลายๆเรื่องมาแล้วนะครับโครงเรื่องก็รู้แล้วย่อหน้าคือสิ่งสำคัญครับย่อหน้าคือกลุ่มประโยคที่ประกอบด้วยใจความสำคัญและประโยคสนับสนุนหมายความว่าใน1ย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีใจความสำคัญ1อย่างแล้วก็มีส่วนที่มาสนับสนุนคือส่วนขยายนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับย่อหน้าที่ดีเนี่ยควรมีเอกภาพครับสารัตภาพและก็สัมพันธภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนี่คือย่อหน้านะครับในตัวอย่างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ย่อหน้านะครับใน1ย่อหน้าเนี่ยก็จะมีเอกก็คือมี1เดียวกันนะครับกล่าวถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของย่อหน้านั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสารัตภาพใน1ย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีสาระเดียวหมายความว่าจะต้องเน้นในจุดใดจุดหนึ่งไม่เน้นหลายจุดจนเกินไปจนเกิดความสับสนแก่ผู้อ่านนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีหลายย่อหน้าเราก็มีสัมพันธภาพครับย่อหน้าที่1เชื่อมโยงสู่ย่อหน้าที่2ก็จะเกิดสัมพันธภาพซึ่งกันและกันอ่านแล้วเนี่ยราบรื่นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือนะครับย่อหน้านะครับต่อไปแนวทางในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์อะไรนะครับเขียนเพื่ออะไรต้องการอะไรจากผู้อ่านนะครับเราดูได้จากการตั้งกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนงานออกมาได้ความคิดของเราเนี่ยสามารถสรุปเป็นประโยคเดียวได้ไหมนะครับหรือจะเรียบเรียงลำดับความอย่างไรอย่างนี้ก็จะเป็นย่อหน้าเช่นกันนะครับควรเขียนปริมาณเท่าไหร่บางคนหลายๆคนอาจจะถามว่าต้องเขียนเยอะไหมต้องเขียนแค่ไหนหนึ่งหน้าพอหรือเปล่าจะพอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่าวางโครงเรื่องไว้เท่าไหร่หรือมีการกำหนดขอบเขตในการเขียนเนี่ยแค่ไหนนะครับต่อไปตำแหน่งประโยคใจความสำคัญก็จะแบ่งออกเป็นตอนต้นย่อหน้าตอนกลางตอนท้ายแล้วก็ตอนต้นและตอนท้ายนี่คือตัวอย่างนะครับตำแหน่งประโยคใจความอยู่ตอนต้นย่อหน้านะครับตอนต้นก็คือใจความหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่ตามมาที่เป็นตัวสีขาวก็จะเป็นส่วนขยายนะครับเพื่ออธิบายรายละเอียดของประโยคนะครับประโยคแรกนะครับนี่คือต้นย่อหน้า
ต่อไปตำแหน่งตอนกลางนะครับตอนกลางเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยส่วนที่มาสนับสนุนก่อนแล้วค่อยไปสู่ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางนะครับแล้วก็กล่าวนะครับรายละเอียดตามมานี่คือตอนกลางตอนกลางก็จะหายากหน่อยแต่ตอนกลางเนี่ยไม่ใช่มี10บรรทัดแล้วอยู่บรรทัดที่5ไม่ใช่ก็จะอยู่ระหว่างย่อตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ระหว่างกันนะครับนี่คือตอนท้ายนะครับตอนท้ายก็จะอยู่ตอนท้ายคืออยู่ท้ายสุดนั่นเองนะครับ

ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นส่วนตัวสีขาวๆเนี่ยตอนกลางก็จะเป็นการอธิบายนะครับขยายความเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทั้งตอนต้นและตอนท้ายนี่คือย่อหน้านะครับตอนต้นตอนกลางตอนท้ายนะครับตอนต้นและท้ายนะครับส่วนไปการเขียนย่อหน้านะครับการเขียนย่อหน้าเนี่ยสามารถยกตัวอย่างก็ได้นะครับเล่าเหตุการณ์ก็ได้ซ้ำความเปรียบเทียบก็ได้นะครับควรเรียงลำดับให้ต่อเนื่องกันและเหมาะสมกับผู้อ่านนี่คือการเขียนข้อความขยายย่อหน้านะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถขยายย่อหน้าเนี่ยได้เยอะแยะมากมายบางนักศึกษาบางคนอาจจะคิดว่าจบแค่2ประโยคแล้วจบแล้วแต่มันยังมีอีกครับมีการยกตัวอย่างทำให้ย่อหน้าเราเนี่ยยาวมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเล่าเหตุการณ์ก็ได้นะครับหรือเรียงลำดับใหม่ให้ต่อเนื่องกันก็จะแบ่งเป็นย่อหน้าได้เช่นกันนะครับย่อหน้าก็จะมี4ชนิดนะครับนำความคิดแสดงความคิดสรุปความคิดแล้วก็โยงความคิดนำก็คือบอกไปแล้วข้างต้นนะครับบอกขอบข่ายประเด็นหลักแสดงนะครับย่อหน้าแสดงคือเสนอความคิดต่างๆนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสรุปก็คือจบเรื่องย่อหน้าโยงคือเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้าให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกันนะครับต่อไปเรียบเรียงเนื้อหาคือการเขียนเล่าเรื่องพรรณนาและโน้มน้าวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้นะครับการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยมีหลายแบบนะครับเล่าเรื่องแบบบรรยายก็ได้อธิบายก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจและก็มีความหลากหลายนั่นเองนะครับหรือการเขียนเล่าเรื่องแบบตั้งคำถามก็ได้นะครับตั้งคำถามกำหนดมุมมองก็ได้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะครับเรียงลำดับจากความสิ่งที่เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากมากขึ้นก็จะทำให้การเขียนเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเริ่มจากเรื่องตัวนะครับหรือเริ่มจากจุดที่ผู้อ่านสนใจก็จะเขียนได้ดีนะครับเขียนอธิบายให้ชัดเจนนะครับเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับของข้อความและองค์ประกอบของเรื่องเนี่ยให้มีความสำคัญจากน้อยไปมากก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นหรือเขียนพรรณนาก็ได้ครับเกิดความรู้สึกนะครับได้มากเช่นกันนะครับก่อให้เกิดงานเขียนเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือนะครับระบุรายละเอียดประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับมุมมองภาพพจน์น้ำเสียงเนี่ยก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราได้รู้ถึงรายละเอียดเนี่ยข้อความต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจกับผู้อ่านมากขึ้นนะครับโน้มน้าวใจก็เช่นกันครับเมื่อเราเขียนอะไรเรานึกถึงโฆษณาครับโน้มน้าวใจถ้าเราไปซื้อแล้วหรือว่าใช้แล้วเนี่ยแสดงว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจเราจะเห็นได้ว่านะครับการเขียนนะครับทักษะการเขียนเนี่ยมีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโครงเรื่องนะครับการเขียนย่อหน้านะครับหรือจะเป็นการเขียนในลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโน้มน้าวนะครับหรือการเขียนที่จะนำส่วนขยายต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบกันเพื่อที่จะให้เนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้นทักษะการเขียนเหล่านี้เนี่ยเราควรที่จะนำไปฝึกนะครับฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆเมื่อยิ่งเขียนมากยิ่งเขียนดีแล้วก็จะยิ่งมีความชำนาญมากขึ้นนะครับจะทำให้งานเขียนของแต่ละคนหรือว่าแต่ละครั้งเนี่ยประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือสรุปนะครับในหน่วยที่10นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะครั้งที่3นะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงสาระหลักๆของหน่วยที่7เรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดต่างๆของการรายงานข่าวสืบสวนคืออะไรเทคนิควิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสืบสวนนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของสาระสำคัญของการข่าวสืบสวนเลยนะคะความสำคัญของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะจริงๆแล้วข่าวสืบสวนเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปพวกเรารู้กันทั่วไปที่เรียกว่าข่าวเจาะนะคะหรือข่าวที่ขุดคุ้ยข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะในสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐบาลนะคะในบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านก็คือคอยระแวดระวังสิ่งผิดปกติสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่จำเป็นต้องทำสืบสวนเพื่อในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านก็เพราะว่าทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานต่างๆได้ใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศเพราะงั้นก็เป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถที่จะต้องรับรู้ข้อมูลว่าเขาเอาเงินของประชาชนนั้นเอาเงินของเรานั้นเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นะคะเท่ากับว่าการรายงานข่าวประเภทนี้เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นข่าวสืบสวนการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลได้นะคะแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศด้วยว่าภาครัฐนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการรับข่าวสารเพื่อตรวจสอบเพื่อตัดสินใจเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารสังคมแค่ไหนนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไปแต่มันมีความสำคัญมากกว่าตรงที่การรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมีขั้นตอนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนระแวดระวังในเชิงของวิชาชีพในเชิงของกฎหมายในเชิงของประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะการเจาะประเด็นข่าวใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดไว้ที่ถูกแอบซ่อนไว้มาให้สาธารณะรับรู้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความรับผิดชอบและความอดทนความขยันและความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะขุดคุ้ยข้อมูลออกมาให้ได้นะคะข่าวสืบสวนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในสังคมเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมันทำให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูญหายไปโดยไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของกายภาพของการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถนนหนทางนั้นเนี่ยในประเทศไทยนี่ซ่อมบ่อยมากก็เพราะว่ามีการเบียดบังผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนบุคคลทำให้คุณภาพของถนนหนทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องซ่อมกันทุกปีซ่อมกันทุกปีอันนี้ก็คือเงินของประชาชนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าข่าวสืบสวนสามารถเจาะเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยทำให้สังคมนั้นเนี่ยได้ถนนที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอันนี้ตัวอย่างนะคะลักษณะของข่าวสืบสวนเป็นยังไงก็คือเป็นการรายงานข่าวที่จะต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงคำว่าขั้นสูงในที่นี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวเหมือนกับทั่วไปแต่วิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายมีการวางแผนมีการเตรียมการ
แล้วก็จะต้องมีทีมเวิร์คที่ช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อข่าวให้มีประโยชน์นะคะคำว่ากลยุทธ์การสื่อข่าวเช่นการสื่อข่าวปกติเวลาเราไปสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลข่าวเราก็จะได้ข่าวข้อเท็จจริงมาส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงในข่าวสืบสวนนั้นมันไม่ใช่ไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะบอกเราตรงๆแต่เราต้องมีวิธีการถามวิธีการซักวิธีการที่จะใช้จิตวิทยาทำให้ผู้สื่อข่าวทำให้แหล่งข่าวนั้นเนี่ยปล่อยความจริงออกมาปล่อยหินคือเบาะแสออกมาให้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วเราสามารถตามเบาะแสนั้นได้อันนี้คือสื่อข่าวขั้นสูงแปลว่าไม่ใช่เพียงแต่ถามตอบอย่างเดียวนะคะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งการสืบสวนข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถามวันนี้พรุ่งนี้รายงานข่าวได้เลยแต่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาค้นคว้าต่อนะคะเอามาคุยต่อเอามากลั่นกรองต่อว่ามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นเบาะแสที่จะทำให้เราหาข้อมูลข่าวต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งแน่ใจว่าเราไปเจอข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะงั้นในเรื่องของความโปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนั้นจึงไม่ชอบมากนักที่จะให้นักข่าวไปเจาะข่าวเหล่านี้เพราะงั้นแต่นักข่าวจำเป็นต้องทำโดยสื่อข่าวขั้นสูงคืออะไรคุณต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนทุกประเภทกับแหล่งข่าวทุกประเภทเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะคะแล้วคุณจะต้องตั้งคำถามว่าคุณจะไม่เชื่อใครคนเดียวคุณจะต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะใช้ในการสืบสวนบ่อยมากที่สุดนะคะทุกแห่งเวลามีการสืบสวนนั้นมักจะเป็นเรื่องหนึ่งทุจริตทางการเมืองการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยไม่สุจริตนะคะการคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ทั้งคู่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะconflict of interest นะคะเพื่อสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโครงการต่างๆต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในเรื่องของละเมิดกฎหมายหรือเรื่องละเมิดระเบียบปฏิบัติต่างๆเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะหรือว่าการลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติเวลานี้ประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นใหญ่มากนะคะในสังคมโลกนะคะเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการลุกล้ำทะเลนะคะทำให้สัตว์ป่าเสียหายร่วมตายไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันนี้ข่าวสืบสวนก็จะสามารถที่จะไปเจาะได้นะคะการทำหน้าที่โดยมิชอบหรือการไม่ทำหน้าที่โดยชอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะสืบสวนได้นะคะ

หรือมีเจตนาที่จะเบียดบังโดยประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่ให้ประชาชนได้รับรู้นะคะประเด็นอันที่สำคัญมากเวลานี้ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นของโลกนะคะที่สหประชาชาตินั้นให้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะของทุกประเทศที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องนะคะ 1. แง่มุมข่าว News Angle แง่มุมข่าวนั้นมีแง่มุมอันไหนที่สามารถที่นำมาสู่การสืบสวนได้นะคะศึกษาข้อมูลให้เป็นไปได้ในการสืบสวนก็คือต้องมีการค้นข้อมูลเดิมข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าไอ้ที่เรากำลังจะทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะสำเร็จไหมนะคะต้องมีการวางแผนนะคะมีการเตรียมการมีการวางแผนศึกษาข้อมูลมีงบประมาณเพียงพอมีการวางแผนว่าจะหาข่าวยังไงจะเจาะข่าวยังไงนะคะจะเข้าถึงแหล่งข่าวไหนอันนี้เป็นกระบวนการสืบสวนเพราะงั้นข่าวสืบสวนของในมือในวงการวิชาชีพเขาบอกว่าข่าวการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เน้นในเรื่องกระบวนการทำข่าวไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์อย่างเดียวนะคะเพราะงั้นการตรงนี้มันคือกระบวนการการเตรียมการศึกษาข้อมูลการวางแผนในการสืบสวนคืออะไรแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในระดับของข้อมูลได้มาแล้วเราจะวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะควรจะเดินต่อในแง่มุมไหนควรที่จะเจาะอะไรต่อไปเพราะงั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการพูดคุยมีทีมงานนะคะเข้ามาช่วยในการแสวงหาแง่มุมข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีจุดเริ่มต้นเรามองเห็นประเด็นไหมว่ามีข่าวที่ไม่ชอบมาพากลพอที่เราจะสืบสวนได้นะคะจะสืบสวนเรื่องอะไรนะคะผู้สื่อข่าวต้องสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเบาะแสชี้ว่ามันมีความไม่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้เหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตรงนั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความช่างสังเกตแล้วสงสัยว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความช่างสังเกตของผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นสำคัญมากที่สุดเลยนะคะสังเกตแล้วสงสัยแล้วตั้งคำถามแล้วถามว่าทำไมบริเวณ 1H ตัวที่สำคัญที่มากที่สุดก็คือตัว Y นะคะตัว Why and Howนะคะมันไม่เหมือนกับรายงานข่าวทั่วไปใช้ the what who what where when นะคะแต่ why ไม่ค่อยมีแต่สืบสวนนั้นตอบ why โดยเฉพาะแล้ว how เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำกันยังไงอันนี้ก็คือเป้าหมายนะคะว่าเราจะใช้วิธีการสื่อข่าวขั้นสูงได้ยังไงนะคะต่อไปก็คือความสำคัญของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือคำว่าเบาะแสข่าวหรือ news hint นะคะหรือ hint ข่าวนะคะที่นักมืออาชีพเขาเรียกกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเบาะแสนะคะเช่นแหม่มโพดำระบุใน Facebook ของตัวเองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวพาคนไปบ่อนพม่าถือเป็นเบาะแสนะคะถือเป็นเบาะแสที่เจ้าของเพจได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตรงนี้ข้อความตรงนี้ที่คุณแหม่มโพดำเนี่ยโพสออกมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันมีการปฏิบัติที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำหน้าที่ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการพาคนไปบ่อนพม่าที่ชายแดนนะคะถ้าผู้สื่อข่าวสืบสวนที่มีวิจารณญาณหรือมีความสงสัยช่างสังเกตจะหยิบอันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาข้อมูลว่าจริงไหมเช่นอาจจะเดินทางไปที่ชายแดนนะคะแล้วสังเกตว่าการไปบ่อนพม่าของคนเหล่านั้นเนี่ยไปยังไงมีกับใครคุยกับชาวบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับอะไรอันนี้ก็คือการเริ่มต้นสืบสวนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงนะคะจะดำเนินการสืบสวนต่อไปอย่างไรจะมาตั้งทีมงานยังไงใช้งบประมาณยังไงจะมีการวางแผนยังไงถ้าไม่จริงก็อาจจะไม่มี

การทำข่าวสืบสวนก็ได้อาจจะแค่รายงานว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะงั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยที่มีความสังเกตหรือมีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยก็สามารถ follow ติดตามเบาะแสนี้ต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องรายงานทุกวันว่าผมกำลังทำอย่างนั้นผมกำลังทำอย่างนี้ว่าสื่อตัวนี้ทำนั้นทีนี้เพราะว่าข่าวสืบสวนไม่จำเป็นต้องรายงานทุกวันจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีแนวโน้มว่าเป็นความจริงนะคะเพราะงั้นเบาะแสข่าวทุกวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งนักข่าวในปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาไอ้สิ่งที่เขาเขียนในโซเชียลมีเดียมาเป็นข่าวทั้งที่มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นเพียงแค่เบาะแสที่คุณจะทำงานเพราะงั้นตรงนี้อยากให้นักศึกษาเข้าใจนะคะว่าอะไรที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แปลว่าเป็นข่าวเสมอไปนะคะในฐานะคุณเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์คุณต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงนะคะเบาะแสข่าวก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สามารถสร้างความสงสัยที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเมื่อเราก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วอาจจะจริงอาจจะไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งของหรือข้อความนะคะที่เป็นแนวทางให้เจาะข้อเท็จจริงเช่นข้อความที่เขียนป้ายประกาศข้อความโฆษณาอย่างเช่นข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีพูดถึงเรื่องของสินค้าตัวหนึ่งนะคะจริงไหมนะคะเราจะมันหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้เราอันนั้นก็เป็นเบาะแสได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือที่เราจะได้เบาะแสไหมเนี่ยคุณสมบัติของข่าวสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของ Send of Nails หรือ Nose for Nails จมูกความไวต่อข่าวนะคะถ้าไม่ไวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นเป็นข่าวหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการเลือกเบาะแสนะคะเบาะแสข่าวนะคะมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้สื่อข่าวนะคะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการที่จะมองเห็นว่าเบาะแสนั้นมีคุณค่าทางข่าวหรือไม่นะคะเช่นแล้วก็คุณนั้นมีพื้นความรู้มากพอไหมในเรื่องที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสืบสวนได้เช่นเรื่องของคุณติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์โลกแค่ไหนคุณติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทั่วโลกเป็นยังไงนะคะมีการฉีดยาแล้วตายเนี่ยมีกี่คนกี่แห่งแปลว่าอะไรอันนี้คุณจะต้องรู้มุมมองข่าวคุณต้องสามารถมองได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันมีความเป็นข่าวมากน้อยแค่ไหนนะคะมันสามารถขยายมุมมองของข่าวให้กว้างขึ้นไหมสามารถมองเห็นแสวงหาคำตอบที่มันลึกมากกว่าเดิมได้ไหมนะคะข้อ3ก็คือว่าคุณสามารถที่จะบันทึกข้อมูลและข้อสังเกตจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบทุกวันเนี่ยได้หรือเปล่าหรือคุณสังเกตเห็นแล้วคุณก็ผ่านไปแต่การบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเมื่อคุณไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้มันก็จะช่วยทำให้คุณได้แฟ้มข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำข่าวสืบสวนได้นะคะทำให้คุณขยายมุมมองของข่าวสืบสวนให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้นะคะในขั้นต่อมาก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดมีเบาะแสทั้งหมดนะคะคุณรู้แล้วว่าจะทำยังไงมันก็จะต้องมามีการวางแผนนะคะว่าน่าจะทำข่าวสืบสวนไปได้ไหมมีค่าพอไหมมีความพร้อมไหมมีคนเพียงพอไหมมีค่าใช้จ่ายเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ากับการลงทุนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเงินพอไหมในกองบรรณาธิการนั้นเนี่ยเขายินดีจัดงบประมาณให้คุณไปทำข่าวสืบสวนหรือไม่เพราะการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยค่ารถค่ากินค่าไปเฝ้าแหล่งข่าวไม่มีมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะอันที่สองคือข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจทำข่าวสืบสวนนั้นน่ะว่ามีแหล่งข่าวพอเพียงไหมคุณมีแหล่งข้อมูลเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่คุณจะไปหาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเจาะข่าวสืบสวนหรือไม่นะคะการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยคุณพอที่จะทำได้ไหมเช่นคุณอาจจะไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชุมนุมไหนชุมนุมหนึ่งแล้วคุณก็คุยกับเขาคุณอาจจะได้

ข้อมูลอะไรที่คาดไม่ถึงก็ได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณนะคะในการขุดคุ้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยในขั้นของการสำรวจว่าความการทำข่าวสืบสวนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คือหลังจากที่คุณมีทีมงานแล้วมีเงินมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้ไหมว่าโอเคทำข่าวสืบสวนเรามีสมมติฐานว่านายกมีปัญหากับนายขอแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องที่เขาสามารถที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้สมมติฐานนี้อาจจะเป็นจุดที่นำเราไปสู่การสืบสวนที่มันถูกทิศทางมากขึ้นนะคะ องค์ประกอบที่ทำให้มีความเป็นไปได้ในการทำข่าวสืบสวนนะคะก็อย่างที่อธิบายไว้ว่า 1. คุณค่าข่าวกระทบต่อผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นประโยชน์สาธารณะมากน้อยแค่ไหนสาธารณะจะได้อะไร 2. แหล่งข้อมูลข่าวมีเพียงพอไหมแล้วก็มีบุคคลเอกสารแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือที่พอที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อได้ไหมอันที่3ก็คืออุปสรรคและปัญหามีไหมในการระดมความร่วมมือจากแหล่งข่าวงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยบางทีนั้นเนี่ยมันไปสะดุดที่เงินไม่พอมันไปสะดุดที่เงื่อนเวลาไม่ให้หรือว่าการตีความทางกฎหมายนั้นเนี่ยทำไปทำมามันไม่ใช่อันนี้ต้องมีการประเมินอยู่ตลอดกระบวนการของการสืบสวนนะคะอันที่4ก็คือปฏิกิริยาต้านจากแหล่งข่าวแน่นอนที่สุดข่าวสืบสวนเป็นข่าวที่ถูกต่อต้านมากที่สุดมีอำนาจมืดมากที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวมากที่สุดเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ว่าจะต้องมีการต่อต้านในลักษณะใดเราก็สามารถที่จะเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้นะคะความสามารถบุคลากรผู้สื่อข่าวพอไหมคนเก็บข้อมูลพอไหมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสานงานพอไหมอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้ไว้เพราะว่าเวลาผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยอยู่ในภาคสนามเขาต้องการข้อมูลอะไรเขาสามารถที่จะโทรเข้ามาหาผู้ประสานงานแล้วก็นำข้อมูลเพิ่มเติมนั้นไปได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นทีมของการทำข่าวสืบสวนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็หกความมั่นใจคือประกันการประกันมีหลักประกันในการเสี่ยงภัยไหมนะคะในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยบรรกองบรรณาธิการโดยเฉพาะบรรณาธิการนั้นจะต้องให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยถึงการป้องกันถึงการทำหลักประกันต่างๆนะคะให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะการวางแผนก็มีการเตรียมวางแผนก็คือวิธีการก็คือจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสะดวกต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนมีการเรียบเรียงข้อมูลแค่ไหนข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสมุดบันทึกจดข้อมูลทุกอย่างที่เป็นอยู่รวมทั้งแหล่งข่าวรวมทั้งประเด็นข่าวนะคะซึ่งตรงนี้จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้นะคะข้อที่สองก็คือการปฏิบัติงานความพร้อมของทีมงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อเวลาปฏิบัติงานแล้วการประชุมเพื่อจะตกลงว่าเราจะไปหาแหล่งข่าวที่ไหนคุณไปหาแหล่งข่าวกคุณไปหาแหล่งข่าวขอคจะทำงานประสานงานกันยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่ภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้อย่างไรนะคะอะไรสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติงานนั้นมีรายละเอียดในเรื่องของการประเมินความคืบหน้าของงานได้นั้นว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อไปนะคะอันที่3บทบาทของผู้สื่อข่าวนะคะก็อย่างที่ว่าคือต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการนะคะแบ่งหน้าที่การข่าวกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็มีการสืบสวนข่าวสนับสนุนมีการมาประชุมกันตลอดเวลาเพื่อจะบอกว่าก้าวต่อไปเราจะไปทำข่าวตรงไหนเราจะไปเจาะอะไรได้บ้างนะคะอันที่4ก็คือขั้นตอนการทำงานก็คือลงภาคสนามนะคะทำตามที่กำหนดไว้นะคะว่าทำอะไรบ้างในภาคสนามสามารถที่จะมีการประสานงานกันอย่างไรเดี๋ยวนี้นะคะพวก IT ทั้งหลายพวกเทคโนโลยีทั้งหลายช่วยได้มากเลยในขั้นตอนการทำงานในภาคสนามนะคะทำให้การสืบสวนเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อประสิทธิภาพนะคะคุณค่าของข่าวอันนี้พูดไปแล้วนะคะประสิทธิภาพของผู้สื่อข่าวนี่เป็นตัวสำคัญมากเลยในการทำข่าวสืบสวนคุณจะต้องสามารถที่จะเลือกคุณภาพของผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อข่าวระดับสูงได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันจะเกิดความล้มเหลวได้ง่าย

0: เพราะขาดประสบการณ์ในการที่จะดีลกับแหล่งข่าวนะคะแล้วก็สนับสนุนอื่นๆเช่นเงินที่พักอะไรเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่างานสืบสวนนั้นน่ะมันไม่ได้จบเพียงแต่ในอาทิตย์เดียว2อาทิตย์บางทีข้ามปีก็มีนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือการนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาจากสนามนั้นเนี่ยเอามาประเมินร่วมกันว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงจะเดินทางต่อไปยังไงนะคะจะชี้ผลสำเร็จได้แค่ไหนนะคะในที่สุดนะคะแล้วข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์ความเที่ยงตรงและการรายงานข่าวนะคะได้อย่างไรนะคะการประเมินสถานการณ์เช่นความน่าเชื่อถือความไว้วางใจสถานการณ์อยู่ในขั้นที่โอเคเราใกล้ถึงจุดที่จะพบข้อเท็จจริงแล้วเราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของแหล่งข้อมูลนั้นพูดไปแล้วนะคะเป้าหมายขั้นตอนคืออันนี้ก็ที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้านี้นะคะเป้าหมายของขั้นตอนคือการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะควรให้ความสนใจกับประเด็นรองที่เชื่อมโยงนะคะหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์ที่มากกว่าที่เป็นแหล่งข่าวประเด็นหลักคือจะต้องสัมภาษณ์คนอื่นๆที่เอามาซัพพอร์ตสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ทั้งนี้จะต้องใช้สื่อข่าวขั้นสูงคือได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นไปแล้วนะคะว่าการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยสำคัญยังไงเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วสืบสวนทั้งหมดได้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราสามารถเอามารายงานได้เป็นรายงานข่าวก็ได้บทความก็ได้บทบรรณาธิการก็ได้หรือบทสัมภาษณ์ก็ได้หรือสารคดีก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่าจะรายงานรูปแบบไหนด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยข่าวสืบสวนมักจะรายงานเป็นข่าวกันก่อนความคืบหน้าของข่าวเป็นยังไงนะคะบทบรรณาธิการก็อาจจะพูดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนขอบผลงานการรายงานข่าวผลงานของการสืบสวนว่าเป็นไงบ้างอันนี้สร้างจุดยืนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนเรื่องนั้นนะคะเพราะงั้นทักษะของข่าวสืบสวนนั้นก็คือต้องสนใจสิ่งรอบตัวต้องฝึกหัดนะคะต้องสามารถที่จะใช้วิธีการสื่อข่าวได้ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการรายงานข่าวสืบสวนแตกต่างจากข่าวทั่วไปอย่างไรให้อย่างชัดเจนนะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนซึ่งถือว่าเป็นการรายงานข่าวขั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนี้เนี่ยความสำคัญของจริยธรรมการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคุณกำลังทำรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ตกเป็นข่าวเพราะงั้นคุณจะต้องมีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของคุณคุณจะต้องทำตามจริยธรรมเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะหลายข้อเลยนะคะความเป็นกลางเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดในการรายงานข่าวสืบสวนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดบูมแมงเอฟเฟกต์ก็คือผลสะท้อนย้อนกลับมาคุณอาจจะถูกฟ้องก็ได้คุณอาจจะถูกทำร้ายก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยที่ถูกต้องนั้นจะช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะโอเคค่ะก็คงจะจบแค่นี้นะคะแล้วก็เราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ในเรื่องของการสอบของคำถามลักษณะของข้อสอบนะคะของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่3สาระสำคัญของการสอนเสริมวันนี้จะเป็นสาระโดยสรุปของหน่วยที่8การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะเนื้อหาของการบรรยายนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาความหมายและความสำคัญของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์กระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์การประยุกต์วิธีการวิจัยในงานวารสารศาสตร์และข้อควรคำนึงในการ

านข่าวเชิงวารสารศาสตร์ความเป็นมาของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นก็เกิดมาจากความคิดที่จะปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีคุณภาพมีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักข่าวนั้นไม่ควรทำหน้าที่เพียงการรายงานข่าวประจำวันเพียงเท่านั้นแต่ควรจะมีวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบใหม่นั่นก็คือการนำเอาวิธีการประยุกต์มาใช้การนำเอาวิธีจากการวิจัยเชิงประยุกต์หรือเชิงประจักษ์มาใช้ในการรายงานข่าวนั่นเองค่ะการวิธีการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรคะก็คือนำผลที่ได้นำผลหรือนำข้อมูลที่ได้ค้นพบอย่างมีระบบนะคะมาเป็นหลักฐานอ้างอิงก็คือผลการวิจัยทั้งหลายที่ได้มีการดำเนินการในสังคมนั้นก็นำผลอันนั้นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงอธิบายตีความในเรื่องราวประเด็นต่างๆซึ่งก็จะมีผลทำให้ข่าวที่นำเสนอนั้นมีความแม่นตรงมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายและขอบเขตนะคะว่าอย่างไรถึงจัดอยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้วยวิธีการวิจัยประยุกต์ นั่นก็คือการนำเอาวิธีวิจัยมาช่วยเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องนั่นหมายความว่าผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการวิธีวิจัยเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอทำให้รายงานข่าวนั้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทีนี้การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นเขามีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่หรือ New Journalism การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็คือ Computer Assisted Journalism หรือการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือนำเอากระบวนการวิจัยแบบแนวทางการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้หรือเรียกว่า Scientific Journalism และท้ายที่สุดก็คือรูปแบบที่นำมาใช้ก็คือใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณบางทีเราก็เรียกว่าการรายงานข่าวเชิงปริมาณ Quantitative Journalismนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถามว่ามันจะมีขอบเขตในเรื่องใดๆบ้างเราจะกล่าวได้ว่าในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องใดๆเพียงแต่หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมีหลักฐานเป็นเชิงตัวเลขหรือจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการสัมภาษณ์สนทนาที่เป็นการเจาะลึกได้อย่างมีระบบชัดเจนน่าเชื่อถือเราก็นับว่าการรายงานข่าวชิ้นนั้นจัดเป็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะทีนี้มาดูว่าในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะมันมีรูปแบบของการพัฒนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมหาศาลซึ่งจำนวนอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า Big Data ซึ่งกล่าวได้ว่ามันมีทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเราสามารถนำมาเสนอเป็นข่าวได้ค่ะการนำเอา Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้มานำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นใดที่มันนำไปสู่ประเด็นข่าวสามารถจะนำประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอได้กระบวนการที่เอากระบวนข้อมูลจาก Big Data มานำเสนอเป็นรายงานข่าวนั้นเรียกว่า Data Journalism หรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลค่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีความสำคัญอย่างไรอันดับแรกคือมันเป็นแนวทางหนึ่งของการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ค่ะแล้วก็เชิงประจักษ์อันนี้มีพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบเชื่อถือได้ที่สำคัญคือมันทำให้การรายงานข่าวนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็ถูกต้องค่ะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะทีนี้วิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยนั้นอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลายๆแหล่งดังนี้ค่ะคืออันดับแรกนะคะเป็นงานวิจัยที่นักข่าวหรือองค์กรข่าวจัดทำขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าองค์กรข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำวิจัยขึ้นมาเองได้ในประเด็นที่คิดว่าสำคัญน่าจะเป็นที่รับรู้เป็นที่สนใจของประชาชนก็สามารถจะทำวิจัยชิ้นนั้นขึ้นมาได้นะคะผลการวิจัยและแหล่งที่2ก็คือเป็นผลการวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรเอกชนองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาหรือสำนักวิจัยต่างๆอันนี้เราเห็นชัดนะคะเวลามีการทำโพลไม่ว่าจะเป็นโพลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองหรือโพลในเชิงของสำรวจความต้องการหรือว่าสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็จะพบว่าจะมีองค์กรวิจัยต่างๆสำนักวิจัยต่างๆทำหน้าที่ติดตามสำรวจแล้วก็นำผลการวิจัยนั้นมา

รายงานข่าวหรือมาแถลงข่าวซึ่งนักข่าวก็จะนำผลที่ได้นั้นมารายงานเป็นข่าวอีกตอนนึงอันนี้ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอีกอันนึงเราสามารถไปค้นคว้ารายงานผลการวิจัยในห้องสมุดหรือในศูนย์สารนิเทศของหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งนึงและแหล่งต่อไปก็คือเราสามารถไปค้นหาจากบันทึกสถิติรายงานประจำปีหรือรายไตรมาสที่หน่วยงานต่างๆรวบรวมไว้อย่างเช่นธนาคารต่างๆนะคะก็จะมีรายงานทั้งรายงานประจำปีหรือรายงานในรายไตรมาส เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะด้านการเงินการคลังอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเนี่ยเขาก็จะทำข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็สามารถไปติดตามข้อมูลเชิงวิจัยเนี่ยมาได้จากแหล่งต่างๆที่กล่าวถึงค่ะหลังจากที่นักศึกษาทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลของแหล่งข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มาจากไหนต่อจากนี้ไปเราจะพูดถึงในประเด็นที่ว่าถ้าองค์กรสื่อหรือนักข่าวนี่นะคะอยากจะทำงานในเชิงวิจัยหรือหาประเด็นข่าวแล้วก็ลงไปสำรวจวิจัยโดยใช้แนวทางของการวิจัยประยุกต์นั้นผู้สื่อข่าวหรือว่าสำนักข่าวต่างๆนั้นเขาจะมีวิธีอย่างไรนะคะเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะกระบวนการตรงนี้มันมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างนะคะเรามาดูค่ะกระบวนข่าวมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเรื่องของการกำหนดประเด็นนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดกระบวนการวิจัยว่าเราจะมีวิธีการลงไปเก็บข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรและกระบวนการขั้นที่3ก็คือการเลือกตัวอย่างแล้วก็ว่าจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี้ยสักปริมาณจำนวนเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องของการสร้างแบบสอบถามว่าจะใช้แบบสอบถามหรือจะใช้แบบสัมภาษณ์หรือจะใช้ในเรื่องของการทำโฟกัสกรุ๊ปหรือจะลงไปเรื่องของการสังเกตด้วยอันนี้ก็แต่ว่าเราจะออกแบบงานวิจัยในเชิงของกระบวนวิธีวิจัยของเราอย่างไรและสุดท้ายเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาสู่กระบวนที่4ก็คือการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวิจัยนั้นมานำเสนอเป็นรายงานข่าวค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการกำหนดประเด็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นมันจะต้องเป็นประเด็นข่าวอย่างไรเราคงไม่สามารถลงไปทำเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลจากการวิจัยหรือสามารถจะเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้นะคะมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนักข่าวต้องมีจมูกข่าวไวแปลว่ายังไงคะมีจมูกข่าวไวนั่นก็คือมีเซนส์นะคะมีเซนส์ของการมองเห็นแง่มุมข่าวในสิ่งรอบตัวที่เราพบเห็นนะคะเรียกว่าได้กลิ่นความเป็นข่าวจากเหตุการณ์เรื่องราวจากตัวเลขข้อมูลต่างๆเช่นสถิติการเข้ารักษาของตำรวจจราจรมันเกี่ยวยังไงอย่างเช่นเราเห็นว่าตำรวจจราจรทุกวันเนี่ยมีจำนวนเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจอันนี้ก็น่าจะต้องจมูกไวแล้วนะคะว่าสภาวะอากาศอย่างนี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตำรวจจราจรมากมายก็เป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือเป็นเรื่องของมลพิษอันนี้ก็เข้าสู่วาระว่าเป็นประเด็นข่าวที่นักข่าวสามารถจะต่อประเด็นสร้างประเด็นใหม่ๆเพื่อจะลงไปทำการสำรวจมากขึ้นนะคะว่านอกจากตำรวจจราจรแล้วยังมีอาชีพอะไรบ้างที่มันเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือความเป็นเรื่องของจมูกไวต่อสิ่งรอบตัวที่พบเห็นแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการสำรวจวิจัยเพื่อนำไปสู่การรายงานข่าวนะคะ นอกจากการกำหนดประเด็นแล้วนะคะสถิติตัวเลขต่างๆนะคะถ้าหากว่านักข่าวรู้จักวิเคราะห์ก็จะเห็นมิติประเด็นที่น่าสนใจสามารถหยิบมารายงานข่าวได้หลายประเด็นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเรื่องของตำรวจจราจรการเจ็บป่วยด้วยมลพิษของผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆล่ะนอกจากตำรวจจราจรยังมีอีกหลายอาชีพนะคะอย่างเช่นแม่ค้าหาบเปร่คนกวาดถนนมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นเรื่องของความอันตรายของการดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่อากาศเป็นพิษนะคะหรือปัญหาฝุ่นละอองในอากาศถ้าเกิดเราขยายประเด็นเหล่านี้ออกไปมากขึ้นก็อาจจะ
ได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยหากรู้จักวิเคราะห์เราก็จะเห็นมิติที่มันน่าสนใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำอันนั้นไปขยายต่อด้วยวิธีการสำรวจวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กลายเป็นนโยบายได้ในที่สุดนะคะนอกจากนี้เรามาดูนะคะแนวทางว่านักข่าวเนี่ยจะมองหาประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้อย่างไรนะคะมันก็จะมีว่า 1. เราต้องเปิดหูเปิดตาค่ะนักข่าวนั้นต้องสังเกตติดตามอ่านงานวิจัยหรือรายงานสถิติต่างๆที่เขามีการเผยแพร่ในแหล่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักติดตามข่าวนะคะต้องหูไวจมูกไวอันที่2ต้องสนใจตัวเลขสถิตินะคะทุกวันนี้เป็นไงคะเราฟังเราเห็นตัวเลขสถิติแล้วรู้สึกอุ้ยเรามันน่าเบื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะนักข่าวที่ดีจะต้องสนใจเรื่องของตัวเลขสถิติที่รายงานออกมาแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมจากสิ่งที่มันได้รายงานออกมาได้ว่าตัวเลขอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรทุกวันนี้เป็นไงคะตำรวจจราจรมีผลกระทบในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอื่นเราอาชีพอื่นล่ะเราก็ต้องไหวให้ทันนะคะนี่คือการสนใจตัวเลขสถิติอันที่3นะคะอันนี้คือการเปิดมุมมองใหม่นั่นก็คือให้เราสลัดความเคยชินในการมองสิ่งรอบๆตัวที่พบเห็นทุกวันว่ามันอย่าปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติจนเรามองไม่เห็นประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นแง่มุมที่แตกต่างไปได้นะคะนั่นก็คือว่าเราต้องมีสายตาที่เข้าถึงแล้วก็ให้ความสังเกตต่อสิ่งแวดล้อมข้างตัวนะคะไม่มองมันผ่านด้วยความเคยชินทุกๆวันนะคะและก็อันต่อไปก็คือให้เรามองหาแหล่งข่าวใหม่ๆค่ะด้วยการอ่านหนังสือใหม่ๆสนใจเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายพวกเราทุกวันนี้เราติดตามอ่านข่าวสารจากโซเชียลมีเดียนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเราคงจะต้องมองหาแหล่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในสังคมแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นหาความจริงให้ปรากฏเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะลำดับต่อไปก็คือให้มองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงอย่ามองแค่สิ่งเดียวว่าจราจรเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นแล้วเราก็รับรู้จบอะไรงี้ไม่ได้นะคะนี่คือเป็นการมองมิติเดียวมันมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องมองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงนะคะปัญหาอากาศไม่ดีทำให้จราจรที่ต้องดูแลสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่มีปัญหามากขึ้นอ่ะแล้วคนอื่นล่ะนี่คือการมองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือให้รู้จักใช้องค์ประกอบข่าวมาเชื่อมโยงนั่นก็คือใช้มุมมองของความเป็นนักข่าวเนี่ยมาเชื่อมโยงก็จะทำให้เราได้เห็นแง่มุมข่าวหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ใช่อาชีพจราจรอย่างเดียวที่อยู่บนท้องถนนแต่ยังมีคนอีกหลายอาชีพนะคะที่อยู่บนท้องถนนนี่คือการมององค์ประกอบข่าวแบบเชื่อมโยงนั่นก็คือผลกระทบนะคะต่อตัวบุคคลและส่วนรวมก็จะทำให้เราได้แง่มุมข่าวที่แปลกแตกต่างมากขึ้นและลำดับสุดท้ายก็คือว่านักข่าวจะต้องมองสิ่งที่ธรรมดานั้นแล้วเห็นความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ค่ะนะคะนั่นก็คือเห็นความแตกต่างในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมองเห็นความไม่ดีในสิ่งที่คนอื่นมองว่าอุ๊ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็เป็นตัวอย่างของการมองหาแนวทางประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ซึ่งก็จะทำให้เป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสำนักข่าวต่างๆสามารถจะหาประเด็นที่จะนำไปสู่การติดตามสำรวจเชิงวิจัยประยุกต์เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสถิติตัวเลขนั้นมารายงานแก่สังคมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราก็กลับมาชมการบรรยายต่อในเรื่องของกระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะ

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิทัลครับ

0: วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยสื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
4: ่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: เรากลับมาอีกสักช่วงหนึ่งนะคะก็เข้าสู่ประเด็นหัวข้อกระบวนการวิจัยของข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อองค์กรข่าวหรือว่านักข่าวนี่นะคะมีความสนใจแล้วก็ค้นพบประเด็นข่าวที่จะนำไปสู่การทำกระบวนวิธีวิจัยเชิงประยุกต์แล้วนะคะก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเรามาดูกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือ1ต้องกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกันก่อนนะคะนักข่าวนั้นต้องถามตัวเองว่าอยากจะหาคำตอบในประเด็นที่สนใจเป็นจุดเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าต้องการจะค้นหาความจริงในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะขออนุญาตเอาตัวอย่างจากเดิมก็คือจากกรณีที่มีตำรวจจราจรประสบปัญหาสุขภาพในเรื่องของเป็นโรคทางเดินหายใจกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากฝุ่นควันที่เสพเข้าไปนั้นเป็นผลต่อปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเราคงอยากจะรู้นะคะว่านอกจากตำรวจแล้วมันมีอาชีพอื่นๆอีกสักสัดส่วนเท่าไหร่ความร้ายแรงของโรคอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะนั่นก็คือมันนำไปสู่การทำการสำรวจนะคะก็คือกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะรู้ว่ามีอาชีพอื่นๆอีกอะไรบ้างที่เขาประสบปัญหาเดียวกันและอยู่ในภาวะอย่างไรนะคะจากนั้นเมื่อเรากำหนดแนวปัญหากำหนดวัตถุประสงค์

องค์ที่แท้จริงได้แล้วเราก็ต้องมาเลือกและออกแบบวิธีวิจัยนั่นก็คือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกไปหาข้อมูลมาตอบปัญหาและคำถามเช่นเราอาจจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้นะคะแล้วจากนั้นเป็นไงคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะลงไปสำรวจวิจัยด้วยการใช้เชิง

ณภาพเราก็มากำหนดประชาชนเป้าหมายประชากรเป้าหมายหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะเก็บข้อมูลนะคะเราคงไม่ออกไปเราคงไม่สามารถจะออกไปสำรวจคนได้ 100% ในแต่ละทุกอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดว่าเอ๊ะเราจะเก็บกลุ่มตัวอย่างสักแค่ไหนดีในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเช่นถ้าเกิดเราอยากจะสำรวจมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะเขาอยู่กับถนนแล้วเราคงจะไปเก็บข้อมูลจากแค่วินเดียวไม่ได้นะคะก็คงต้องดูตามแต่ละพื้นที่ให้มันครบถ้วนทั้งทุกเขตอะไรอย่างนี้โดยประมาณนั่นก็คือเป็นการกำหนดว่าถ้าเอาให้ครบทุกเขตแล้วจะเอาตัวอย่างเขตละสักกี่คนดีอันนี้ก็ต้องทำให้มันครอบคลุมที่สุดอันนี้ก็เป็นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างนั้นต้องมีสภาพเป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายของทั้งพื้นที่ได้นั่นก็คือถ้าเราสำรวจในเขตกทม.ก็คงไม่ใช่จะอยู่แค่ย่านสุขุมวิทย่านเดียวนะคะแต่จะต้องอยู่ครบทุกเขตของพื้นที่ในกทม.ในแต่ละเขตก็จะแบ่งจำนวนกี่คนก็ต้องเป็นระบบที่ชัดเจนเนี่ยค่ะคือรูปแบบของการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งมันต้องเป็นระบบจากนั้นเป็นไงคะเราก็สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเช่นเราจะใช้แบบสอบถามหรือเราจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะในลักษณะเช่นนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นไงคะถ้าเราใช้เครื่องมือแบบไหนมันเหมาะสมไหมวินมอเตอร์ไซค์คงไม่มี เวลาจะมานั่งตอบแบบสอบถามเรานะคะเราก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีที่มันเหมาะสมอันนี้ก็คือการออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อเราสมมติเราตัดสินใจว่าจะใช้แบบสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเราก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นผลการวิจัยและจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการของการรายงานผลการวิจัยค่ะทีนี้เวลารายงานผลเราทำยังไงคะเรารายงานได้เยอะเลยค่ะในหลากหลายรูปแบบหลายความลึกของเรื่องที่เรานำเสนออย่างเช่นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะเราสามารถนำเสนอได้ทั้งรูปแบบข่าวบทความบทรายงานคอลัมน์สารคดีหรือรูปแบบผสมผสานที่มีการนำสถิติข้อมูลผลการวิจัยมาทำเป็นตารางแผนภูมิหรือจะใช้อินโฟกราฟิกมาประกอบการนำเสนอข่าวหรือประกอบการในงานพิเศษทีนี้เราสามารถจะตีขอบเขตของมันได้แค่ไหนก็คือเราจะรายงานโดยการวิเคราะห์แบบอธิบายความรายงานรูปของเชิงสืบสวนหรือรายงานข่าวในเชิงของการสำรวจประชามติหรือจะรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็น Big Data ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการวิเคราะห์อธิบายตีความมันก็เป็นการรายงานที่จะทำให้ผู้รับสารนั้นได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนโดยให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิหลังความเป็นมารายละเอียดเบื้องหลังมีการรายงานตัวเลขสถิติเก็บความรู้บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็คือขอบเขตของงานวิจัยต้องกล่าวถึงให้ครอบคลุมด้วยนะคะทีนี้ในเชิงของการรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์อธิบายความนั้นเราต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์ที่มาของเรื่องราวนั้นอย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะนั่นคือการคาดการณ์โดยทั้งหมดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีหลักฐานเรื่องข้อมูลตัวเลขสนับสนุนหรือมีผลการวิจัยค้นคว้ามาเป็นเครื่องมือในการอธิบายค่ะทีนี้ถ้าเป็นการรายงานข่าวเชิงสืบสวนก็แน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของการรายงานข่าวที่เป็นการขุดคุ้ยสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวประเภทนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะนะคะในกระบวนการรายงานก็ต้องใช้การแสวงหารวบรวมข้อเท็จจริงก็จะเน้นความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคดีที่มันเป็นเรื่องราวของความทุจริตของการไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีการสำรวจทุกๆพื้นที่แล้วก็จะพบว่ากรณีทุจริตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวนะคะแต่มันเกิดขึ้นเกือบจะทุกพื้นที่ความเสียหายอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบเพื่อจะทำให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นเหมือนกับวิธีเดียวกับการวิจัยนะคะสิ่งที่เราตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการรายงานข่าวเชิงสำรวจประชามติเราก็พบว่าการรายงานข่าวแบบนี้นิยมใช้ในทางการเมืองนะคะอย่างเช่นมีการสำรวจประชามติเพื่อหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับรู้ทุกๆครั้งนะคะจะมีการสำรวจอย่างนี้ออกมา
ทีนี้เรามาดูเรื่องของ Big Data ค่ะถ้าเรารายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data

0: ่นอนนะคะก็จะต้องมีกระบวนการจัด เตรียมแล้วก็มีกระบวนการวิเคราะห์อย่างชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากข้อมูล Big Data เนี่ยเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีจำนวนมหาศาลค่ะแล้วทุกๆวันมันก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นข้อมูลข่าวระดับลึกนะคะซึ่งมันต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงและนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นก็เป็นไงคะเราไม่ได้ใช้คนลงไปเก็บพื้นที่มหาศาลนะคะแต่เป็นการรายงานข่าวที่เราใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่ค่ะในการเข้าไปวิเคราะห์หาประเด็นข่าวจากข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการรายงานข่าวนะคะเรามาดูว่ากระบวนการนี้มันมีกี่ขั้นตอนมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือมันต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะคือไม่เอาข้อมูลทั้งหมดนะคะแต่ต้องชัดเจนว่าเราจะเอาข้อมูลส่วนไหนนะคะอย่างเช่นถ้าจะรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เข้าสู่วัยชราถ้านับว่าตั้งแต่6ปีเป็นต้นไปเราไม่ต้องออกไปสำรวจสำมโนครัวเลยนะคะแต่เราใช้ Big Data ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการองค์กรไหนก็ได้แล้วเราก็มาสำรวจด้วยการวางโปรแกรมว่าจะเก็บรวบรวมคนที่อายุ60ปีขึ้นไปตัวเลขก็จะออกมาทันทีค่ะนั่นก็คือเริ่มเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มที่60ปีเท่านั้นไม่ได้เป็นกลุ่มอื่นนะคะนี่คืออันดับแรกต่อมาก็มีการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลก็คือเราจะเอาข้อมูลคนอายุ60ปีไปทำอะไรนะคะถ้าเราจะดูว่าคนอายุ60ปีมีสถานะของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแค่ไหนเราก็เอาตัวแปรอีกตัวก็คือเรื่องของรายได้เราก็จะทำให้เราเห็นทันทีว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ระดับยากจนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ปานกลางทั้งหมดนี้ก็คือเราเริ่มมีการตรวจสอบและก็จัดระเบียบข้อมูลตามตัวแปรที่เรากำหนดและจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบบริบทข้อมูลว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรแต่ละกลุ่มมีลักษณะความแตกต่างอย่างไรมีการรวมข้อมูลแล้วก็จะทำให้เราสามารถค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วเพื่อจะนำไปสู่อะไรคะนำไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพสังคมในอนาคตว่าประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงและความอยู่รอดของประชาชนที่ภายหลังเกษียณนะคะเพื่อจะทำให้เห็นว่าเราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะคะนักศึกษาคะก็จบหัวข้อบรรยายในหน่วยที่8แล้วนะคะก็คือการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เดี๋ยวอีกสักครู่เราลองมาประเมินความรู้กับการทำแบบทดสอบกันค่ะและพบกันช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานสารคดีนะคะก็จะเป็นหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวนะคะอาจารย์จะขอคุยใน2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าวกับแนวทางการรายงานข่าวสารคดีเชิงข่าวลักษณะงานสารคดีเนี่ยมันจะแตกต่างจากงานข่าวยังไงนะคะหลายคนจะคุ้นเคยกับการเรียนวิชาว่าด้วยเรื่องการรายงานข่าวแล้วก็ข่าวมาตลอดนะคะวันนี้เรามาคุยกันว่าแล้วสารคดีเชิงข่าวมันต่างจากข่าวแล้วสารคดีมันคืออะไรยังไงเรื่องแรกมาคุยกันว่าสารคดีเชิงข่าวคืออะไรถ้านักศึกษานึกถึงข่าวนักศึกษาก็จะต้องนึกถึงโครงสร้างของข่าวก่อนก็จะมีพาดหัวความนำเนื้อข่าวถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดเหตุอะไรขึ้นนั่นคือลักษณะของข่าวแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันอาศัยหลักการหรือแนวคิดเรื่องสารคดีมาเป็นตัวหลักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของสารคดีนะคะเป็นสารคดีประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่นำเสนอของสารคดีเชิงข่าวนั้นเนี่ยจะสถานการณ์เหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วยังอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนนะคะแต่เน้นข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้งมีการวิเคราะห์เบื้องหลังเหตุการณ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาผลกระทบและแนวโน้มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวมันก็จะขยายจากประเด็นข่าวทั้งถอยหลังหมายถึงว่าอธิบายที่มาที่ไปขยายไปสู่ข้างหน้าก็หมายถึงว่าเล่าเรื่องถึงหรือพยายามมองหามุมมองอ

ื่นๆหรือแนวโน้มผลกระทบต่างๆนะคะเป็นการใช้กลวิธีการเขียนสารคดีให้ชวนติดตามผู้อ่านสามารถทราบข้อเท็จจริงได้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลินจากการติดตามอ่านสารคดีนะคะบางเหตุการณ์บางเรื่องราวผู้อ่านอยากจะรู้เบื้องหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเหมาะกับการเป็นสารคดีเชิงข่าวข่าวบางเรื่องหรือเหตุการณ์บางเรื่องไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในข่าวได้แต่มันควรจะมีความรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอ้าวเป็นไงคะอย่างนี้คืออะไรอ้าวโอเคตอนนี้รัฐบาลสมมุติไม่ต้องสมมุตินะคะสถานการณ์เป็นจริงก็คือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเรื่องอะไรฮะสามารถปลูกกัญชาเพื่อการใช้งานเป็นยาใช่ไหมคะเพื่อการบริโภคได้แต่มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ข่าวมันก็นำเสนออยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันมีประโยชน์มีคุณประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพไหมจริงหรือเปล่ามันใช้ในเรื่องของการรักษากระบวนการอะไรบ้างอะไรที่ต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นเบื้องหลังข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันจะต้องบอกเรื่องเจาะลึกตรงเนี้ยเหมาะกับการทำสารคดีเชิงข่าวดังนั้นเนี่ยในการเลือกสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนักศึกษาก็ลองนึกถึงประเด็นข่าวก่อนแล้วลองดูซิว่าเราจะไปขยายมันยังไงนะคะบางครั้งนักศึกษาจะพบว่าคำว่าสารคดีเชิงข่าวจะถูกเรียกเป็นคำอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเจอบ่อยก็คือสกู๊ปพิเศษสกู๊ปข่าวแต่ถ้าไปอยู่ในทีวีบางครั้งเขาก็จะใช้คำว่ารายงานพิเศษนะคะเขาก็จะเหมือนกับเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอย่างเนี้ยเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆสถานีโทรทัศน์ก็ทำรายงานพิเศษหรือสกู๊ปพิเศษสำหรับเบื้องหลังเจาะลึกอะไรฮะการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีของคู่แข่งทั้งสองฝ่ายทั้งดีโมแครตแล้วก็ทั้งรีพับลิกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งในข่าวเนี่ยมันมีการปรากฏอยู่แล้วว่าแต่ละฝ่ายหาเสียงกันในประเด็นไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าก็อาจจะมีการอธิบายเบื้องหลังดูว่าโอเคแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงอย่างไรแต่ละฝ่ายมีจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องใดอย่างใดบ้างเมื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าหาประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาได้รับเลือกตั้งนะผู้สมัครแต่ละคนได้รับเลือกตั้งเนี่ยโอกาสหรือผลกระทบหรือส่วนที่จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นประเด็นสารคดีเชิงข่าวที่สามารถทำได้เช่นกันทีนี้ถามว่าเอ้ามีข่าวแล้วทำไมต้องมีสารคดีล่ะก็มันมีความสำคัญไงคะเพราะว่าสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันขยายหรือตีความเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นจุดประกายให้เกิดข้อถกเถียงนะคะปลุกจิตสำนึกของคนอ่านให้เกิดกั้งคำถามและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวหากยกตัวอย่างมีชาวบ้านมาประท้วงอย่างเงี้ยแทนที่จะมานั่งบอกว่าเฮ้ยรายงานแค่ว่าการประท้วงแต่ถ้ามีการเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องหลังของเหตุการณ์ว่าทำไมชาวบ้านถึงมาประท้วงเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการให้เกิดตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะสังคมอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการที่เขามาประท้วงนี่มันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรยังไงมันจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญคือกระตุ้นให้สังคมและแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเนี่ยลงมือแก้ไขปัญหาหรือระงับการกระทำอันที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีการเร่งรัดให้เกิดการสอบสวนแก้ไขปัญหาเป็นการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ให้ดูว่าอันเนี้ยคือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวทีนี้สารคดีเชิงข่าวเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือ1มันมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าข่าวมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณจะสร้างสรรค์ประเด็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็น่าสนใจทำให้คนอยากอ่านต่อที่มันขยายความกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนึกออกไหมคะอันที่2ก็คือสารคดีเชิงข่าวมีความเป็นภาวะวิสัยนั่นหมายถึงว่าภาวะวิสัยในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะคะสารคดีจะไม่เหมือนบทความตรงที่ว่าบทความจะใส่ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นึกออกไหมคะประเมินค่านั่นคือบทความแต่ตัวสารคดีเนี่ยจะมีความเป็นภาวะวิสัยในแง่ของข้อเท็จจริงแต่จะมีลีลาการเขียนที่เป็นสำนวนที่ผู้เขียนอาจจะมีการแสดงถึงอะไรนะลีลาลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนได้อันนี้สามารถทำได้แต่ไม่ได้เป็นการสอดแทรกความคิดเห็นในรูปแบบของการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับบทความอันนี้จึงต้องระวังนิดนึงนะคะที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าลักษณะเด่นของสารคดีเชิงข่าวคือมีความเป็นสาระและมีความเป็นบันเทิงมีความทันสมัยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสดังนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวบางครั้งผ่านไปสัก1หรือ2สัปดาห์ก็ยังคงอ่านได้อยู่หรือยังคงสามารถที่จะ
มานั่งดูได้อีกนะคะผ่านไปเป็นหลายเดือนก็ยังอ่านได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถามว่าสารคดีเชิงข่าวสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะหลักๆก็มีอยู่3เรื่องก็คือ1ประเภทสืบสวนประเภท2ก็คืออธิบายหรือตีความหรือขยายความประเภทที่3ก็คือสารคดีแบบประเภทสาระบันเทิงนะคะเอาละค่ะทีนี้ลองมาดูเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้ว่าข่าวกับสารคดีเชิงข่าวต่างกันอย่างไรถ้านักศึกษาดูจากประเด็นเนี่ยโอเคทั้งข่าวทั้งสารคดีเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คนกำลังสนใจอยู่แล้วทั้งคู่แต่ในข่าวจะมีประเด็นข่าวที่มีความสดใหม่ทันสมัยหรือทันเหตุการณ์มากกว่านะคะแต่สารคดีจะมีความหลากหลายอาจจะสดใหม่ไม่มากเหมือนข่าวแต่ยังอยู่ในกระแสอาจารย์ขอให้คำนี้นะคะอันที่2พอดูความแตกต่างโครงสร้างข่าวจะประกอบด้วยเลยฮะพาดหัวข่าวความนำแล้วก็เนื้อความแต่สารคดีเชิงข่าวจะมีลักษณะงานเขียนคล้ายความเรียงก็คือเริ่มด้วยชื่อเรื่องส่วนนำเนื้อหาและส่วนสรุปเห็นไหมคะมันจะต่างกันตรงนี้เลยชัดเจนมากในแง่ของโครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าวส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวในรูปแบบพีระมิดหัวกลับแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวรูปแบบการเขียนจะเป็นรูปแบบพีระมิดหัวตั้งหรือเป็นแบบผสมนะคะลีลาการเขียนแน่นอนค่ะสารคดีเชิงข่าวสามารถใช้ลีลาการเขียนที่แม้จะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ก็สามารถใช้ภาษาสนทนาเชิงบรรยายพรรณนาให้เห็นภาพให้เกิดความเพลิดเพลินได้สร้างสรรค์ความคิดมีการใช้ภาพใช้กราฟิกใช้เสียงใช้อะไรได้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะคะซับซ้อนแล้วก็ชวนเพลิดเพลินได้มากกว่าข่าวในขณะที่ข่าวจะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ค่อยเห็นภาษาในเชิงพรรณนาแต่เราจะเห็นภาษาในเชิงบรรยายและอธิบายความมากกว่าในส่วนของข่าวนี่คือสิ่งที่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเด็นถัดมาเรามาคุยกันละเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรคือข่าวอะไรคือสารคดีเชิงข่าวนะคะมีประเภทอะไรบ้างมันมีความสำคัญอย่างไรทีนี้มาดูแนวทางว่าถ้าเราจะต้องรายงานสารคดีเชิงข่าวเราจะต้องมีขั้นตอนตามชาร์ตที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างอันนี้อันที่หนึ่งเราต้องกำหนดประเด็นของเรื่องก่อนว่าเราจะเลือกข่าวเรื่องไหนไหมที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวหรือเราจะเลือกเรื่องราวอะไรมาเป็นประเด็นที่จะนำเสนอข่าวขอโทษนำเสนอสารคดีเชิงข่าวข่าวหนึ่งข่าวบางครั้งมันมีแง่มุมหลากหลายที่จะนำเสนอเป็นสารคดีเชิงข่าวเมื่อเรากำหนดประเด็นเรื่องหรือแง่มุมที่เราจะทำแล้วเนี่ยเราค่อยมาวางแผนการทำงานละว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ข้อมูลอะไรที่เราจะต้องไปหามาบ้างมีข้อมูลที่เป็นเอกสารไหมนะคะมีข้อมูลที่เป็นอะไรล่ะบุคคลไหมเนี่ยพอเราวางแผนการทำงานแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำไปสู่การนำเสนอหรือการเขียนเพื่อนำเสนอแล้วจึงไปสู่การเผยแพร่นึกออกไหมคะอันนี้คือไล่เป็นขั้นตอนให้ดูนะคะอ่ะมาดูทีละอันเวลาเลือกเรื่องที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวแม้ข่าวจะเกิดขึ้นแล้วเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแต่การเลือกสารคดีเชิงข่าวคุณก็ต้องเลือกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะถ้ามีคนทำมาก่อนมีไหมมีได้แต่คุณต้องนำเสนอในแง่มุมที่แปลกใหม่นึกออกไหมคะแล้วที่สำคัญคือสารคดีเชิงข่าวเวลาเลือกประเด็นเรื่องที่จะทำสารคดีเชิงข่าวเราลองดูข่าวที่มีประเด็นที่สามารถไปกระจายหรือขยายประเด็นที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมได้เพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจนึกออกฮะก่อให้เกิดประโยชน์หรือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอประเด็นบางเรื่องเนี่ยเช่นโอเคมีการพูดถึงปริมาณขยะในช่วงเทศกาลยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเก็บไม่หมดสักทีอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามตรงนี้ก่อนแล้วเราลองซิว่าเราจะไปทำสารคดีเชิงข่าวในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรทำไมเราน่าจะต้องเริ่มด้วยคำถามว่าทำไมแบบนี้เนี่ยทำให้เราหาประเด็นของเรื่องที่จะไปทำสารคดีเชิงข่าวได้นะคะทีนี้พอเราได้ประเด็นเรื่องที่เราอยากจะทำและนะเราก็มาวางแผนการทำงานว่าเราจะทำเรื่องนี้เรามีแง่มุมอะไรบ้างที่จะนำเสนอเพราะการกำหนดแง่มุมของเรื่องที่นำเสนอเนี่ยมันจะนำไปสู่การวางแผนที่จะไปหาข้อมูลแล้วก็แผนการทำงานนึกออกมั้ยรวมไปถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบนะคะยกตัวอย่างอาจารย์ให้ดูนะตัวหนังสือแดงๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยอาจารย์พาดไว้ว่า WHO ยกหลักประกันไทยสุขภาพไทยดีที่สุดแล้วยังเหลือให้ทำอะไรทำอีกสมมุติว่าข่าวไม่ต้องสมมุติว่าของจริงมันมีข่าวที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกยกตัวยกย่องว่าหลักประกันสุขภาพ
ของไทยก็คือไอ้ที่เราเคยได้ยินนะฮะหลักของสปสช.ที่ว่าอะไรนะ30บาทรักษาทุกโรคอะฮะบัตรทองอะฮะสิทธิ์บัตรทองเนี่ยฮะว่าเอ้ยดีที่สุดเลยโอ้โหเราชื่นชมจบเสนอข่าวแค่นี้เอ๊ะพอไหมเราตั้งคำถามเพิ่มไหมอันนี้จะไปเป็นสารคดีเชิงข่าวได้ยังไงแสดงว่าเราต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วยังเหลืออะไรให้ทำอีกเห็นไหมคะนี่คือการคิดประเด็นการหาแง่มุมของประเด็นเราจะมองไว้ถ้าอย่างนั้นลองไปหาไหมไอ้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นมีไหมเราจะไปหาไหมน่าสนใจหรือถ้ามีไม่เหมือนกันคล้ายกันต่างกันยังไงอย่างนี้ก็เป็นอะไรแง่มุมที่นำเสนอได้เห็นไหมคะนี่คือการพยายามหาแง่มุมแล้วเราจะนำไปสู่การวางแผนการทำงานพอเราทำวางแผนการทำงานเสร็จหาแง่มุมได้เสร็จปุ๊บเรามาเลือกแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเราก็ดูว่าแหล่งข้อมูลเราจะเป็นใครเราจะลงพื้นที่ไหมเราจะมีบุคคลหรือเปล่าเอกสารที่เราสามารถค้นหาได้มีอะไรบ้างนะคะนั้นการรวบรวมข้อมูลมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลฟังพูดอ่านเขียนสังเกตและสัมภาษณ์นี่คือการรวบรวมข้อมูลของแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะคะต้องฟังต้องอ่านต้องไปสังเกตต้องไปสัมภาษณ์รวมทั้งค้นคว้าการอ่านก็คือการค้นคว้าข้อมูลเอกสารนั่นเองบางครั้งสารคดีเชิงข่าวบางเรื่องมาจากเอกสารเป็นหลักแล้วถึงนำไปสู่การสัมภาษณ์ก็มีนะคะทีนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะนำเสนอมันอย่างไรนะคะคุณจะนำเสนอโดยกำหนดแนวทางและวิธีการเล่าเรื่องนะคะด้วยการโอเคล่ะเราได้ข้อมูลมาละเราสัมภาษณ์คนมาหมดละเราได้ข้อมูลเอกสารมาแล้วเราได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่มาแล้วไปสังเกตไปคุยกับคนนู้นคนนี้มาหมดละทีนี้เรามาเรียบเรียงที่จะนำเสนอเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะนำเสนอแบบไหนนะกำหนดแนวทางเราจะเป็นการบรรยายไปเรื่อยๆไหมหรือเราจะมีการพรรณนาความหรือเราจะอธิบายสารคดีเชิงข่าวบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยฉีดหรือไม่ฉีดฉีดแล้วเกิดผลอะไรเนี่ยมันต้องใช้วิธีอธิบายนึกออกไหมคะมันจะมานั่งพรรณนาความหลากหลายรู้อะไรคงไม่ได้เพราะมันคือข้อเท็จจริงมันต้องอธิบายข้อเท็จจริงถึงบอกไหมฮะสลับกับการอะไรสัมภาษณ์ไหมจะใช้ภาพนิ่งหรือเปล่าเราจะใช้ภาพเคลื่อนไหวไหมเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะวางยังไงเทคนิคของการเล่าเรื่องเสร็จแล้วเราก็วางโครงเรื่องแล้วว่าเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรสารคดีเชิงข่าวหลายชิ้นนะคะชื่อเรื่องมาสุดท้ายเลยนะคะบางครั้งคนเขียนเนี่ยเขาจะเขียนจนจบแล้วเนี่ยเขาจะมาเขียนชื่อเรื่องทีหลังเพราะชื่อเรื่องเนี่ยคือตัวที่จะดึงความสนใจของคนอ่านให้ได้มากที่สุดนะคะแต่บางคนเนี่ยระหว่างที่ทำข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไปเนี่ยนึกถึงชื่อเรื่องได้ก่อนก็เขียนขึ้นมาไว้เลยเอาชื่อเรื่องแปะมาก่อนแล้วค่อยมานั่งเรียบเรียงเขียนเกริ่นนำส่วนนำเนื้อหาส่วนสรุปทีหลังก็ได้นะคะมันไม่มีกติกาว่าอะไรก่อนอะไรหลังแต่สุดท้ายเมื่อคุณนำเสนอคุณต้องมีครบหมดตั้งแต่ชื่อเรื่องเนื้อหานะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเช่นภาพหรือเสียงนะคะหรืออินโฟกราฟิกหรือเป็นกราฟิกชาร์ตอะไรก็แล้วแต่ประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะมีองค์ประกอบของเรื่องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะเอาชื่อเรื่องเราจะเกริ่นนำเราจะ เริ่มต้นด้วยอะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการพรรณนาบรรยากาศความรู้สึกของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสมมุติถ้าเราต้องการทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือเปล่าหรือเราจะเริ่มด้วยการบรรยายสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ข่าวอันเนี้ยเราจะเริ่มด้วยสารคดีเชิงข่าวแบบนี้ก็ได้หรือเราจะขึ้นเรื่องด้วยการอธิบายที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ละคนก็จะมีลีลาการเขียนสำนวนภาษาและลักษณะของการวางโครงเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกให้ตัวเองให้ได้ว่าส่วนนำหรือเกริ่นนำเราต้องการเกริ่นเพื่อจะให้ผู้อ่านเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องที่เราต้องการพูดเนี่ยในประเด็นไหนเนื้อหาข้างในเราจะลำดับด้วยอะไร1 2 3 4การลำดับตัวนี้เนี่ยการวางโครงเรื่องในเนื้อหาจะทำให้ข้อมูลที่เรารวบรวมไปในขั้นที่3เนี่ยถูกนำมาใช้ในส่วนของเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ได้แปลว่าสัมภาษณ์มาแล้วต้องมาถอดเทปใส่เนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่ค่ะคุณต้องเรียบเรียงว่าส่วนสัมภาษณ์ที่เป็นคำอ้างคำพูดหรือคำให้สัมภาษณ์ช่วงไหนเหมาะสมสำหรับการเขียนในเนื้อหาเพราะสารคดีเชิงข่าวไม่ได้แปลว่าคุณถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาใส่อันนี้มันไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแล้ว
นะคะแล้วก็ไม่ใช่สารคดีบทที่เป็นลักษณะของบทสัมภาษณ์ด้วยคุณต้องเรียบเรียงประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางโครงเรื่องและองค์ประกอบเรื่องแล้วก็การเขียนเนี่ยโดยเฉพาะการลงมือเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ย

แนะนำให้นักศึกษาต้องวางโครงเรื่องแล้วก็องค์ประกอบของเรื่องซะก่อนถ้าคุณไม่วางโครงเรื่องคุณจะเขียนสเปะสปะส่วนเนื้อหาส่วนนำบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเนื้อหาหรือกลายเป็นส่วนนำมาเกริ่นนำไปซะยาวเหยียดอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะโอเคนะแล้วก็ส่วนเนื้อหาก็ต้องเขียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนอธิบายรายละเอียดสามารถอ้างอิงคำพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ลงไปในสารคดีเชิงข่าวได้แต่ต้องใส่แหล่งข้อมูลด้วยคุณอ้างอิงคำพูดของใครที่ใส่เครื่องหมายคำพูดปึ๊ดปึ๊ดนะเขาจะบอกให้ทำแบบนี้คือโค้ดเนี่ยเครื่องหมายคำพูดคุณก็ต้องเขียนด้วยว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์คำพูดของใครต้องมีการเขียนแหล่งข้อมูลด้วยนะคะไม่ใช่ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปแล้วก็จบไม่ได้นะคะต้องเขียนแหล่งข้อมูลนะคะนะโอเคเอาละเสร็จแล้วเนี่ยในการนำสารคดีเชิงข่าวเนี่ยก็สามารถใช้ส่วนประกอบอื่นๆได้ด้วยเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะกราฟิกเดี๋ยวนี้เนี่ยการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวปรากฏในเว็บไซต์ค่ะสำนักข่าวหลายแห่งเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวประกอบกับสารคดีเชิงข่าวได้ด้วยถ้าเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์เวลาทำสกู๊ปข่าวหรือรายงานพิเศษที่เป็นรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันก็จะแห้งๆนิ่งๆในลักษณะของข้อความแล้วก็ภาพประกอบแต่พอเป็นลักษณะของการนำเสนอแบบสื่อผสมเนี่ยมันทำให้สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกราฟิกผสมเข้าไปด้วยได้นะคะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วกรุณาตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่เนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการเผยแพร่นะคะว่าในการทำงานสารคดีที่มีการทำเป็นลักษณะซีรีส์หรือเรียกง่ายๆว่าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เนี่ยยกตัวอย่างเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความน่าสนใจอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นของไทยพับลิก้าซึ่งเป็นสำนักข่าวนะคะเขาทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องวิกฤตขยะอาหารนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะทำไว้ทั้งหมด3ซีรีส์นะคะนะคะให้ดูนะอันเนี้ยคือให้ดูว่าเขาทำทั้งหมด1 2 3 3ซีรีส์แสดงว่าอะไรเขาทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องวิกฤตขยะอาหารไว้3ตอนนั่นหมายถึงว่าตอนที่1เขาเน้นประเด็นเรื่องอะไรคะสถานการณ์ขยะอาหารในไทยความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึงแสดงว่าอะไรฮะวันเรากินอาหารเหลือใช่ไหมคะสถานการณ์ในไทยมีปัญหาที่ไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นวิกฤตจำเป็นที่เราจะต้องรับมือนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่เขาเน้นเรื่องปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้คือเขาเรียกว่าพักที่หนึ่งภาคหนึ่งถ้าเป็นซีรีส์ก็ซีรีส์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามคล้ายกันภาคที่1เขาก็เน้นประเด็นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าคำว่าวิกฤตขยะอาหารคือหัวข้อสารคดีของเขาแต่ตอนที่1ของเขาเน้นแง่มุมเรื่องสถานการณ์ของขยะอาหารในประเทศไทยพอตอนที่2วิกฤตขยะอาหารเขาก็บอกว่าธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทานเห็นไหมคะแสดงว่าในตอนที่2หรือภาคที่2ของซีรีส์สารคดีเชิงข่าวเขาเน้นเรื่องการทำงานของธุรกิจค้าปลีกเสร็จแล้วพอไปตอนที่3เขาก็พูดถึงมาตรการนโยบายระดับโลกและความเป็นไปได้ในประเทศไทยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่างานสารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้มันเป็นชิ้นใหญ่มากเขาก็เลยแบ่งออกมาเป็น3ตอนในการนำเสนอเพื่อไม่ให้1ยาวเกินไปสำหรับผู้อ่านที่อยู่บนเว็บคุณก็ไม่อ่านยาวมากหรอกมันก็น่าเบื่อถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ก็อ่านแค่เลื่อนสไลด์ไปสักครั้งหรือ2ครั้งคุณก็โอ้โหถ้ายาวกว่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกไม่อยากอ่านแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจธรรมชาติเขาก็ดัดออกมาเป็น3ตอนนะคะแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีธีมของมันเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับสารคดีเชิงข่าวอีกแบบนึงซึ่งใช้เทคนิคสื่อผสมนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถไปหาดูได้นะคะเข้าไปในเว็บเลยนะคะอาจารย์ได้ติดเว็บนี้ไว้ในหนังสือหรือว่าเอกสารการสอนในหน่วยนี้อยู่แล้วนักศึกษาไปได้เลยเป็นการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปลาทูของไทยนะคะมันเป็นอินโฟกราฟิกและมันเป็นแอนิเมชันผสมกันเนี่ยเขาให้คลิกมาปุ๊บ

เห็นไหมคะปลาสามารถขยับเหงือกได้เห็นไหมมีข่าวดีกับข่าวร้ายเอาเลือกอะไรดีเอาเราเลือกข่าวดีนะข่าวดีมีอะไรปลาทูไทยอร่อยที่สุดแน่คลิกต่อไปอีกแน่เขามีให้ดูด้วยนะคลิกแล้วเขาก็จะมีข้อมูลเป็นลักษณะภาพแล้วก็ข้อความให้เราอ่านแต่ที่น่าสนใจก็คือเห็นไหมคะมันเป็นกราฟิกที่สามารถขยับได้เห็นไหมคะหรือบางครั้งก็จะมีนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กน้อยเห็นไหมคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนี่มีคลิปบทสัมภาษณ์สามารถนำเสนอลงไปได้ด้วยนี่คือมันต้องมีการวางแผนค่ะนักศึกษาไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่เขาวางแผนแล้วว่าการนำเสนอสารคดีเรื่องปลาทูไทยเนี่ยเขาจะไม่แค่เขียนแต่เขาจะมีทั้งภาพทั้งอะไรขยับเหล่านี้เยอะไปหมดเลยเห็นไหมคะมีทั้งกราฟิกมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งข้อความมีทั้งบทสัมภาษณ์เห็นไหมคะสไลด์นักศึกษาไปลองเล่นดูได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าเป็นสารคดีเชิงข่าวที่มีความเป็นมัลติมีเดียสูงอ่ะอาจารย์ชอบนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลได้น่าสนใจนะคะอย่างถ้าเกิดมันเป็นข้อความสมมติว่าค่าไขมันที่มีต่อนี่เนี่ยแล้วก็ไล่นั่งเขียนเป็นข้อความน่าเบื่อแต่ถ้าพอเป็นกราฟิกแอนิเมชันโอชั้นเนื้อปลาทูโอ้ปลาทูมาเลเซียปลาทูไทยโอ้ปลาทูไทยมีไขมันสูงที่มีความอ่อนนุ่มถึง 3.6% โอ้สูงสุดเลยงี้ปลาทูไทยก็อร่อยสิคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ใครอะไรฮะเชฟชื่อดังนะคะหม่อมหลวงจำชื่อแกไม่ได้แล้วหม่อมหลวงขวัญทิพย์นะเป็นเชฟที่ทำอาหารก็อธิบายเกี่ยวกับอาหารว่าด้วยเรื่องอาหารปลาทูไทยนะคะอร่อยยังไงเนื้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญมาคุยเห็นไหมคะถ้ากรณีคนที่ฟังมีปัญหาเรื่องการฟังก็สามารถอ่านแคปชั่นเห็นไหมคะเขาก็เสิร์ฟหรือว่าเซอร์วิสให้กับคนหลากหลายกลุ่มเห็นไหมคะข่าวร้ายอ้าวค่ะปลาทูที่กินตอนนี้ไม่ใช่ปลาทูไทยนะจ๊ะเสร็จแล้วอาจารย์จะให้ดูน่าสนใจเห็นไหมคะเขาให้ดูกราฟิกถ้าคุณเห็นกราฟิกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกราฟิกมันจะเลื่อนไปได้เรื่อยๆถ้าเราลองสังเกตกราฟิกมันจะเลื่อนปี57ดีเท่านี้58เท่านี้59เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนปลาทูลดลงวิธีบอกลดลงทำยังไงก็ต้องเห็นแอนิเมชันที่มันเคลื่อนไหวถูกไหม57เยอะหน่อย58เหลือหน่อยนึง59ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันทำให้สารคดีมันดูน่าสนใจตรงนี้แหละสิ่งที่ทำได้ก็คือเว็บไซต์มันทำให้มันมีความเป็นมัลติมีเดียตรงนี้นะคะก็เอาพอเท่าที่นักศึกษาเห็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปที่กลับไปที่ส่วนที่เราคุยกันนะคะว่าตัวสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาไปเห็นเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่าการทำงานกราฟิกที่เป็นแอนิเมชันที่เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะกองบรรณาธิการละมันจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมาช่วยแล้วว่าตรงส่วนไหนจะมีการออกแบบตรงไหนเป็นกราฟิกเคลื่อนไหวอันไหนจะเป็นคลิปบทสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นข้อความอันนี้จะเป็นภาพอันนี้เป็นภาพนิ่งอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกอันนี้ขยับได้อะไรได้อันเนี้ยจำเป็นต้องมีการวางแผนและต้องอาศัยคนอื่นซึ่งเป็นนักออกแบบเขาเรียกว่าเว็บดีไซเนอร์ออกมาช่วยด้วยในกรณีที่เป็นกรณีเว็บไซต์เนี่ยสำนักข่าวที่มีการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวแผ่นเว็บไซต์จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แต่จะบอกว่าต้นทุนมันก็จะสูงไปด้วยนะคะเพราะทางไทยรัฐเองเขาก็ยังคงมีสารคดีตัวนี้เป็นตัวอย่างให้จริงๆเนี่ยสารคดีชิ้นนี้ของไทยรัฐเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วล่ะแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นตัวอย่างที่เหมาะมากกับการนำสารคดีเชิงข่าวที่มีรูปแบบความเป็นมัลติมีเดียที่สูงมากถ้าเทียบกับสารข่าวที่เราเคยเห็นในสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุทั่วไปก็จะมีแค่เสียงหรือภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปเฉยๆแต่อันเนี้ยด้วยโดยตัวเทคโนโลยีมันช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะเอกสารนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาดูกันว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างในเรื่องของสารคดีเชิงข่าวทั้งแนวคิดแล้วก็แนวทางแล้วก็การเผยแพร่สารคดีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาดูกันว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างทบทวนความรู้กันนิดหนึ่งนะคะว่าคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยจำอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างมีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องจะได้ไปปรับปรุงนะคะสักครู่ค่ะ

ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายท้ายบทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาระการทำข่าวสืบสวน

0: วนนะคะเราก็จะมีการประเมินผลความรู้ของพวกเราที่ได้อ่านตำรามาได้ศึกษามาแล้วก็ได้ฟังบรรยายมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการบรรยายนี้เนี่ยเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญของเรื่องของการทำข่าวสืบสวนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำต่อไปนะคะขอแนะนำว่าหาเวลาอ่านตำราให้ครบถ้วนนะคะอย่าอ่านเฉพาะแนวคิดหน้าหนึ่งของบทนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะลองให้พวกเราลองดูคำถามว่าลักษณะข้อสอบของการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงเอาความรู้ของคุณออกมาจากการที่ได้อ่านตำราทั้งหมดนะคะด้วยการให้คุณตอบเลือกแล้วก็ลองวิเคราะห์คำถามในลักษณะเที่ยวตัวอย่างที่กำลังจะให้อยู่ดูนะคะว่าคุณพอที่จะสามารถที่จะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคำถามแรกก็คือถ้าเขาถามคุณว่าลักษณะเด่นของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะคุณอาจจะตอบว่ามันคือข่าวเจาะข่าวคุยข้อมูลแต่ในคำตอบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข่าวอื่นที่ไม่ได้สืบสวนเขาก็ต้องหาข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่คุณจะเลือกได้ยังไงว่าข่าวสืบสวนนั้นมันเด่นที่สุดนะคะคำตอบที่เขาให้คุณมาก็คือข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงนะคะข้อขอข่าวที่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือถูกต้องไหมเป็นลักษณะเด่นไหมข่าวชนิดอื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข่าวที่มีการวางแผนและการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนข้อที่เด่นที่สุดคุณคิดว่า 4-5 ข้อนั้นเนี่ยคำว่าเด่นเนี่ยหมายถึงว่าแตกต่างจากการทำข่าวทั่วไปข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงความจริงข่าวทั่วไปเนี่ยสามารถใช้การสื่อข่าวที่ซับซ้อนไหมถ้าผู้สื่อข่าวไปหาแหล่งข้อมูลข่าวแหล่งข้อมูลข่าวที่เขาไม่ค่อยอยากจะตอบคุณเนี่ยมันก็ซับซ้อนที่คุณจะต้องไปหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติมไหมข่าวที่มีการอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือข่าวทุกข่าวหลักของการรายงานข่าวทุกข่าวมันต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมถ้าใช่และข่าวสืบสวนทำไมถึงไม่อ้างอิงล่ะทำไมถึงแตกต่างนะคะข่าวที่มีการวางแผนการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงคำว่าค้นหาข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนะคะก็มีอยู่ทุกวันนะคะทะเลาะกันอยู่ทุกวันในสภานะคะสุดท้ายก็คือข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนอันนี้แตกต่างจากข่าวทั่วไปไหมเพราะงั้นคุณต้องดูว่าไอ้คำว่าสืบสวนเนี่ยมันแปลว่าอะไรคำตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายเพราะว่าสืบมันคุณจะสืบสวนได้ต่อเมื่อเขาไม่ให้คุณสืบอ่ะนะคะแต่คุณจะต้องสืบให้ได้อ่ะนะคะเพราะงั้นเรื่องที่เขาไม่ให้คุณสืบก็คือเรื่องที่มันซุกซ่อนไว้เรื่องที่ถูกปิดบังไว้นะคะไม่ให้คุณได้รับรู้เพราะงั้นคำตอบที่สุดก็คือเรื่องของคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนประชาชนไม่มีโอกาสรู้แต่หลังจากที่คุณคุยแล้วประชาชนได้รู้ประชาชนก็จะได้รู้จักว่าอ้อไอ้นักการเมืองคนนี้มันขี้โกงนักการเมืองคนนั้นมันไม่ดีทำนองนี้นะคะทีนี้ลองดูคำถามที่สองระบุข้อที่เป็นหลักปฏิบัติในเรื่องความเป็นกลางในข่าวสืบสวนนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของความเป็นกลางแต่ถ้าคุณศึกษาเรื่องของข่าวสืบสวนคุณต้องไปอ่านในตำราในตำรามีพูดถึงเรื่องความเป็นกลางเยอะมากนะคะในเขาเรียกอะไรนะตอนสุดท้ายนะคะหนึ่งไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้คือความหมายความเป็นกลางหลักปฏิบัติปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะให้โอกาสของการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงความลำเอียงต่อผู้อยู่ใกล้ชิดทุกข้อคุณคิดว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมความเป็นกลางอันนี้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็เป็นกลางถูกไหมคะปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็คือคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งอันนั้นนะคะคุณรายงานข่าวโดยคุณไม่ถาโถมไปกับสิ่งที่ข้อมูลที่คุณได้ด้านเดียวนะคะคุณไปหาอีกฝ่ายตรงข้ามมาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้างนะคะแล้วก็ไม่ลำเอียงกับผู้ใกล้ชิดคุณรักใครชอบใครคุณก็นำเสนอแต่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามคุณก็จะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณมีความเป็นกลางมีความเป็นนิ่งนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับสิ่งที่คุณกำลังขุดคุยอยู่เพราะงั้นคำตอบก็คือข้อจอรวมกันได้นะคะข้อ3นักข่าวสืบสวนทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์นักเฝ้าบ้านด้วยคุณสมบัติข้อใดอันนี้เราย้ำมาแล้วนะคะย้ำมาหลายหนนะคะกระตือรือร้นในสิ่งรอบตัวสังเกตเห็นประเด็นข่าวได้มีวิจารณญาณสัมผัสถึงสิ่งผิดปกติได้ไม่ละเลยสิ่งที่สงสัยช่างสงสัยชอบซักถามช่างสังเกตมีไหวพริบในการเข้าถึงแหล่งข่าวนะคะมีสัญชาตญาณหาข่าวจากเหตุการณ์รอบตัวทายซิว่าคุณคิดว่าอันไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อขอเพราะว่าสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเป็นอะไรที่มีเซนส์ของความผิดปกติเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่มีการ อยู่นิ่งนะคะจะเห่าหอนตลอดเวลาจะวิ่งไปตามนะคะไม่ยอมปล่อยเพราะงั้นอันนี้ก็คือเรื่องของนักข่าวการบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่พยายามที่จะให้พวกเรานั้นสามารถที่จะประเมินความรู้ของตนเองได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านนะคะที่จะมีการสอบแล้วก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณจะตอบข้อสอบประเภทนี้ได้นั้นน่ะคุณต้องอ่านค่ะต้องอ่านตำรามากๆแล้วก็อย่าอ่านเฉพาะเรื่องแนวคิดเพราะคุณจะผิดพลาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าแนวคิดเป็นเพียงสรุปเท่านั้นเองก็หวังว่าจะเป็นบัณฑิตที่ดีของมสท.ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้ก็เป็นช่วงแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษานะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อใดกล่าวถึงการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้ถูกต้องตัวเลือกที่1การรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์มาแสวงหาข้อเท็จจริงตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่นำข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการค้นพบอย่างมีระบบมาอ้างอิงตัวเลือกที่3การรายงานข่าวที่นำข้อมูลมาอธิบายตีความเรื่องราวประเด็นต่างๆอย่างเป็นระบบข้อที่4นะคะการรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้ข่าวนั้นมีความแม่นตรงและตัวเลือกที่5ถูกทุกข้ออันนี้เฉลยก็คือข้อไหนคะข้อที่5ค่ะถูกทุกข้อนะคะเราเอาเรื่องของวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเราต้องการเพื่อต้องการข้อมูลนั้นนำมาอ้างอิงอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการตีความเรื่องราวอย่างเป็นระบบมาใช้เป็นหลักฐานทำให้ข่าวนั้นมีความแม่นยำและถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะแบบทดสอบข้อที่2การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามข้อใดตัวเลือกที่1เราเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่ตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตัวเลือกที่3การรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ตัวเลือกที่4การรายงานข่าวเชิงปริมาณทุกตัวเลือกเป็นยังไงคะถูกทุกข้อค่ะนะคะเรามีชื่อเรียกเป็นมากกว่านี้อีกหลายๆชื่อเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากขึ้นเราถือว่าการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เป็นการรายงานข่าวแนวใหม่ค่ะคือนักข่าวไม่ต้องรอให้เหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่นักข่าว ออกมาตั้งประเด็นและมีวิธีการออกไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำผลนั้นมานำเสนอนะคะเป็นการรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือใช้กระบวนวิธีการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นการรายงานข่าวเชิงปริมาณในเชิงที่ว่ามันต้องมีข้อมูลตัวเลขสถิติออกมาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อค่ะมาดูคำถามแบบทดสอบที่3ประเด็นทางการเมืองข้อใดเหมาะกับการนำไปรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะตัวเลือกที่1นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ตัวเลือกที่2ศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตัวเลือกที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้ตัวเลือกที่4รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลือกที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพให้คนจนทุกจังหวัดอันนี้เราต้องเป็นไงคะใช้ความรู้ของเราแล้วก็วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นะคะเราก็จะประเด็นข้อที่1นายกรัฐมนตรีออกมาอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติทุกปีค่ะนะคะไม่มีประเด็นอะไรต้องต่อนะคะไม่มีอะไรต้องค้นหาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราค่อยๆตัดไปทีละข้อนะคะตัวเลือกที่2ค่ะศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณีศาลพิพากษาในคดีเรื่องไรรายละเอียดคำตอบมันก็จบอยู่ในกระบวนการของคำพิพากษาตรงนั้นเราก็จะพบว่าโดยปกติทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ทำเพียงการรายงานผลการพิพากษานะคะว่าศาลนั้นตัดสินด้วยข้อหาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรโทษที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะเราก็ไม่มีประเด็นต่อนะคะอันที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้อันนี้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับเราก็จะพบว่า เป็นไงคะแต่ละพื้นที่ประชาชนทุกพื้นที่แต่ละพื้นที่อยากได้เหมือนกันไหมคะไม่แน่ใจนะมันมีคำถามที่ค้างอยู่นะคะอันนี้เราตั้งไว้ก่อนนะเราเริ่มสงสัยเราตั้งไว้ก่อนมันยังมีคำตอบที่ไม่แน่ใจว่า1 2 3เนี่ยลำดับที่ประชาชนอยากจะได้ลำดับที่1 2 3จะเหมือนกันทุกจังหวัดไหมอันนี้ไม่แน่ใจมาดูข้อที่4รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและข้อที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพอันนี้เป็นข่าวทางตรงค่ะคือคำตอบมันมีคำตอบเดียวจากแหล่งข่าวนะคะรัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งข่าวชัดเจนก็คือนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพก็ไปตั้งคำถามกับรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะไปดูว่าจะมีกลไกของการดำเนินนโยบายนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบตัวเลือกในข้อที่1 2และ4และ5ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นต้องการคำตอบทางตรงทางเดียวนะคะได้คำตอบจากแหล่งข่าวก็เป็นรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ข้อที่3เป็นประเด็นที่ต้องไปหาคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวอาจจะต้องลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าต้องการให้นักการเมืองท้องถิ่นของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างเป็นคุณสมบัติที่เพื่อจะให้มาแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะนะคะเป็นประเด็นที่เหมาะแก่การนำไปรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เรามาถึงแบบทดสอบข้อสุดท้ายค่ะคำถามว่าขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลหรือ data journalism คือข้อใดนะคะอาจารย์ก็เอามาให้หมดเลยนะคะ5ขั้นตอนของการรายงานข่าวอันที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลอันที่2การตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลอันที่3การวิเคราะห์บริบทข้อมูลอันที่4การรวมข้อมูลและอันที่5การนำเสนอข้อมูลก็สอบข้อนี้ง่ายค่ะเพราะว่าดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็สามารถจะรู้ได้แล้วนะคะว่าถ้าเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ถูกต้องไหมคะ เราจะไปจัดระเบียบข้อมูลก็ไม่ได้เพราะยังไม่สามารถมีข้อมูลอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เก็บมาจะไปรวบรวมได้อย่างไร ข้อที่3จะวิเคราะห์ก็เหมือนกันเราวิเคราะห์ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะคะการรวมข้อมูลจากทุกๆแหล่งมาไว้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันก็รวมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของอันนี้คือต้องเริ่มที่ข้อ1ค่ะมันต้องลงไปเก็บข้อมูลก่อนนะคะว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของแบบทดสอบที่4ก็คือ ขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลก็คือต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนค่ะนะคะได้เข้าใจได้ทดลองทำแบบทดสอบทั้ง4ข้อนี้แล้วก็อาจารย์หวังว่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองในเรื่องใดแล้วก็แนะนำให้ไปทบทวนในเอกสารการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะท้ายนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาทบทวนกันว่าหน่วยที่9นะคะในชุดวิชา16339นะคะหน่วยที่9เนี่ยว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวมาลองดูซิว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1ข้อใดคือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวง่ายนักศึกษาบอกอาจารย์ก็บอกว่าง่ายก็จะทำได้ปัญหาคือนักศึกษาอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือบางครั้งนักศึกษาก็ไม่ได้มีเวลาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าบางครั้งคำถามอาจารย์ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปมันจะมีคำถามแบบประเภทความจำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคำถามประเภทให้นักศึกษาคิดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะอ่ะไหนลองดูข้อที่2ซิลองดูสารคดีเชิงข่าวประเภทใดที่ผู้สื่อข่าวมักมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้อ่านในประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างโดยที่ผู้สื่อข่าวจะให้เจาะลึกข้อมูลและก็ค้นคว้านะคะข้อเท็จจริงต่างๆมาขยายความให้ผู้อ่านทราบอู้ยาวแฮะต้องอ่านจะอ่านความหมายดีๆผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มันซับซ้อนไม่กระจ่างโดยการเจาะลึกค้นคว้าเป็นข้อเท็จจริงมาขยายความนะอ่ะลองดูซิมีสารคดีอยู่กี่ประเภทอ่ะ1สืบสวน2ตีความ3อธิบายความ4ประเภทเน้นความเพลิดเพลิน5เคียงข่าวคือนักศึกษาลองดูนะพอดูนิยามจากโจทย์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เน้นความเพลิดเพลินละเราตัดข้อนี้ได้เลยก็คือข้องงูเนี่ยสารคดีเชิงข่าวเนี่ยสามารถให้ความเพลิดเพลินได้ไหมได้แต่พอเราดูนิยามข้างบนแล้วไม่ใช่ละเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าเอ๊ะคุณอยากเพลิดเพลินหรอมันไม่ใช่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ององูตัดทิ้งได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนื่องจากว่าเรากำลังพูดกันเรื่องสารคดีเชิงข่าวบางดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่นอนสารคดีเคียงข่าวมันจะเหมือนเป็นน้ำจิ้มก้มแกล้มเคียงเขาเรียกว่าแอบอิงอิงแอบกับประเด็นบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องการเจาะลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจอจานก็ตัดทิ้งได้ดังนั้นตอนนี้นักศึกษามีช้อยให้เลือกอยู่3เวลาทำข้อสอบนะคะแนะนำให้นักศึกษาใช้วิธีตัดช้อยที่ไม่เกี่ยวออกกรณีนี้เราตัดช้อยที่1เลย1เรื่องนี้ไม่ใช่เพลิดเพลินแน่2ไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่เหลืออยู่3เรื่องสืบสวนอธิบายตีความมี3ประเด็นถ้าคุณอ่านดีๆคุณจะพบว่าอะไรฮะมันพูดถึงเรื่องประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าขยายความให้ผู้อ่านทราบแสดงว่าอะไรคะเป็นการรายงานสารคดีประเภทอธิบายเห็นไหมคะก็คือเรื่องมันซับซ้อนอ่ะอ่านแล้วมันไปแค่ดูข่าวเฉยๆเอ๊ะมันยังไงนะอยากรู้มากเพิ่มเติมเนี่ยคือการอธิบายความนี่คือลักษณะสารคดีเชิงข่าวประเภทอธิบายความจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูข้อ2การกำหนดประเด็นสารคดีเชิงข่าวจะสามารถใช้แนวทางใดได้บ้างเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยเราจะเลือกแนวทางใดบ้างนะคะแน่นอนแหละอันที่หนึ่งไหนลองมาดูซิไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณคิดในมุมกลับถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวคนอ่านข่าวเนี่ยอ่านสารคดีเชิงข่าวเขาอยากอ่านเรื่องที่คนทำมาแล้วไหมเขาก็ไม่อยากใช่ไหมใครมันก็อยากอ่านเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอ่านแล้วมันเซอร์ไพรส์มันดูง่ายมุมน่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่ใช้แนวทางที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้ใช้ได้น่าจะเป็นไปได้อันที่สองเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกใช่ไหมคะ มันสามารถช่วยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดการแก้ไขปัญหานโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวที่มันมีเรื่องเป็นผลกระทบต่อสังคมมันน่าทำไหมมันก็น่าทำเนาะอันที่3เรื่องเดิมแต่มีแง่มุมแปลกใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มีแง่มุมแปลกใหม่อันนี้

วันก่อนอาจารย์เพิ่งเห็นสารคดีเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแต่มันอยู่ในขอบข่ายของคำว่าแง่มุมแปลกใหม่ก็คือเขาพูดเรื่องนักแสดงท่านหนึ่งมีบทบาทด้วยการเขามีบทบาทในความเป็นนักแสดงแต่ตอนหลังเนี่ยเขาไปฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆจนเขาสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่นที่ดูไม่ได้เกี่ยวกับบันเทิงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นทำงานวิจัยอย่างเงี้ยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เข้าใจหาแง่มุมนะคนก็จะรู้จักนักแสดงคนนี้แต่ในอีกแง่มุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3ก็คืออันถัดไปคือเรื่องที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันเสริมผลกระทบกับความคมและเกิดการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเชิงนโยบายและอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อเลยค่ะสารคดีเพิงข่าวสามารถใช้ได้ทั้ง4แนวทางนะคะข้อถัดไปข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งอ้าวลองคิดก่อนกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราจะต้องทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในภูมิภาคจังหวัดต่างๆนะคะเราต้องเลือกแหล่งข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนอันที่1อันที่2เราค่อยมาดูต่อว่าละใครละไม่ใช่เพราะว่าข้อนี้ถามว่าไม่ใช่นะคะขีดเส้นใต้ไม่ใช่ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ในสไลด์อาจารย์ขีดเส้นใต้ไม่ชัดนะคะพอบอกไม่ใช่ปุ๊บคุณตัดเลยอะไรได้บ้างผู้ประสบภัยโอ้ยภัยแล้งนี่ผู้ประสบภัยแล้งต้องถามเขาไหมถามชนรับประทานเขตภัยแล้งก็คือรายการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นชนรับประทานก็คืออะไรคะคนที่จัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ถูกไหมคะเขาเกี่ยวไหมเกี่ยวตำรวจท้องที่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนผู้ว่าแน่นอนภัยแล้งคนประกาศภัยแล้งคือผู้ว่าคุณก็ต้องสัมภาษณ์ผู้ว่าถูกไหมตกลงมันไม่มีข้อใดถูกหรือจริงๆแล้วมันคือใครตำรวจท้องที่เพราะอะไรคะตำรวจท้องที่เกี่ยวอะไรคุณไม่ได้ทำคดีคุณทำเรื่องสารคดีเชิงข่าวเรื่องภัยแล้งนึกออกไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตำรวจท้องที่ไม่ใช่แหล่งข่าวแต่ถ้าสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหากรณีอาชญากรรมในพื้นที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการตายปริศนาของคนคนหนึ่งในพื้นที่อย่างเงี้ยอันเนี้ยตำรวจท้องที่เนี่ยเหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีเชิงข่าวในประเด็นเรื่องนี้แต่ไม่เหมาะในกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยทุกคนเป็นแหล่งข้อมูลคุณได้หมดยกเว้นตำรวจท้องที่มันไม่เกี่ยวนะคะคุณต้องดูนิดนึงว่าเขาเกี่ยวข้องไหมเอามาข้อสุดท้ายข้อที่ในการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาสารคดีควรนึกถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องความประเด็นชัดเจนอธิบายหรือบรรยายอะไรละเอียดอ้างอิงคำพูดหรือข้อความเวลาเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะเวลาเขียนเนื้อหานะอาจารย์ถามเรื่องเนื้อหานะไม่ได้พูดถึงชื่อเรื่องอาจารย์ไม่ได้พูดถึงการเกริ่นนำไม่ได้พูดถึงการสรุปนะคะจำได้ไหมโครงสร้างสารคดีประกอบด้วยชื่อเรื่องใช่ไหมคะเกริ่นนำหรือส่วนนำเนื้อหาของสารคดีแล้วก็ส่วนสรุปนะคะสิ่งที่ถามในนี้คือถามเรื่องเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาดูโจทย์อย่าหลงนะคะขอให้ดูโจทย์ดูคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในนี้ถามเรื่องการเขียนเนื้อหาสารคดีควรดูเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูเนื้อหาสารคดีจะต้องดูทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องประเด็นชัดเจนบรรยายหรืออธิบายอ้างอิงข้อความคำพูดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันถูกทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาดูโจทย์ขอให้ระมัดระวังนะคะคิดว่านักศึกษาน่าจะได้ประโยชน์นะคะจากการทบทวนนะคะความรู้จากการทดลองทำนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้แค่5ข้อจริงๆนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนในแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก่อนและหลังเรียนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่อยู่ท้ายเรื่องนะคะของแต่ละหน่วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ได้ด้วยนะคะจากนี้ไปเนี่ยนอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนหรือการสอนเสริมเพื่อการศึกษาทางลักษณะของคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะได้ศึกษาจากเอกสารการสอนที่เป็นหนังสือและตำราของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะขอโทษค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนวช่วงที่2แนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนวสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรหรือว่าใครจะมาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะครับติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องนัทนะครับนัทธิการปัญโยนะครับนักวิชาการการศึกษานะครับจากฝ่ายในแนวการศึกษานะครับน้องนัทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องนัทครับทีนี้เนี่ยในส่วนของงานบริการนักศึกษาพิการเนาะที่อยู่กับฝ่ายในแนวการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆมากมายมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จัดให้กับบุคลากรของเราเองนะครับรวมไปถึงตัวนักศึกษาด้วยทีนี้เนี่ยอยากจะให้เนี่ยได้แนะนำพวกกิจกรรมต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆหน่อยตั้งแต่ที่เราจัดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรเองนะครับเพื่อจะไปให้ความรู้กับนักศึกษาเองนะครับหรือว่าที่เราจัดให้กับนักศึกษาด้วยครับเรามีโครงการอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะมีโครงการในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะพี่จีโดยที่เราจะมีอันนี้เดี๋ยวกล่าวถึงโครงการที่จัดให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะก็คือของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่นัดอยู่มาก็จะเป็นโครงการเว็บนะคะในส่วนของให้บริการสำหรับนักศึกษาทางสายตาค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือจะได้ให้เจ้าหน้าที่เราอะค่ะเข้ามาอบรมว่าต้องทำเว็บยังไงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทีนี้ในส่วนของนักศึกษาเราเนี่ยเวลาที่จะเข้ามาหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนอกจากที่จะโทรศัพท์มาแล้วเนาะในส่วนของนักศึกษาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยนอกจากโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยข้อมูลทางเว็บไซต์เองเนี่ยเขาก็สามารถสืบค้นได้นะครับโดยการจัดทำเว็บให้เรียกว่าให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการนะครับอันนี้คือเรามีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่กับทางมหาวิทยาลัยเองเนาะว่าจะทำยังไงนะครับหรือว่าจะผลิตเว็บยังไงสร้างเว็บยังไงที่จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตา
1: ค่ะใช่ค่ะก็คือเราเชิญชวนทางอาจารย์ของสาขาต่างๆค่ะแล้วก็สำนักต่างๆเข้ามาฟังในส่วนของวิทยากรเราอะค่ะจะเป็นผู้พิการทางสายตาเขาก็จะให้ความรู้ว่าเราจะไปปรับปรุงเว็บของมหาวิทยาลัยยังไงหรือว่าเว็บของหน่วยงานหรือสาขายังไงค่ะให้เหมาะสมให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใช้บริการได้ค่ะพี่จี
0: ครับผมเพราะฉะนั้นนะในส่วนของผู้พิการทางสายตานะครับถ้าอยากจะดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือว่าสนใจที่จะศึกษากับมสทของเราเนี่ยนอกจากที่จะโทรมาสอบถามนะครับกับทางฝ่ายแนวของเราได้แล้วเนี่ยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เนี่ยในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยปรับปรุงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับที่ให้เรียกได้ว่าผู้สนใจที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถสืบค้นข้อมูลได้นอกจากการโทรมาสอบถามที่ฝ่ายในแนวของเราหรือว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการแล้วก็สามารถสืบค้นทางเว็บไซต์ได้ด้วยอันนี้ผ่านไปหนึ่งโครงการแล้วนะครับหรือว่าโครงการนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้
1: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ยังมีอีกโครงการนะคะพี่จีนอกจากเว็บไซต์แล้วค่ะเรายังเป็นในส่วนของช่วงนี้เป็น AI ค่ะที่จะมาแรงก็คือเราจะมีการจัดอบรมในส่วนของอันนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นชื่อโครงการว่าการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นะคะเพื่อสนับสนุนนักศึกษาพิการทางสายตาค่ะก็คือเป็นในส่วนของการอบรมเจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะ
0: นอกจากเว็บไซต์แล้วนะครับเรายังมีในส่วนของโปรแกรม AI นะครับที่จะเข้ามามีส่วนช่วยหรือว่าส่วนร่วมที่จะเรียกได้ว่าช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษาไหมครับหรือว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
1: ตรงนี้เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้เจ้าหน้าที่รู้ว่านักศึกษาเรียนยังไงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาโดยการผลิตสื่ออย่างไรได้บ้างค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เลยนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาของเราเนี่ยนักศึกษาผู้พิการทางสายตาเนาะนะครับเวลาที่เขาใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเรื่องการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอุปสรรคต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่เราผลิตสื่อต่างๆเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาด้วยอันนี้ก็จะเป็น2โครงการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเรียกได้ว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะเรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการของนักศึกษาพิการทางสายตาได้นะครับแล้วนอกจากนี้โครงการอื่นๆนะครับที่จัดให้อีกมีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการต่าง
1: ๆก็จะเป็นการอันนี้จะเป็นการจัดให้นักศึกษานะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราตอนนี้มีเรียนแผนต่างๆก็คือเพิ่มมาเป็นก.2หรือว่าก.3ค่ะก็ในส่วนของนักศึกษาพิการเราก็จะเหมือนว่าจำกัดไว้ค่ะพี่จีว่า ถ้านักศึกษาจะเรียนก็คือต้องมีการมาปลดล็อกจากทางศูนย์นักศึกษาพิการก่อนก็ถ้าเขาจะเรียนก.2 ก.3 แล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนก็อยากให้นักศึกษาทำเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในรูปแบบการเรียนก.2 ค่ะ
0: ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยมั้ยครับทั้งสายตาเองหรือว่าผู้พิการทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนก.2 เนี่ยก็จะต้องเข้ามาอบรมอันนี้ก่อนใช่ไหม
1: ถ้าเป็นสายตาเรายังจะไม่ได้เรียนก.2 ใช่ค่ะพี่จีเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นสายตาอาจจะต้องดูคอมพิวเตอร์เขาอาจจะ
0: มันอาจจะยากนะครับมันอาจจะไม่ได้เนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของ
1: ใน
0: นักศึกษาอื่นๆนะที่มีความพิการอื่นๆเนี่ยครับที่ประสงค์แล้วก็สามารถเรียนก.2 ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้มาอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับการเรียนก.2 ว่ามันจะต้องใช้โปรแกรมยังไงจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างนะครับและโครงการอื่นๆนอกจากที่เรามีอบรมนะครับก่อนที่ให้นักศึกษาเรียนก.2 แล้วนะครับให้เขารู้ว่าจะต้องเรียนยังไงแล้วยังมีโครงการอื่นๆอีกไหม
1: ถ้าเป็นในทุกปีเลยจะเป็นก.2 เนี่ยค่ะพี่จี
0: ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยที่มาเรียนก.2 กับเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ตอนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าผู้พิการของเราส่วนใหญ่เลยค่ะตอนนี้ของเรามี500กว่าคนก็จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งเขาก็จะเหมือนนักศึกษาปกติเลยที่เขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีปกติได้ค่ะก็ถ้าเราไปจำกัดไว้ก็อาจจะต้องทำให้เขาเสียโอกาสไปตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนช่วยได้เยอะค่ะพี่จี
0: ในส่วนของศูนย์บริการนักศึกษาพิการเองเนี่ยนอกจากจัดอบรมให้แล้วเนี่ยเรามีการช่วยเหลืออื่นๆไหมเวลาที่นักศึกษาจะมาเรียนก.2 เนี่ยครับผมเราจะต้องมีการเรียกว่าคัดกรองก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างครับ
1: ก็คือขั้นตอนแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยจะล็อกไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกพี่จีแล้วก็ทีนี้นักศึกษาถ้าจะเรียนก็คือต้องส่งคำร้องมาค่ะคำร้องเราก็อยากได้เป็นเหมือนลายลักษณ์อักษรค่ะก็ถ้าเขียนส่งเข้ามาก็อาจจะลำบากก็เลยจะเป็นการส่งคำร้องมาทาง Facebook ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการค่ะแล้วก็จะแจ้งไปทางอาจารย์อีกทีนึงประสานกับสำนักทะเบียนค่ะพี่จีว่านักศึกษาโทรไปสัมภาษณ์ว่าเคยเรียนไหมเคยใช้โปรแกรมนี้ได้ไหมค่ะเพราะว่าเราจะเป็นการเรียนผ่าน Microsoft Teams ค่ะแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์แล้วตัวนักศึกษาเองสามารถเรียนได้แล้วก็ถึงจะปลดล็อกให้ค่ะพี่จีแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาอบรมตามโครงการนี้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาในส่วนของอาจารย์เขาจะมีพาร์ทไทม์อบรมอะค่ะพี่จีแล้วก็จะลงทาง Facebook ให้นะ
0: เรียกได้ว่ายังมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเราไม่อยากปิดกั้นนะครับว่าท่านเป็นผู้พิการแล้วไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาแบบก.2 กับทางมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วนะครับรู้สึกว่าแผนก.2 เหมาะกับท่านนะครับยังไงเนี่ยทำคำร้องมาก่อนนะครับที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการเนาะนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยเรายังมีเยอะเลยนะครับที่จัดให้กับตัวนักศึกษาพิการนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันว่านอกจากโครงการที่เราจัดนะครับในเรื่องของก.2 เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือว่าบริการต่างๆนะครับที่จะต้องตอบให้กับนักศึกษาพิการหรือว่าผู้พิการต่างๆที่จะเข้ามาเรียนกับมสท.ของเราแล้วเนี่ยโครงการอื่นๆของเราเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับน้องนัทนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่เรามีให้กับนักศึกษาพิการทีนี้เสริมอีกนิดนึงเนาะน้องนัทเนาะในเรื่องของเรียกได้ว่าก2ของนักศึกษานะครับจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติยังไงบ้างครับผมในส่วนของนักศึกษาปกติเองเนี่ยเวลาที่เขาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเขาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของนักศึกษาพิการเองเนี่ยสำหรับก2เนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อก่อนนะคะก็คือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเราจะเป็นการลงทะเบียนรอรับลงทะเบียนแล้วถึงจะมาเลือกแผนได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการลงทะเบียนแล้วเลือกแผนเลยแต่พอเป็นในส่วนของนักศึกษาพิการนะคะเขาจะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าจะเลือกก.2เขาก็จะติดในส่วนของเว็บว่าเลือกไม่ได้ค่ะพี่จีแล้วถ้ายืนยันไปเลยก็จะกลายเป็นว่าเลือกก.1
0: ด้วยสเตตัสของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีวงเล็บไว้ว่าคนนี้คือนักศึกษาพิการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆก่อนถ้านักศึกษากดยืนยันเลยปุ๊บจะเป็นแผนก.1ไปโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักศึกษาพิการเองนะครับเวลาที่จะลงทะเบียนเรียนแนะนำให้สอบถามกับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการก่อนนะครับให้เราเนี่ยได้ว่าปลดสิทธิ์หรือว่าปลดล็อกในเรื่องของการเลือกแผนการศึกษาให้ท่านก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักศึกษาพิการเองนะครับที่จะเลือกแผนก.2 นะครับในชื่อวิชาที่ท่านลงทะเบียนนะครับรูปแบบการลงทะเบียนของท่านเนี่ยคือให้โทรมาสอบถามนะครับหรือว่าให้โทรมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับว่าท่านจะลงทะเบียนเรียนก.2 ในชื่อวิชานี้นะครับเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกได้ว่าปลดสิทธิ์ปลดล็อกเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ของท่าน

0: นะครับในเรื่องของการเรียนแผนก2ซึ่งจะแตกต่างกับนักศึกษาปกติที่ท่านสามารถลงทะเบียนและเลือกแผนได้เลยนะครับทีนี้นอกจากโครงการต่างๆแล้วเนี่ยที่เราจัดให้เขาในเรื่องของการเสริมศักยภาพการเรียนนะครับทีนี้นักศึกษาหลายๆคนเนาะพอเป็นนักศึกษาพิการเองเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนมหาวิทยาลัยทางไกลนะครับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งแรกของเขาเราจะมีโครงการหรือว่าเรามีแนวทางหรือว่ามีวิธีอะไรที่ช่วยเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยของเราได้มากขึ้นไหมครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยพอนักศึกษาสมัครเข้ามาค่ะพี่จีเราจะมีในส่วนของโครงการปรับตัวค่ะสำหรับผู้ปกครองค่ะแล้วก็ผู้ช่วยเหลือแล้วก็ตัวนักศึกษาพิการเองค่ะก็จะมีทั้งการเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีถ่ายทอดสดให้นักศึกษาดูนะคะ
0: นะครับ
1: จะเป็นในส่วนของการแนะนำนะคะตั้งแต่เริ่มเรียนว่าเราจะเริ่มเรียนยังไงเราจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไงนะคะลงทะเบียนเรียนเทอมต่างๆเราต้องลงยังไงนะคะโปรแกรมของมหาวิทยาลัยค่ะคู่มือการลงทะเบียนเรียนปฏิทินการศึกษาหรือว่าในส่วนของการสอบรูปแบบการสอบแล้วก็เราก็จะจัดในส่วนของรูปแบบการสอบให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าผู้พิการแต่ละประเภทก็จะมีในส่วนของการสอบอะค่ะที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: ครับในส่วนของตัวโครงการนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการปฐมนิเทศเนาะเรียกได้ว่าให้ตัวนักศึกษาผู้พิการเองเนี่ยได้รับรู้ว่าวิธีการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเรียกว่าบริการต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการที่เรียนกับมสทของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนการลงทะเบียนเรียนรวมถึงมีทุนการศึกษาด้วยไหมครับนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของทุนการศึกษาเองเนี่ยเราสามารถได้รับด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้พิการเอง
1: ใช่ค่ะก็ในส่วนของวันอบรมอะค่ะเราก็จะมีการชี้แจงเรื่องทุนการศึกษานะคะว่านักศึกษาพิการของเราค่ะจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีใบแรกค่ะก็คือจะได้รับตามที่ลงทะเบียนเรียนจริงเลยรวมถึงนักศึกษาพิการที่เลือกแผนก2เลือกซื้อหนังสือก็คือตรงนี้ก็ได้เงินคืนทั้งหมดเลยค่ะสำหรับทางกระทรวงที่เป็นทุนอุดหนุนมาค่ะ
0: นะครับในส่วนของผู้พิการเองนะครับที่กำลังรับชมนะครับรายการของเราอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเรียกได้ว่าสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกับมสทของเราเนี่ยเรามีช่องทางไหนหรือว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างครับที่จะให้เขาสำรวจได้เบื้องต้นว่าเขาเหมาะที่จะเรียนกับมสทของเราหรือเปล่าครับผม
1: ถ้าเบื้องต้นเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้นักศึกษาเข้าไปดูว่าสำหรับมสทของเราค่ะมีสาขาไหนบ้างที่นักศึกษาสนใจนะคะพอเราได้สาขาที่สนใจแล้วแนะนำให้เป็นโทรมาสอบถามทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการดีกว่าค่ะว่านักศึกษาสามารถเรียนถ้าเป็นการเคลื่อนไหวอะค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของการเข้ามาฝึก
0: ครับ
1: ค่ะว่าเราสามารถเรียนสาขานั้นๆได้ค่ะ
0: ในส่วนของเรียกได้ว่าความสนใจเองเน
1: า
0: ะและทีนี้หลัง
1: มาแล้วค่ะพี่ซีแล้วก็น้องก็คือไม่ได้มีความเข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะว่าถ้ายังไม่ได้วุฒิก็คือเขาเสียชำระเงินมาแล้วเพราะว่าเราสามารถชำระเงินมาได้เลยแล้วก็ค่อยตรวจสอบคุณสมบัติทีหลังใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่าเหมือนอันนี้น่าจะประสานกับทางสำนักทะเบียนค่ะ
0: ค
1: ให้เปลี่ยนไปเป็นเรียนโครงการสมรรถบัตรก่อนค่ะแล้วก็หรือว่าคืออีกครั้งเลือกนึงให้น้องก็คือจะเป็นโครงการทดลองเรียนค่ะพี่จีที่ก่อนจบม .6 เราจะสามารถลงโครงการทดลองเรียนได้ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะ
0: นะคร
1: ับ แล้วก็จะมีในส่วนของการขยายข้อสอบค่ะสำหรับนักศึกษาก็คือสายตาเลื่อนล่างเราก็จะมีการช่วยในการเราจะต้องโทรไปแจ้งทางสำนักทะเบียนค่ะว่านักศึกษาท่านนี้ต้องการการขยายข้อสอบหรือว่านักศึกษาท่านนี้นะคะสามารถไม่สามารถฝนในกระดาษคำตอบได้แล้วก็ต้องเป็นการลงในข้อสอบเลยค่ะพี่จีจ้ายกตัวอย่างประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อในส่วนของบริการต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ายิ่งเป็นนักศึกษาพิการนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับในเรื่องของสรีระนะครับหรือว่าในเรื่องของร่างกายเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีความพร้อมนะครับไม่เท่ากับนักศึกษาปกตินะครับเวลาที่จะเข้าไปห้องสอบเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยเวลาที่เราสอบแบบเผชิญหน้าเองเนี่ยในการที่จะต้องขึ้นไปห้องสอบต่างๆเนี่ยอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสอบเองนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเรียกว่ามีบริการต่างๆให้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องต่างๆที่ใช้กับผู้พิการทางสายตาเองหรือว่าเลือนลางต่างๆนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของถ้าผู้พิการที่เขาเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่สะดวกเนี่ยครับทางเวลาที่เขาไปสอบที่ห้องสอบหรือว่าณสนามสอบเนี่ยครับเรามีบริการอะไรให้เขาบ้างครับ
1: ค่ะถ้าในส่วนของนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเลยเราจะจัดสอบชั้นล่างให้ค่ะรวมถึงผู้ป่วยด้วยนะคะถ้านักศึกษาป่วยหรือว่ายังไงก็คือสามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่จีบอกว่าในส่วนของเครื่องต่างๆใช่ไหมคะถ้าเป็นในส่วนของเครื่องต่างๆถ้าเป็นนักศึกษาผู้พิการทางสายตาก ก็มาสอบที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของ

0: แกรม NVDA ให้ค่ะเป็นสอบผ่านคอมพิวเตอร์ก็คือข้อสอบอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาไม่สะดวกเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาก็สอบตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดเราจะมีเป็นในส่วนของ MP3 ให้ค่ะก็คืออาจารย์จะอัดข้อสอบใส่ MP3 ค่ะ
1: ครับผมเรียกได้ว่าในเรื่องของเวลาที่ท่านเรียนแล้วนะครับมีเรียกได้ว่าที่ปรึกษาทางการเรียนนะครับแนะนำต่างๆไม่ว่าจะอ่านหนังสือยังไงใช้โปรแกรมอะไรที่ช่วยในเรื่องของการเรียนบ้างนะครับในส่วนของการสอบเองนะครับเราก็มีเรียกได้ว่าช่องทางนะครับที่จะช่วยเหลือท่านเนี่ยสอบนะครับผ่านได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับเราก็จัดสอบให้ที่ชั้นหนึ่งเนาะนะครับไม่ต้องเรียกได้ว่าเดินขึ้นตึกหรือว่าไม่ต้องเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับผู้พิการเองนะครับที่รับชมรายการของเราอยู่หรือว่านักศึกษาผู้พิการเองนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เนาะนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการนะครับที่เบอร์อะไรครับน้องนะครับ
0: ค่ะหมายเลข025047821-3ค่ะ
1: ครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับท่านสามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนทุนการศึกษาหรือว่าโปรแกรมต่างๆหรือนะครับโทรมาสอบถามก่อนว่าอยากจะเรียนสาขาวิชานี้นะครับเราสามารถเรียนได้หรือเปล่านะครับในช่วงหน้านะครับเรายังอยู่กับน้องนัทอยู่นะครับนอกจากที่จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้อยากจะให้น้องเนี่ยเล่าในเรื่องของจุดเริ่มต้นหน่อยว่าเราเข้ามาอยู่วงการอีสปอร์ตอันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นในส่วนของการชอบการเล่นเกมค่ะพี่จิแต่ว่าในปัจจุบันนะคะROV อะค่ะ e-sport ตรงเนี้ยเขาไม่ใช่แค่เกมแล้วก็คือเขาได้จัดให้เป็นให้มีการแข่งขันมีกติกาเป็นในระดับสากลค่ะก็คือเหมือนเราสามารถเอาการเล่นเกมความชอบของเราตรงเนี้ยค่ะไปแข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ค่ะ
1: ทีนี้จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาของเรานะครับที่ไปเป็นไปแข่งกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าได้เหรียญมาด้วย
0: ค่ะก็คือสำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะสำหรับกีฬาบุคลากรเราคัดเลือกจากนักกีฬาของการแข่งขันกีฬาสีค่ะก็คือกีฬาเขียวทองสัมพันธ์ของเราค่ะก็คือเราจะดูในส่วนของว่าทีมสีไหนที่ได้เหรียญทองกับเหรียญเงินก็คือจะมองผู้เล่นตรงนั้นก่อนค่ะพี่จีแล้วก็คัดเอามาคัดเลือกอีกทีนึงค่ะ
1: ครับเนาะทีนี้ก็อันนี้จุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้ไปแข่งขันที่ไหนบ้างอาจจะให้เล่าตั้งแต่ตอนกีฬาสีเลยนะครับว่าเราแข่งขันเป็นยังไงจนไปถึงแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยภายนอกด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับนัดมีโอกาสอันนี้เล่าถึงการไปแข่งปีก่อนจะเป็นถ้ากีฬาอันนี้เป็นต้องเล่ากีฬาบุคลากรก่อนกีฬาบุคลากรปีก่อนจะไปแข่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็คือตุงปังเกมของนัดจะเป็นในส่วนของปีที่แล้วจะเป็นทีมหญิงอย่างเดียวค่ะก็คือทีมหญิงเราไม่ได้เหรียญค่ะปีที่แล้วแล้วก็มาถึงกีฬาสีอันนี้อยู่สีแดงค่ะสีแดงเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินค่ะทั้ง2เหรียญเพราะว่าทีมสีหนึ่งจะส่งได้2ทีมใช่ค่ะสีแดงก็เลยเหมือนจะได้โควตาของนักกีฬาเขาจะเลือกสีแดงก่อน
1: ก็คือในส่วนของปีที่แล้วนะครับที่ไปแข่งที่มวลัยลักษณ์นะครับทางมสทของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญ
0: ทีมหญิงไม่ได้เหรียญค่ะพ
1: ี่
0: จ
1: ี
0: สำหรับนัดแต่ว่าทีมชายของเราได้เหรียญเงินค่ะพี่จีแล้วก็ทีมผสมก็คือได้เหรียญทองมาค่ะ
1: ทีนี้ก็ถัดมานะครับในส่วนของกีฬาสีของบุคลากรภายในของเราน
0: ะครับค
1: ัดเลือกใหม่อีกรอบนึงนะครับจนล่าสุดนะครับที่ไปได้เหรียญมานะครับที่ไหนครับอะไรยังไง
0: ก็ล่าสุดไปแข่งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะที่นครนายกนะคะสำหรับทีมหญิงของเราปีนี้ก็คือทำสำเร็จแล้วค่ะก็คือได้เหรียญทองแดงมานะคะแล้วก็ของนัดได้มีโอกาสลงทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมผสมด้วยค่ะปีนี้ก็คือลงทั้งสองทีมเลยก็ได้เหรียญทองในทีมผสมมาด้วยค่ะพี่จี
1: นะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้จะเป็นกีฬาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนา
0: ะใช่
1: ทีนี้ในส่วนของกีฬามหาวิทยาลัยเองนะครับที่เราจะต้องส่งนักศึกษาเนี่ยครับไปแข่งกับทางมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับน้องนัทมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างหรือว่าเรามีการคัดเลือกตัวนักศึกษายังไงบ้างครับนักศึกษาที่เป็นจะมาเป็นตัวแทนกีฬาของเราเนี่ยครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเราจะต้องดำเนินการสมัครก่อนค่ะพอสมัครเสร็จแล้วเราต้องมาดูการแข่งขันในส่วนของ ROV เราจะมีแรงค่ะพี่จี
1: ครับ
0: เราอาจจะดูในส่วนของแรงด้วยแล้วก็ทักษะด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมค่ะบางคนคือเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างเก่งมากค่ะแต่ว่าเรื่องการเข้ากับเพื่อนด้วย

0: อันนี้ก็คือสำคัญมากเลยค่ะส่วนบทบาทในการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของนัดก็คือจะเป็นการช่วยดูน้องซ้อมแล้วก็น้องวิเคราะห์เกมอย่างนี้มากกว่าค่ะในทุกวันคือนักศึกษาเราซ้อมค่อนข้างหนักค่ะซ้อมทุกวัน
1: คือซ้อมทุกวันเหมือนกันเนาะนอกจากอ่านหนังสือเรียนของเราแล้วยังต้องซ้อมทุกวันด้วยทีนี้เนี่ยครับหลายท่านนี่อาจจะรู้สึกว่าเออเวลาที่เราพูดถึงกีฬาเนาะเราพูดถึงกีฬาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยกีฬาเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายนะครับทำอาจจะบางกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทีนี้ในส่วนของอีสปอร์ตเองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่ามันเป็นกีฬายังไงมันช่วยส่งเสริมร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราได้ยังไงบ้างครับ
0: อันนี้จะเป็นการส่งเสริมในส่วนของความคิดมากกว่าค่ะพี่จิก็คือกีฬาอีสปอร์ตอันนี้เราจะต้องเป็นการวางแผนค่ะวางกลยุทธ์ว่าเราจะต้องเล่นยังไงให้เราชนะค่ะเพราะว่าเราต้องมีผู้เล่น5คนถ้าเปรียบกับการทำงานนะคะก็จะเหมือนเราต้องทำงานเป็นทีมใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองค่ะก็คือจะต้องเหมือนทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะ
1: เขาเรียกได้ว่าในส่วนของกีฬา e-sport เองเนี่ยสำหรับ ROV เองเนาะมันจะเป็นการสอดประสานในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับที่ต่างคนเนี่ยต่างมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแบ่งกันไปทำในแต่ละหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารนะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะมาสมัครเป็นทีม e-sport ของน้องนัทเนี่ยนะครับสามารถได้เรียกว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างหรือว่าจะติดต่อยังไงได้บ้างครับ
0: สำหรับถ้าเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็ติดตามได้ที่เพจ ATOU e-sport ค่ะเรามีเพจชมรมของเราค่ะ
1: นะครับและในส่วนของบุคลากรเองล่ะนะครับเรามีชมรมเองหรือว่ามีอะไรไหมครับ
0: ในส่วนของบุคลากรก็ติดตามได้ที่เพจเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเพจชมรมค่ะแล้วก็เราจะมีประชาสัมพันธ์เวลาเรารับสมัครทั้งกีฬาสีนะคะแล้วก็ในส่วนของกีฬานักศึกษาเองก็คือจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook ของชมรมค่ะ
1: เรียกได้ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยมีชมรม e-sport นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของกีฬา e-sport นะครับไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองนะครับหรือว่าตัวบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้อยากจะให้เชิญชวนหน่อยว่าถ้าใครสนใจนะครับต้องมีความสามารถระดับไหนหรือว่าแค่สนใจเล่นไม่เป็นแต่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยสามารถทำได้ไหม
0: สำหรับความสนใจแค่มีความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในส่วนของชมรมได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมค่ะพี่จีเพราะว่าเราจะมีการคัดเลือกนักกีฬาใหม่ในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะก็อาจจะมาสมัครถ้าสำหรับบุคลากรก็คือสมัครกีฬาสีเพื่อแสดง
1: เริ่มต้นจากกีฬาสีก่อนนะครับว่าเราเรียกว่าเล่นได้ประมาณไหนหรือว่าแข่งขันได้ประมาณไหนแต่ว่าตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกเพิ่มไปอีกนะครับผมทีนี้ในส่วนของเห็นน้องนัทบอกว่าการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างหนักมากทีนี้เรามีการแบ่งไงบ้างครับทั้งตัวน้องนัทเองนะครับที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวนักกีฬาของเราเนี่ยครับ
0: ค่ะสำหรับถ้าเป็นในส่วนของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาก็คือเราเลิกงานกลับไปใช่ไหมคะก็จะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะพี่สีก
1: ็ค่อนดึกทีเดียว
0: เพราะว่าน้องๆบางท่านทำงานค่ะก็จะเลิก3ทุ่มก็จะเลยจะมีเวลาแค่ตอนเย็นช่วงเคลียร์งานหรือเคลียร์อะไรค่ะก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของใกล้ๆสอบเราก็จะให้น้องๆพักการหนังสือค่ะ
1: เรียกได้ว่านะครับสำหรับนักกีฬานะครับที่เป็นนักศึกษาของเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าท่านจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยแบ่งเวลาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะซ้อมดึกสักหน่อยนะครับแต่ก็จะมีเวลาในเรื่องของการอ่านหนังสือโดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬา e-sport นะครับโดยเฉพาะเรียกว่าเราใช้คำว่าเกมหรือว่ากีฬา ROV เลยครับนะตอนนี้ปัจจุบัน
0: เราจะใช้คำว่ากีฬา e-sport ค่ะ
1: รวบรวมไปเลยเนาะเป็นคำรวมไปเลยนะครับ
0: แล้วก
1: ็
0: เขาก็จะมาแบ่งประเภทค่ะว่าเป็นกีฬาอะไร
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็อย่างที่น้องงานบอกนะครับติดตามได้นะครับที่เพจชมรม e-sport ของมสท.เนาะนะครับเราก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไว้เรียกได้ว่าให้ท่านได้สอบถามกันนะครับว่าสนใจนะครับอยากจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของอยากจะเข้าชมรมเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องนัทมากเนาะที่มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่เรามีให้กับนักศึกษาผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเองของนักศึกษาหรือว่าการให้บริการการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าเราจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีและก็โปรแกรมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการได้ด้วยนะครับและนอกจากเรียกได้ว่าบทบาทในเรื่องของผู้ให้บริการนะครับกับนักศึกษาพิการแล้วอีกบทบาทนึงของเรานั้นก็คือในเรื่องของนักกีฬา e-sport นะครับที่เรียกได้ว่าก็ไปสร้างชื่อเสียงเนาะให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งล่าสุดมาก็ประสบความสำเร็จนะครับได้เหรียญทองมานะครับก็ขอขอบคุณน้องนัทมากนะครับ

0: ็มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษารายการวันนี้นะคะจะเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีสื่อสารมวลชนหน่วยที่10ในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะในส่วนที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็ตอนแรกสุดเลยจะพูดถึงความเป็นมาของทฤษฎีก่อนโดยที่จะพูดง่ายๆว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะทฤษฎีสื่อสารมวลชนของเราเริ่มมาจากการศึกษานะคะศึกษาผลกระทบที่สื่อมวลชนมีนะคะกับสังคมโดยที่มองถึงผลกระทบโดยตรงในตอนแรกนะคะทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบโดยตรงแต่ในระยะต่อๆมาเนี่ยนะคะมันจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทำให้เห็นว่าสื่อไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนอีกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบอื่นหรือเรื่องของบริบทอื่นดังนั้นทฤษฎีในระยะหลังเนี่ยค่ะก็จะมีอีกหลายทฤษฎีซึ่งจะเน้นถึงการศึกษานะคะการไหลและการแพร่กระจายของข่าวสารศึกษาองค์กรสื่อสารมวลชนนะคะเป็นแล้วก็ทฤษฎีที่เน้นองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการสื่อสารเช่นเน้นเรื่องของผู้สื่อสารนะคะเน้นเรื่องของเนื้อหาสารเน้นเรื่องของช่องทางการสื่อสารเน้นการศึกษาไปที่ตัวผู้รับสารแล้วก็เน้นผลของการสื่อสารด้วยค่ะก่อนที่จะพูดถึงทฤษฎีโดยตรงนะคะจะพูดถึงแนวคิดบางอย่างที่มีผลต่อการก่อตัวของทฤษฎีในระยะเริ่มต้นสิ่งที่จะพูดก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสังคมมวลชน

สังคมมวลชนเนี่ยค่ะมันคือสภาพของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดนะคะสังคมที่เรียกกันว่าสังคมมวลชนเนื่องจากสภาพของสังคมเดิมนะคะที่เรียกกันว่าสังคมประเพณีนิยมแล้วก็รูปแบบวัฒนธรรมที่นิยมกันในสังคมประเพณีนิยมของยุโรปเนี่ยค่ะได้เสื่อมลงนะคะในช่วงปลายศตวรรษที่19นะคะเริ่มมีสื่อมวลชนที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์นะคะเข้ามามีบทบาทหน้าที่แต่ว่าผลของบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชนหลักตัวนี้กับทำให้เกิดผลกระทบทางลบแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสังคมทั้งยุโรปและสังคมอเมริกันซึ่งก็กำลังที่ก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะสังคมก็เลยมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลของการสื่อสารมวลชนว่ามาทำอะไรกับเขาก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยจะมีสื่อมวลชนที่หลากหลายประเภทขึ้นเป็นภาพยนตร์เป็นวิทยุนะคะเป็นโทรทัศน์แต่ก็มีการแข่งขันกันดึงดูดผู้ใช้สื่อจนกระทั่งสภาพของสื่อสารมวลชนนั้นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงนี้กลับให้ความเชื่อมั่นนะคะกับสื่อมวลชนมากถามว่าทำไมเนื่องจากในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนกลุ่มที่โยกย้ายมาจากชนบทเพื่อมาใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองคนเหล่านี้จะขาดความมั่นใจนะคะเนื่องจากถูกตัดขาดจากสภาพสังคมเดิมกลุ่มสังคมเดิมวัฒนธรรมเดิมของตัวเองจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความแน่ใจนะคะว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็นอิทธิพลหลักที่จะชี้แนะแนวทางให้กับมวลชนเหล่านี้สร้างเป็นสภาพสังคมใหม่นะคะแล้วก็วัฒนธรรมใหม่หรือรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าแนวคิดสังคมมวลชนนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การศึกษาอิทธิพลหรือผลกระทบหรือบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วก็ก่อเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆต่อมานะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะตามแนวคิดสังคมมวลชนเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าสื่อนั้นมีผลเหมือนเป็นกระสุนปืนหรือเป็นเข็มฉีดยาที่จะทะลุตรงเป้าไปสร้างผลกระทบให้กับผู้รับสารนะคะซึ่งผลกระทบก็มีทั้งทางบวกทางลบแล้วก็มีผลกระทบได้โดยตรงแล้วก็ผลนั้นจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการรับสารเมื่อสังคมนั้นมีการคลี่คลายต่อมานะคะก็มีแนวคิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลให้เกิดทฤษฎีสื่อสารมวลชนต่อมาอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดนี้นะคะแนวคิดนี้คือแนวคิดวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass cultureแนวคิดเกี่ยวกับ mass culture เป็นแนวคิดที่สนใจศึกษากันมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ถามว่าศึกษาอะไรกันนะคะแนวคิดนี้ก็จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมและก็สื่อมวลชนโดยที่ศึกษาแล้วจะพบว่าสังคมวัฒนธรรมและสื่อมวลชนนี้มีอิทธิพลต่อกันและกันนะคะโดยที่ในระยะเริ่มต้นของทุกสังคมก่อนที่จะมาเป็นสังคมมวลชนวัฒนธรรมก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมต่ำนะคะเช่นวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพิธีกรรมต่างๆของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นลิเกนะคะลำตัดของไทยเป็นเครื่องหมายของการที่ชาวบ้านนั้นมีความสามัคคีมีเอกลักษณ์อยู่ในชุมชนวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีลักษณะที่เรียบๆง่ายๆสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของสามัญชนส่วนวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งน่ะเรียกว่าวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมขั้นสูงเช่นภาพเขียนดนตรีคลาสสิกถ้าเป็นบ้านเราก็เช่นโขนละครในการแสดงแบบโอเปร่าบัลเล่ในเมืองนอกก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยถือว่ามีคุณค่าสูงมีมาตรฐานมีสถาบันสังคมรับรองดังนั้น
ะคะสรุปแล้วก็คือเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นที่มีฐานะสูงกว่าเหนือกว่าในสังคมแต่พอมีสื่อมวลชนเข้ามาในสังคมและสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมมวลชนสื่อมวลชนจะมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมหลวงโดยสื่อมวลชนเนี่ยจะนำวัฒนธรรมเหล่านี้มากระจายให้แพร่หลายมากขึ้นนะคะดัดแปลงรูปแบบให้ดูง่ายแล้วก็เท่าเทียมกันสามารถจะเข้าถึงได้โดยชนชั้นธรรมดาชาวบ้านทั่วไปและชนชั้นสูงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัฒนธรรมใหม่นี้ได้เท่าๆกันจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass culture คือเป็นวัฒนธรรมสำหรับคนหมู่มากที่มีลักษณะหลากหลายและแตกต่างกันพอพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะก็จะเลยไปพูดถึงทฤษฎีตามแนวทฤษฎีวิพากษ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในรายละเอียดนะคะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยขอพูดนิดนึงว่าเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะจะเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีวิพากษ์ตรงที่ว่าทฤษฎีวิพากษ์นั้นเกิดมาจากความคิดที่วิจารณ์นะคะวิเคราะห์นะคะการทำงานของสื่อมวลชนและสภาพวัฒนธรรมและสังคมนะคะในทฤษฎีวิพากษ์เขามองว่าเจ้าวัฒนธรรมมวลชนหรือสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตามวัฒนธรรมมวลชนนั้นเป็นการทำหน้าที่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพทางสังคมโดยเผยแพร่นะคะวัฒนธรรมเผยแพร่ความคิดหรือเผยแพร่ความรู้สึกนะคะในลักษณะแอบแฝงว่าชนชั้นหนึ่งสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งและสื่อมวลชนก็รักษานะคะรักษาผลประโยชน์หรือรักษาอุดมการณ์ต่างๆของชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าทฤษฎีวิพากษ์จะมองว่าสื่อมวลชนทำตัวอย่างนั้นและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่คือความหมายของคำว่าวิพากษ์วิพากษ์ในที่นี้คือมองนะคะแล้วก็ให้ความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในทฤษฎีวิพากษ์นะคะมองว่าในวัฒนธรรมมวลชนในสังคมมวลชนสื่อเป็นตัวแทนของอำนาจโดยทำหน้าที่ผลิตนะคะผลิตอะไรผลิตเนื้อหาออกมาในลักษณะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทำให้สังคมนั้นเกิดเป็นลักษณะที่มีโครงสร้างชั้นบนและชั้นล่างโดยสื่อมวลชนแอบสนับสนุนชั้นบนอยู่ซึ่งเดนนิสแม็กควีลเนี่ยศึกษานะคะหลายๆอย่างและเป็นเจ้าทฤษฎีหลายๆทฤษฎีอยู่ในกรณีของทฤษฎีวิพากษ์แม็กควีลจำแนกออกเป็น5ทฤษฎีอย่างแรกนะคะเป็นทฤษฎีที่สืบทอดมาจากความคิดของคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็แองเกิลโดยตรงคือคลาสสิกมาร์กซิสเขามองว่าทฤษฎีนี้สื่อมวลชนเป็นกลไกของชนชั้นที่มีอำนาจในสังคมนะคะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมส่วนแนวที่2ของทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีที่มองว่าเจ้าของสื่อเนี่ยนะคะ เป็นต้นเหตุที่ทำให้สื่อเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายนะคะสื่อต่างๆเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความเลวร้ายในสังคมเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นทำเนื้อหานะคะเพื่อที่จะขายให้ได้มากๆเท่านั้นนะคะเนื้อหาที่สื่อมวลชนผลิตออกมานั้นเป็นแค่สินค้าที่สนใจแค่ให้มวลชนได้เล่าความพึงพอใจสนุกสนานแล้วอารมณ์ไม่ได้สนใจเรื่องคุณค่าใดๆส่วนทฤษฎีแนวที่3นะคะที่แม็กไวท์บอกว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตนะคะซึ่ง เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะในยุโรปเขาสนใจมองบทบาทของสื่อมวลชนในวัฒนธรรมในแง่ของวัฒนธรรมทีนี้แม็กควีลก็วิเคราะห์ว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเห็นว่าสื่อทำตัวเป็นผู้ประกอบสร้างวัฒนธรรมเน้นนำเสนอวัฒนธรรมความคิดแล้วก็อุดมการณ์แต่ว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตระบุว่าสื่อสนใจเฉพาะความคิดเห็นวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของกลุ่มที่มีอำนาจเท่านั้นนะคะ
ทฤษฎีที่4นะคะที่แม็กซ์เวลล์จำแนกเนี่ยทฤษฎีที่4บอกว่าสื่อต้องการ

ที่จะครอบงำนะคะสังคมนะคะให้อยู่ภายใต้อำนาจของชนชั้นที่เหนือกว่านะคะมองบทบาทนะคะให้ความโดดเด่นกับชนชั้นที่มีอุดมการณ์หรือมีฐานะในสังคมที่สูงส่วนทฤษฎีที่5ที่แม็กเควลจำแนกนะคะว่าเป็นพวกทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีแนววัฒนธรรมศึกษาซึ่งทฤษฎีนี้จะสนใจในเรื่องของการสร้างความหมายโดยที่สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างแล้วก็สังคมนั้นรับสารโดยที่มีการนำสัญญาที่สร้างขึ้นไปตีความแนวคิดนี้นะคะจะมองเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่สื่อสร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีสัญญาวิทยาเป็นหลักค่ะในตอนแรกเริ่มที่มีการศึกษาสื่อสารมวลชนเนี่ยนักวิชาการที่สำคัญในวงการหลายท่านเนี่ยก็พูดคุยกันถึงการศึกษาสื่อสารมวลชนว่าควรจะศึกษาอะไรบ้างสรุปแล้วนะคะก็เห็นว่าควรจะมีทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีกลุ่มแรกก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารทฤษฎีกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วก็ทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายจะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามแนวปัทสถานสังคม3ทฤษฎี3กลุ่มนี้นะคะเป็นทฤษฎีกลุ่มพื้นฐานค่ะยังมีทฤษฎีกลุ่มอื่นๆที่จะพูดถึงต่อไปอีกตอนนี้มาดูทฤษฎีพื้นฐานกันอย่างเร็วๆนะคะทฤษฎีพื้นฐานแรกนะคะที่พูดถึงองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารความจริงเนี่ยก็สรุปได้ง่ายๆก็เลยว่าการสื่อสารมวลชนเนี่ยมีองค์ประกอบต่างๆเหมือนกับการสื่อสารระหว่างบุคคลนั่นแหละค่ะข้อแตกต่างของการสื่อสารมวลชนก็คือว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากกว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารของสื่อมวลชนเนี่ยกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายกันอยู่ในสังคมนะคะอาจจะอยู่ในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะซึ่งผู้รับสารของการสื่อสารมวลชนนั้นจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทฤษฎีที่สำคัญของเรื่ององค์ประกอบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการสื่อสารเนี่ยก็จะมีทฤษฎีของวิลเบอร์ชรัมนะคะแล้วก็ทฤษฎีของเวสเลย์และแมคลีนทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร์ชรัมเนี่ยนะคะก็มีจุดเน้นที่แยกแยะว่าการสื่อสารมวลชนมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะจุดที่สำคัญก็คือชรัมพูดว่าการไหลของข่าวสารจากสื่อมวลชนจะมีลักษณะเป็นการไหลทางเดียวนะคะผู้ส่งสารเนี่ยจะรับรู้พฤติกรรมปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารเนี่ยไม่ได้นะคะในทันทีทันใดดังนั้นส่วนใหญ่จะต้องอนุมานพฤติกรรมของผู้รับสารเอาว่ามีความพึงพอใจหรือได้รับผลอะไรจากการสื่อสารส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการที่เสนอโดยเวสลีย์และแมคลีนนะคะอันนี้เนี่ยจะพิจารณาว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นกระบวนการที่แบ่งได้4ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของการสื่อสารโดยที่ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้นะคะอธิบายได้ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชนเวสลีย์และแมคลีนเนี่ยทำทฤษฎีได้ครอบคลุมนะคะทั้งสองอย่างเลยต่อมานะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นร่วมกันว่าการสื่อสารมีความสำคัญตรงที่ช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นปกติสุขนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนเนี่ยผู้ศึกษาในระยะแรกเนี่ยได้สรุปว่ามีเรื่องของการให้ข่าวสารการให้ความคิดเห็นการให้การศึกษาและการให้ความบันเทิงโดยที่บทบาททั้ง4แบบนี้อาจจะเป็นบทบาทที่แท้มีบทบาทที่ชัดแจ้งนะคะเห็นได้ชัดว่าเช่นต้องการจะให้ความบันเทิงเช่นละครต้องการจะให้ความบันเทิงแต่บทบาทหน้าที่อีกแบบนึงที่มีเรียกว่าบทบาทหน้าที่แฝงเราอาจจะไม่เห็นชัดแต่จริงๆแล้วเป็นบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้นเช่นในละครก็จะสอนว่าทำดีได้ดีหรือว่าเป็นนางเอกต้องทำตัวอย่างไรพวกนี้เป็นบทบาทหน้าที่นะคะแฝงส่วนอย่างที่2ประเภทของบทบาทหน้าที่ที่อาจจะได้เห็นเนี่ยคือ

ทบาทหน้าที่ปกติหรือบทบาทหน้าที่ที่ผิดปกติบทบาทหน้าที่ปกติก็คือปกติสื่อสารมวลชนเนี่ยมีหน้าที่ให้ข่าวสารแต่บทบาทที่ผิดปกติอย่างเช่นอ่ะในเวลาที่มีวิกฤตนะคะสื่อสารมวลชนก็อาจจะไปทำหน้าที่ที่ไม่ปกติเช่นระดมสรรพกำลังขอเรียรายเงินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ไม่ปกติคนแรกที่ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วกำหนดเป็นทฤษฎีก็คือลาสเวลนะคะลาสเวลก็กำหนดว่าการสื่อสารนั้นมีบทบาท3อย่างนะคะเช่นสังเกตการสภาพแวดล้อมประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมให้รวมกันได้แล้วก็อันสุดท้ายในความคิดของลาสเวลคือการสื่อสารนั้นสื่อสารมวลชนนะช่วยถ่ายทอดมรดกทางสังคมนะคะสืบทอดวัฒนธรรมในระยะต่อมาก็มีลาซาเฟลและเมอร์ตันนะคะก็เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารขึ้นมาเป็นเรื่องของการช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมช่วยควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของปัจเจกบุคคลสุดท้ายก็มีอีกคนหนึ่งนะคะคือชาร์ลส์ไรท์ก็มาเน้นว่าอันที่จริงแล้วบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสื่ออีกอย่างคือการให้ความบันเทิงทฤษฎีในอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเราเรียกว่าทฤษฎีแนวบรรทัดฐานนั่นก็คือทฤษฎีที่อธิบายว่าบรรทัดฐานของแต่ละสังคมเป็นอย่างไรสื่อมวลชนในแต่ละสังคมจะทำหน้าที่ตามมาตรฐานบรรทัดฐานที่สังคมนั้นๆกำหนดทฤษฎีที่สำคัญนะคะแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีบรรทัดฐานจนถึงปัจจุบันคือที่เรียกกันว่าทฤษฎีบรรทัดฐาน4นะคะ4ทฤษฎีสื่อสารมวลชนนั่นคือทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ตามรูปแบบการปกครองของสังคมที่สื่อมวลชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งอยู่เช่นทฤษฎีนะคะที่ว่าสื่อมวลชนที่อยู่ในสังคมที่ให้อิสรภาพนะคะต่อประชาชนสื่อก็มีอิสระที่จะทำนำเสนอเนื้อหาต่างๆและมีบทบาทหน้าที่ตามที่สื่อเห็นว่าควรจะทำมีอิสระอยู่ในตัวเองส่วนทฤษฎีอำนาจนิยมนะคะก็เน้นว่าประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเผด็จการนะคะก็จะต้องทำหน้าที่ตามลักษณะนี้ข้อห้ามของทฤษฎีอำนาจนิยมก็คืออย่าวิจารณ์การเมืองและฝ่ายปกครองนะคะต่อมาเป็นทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีหน้าที่หลายๆอย่างนะคะที่จะต้องทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายส่วนหลายองค์กรในสังคมแล้วก็มีข้อห้ามนะคะคือห้ามวิจารณ์จุดมุ่งหมายของพรรคซึ่งในที่นี้หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นะคะสุดท้ายนะคะทฤษฎีความรับผิดชอบของสังคมนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งแล้วก็ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็ความรับผิดชอบของสื่ออีกมากมายนะคะทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะซึ่งในความคิดของเอเวอเรตต์โรเจอร์เนี่ยแล้วก็ชะแรมนะคะแล้วก็เลิร์นเนอร์นะคะเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็เสนอว่าสื่อนั้นต้องมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเรียกว่าโลกที่3นะคะแนวคิดนี้ก็เริ่มเมื่อหลังสงครามโลกที่2นะคะแล้วทฤษฎีนี้เขามองว่าสื่อมวลชนต้องเผยแพร่ข่าวสารความคิดเห็นแล้วก็ให้การศึกษาโดยที่มองว่าต้องทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สื่อนั้นนะคะรับผิดชอบอยู่ต้องอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศอื่นนะคะเพื่อช่วยกันพัฒนาไม่ใช่ในระดับของประเทศเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของสังคมนะคะประเทศแล้วก็ในระดับชาติและระดับโลกด้วยส่วนต่อมานะคะก็บอกว่าสื่อมวลชนนั้นจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็ยังต้องใกล้ชิดกับผู้รับสารนะคะต้องไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองรัฐสภารัฐบาลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็วิวัฒนาการต่อมาจากสื่อมวลชนนั้นควรจะเป็นอำนาจในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารนะคะก็จะมีทฤษฎีของ

ไว้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกสรรนะคะเหมือนกับผู้เฝ้าประตูนะคะต่อมาก็เป็นทฤษฎีของการกำหนดอเจนดานะคะคือกำหนดความสำคัญของสื่อแล้วก็มีความสำคัญในฐานะที่ว่าประชาชนนั้นจะมองว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความสำคัญตามที่สื่อกำหนดวาระให้ในบรรดาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะคะในที่นี้ก็ขอพูดถึงทฤษฎีที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับผู้รับสารนั่นคือทฤษฎีการใช้ประโยชน์แล้วก็การได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนหรือที่เราเรียกกันว่า use and gratification นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยเน้นถึงความสำคัญของผู้รับสารในฐานะที่เป็นตัวกระทำการสื่อสารนั่นก็คือว่ามองว่าผู้รับสารจะเป็นผู้ที่เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆแล้วก็เนื้อหาของข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตัวผู้รับสารเองคนที่ศึกษานะคะคือแคทและคณะนะคะก็กล่าวว่าผู้รับสารนั้นนะคะจะเลือกรับสารตามสภาวะทางสังคมและจิตใจนะคะซึ่งสภาวะของเขาเป็นยังไงเขาก็จะมีความต้องการจำเป็นนะคะแล้วเขาก็จะคาดหวังว่าสื่อมวลชนจะให้อะไรเขาได้บ้างจากสื่อมวลชนแต่ในการใช้สื่ออาจจะมีผลอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาเอาไว้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นรากฐานสำคัญนะคะในการใช้ทฤษฎีนี้ในการวิจัยตลาดนะคะในการออกแบบสารให้ถูกใจผู้รับในการสื่อสารในยุคใหม่ก็จะคำนึงถึงนะคะแนวคิดการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจาก

เลือกรับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกรับรู้นะคะก็คือมีอย่างแรกที่พูดไปแล้วในทฤษฎี use and gratification คือเขามีความต้องการนอกจากนี้ผู้รับสารเนี่ยยังเลือกที่จะรับตามความเชื่อตามทัศนคติตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็องค์ประกอบหรือปัจจัยภายในผู้รับสารอีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดการเลือกสรรที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้รับสารองค์ประกอบสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงคือทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนในทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนนั้นมีทฤษฎีสำคัญหลายๆอย่างทฤษฎีที่ยอมรับกันมากๆนะคะคือทฤษฎีที่กล่าวถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมการเตรียมความพร้อมให้ปัจเจกชนเข้าสู่สังคมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นปกติสุขเพราะว่าอะไรนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าสังคมเราเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตอนแรกที่เราพูดนะคะสังคมนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเกิดสังคมอุตสาหกรรมสภาพของสังคมเป็นสังคมมวลชนนะคะทำให้เราต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการให้ข่าวสารให้ความรู้มาอบรมสั่งสอนเราแทนสถาบันหลักๆที่เราเคยมีนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเราเรียกว่าการเรียนรู้ทางอ้อมนะคะทีนี้พอเรียนรู้ทางอ้อมแล้วมันจะเกิดการเรียนแบบสื่อการอ้างอิงสื่อหรือเนื้อหาสื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็การเลือกบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาสื่อมาเป็นตัวแบบทำให้เกิดผลทั้งที่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่พึงปรารถนาจะมีทฤษฎีที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้อยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีต่อๆมาจะกล่าวถึงผลนะคะในลักษณะที่สื่อมวลชนนั้นทำให้เกิดความก้าวร้าวรุนแรงนะคะโดยที่ผลการวิจัยหลักก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาผลกระทบจากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์นะคะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับพฤติกรรมการก้าวร้าวรุนแรงโดยที่มีทฤษฎีใหญ่ๆที่สำคัญนะคะคือทฤษฎีการผ่อนคลายคือเปิดรับสื่อก้าวร้าวเพื่อผ่อนคลายตัวเองสมมุติตัวว่าได้ทำความก้าวร้าวแล้วเหมือนดังในสื่อแสดงให้เห็นทฤษฎีการกระตุ้นนั่นคือดูแล้วทำให้เกิดความก้าวร้าวทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกตทฤษฎีการเสริมแรงแล้วก็ทฤษฎีการปลูกฝังทฤษฎีพวกนี้นะคะจะมีจุดเน้นที่สำคัญที่แตกต่างกันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับผลระยะสั้นผลระยะยาวเกี่ยวกับผลทางตรงผลทางอ้อมผลบวกผลลบนะคะการเกิดผลต่อทัศนคติต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรมการเกิดผลในระดับบุคคลนะคะหรือการเกิดผลในระดับสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งนักศึกษาจะสามารถศึกษาเพิ่มได้นะคะจากเอกสารการสอนหน่วยที่10แล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในวันนี้เนี่ยเราได้พูดกันเนี่ยไปถึงคอนเซปต์หลักๆนะคะในลักษณะที่ว่าทฤษฎีนั้นเกี่ยวกับอะไรกันบ้างแล้วก็จะใช้ศึกษาและอธิบายประเด็นใดในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนกันบ้าง

อนที่1สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานในตอนที่1นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันที่ความหมายกันก่อนนะคะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า occupant ความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถูกจำกัดอยู่ที่การป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเป็นหลักนะคะ

แต่ทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันแนวคิดของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานก็ได้ขยายนะคะขอบเขตออกมาโดยมุ่งเน้นให้ประชากรวัยแรงงานสามารถทำงานได้ดีปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในการทำงานมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะจิตใจที่แจ่มใสซึ่งแน่นอนว่าเป็นการขยายวงออกไปสู่การดูแลสุขภาพที่กว้างขวางกว่าเดิมนะคะเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดเนี่ยในปัจจุบันนะคะในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะยังได้ขยายผลไปสู่สุขภาพที่กว้างกว่านั้นทั้งกายและใจด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวคิดของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานตามกฎบัตรออตตาวาบ้างนะคะในขั้นแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้เป็นการผดมพยาบาลและการรักษาโรคนะคะในส่วนของการดูแลต่อมานะคะก็จะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากงานในการดูแลขั้นที่3นะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคจากการทำงานและในการดูแลขั้นที่4นะคะก็จะเป็นการจัดงานให้เหมาะสมกับคนและในขั้นสุดท้ายหรือว่าขั้นที่5เนี่ยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเราจะเห็นได้ว่าจากขั้นต้นสู่ขั้นที่5เนี่ยมันจะขยายขอบข่ายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงขั้นสุดท้ายที่ถือว่าเป็นการดูแลแบบบูรณาการคือการดูแลแบบเบ็ดเสร็จนั่นเองทีนี้เรามาถึงเรื่องของขอบเขตของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยขอบเขตของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังจะต้องมีการป้องกันไม่ให้สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานนั้นเสื่อมโทรมด้วยนะคะและยังรวมไปถึงการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ทำงานเสี่ยงอันตรายนะคะให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยที่สุดนะคะรวมถึงการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วขอบเขตเนี่ยมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สุขภาพกายนะคะแต่หมายรวมถึงสุขภาพใจด้วยนะคะสำคัญทั้งสองอย่างเลยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะโรคจากการประกอบอาชีพนะคะมีอะไรบ้าง1เลยนะคะคือโรคกล้ามเนื้อและกระดูกออฟฟิศซินโดรมนะคะหลายคนอาจจะคุ้นกับคำนี้เนาะออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือโรคดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดจากการที่บุคลากรนะคะไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยอาจจะนั่งทำงานเป็นเวลานานในท่าที่ไม่ถูกหลักกายศาสตร์นะคะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อและกระดูกหรือที่เรียกรวมๆกันว่าออฟฟิศซินโดรมได้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยสามารถป้องกันและบรรเทาได้นะคะโดยอาศัยการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมนะคะตามหลักกายศาสตร์นั่นเองมาถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะขั้นแรกอันแรกเลยสำคัญมากนะคะเป็นแผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยต้องย้ำอีกครั้งว่าครอบคลุมทั้งเรื่องของสังคมกายและใจนะคะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากสังคมการทำงานที่ดีและมีจิตใจที่สดใสเข้มแข็งจะทำให้สภาพร่างกายหรือทางกายภาพเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มีหน้าที่ในการจัดสรรนะคะแผนส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งสำคัญที่ต้องจำเลยก็คือถ้าหน่วยงาน HR ดูแลแผนสุขภาพดีนะคะมันย่อมลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพขององค์กรได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นแผนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้กายใจของบุคลากรนั้นสดชื่นแข็งแรงนั่นเองอันสุดท้ายนะคะแผนช่วยเหลือพนักงานตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในกรณีที่พนักงานเกิดบาดเจ็บนะคะทั้งกายและใจหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องจัดสรรตรงนี้นะคะในการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมและกฎหมายค่ะตอนที่2สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันที่ความหมายของความปลอดภัยกันก่อนความปลอดภัยในการทำงานหมายถึงการทำงานที่ปราศจากอันตรายในขณะทำงานนะคะรวมถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะและยังรวมไปถึงการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานซึ่ง

แน่นอนว่าผลต่อความสูญเสียทั้งร่างกายและก็ทรัพย์สินนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุในที่นี้เนี่ยนะคะคือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิดเมื่อไหร่เกิดขึ้นอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดให้บาดเจ็บโดยตรงนะคะต่อร่างกายหรือทำให้กิจกรรมหรือการทำงานของบุคลากรในองค์กรเนี่ยต้องหยุดชะงักลงทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าประเภทของอุบัติเหตุเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะคืออุบัติเหตุที่ไม่สร้างความบาดเจ็บอุบัติเหตุที่สร้างความบาดเจ็บเล็กน้อยและอุบัติเหตุที่สร้างความบาดเจ็บรุนแรงอาจจะทำให้พิการหรือว่าเสียชีวิตได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุประเภทไหนนะคะถ้านำมาเชื่อมโยงกับการบริหารงานองค์การแล้วเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของบุคลากร นะคะหรือกิจกรรมขององค์กรเนี่ยหยุดชะงักลงซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่การจัดการด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้1เลยนะคะก็จะต้องมีนโยบายขององค์กรนะคะที่กำหนดออกมาว่าความปลอดภัยขององค์กรที่คุ้มครองดูแลพนักงานหรือว่าบุคลากรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงต้องมีการจัดองค์การการจัดองค์การในที่นี้คือการจัดขนาดและความครอบคลุมของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในองค์กรเนี่ยให้เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรนั่นเองนะคะต่อมาก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านของการดูแลความปลอดภัยนะคะให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอที่จะทำงานได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในด้านของการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาหรือว่าการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อดูแลให้การทำงานในองค์กรเนี่ยปลอดภัยสำหรับพนักงานและก็บุคลากรทุกคนนะคะขั้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานหรือว่าบุคลากรเนี่ยนะคะให้มีความรู้ความสามารถนะคะมีความเข้าใจว่าการทำงานที่ปลอดภัยเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้จะช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการดูแลเรื่องอุบัติเหตุลงไปได้มากนะคะถ้ามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีบุคลากรก็จะบาดเจ็บน้อยนะคะประสิทธิภาพในการทำงานย่อมสูงขึ้นต่อมานะคะเรามาดูแผนในการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกันบ้างนะคะผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยและหัวหน้าฝ่ายของแผนความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะระหว่างงานด้านความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรในองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะทีนี้นะคะในด้านต่อมาเราจะมาดูแนวทางในการกำหนดแผนความปลอดภัยในการทำงานนะคะอันดับแรกเลยก็จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุเราก็จะต้องหาให้ได้นะคะว่าในองค์กรของเราเนี่ยด้วยลักษณะงานหรือว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมีปัจจัยของอุบัติเหตุอะไรบ้างนะคะ2เลยเมื่อทราบแล้วนะคะก็จะต้องลดสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและรวมถึงการลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะและแน่นอนว่าต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแนวคิดด้านการป้องกันความปลอดภัยให้แก่บุคลากรด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นงานของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่า HR ขององค์กรที่จะต้องดูแลด้วยนะคะต่อมานะคะเราจะมาประเมินผลแผนความปลอดภัยก็อย่างที่เห็นบนสไลด์เลยนะคะอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะคะเท่ากับจำนวนผู้บาดเจ็บหารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานของบุคลากรในช่วงเวลานั้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีความสำคัญนะคะทั้งในองค์กรภาครัฐและก็องค์กรภาคเอกชนนะคะที่หน่วยงานพัฒนาหน่วยงานจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า human resource เนี่ยนะคะจะต้องเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าถ้าพนักงานหรือบุคลากรเนี่ยบาดเจ็บหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยในการทำงานมันย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวมด้วยนะคะและแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยอุบัติเหตุเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณานะคะการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการสร้างแผน
ป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเนี่ยทราบแนวทางในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะและในทุกขั้นตอนนะคะแน่นอนว่าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะคะการที่พนักงานทำงานได้อย่างแข็งแรงนะคะต่อเนื่องแน่นอนว่าลดต้นทุนในเรื่องของค่าดูแลสุขภาพลงไปได้ด้วยนะคะตรงนี้จึงมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและหน้าที่ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องเข้าไปจัดการดูแลค่ะตอนที่3สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานการดำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในภาครัฐในฐานะที่เราเป็นนักศึกษานะคะของรัฐประศาสนศาสตร์แน่นอนว่าการศึกษาในวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมโยงเข้ามาถึงบริบทของภาครัฐนะคะและถ้าพูดถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรหรือว่าข้าราชการภาครัฐในการทำงานเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะต้องมาดูกันนะคะก็ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะคะซึ่งมาตรการในการป้องกันตรงนี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแรงงานนะคะชื่อว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราชที่2554นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะเพื่อช่วยคุ้มครองแรงงานนะคะในส่วนของการทำงานต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยทั้งการทำงานที่มีความเสี่ยงและการทำงานโดยทั่วไปนะคะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะรวมถึงการทำงานที่ปราศจากซึ่งความเสี่ยงด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูมาตรการในการเยียวยากันบ้างเมื่อมีมาตรการในการป้องกันแล้วนะคะก็ต้องเยียวยาด้วยคำว่าเยียวยาในที่นี้เนี่ยมักจะใช้อธิบายนะคะในกรณีที่ข้าราชการหรือว่าบุคลากรภาครัฐเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าพิการหรือว่าเสียชีวิตจากการทำงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเยียวยาเข้ามานะคะการเยียวยากับการป้องกันไม่เหมือนกันเนาะการป้องกันคือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือว่าอุบัติเหตุในการทำงานนะคะส่วนการเยียวยาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการชดเชยการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีกฎหมายอีก2ตัวเหมือนกันนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คืออันแรกนะคะพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการพุทธศักราช2546นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายแรงงานอีกเช่นกันนะคะที่คอยคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยนะคะในการทำงานและแน่นอนว่าเป็นถนอมแรงงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดจะเห็นว่านะคะถ้าแรงงานทุกคนหมายรวมไปถึงแรงงานในที่นี้คือข้าราชการบุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาครัฐเนี่ยก็ถือเป็นแรงงานประเภทหนึ่งนะคะมีสุขภาพและได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมนะคะประสิทธิภาพในการทำงานย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเมื่อข้าราชการทำงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการทำงานในการให้บริการประชาชนในการทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยก็ย่อมจะดีไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์ในทางอ้อมกับประชาชนด้วยเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูกฎหมายอีกตัวนึงนะคะคือนักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะมาตราที่34อันนี้จะเน้นเฉพาะลงไปนะคะในมาตราที่34ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะพุทธศักราช2554นะคะตรงนี้เนี่ยในมาตรา34นะคะก็จะระบุนะคะรายละเอียดที่ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานนะคะจะต้องทำการเยียวยาอย่างไรบ้างในกรณีที่ข้าราชการเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าพิการจากการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายแรงงานมีประโยชน์นะคะเพราะมันทำให้แรงงานทุกที่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนะคะมีความมั่นใจในการทำงานและแน่นอนว่าเมื่อมีความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัยได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้งนะคะประสิทธิภาพในการทำงานก็ย่อมออกมาดีด้วยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะเป็นทั้งในประเด็นของจริยธรรมและประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรด้วยค่ะอ
ที่4สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าความหมายของคุณภาพชีวิตในที่นี้เนี่ยในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะคุณภาพชีวิตที่เราจะเรียนกันเนี่ยหมายถึงการที่บุคคลนะคะมีระดับการดำรงชีวิตที่เหมาะสมตามสภาพความจำเป็นของพื้นฐานสังคมนั้นๆ นะคะซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมความคิดอย่างเพียงพอนะคะจนก่อให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะที่มีสุขภาพกายใจที่ดีนั่นเองอันนี้ก็คือความหมายและคำจำกัดความของคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะนักศึกษาต้องจำไว้เนาะมันไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะมันขยายรวมไปถึงจิตใจสังคมความคิดหรืออารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของมันจะกว้างมากนะคะในคำว่าคุณภาพชีวิตต่อมานะคะเรามาดูมุมมองนะคะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะได้แบ่งคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะคุณภาพชีวิตในการทำงานหรือว่า quality of work life นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะคุณภาพชีวิตที่กว้างมากๆเลยนะคะในการทำงานตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการทำงานที่บุคลากรมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะร่างกายที่พร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็มีหน้าที่นะคะในการดูแลให้บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีผ่านกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดให้มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างกิจกรรมให้ดูเฉยๆเนาะจริงๆมันมีอีกหลายกิจกรรมนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งสำหรับมาตรฐานในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้มาตรฐานที่เรียกว่า MSQWL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถตรวจสอบคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของเรานะคะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนที่2เลยนะคะคือความมีสุขของพนักงานเนาะความมีสุขของพนักงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานที่มีสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดีนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นหลายครั้งนะคะมันต้องรวมไปทั้งอารมณ์ความคิดและสุขภาพทางกายภาพด้วยนะคะแน่นอนว่าหน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีบทบาทนะคะในการคิดกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมสันทนาการเต้นแอโรบิกตอนเย็นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมความมีสุขของพนักงานผ่านกิจกรรมสันทนาการได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะในอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความสมดุลในชีวิตและการทำงานหรือว่า work life balance นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการจัดสรรให้บุคลากรมีการทำงานและมีชีวิตส่วนตัวในสัดส่วนที่เหมาะสมย่อมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดอัตราการลาออกของบุคลากรลงได้ด้วยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององค์กรนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือว่า healthy organization นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้องค์กรด้วยนะคะภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อว่าเมื่อบุคลากรหรือว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสุขแล้วประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลในการทำงานย่อมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแนวคิดที่2คือแนวคิดองค์กรแห่งความสุขนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่านะคะถ้าพนักงานหรือว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ยมีความสุขกายสุขใจนะคะย่อมสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรได้นะคะอันที่3คือแนวคิดองค์กรแห่งจิตวิญญาณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เชื่อว่านะคะจิตวิญญาณของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณขององค์กรโดยรวมนะคะถ้าบุคลากรหรือว่าข้าราชการก็ได้นะคะยกตัวอย่างมีความสุขกายสุขใจนะคะตรงนี้แน่นอนว่าจิตวิญญาณแห่งองค์กรย่อมสดใสแล้วก็มีพลังไปด้วยเนาะเขาจะเชื่อว่าจิตวิญญาณองค์กรเนี่ยผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับจิตวิญญาณของบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆนะคะต่อมาเรามาดูแนวคิดความผาสุกบ้างนะคะแนวคิดความผาสุกเนี่ยจริงๆเขามีดัชนีชี้วัด2ตัวนะคะคือดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้แล้วก็ดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าได้ก็เช่นนะคะความพึงพอใจเป็นต้นนะคะหรือว่าดัชนีชี้วัดที่วัดออกมาไม่ได้ก็เช่นความรู้สึกนึกคิดความ
ขาเรียกว่าสุขใจของพนักงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแนวคิดความผาสุกนะคะที่จะเน้นไปที่การวัดความพึงพอใจความแฮปปี้ในการทำงานของบุคลากรในองค์กรนะคะต่อมาคือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นหูเนาะก็แน่นอนนะคะว่าเป็นการสร้างความสุขบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในเขาเรียกว่าการจัดการเกี่ยวกับการดูแลพนักงานในองค์กรได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการสร้างความสุขของบุคลากรเนี่ยบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองตอนที่5สุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเนื้อหาอะไรที่เราควรจะทราบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้ว่านะคะในระยะแรกที่มีการวัดดัชนีพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยโดยมากมักจะเน้นไปที่การวัดปริมาณหรือภาวะวิสัยนะคะที่จะเป็นการวัดเขาเรียกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะยกตัวอย่างเช่น GNP GDP นะคะคือเป็นตัวชี้วัดที่วัดออกมาเป็นค่าได้อย่างชัดเจนแต่ในต่อมานะคะหรือการวัดนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรระหว่างประเทศกันบ้างอันนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ใช้กันในระดับของนานาชาตินะคะเช่นดัชนีการพัฒนามนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดคุณภาพชีวิตประชากรกับการพัฒนานะคะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบย่อยเนี่ย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือการวัดเขาเรียกว่าอายุขัยหรือการมีสุขภาพที่ดีนะคะ2เลยวัดการศึกษาและการได้รับโอกาสนะคะ2ขอโทษค่ะ3นะคะจะเป็นการวัดเขาเรียกว่ารายได้ต่อหัวซึ่งจะสังเกตได้ว่าครอบคลุมทั้งในส่วนของที่เป็นภาวะวิสัยและก็อัตตาวิสัยนะคะ2เลยนะคะคือดัชนีโลกมีสุขและทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดเขาเรียกว่าความมีสุขของมนุษย์นะคะขยายรวมไปถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะอันที่3คือดัชนีความกินดีอยู่ดีหรืออยู่ดีมีสุขนั่นเองนะคะ well-being indicator ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดคุณภาพชีวิตคล้ายๆกับข้อที่2นะคะคือขยายขอบเขตไปถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้พื้นฐานแนวคิดที่ว่าถ้าระบบนิเวศดีมนุษย์ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะมีเรื่องของการชี้วัดภาวะสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดัชนีชี้วัดนะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นกันดีเนาะอันที่2ก็เป็นเขาเรียกว่าจปทนะคะหรือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานส่วนอันที่3เลยนะคะคือดัชนีชี้วัดองค์กรแห่งความสุขโดยสรุปนะคะทั้ง3ตัวชี้วัดที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยใช้วัดคุณภาพชีวิตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคนะคะโดยมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบคร่าวๆเนี่ย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้อาจารย์พูดสรุปให้เนาะ3องค์ประกอบนี้เขาจะวัดโดยมี3ปัจจัยแยกคร่าวๆนะคะเช่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาทุนมนุษย์และความสุขทางใจจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ข้อที่2หรือว่าข้อที่3เนี่ยมันเป็นการวัดทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาคนะคะและเป็นการวัดทั้งในแบบภาวะวิสัยและอัตตาวิสัยด้วยเนาะความสุขใจคืออัตตาวิสัยนะคะส่วนภาวะวิสัยก็เช่นอะไร GNP รายได้ต่อหัวนะคะทางนี้ทางนั้นนักศึกษาก็ต้องทราบนะคะว่าความสุขหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากเงินหรือเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ต้องหมายรวมถึงความสุขทางใจการได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตของคนในสังคมด้วยนะคะจึงจะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริง

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะหน่วยที่10นะคะหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะซึ่งนะคะตอนที่อาจารย์จะสอนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายระบบแล้วก็ประเภทของพยานหลักฐานนะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้ศึกษาหน่วยนี้นะคะตอนนี้ด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะความหมายของพยานหลักฐานระบบของพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของประเทศไทยนะคะและประเภทของพยานหลักฐานนะคะเรามาดูอันดับแรกนะคะความหมายของพยานหลักฐานคืออะไรพยานหลักฐานนะคือสิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะเอาง่ายๆเวลามีคดีหนึ่งขึ้นมานะคะสิ่งอะไรที่ศาลจะใช้ตัดสินว่าเอ๊ะคนนี้ในกรณีขอผิดนะคะก็คือต้องเป็นหลักฐานที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเอามาพิสูจน์ให้ศาลเห็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของพยานหลักฐานนะคะอันที่สองนะคะระบบของพยานหลักฐานนักศึกษาเนี่ยจะทราบได้ว่าระบบนะกฎหมายเนี่ยมีสองแบบนะคะระบบโดยทั่วไปจะมีระบบกล่าวหาแล้วก็ระบบไต่สวนนะคะสำหรับกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายพิจารณาความนะเป็นระบบกฎหมายในการค้นหาความจริงจึงมีหลักคิดแล้วก็วิธีการแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้ในทั้งสองระบบนะคะเรามาดูระบบแรกก่อนในระบบกล่าวหานะคะระบบกล่าวหาเนี่ยเป็นระบบที่การพิจารณาคดีส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศคอมมอนลอว์นะคะหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะในระบบกล่าวหาเนี่ยศาลจะในคดีแพ่งนะคะศาลจะวางตัวเป็นกลางนะจะไม่ลงไปเสาะหาข้อเท็จจริงต่างๆเลยนะคะศาลเนี่ยมีบทบาทอย่างเดียวก็คือเป็นผู้ตัดสินคดีนะคะคู่ความทั้งสองฝ่ายจะมีอำนาจเท่าเทียมกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆเป็นคู่ต่อสู้พยายามหาหลักฐานต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กันในศาลนะคะในระบบกล่าวหาเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์การสืบพยานที่เคร่งครัดมากนะคะศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้น้อยแล้วก็จะมีบทตัดพยานหลักฐานต่างๆนั่นเองนะคะส่วนในระบบไต่สวนนะในระบบไต่สวนเนี่ยเป็นการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพื้นยุโรปนะคะที่ใช้กฎหมายซีวิลลอหรือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรคล้ายๆกับของบ้านเราที่มีประมวลกฎหมายนะคะซึ่งนะคะในระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีนะคะมีอำนาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมได้เองหรืองดสืบพยานเพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุดนะคะการพิจารณาคดีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างศาลกับจำเลยนะคะโดยโจทก์มีบทบาทไม่มากนักนะคะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือศาลในการค้นหาความจริงเท่านั้นนะคะนะคะทีนี้เรามาดูว่ากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะกฎหมายนะแบ่งออกได้เป็น2แผนกใหญ่ๆก็คือกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็คือกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ต่างๆนะคะความรับผิดของบุคคลเช่นกฎหมายแพ่งนะคะกฎหมายอาญาส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็คือเป็นกฎหมายที่ช่วยให้การบังคับตามสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะพูดง่ายๆคือขั้นตอนการดำเนินคดีนั่นเองนะคะกฎหมายลักษณะพยานของประเทศไทยนะคะ เริ่มมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะก็จะมีกฎหมายตา3ดวงนะต่อมานะคะพอประมาณรศ113เนาะก็ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมต่างๆนะโดยจะมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะนักศึกษากฎหมายไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นใครไม่ได้นะนะคะก็จะมีการนำแนวคิดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายพยานมาจากประเทศอังกฤษนะแล้วก็จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113ขึ้นมานะคะซึ่งกฎหมายลักษณะพยานของเราเนี่ยก็จะมีการเค้าเรียกอะไรมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงพ.ศ. 2477ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะมีการแก้ไขเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะพยานหลักฐานมีอะไรบ้างนะการแบ่งประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะมาดูการแบ่งจะมีอยู่ประมาณ6แบบนะคะพยานโดยตรงพยานแวดล้อมกรณีประจักษ์พยานพยานบอกเล่าพยานชั้นที่1พยานชั้นที่2พยานเดี่ยวพยานคู่พยานนำพยานหมายพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุนะคะเรามาดูกรณีแรกนะคะพยานโดยตรงและพยานแวดล้อมเป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะพยานโดยตรงหมายถึงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์
ให้เห็นได้โดยตรงนะคะเรียกง่ายๆประจักษ์พยานนะคะพยานแวดล้อมกรณีหมายถึงอะไรพยานหลักฐานที่ไม่ได้แสดงถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ได้โดยตรงแต่อาจทำให้ศาลอนุมานได้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะคะเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือการแบ่งพยานอีกประเภทหนึ่งประจักษ์พยานกับพยานบอกเล่าอันนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นเวลาเราฟังข่าวนะคะประจักษ์พยานคืออะไรคือพยานบุคคลนะคะผู้มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงแก่ศาลตามที่ตนได้รับรู้หรือพบเห็นด้วยตนเองนะคะพยานบอกเล่าหมายถึงอะไรหมายถึงพยานที่นะคะไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำความผิดเป็นเพียงพยานที่รับฟังมาจากผู้ที่รู้เหตุการณ์หรือรับฟังต่อๆกันมาภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า hearsay นะคะอย่างสมมติอาจารย์เห็นคนคนนี้ฆ่าคนนี้อาจารย์คือประจักษ์พยานนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเห็นเนาะมีคนที่เห็นแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังอีกทีอาจารย์ไปเล่าต่ออันนี้อาจารย์เป็นพยานบอกเล่านะคะมาดูการแบ่งประเภทพยานถัดไปนะคะพยานชั้นที่1และพยานชั้นที่2นะคะคืออะไรอันนี้เขาแบ่งประเภทพยานโดยแบ่งจากคุณค่าและความสำคัญพยานชั้นหนึ่งนะคะเขามองว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดนะบางทีเราก็มองว่าพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดพยานชั้นที่สองคืออะไรคือเป็นพยานหลักฐานที่คุณค่ามันน้อยลงมานั่นเองนะคะไปต่อนะคะพยานเดี่ยวและพยานคู่พยานเดี่ยวและพยานคู่เนี่ยนะคะจะเป็นไม่มีคำนี้นะคะที่บัญญัตินิยามไว้ในกฎหมายนะแต่ว่าเราจะเป็นคำที่เราพบในการใช้กฎหมายเหมือนกันนะคะพยานเดี่ยวหมายถึงอะไรนะคะพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกต่อศาลเพียงคนเดียวพยานคู่หมายถึงอะไรพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่มาเบิกความที่ศาลตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะอันนี้คือพยานเดี่ยวแล้วก็พยานคู่นะคะไปต่อนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปพยานนำและพยานหมายนะคะพยานนำและพยานหมายคืออะไรพยานนำนะคะก็คือเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างสามารถนำมาศาลได้ด้วยตนเองนะคะง่ายๆอย่างเวลาเราขึ้นเราไปสู่คดีต่อศาลเนี่ยพยานคนไหนที่เราสามารถนำมาได้เองคือเรียกพยานนำนะคะส่วนพยานหมายหมายถึงอะไรนะคะพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างไม่สามารถนำมาศาลได้เองไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ต้องขอให้ศาลเป็นคนเรียกเข้ามานั่นเองอันนี้เขาถึงพยานหมายหมายอะไรหมายเรียกนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปนะคะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยมากนะคะไม่ได้แปลว่าเราไปมีคดีความเนาะแต่ว่าเราได้ยินทั่วไปนะคะพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุนะคะซึ่งความหมายของพยานแต่ละประเภทเดี๋ยวเราศึกษาในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะทีนี้นะคะเราเรียนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแล้วนะคะเรามาดูซิว่าคำถามที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษาจะตอบได้หรือไม่นะคะคำถามที่1ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องในระบบกล่าวหา1ศาลไม่มีอำนาจในการสืบพยานเพิ่มเติมนะคะ2ศาลมีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริง3คู่ความทั้ง2ฝ่ายมีสำคัญเท่าเทียมกัน4มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานหลักฐานที่เคร่งครัดนะคะ5มีบทตัดพยานที่เด็ดขาดคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่2นะคะเพราะว่าในระบบกล่าวหาเนี่ยคนที่มีหน้าที่ค้นหาความจริงคือคู่ความนะคะไม่ใช่ศาลนะเราไปดูข้อที่2นะคะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน2สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะ3การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะ4ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัตินะคะ5พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้อาจารย์เห็นว่าตอนนี้เป็นยุคเทคโนโลยีเนาะก็เลยนำอันนี้มาถามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐานคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้แล้วนะคะสำหรับนะคะในเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้เรียนรู้นะคะในตอนนี้นะคะ1การใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะแล้วก็2ขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
นะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานผู้ใดบ้างนะคะที่จะต้องเข้ามาใช้นะคนแรกเลยนะคะก็คือคู่ความนะคะดังที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วเนาะว่าในระบบกฎหมายไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะคะแม้จะให้อำนาจศาลในการซักถามนะคะหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมได้แต่ในทางปฏิบัติในคดีแพ่งของเราอะนะคะศาลจะใช้อำนาจดังกล่าวต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆนะคะการนำสืบพยานหลักฐานยังคงเป็นหน้าที่ของคู่ความคู่ความคือใครบ้างก็คือโจทก์กับจำเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าในฐานะที่เป็นโจทเนี่ยกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะโจทเนี่ยนะคะเมื่อเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆนะคะหรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลตัวโจทเนี่ยจะต้องเสนอคดีต่อศาลนะคะผู้ที่เสนอคดีเราจะเรียกว่าโจทก็คืออาจจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องนะคะคำฟ้องดังกล่าวเนี่ยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะคะข้ออ้างดังกล่าวคืออะไรก็คือข้อเท็จจริงที่โจทกล่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทกล่าวอ้างโจทมีภาระในการพิสูจน์สิ่งที่โจทกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทนะคะในเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานคือโจทต้องเป็นฝ่ายหาพยานหลักฐานมาให้ศาลนั่นเองนะคะในฐานะจำเลยล่ะนะคะเมื่อจำเลยนะคะพอโจทเนี่ยยื่นคำฟ้องนะคะจำเลยก็จะได้รับสำเนาคำฟ้องจากโจทนะจำเลยซึ่งถูกฟ้องก็ต้องจัดทำคำให้การต่างๆนะคะเพื่อต่อสู้คดีโดยคำให้การของจำเลยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะคะว่ายอมรับหรือไม่ข้อกล่าวหานั้นหรือปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นนะคะรวมทั้งจะต้องบอกเหตุสาเหตุว่าทำไมยอมรับทำไมถึงไม่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งพอเวลาจำเลยเนี่ยจะบอกว่าอ่ะอันนี้ไม่ยอมรับอันนี้ยอมรับนะคะจำเลยก็ต้องหาพยานหลักฐานต่างๆเข้ามานี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจำเลยนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในศาลล่ะนะคะศาลเองเนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอย่างไรบ้างนะคะในชั้นพิจารณานะเมื่อคู่ความนะคะต่างยื่นคำฟ้องโจทยื่นคำฟ้องจำเลยยื่นคำให้การนะคะศาลจะนำคำฟ้องคำให้การเนี่ยมาเทียบดูมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไรบ้างนะคะอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงไม่เถียงกลับก็ไม่เกิดข้อพิพาทอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงเถียงกลับก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็คือเขาเรียกว่าการชี้สองสถานนะคะระหว่างการพิจารณานะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและแต่ละประเด็นใครมีหน้าที่นำหลักฐานเข้ามาสืบนะคะศาลก็จะต้องเป็นคนกำหนดนะคะนี่คือส่วนของศาลนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้ลองมาดูต่อนะว่าการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานจะมีทั้งหมดนะคะ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เนาะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ขั้นตอนที่3เป็นการรับฟังพยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการยื่นพยานหลักฐานหรือวิธีการนำสืบพยานหลักฐานขั้นตอนที่5เป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันคือเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้เรามาดูขั้นแรกนะคะขั้นแรกขั้นที่1นะคะเป็นการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้กรณีใดไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะเราจะมีหลักที่เราใช้ยึดในขั้นที่1นะคะก็คือถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัยถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายเดี๋ยวเราจะเรียนในรายละเอียดในตอนอื่นๆนะคะแต่ว่าเอางี้นะคะปัญหาข้อเท็จจริงอาจารย์เกริ่นไว้ให้ก่อนนะคะปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรต้องนำกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมาใช้นะคะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้พยานหลักฐานคู่ความไม่ต้องนำสืบนะคะอันเนี้ยศาลจะเป็นคนวินิจฉัยได้เองนะคะปัญหาข้อกฎหมายอาจารย์ยกสั้นๆนะ
โต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่หรือไม่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะต่อมานะคะเรามาดูต่อขั้นที่2นะเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้สิ่งที่อาจารย์บอกก็คือปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้เมื่อต้องใช้เราก็ไปต่อขั้นที่2นะคะการพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์นะโดยหลักทั่วไปเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนฝ่ายนั้นก็จะต้องมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นๆ นะคะเว้นแต่มีข้อสันนิษฐานต่างๆไว้ในกฎหมายนั่นเองนะหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นคุณกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายนั้นนะคะก็ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์นั่นเองหลักเกณฑ์ที่อาจารย์พูดนี้ก็คืออยู่ในมาตรา 84/1 นะคะนี่ก็เป็นมาตราสำคัญนะคะ 84/1 บางทีอาจารย์ชอบพูดสั้นๆผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์นะคะกฎเกณฑ์ในเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยในขั้นตอนของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะก็มันจะเริ่มตั้งแต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือศาลจะเทียบดูว่าข้ออ้างข้อเถียงตรงกันไหมอันไหนไม่ตรงศาลก็จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะทีนี้เนี่ยพอกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเราก็ต้องใช้มาตรา 84/1 มาดูว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นใครกล่าวอ้างในประเด็นนั้นๆฝ่ายนั้นต้องมีภาระการพิสูจน์นะคะเช่นโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยยืมเงินไปไม่คืนโจทก์กล่าวอ้างโจทก์ก็มีภาระพิสูจน์นั่นเองนะคะเราไปต่อขั้นที่3นะคะการรับฟังพยานหลักฐานนะคะการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในบ้านเราจะเรียกว่าบทตัดพยานหลักฐานนะคะก็คือจะมีการกำหนดว่าพยานหลักฐานใดรับฟังได้พยานหลักฐานใดรับฟังไม่ได้นั่นเองนะคะจะมีกฎหมายกำหนดไว้ขั้นตอนที่4นะการยื่นพยานหลักฐานหรือวิธีการนำสืบพยานหลักฐานนะคะในกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลักการที่กำหนดไว้ว่าในการพยานหลักฐานต่างๆที่จะรับฟังเนี่ยจะต้องมีการคู่ความนะคะจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อบังคับให้คู่ความที่มีภาระการพิสูจน์พยานหลักฐานต้องเปิดเผยพยานหลักฐานของตนก่อนนะคะซึ่งการยื่นบัญชีระบุพยานก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนั่นเองนะคะวิธีการนำสืบพยานแต่ละประเภทพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุกฎหมายก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำสืบแตกต่างกันนะคะเราค่อยไปศึกษาในรายละเอียดอื่นๆละกันนะคะขั้นตอนที่5นะคะคือการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั่นเองนะคะก็คือศาลจะดูว่าพยานหลักฐานเป็นยังไงศาลก็จะชั่งน้ำหนักนะคะว่าเอ๊ะพยานหลักฐานแบบนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งหมดนะคะเป็นขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้นักศึกษาลองมาดูข้อที่1นะข้อใดนะคะไม่ใช่นะคะขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน1นะคะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะ2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์3การรับฟังพยานหลักฐาน4การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน5นะคะทุกข้อคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอาจารย์บอกแล้วนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีประมาณ5ขั้นนะคะคำตอบก็คือทุกข้อนะคะคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานข้อที่2นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เป็นรากฐานของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยในปัจจุบันคือกฎหมายฉบับใด1กฎหมายทั่วไป2คัมภีร์พระธรรมศาสตร์3กฎหมายตรา3ดวง4จารีตนครบาลและ5นะคะพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113คำตอบของอาจารย์ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะพยานนะคะรศ113ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทราบอันดับแรกเลยนะคะทราบความแตกต่างระหว่างคำสามคำนะประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทสามคำนี้มีความต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นอาจารย์ง่ายๆถ้าอาจารย์ทำเป็นกลมใหญ่ประเด็นแห่งคดีย่อเข้ามาประเด็นข้อพิพาทก็เล็กเข้าไปอีกนะคะอ่ะเรามาดูนะคะประเด็นคืออะไรนะคะตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงนะคะหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดีนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของประเด็นนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายความหมายก่อนและอาจารย์จะลองยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนักศึกษาก็จะเข้าใจความแตกต่างนะคะประเด็นแห่งคดีคืออะไรนะคะคือข้อกล่าวหาหรือข้อต่อสู้ระหว่างโจท
และจำเลยนะคะหรือคู่ความฝ่ายอื่นๆซึ่งปรากฏในคำฟ้องและคำให้การหรือคำคู่ความอื่นๆสังเกตนะเพราะประเด็นแห่งคดีจะเป็นสิ่งที่ปรากฏในคำฟ้องกับคำให้การและคือสโคปเล็กเข้ามานะคะประเด็นที่เกิดจากคำฟ้องนะคะเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องนะประเด็นที่เกิดจากคำให้การเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำให้การนะคะไปต่อนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่เกิดจากคำฟ้องก็เรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องที่เกิดจากคำให้การประเด็นตามคำให้การหรือเรียกว่าประเด็นข้อเถียงนะคะมาดูต่อประข้อพิพาทง่ายๆเวลานักศึกษาฟังคำว่าข้อพิพาทคืออะไรข้อพิพาทก็คืออะไรก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายหนึ่งไม่รับฝ่ายหนึ่งอ้างฝ่ายหนึ่งปฏิเสธเกิดเป็นข้อพิพาทนะคะคืออะไรประเด็นแห่งคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับอย่างที่อาจารย์บอกอ้างแล้วไม่รับนะคะและปัญหานี้เกิดจากข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องและคำให้การของคู่ความนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นแห่งคดีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาททีนี้นะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะสมมุติคดีหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินนะคะอะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างมากก็คือเป็นประเด็นนะคะแต่ถ้าลงมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นประเด็นแห่งคดีอะไรคดีกู้ยืมเงินนะคะแล้วถ้าประเด็นนั้นโจทย์บอกว่าจำเลยกู้ยืมเงินจำเลยปฏิเสธว่าไม่เคยกู้ก็จะเกิดประเด็นว่ามีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันจริงหรือเปล่านี่จะเป็นประเด็นข้อพิพาททำไมโจทย์บอกว่าคุณยืมนะจำเลยบอกว่าไม่ได้ยืมนะคะก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะคะนะคะทีนี้นะคะดูว่าอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายนะตามที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติเนี่ยอะไรที่ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่1นะอะไรที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงก็คือเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องทราบด้วยว่าอะไรบ้างล่ะข้อเท็จจริงที่เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์ก่อนที่จะเข้าไปถึงนะคะทำไมต้องทราบอย่างที่อาจารย์บอกพอเข้าสู่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์นะคะผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์เรื่องที่2เกี่ยวกับสิทธิในการยื่นอุทธรณ์นะคะบางครั้งเนี่ยในการยื่นอุทธรณ์กฎหมายก็จะกำหนดว่าปัญหาข้อกฎหมายบางอย่างยื่นได้ปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างยื่นไม่ได้นะคะนักศึกษาก็เลยจะต้องทราบก่อนอ่ะเรามาดูปัญหาข้อกฎหมายนะคะคืออะไรปัญหาข้อกฎหมายนะคะก็คือเป็นปัญหาที่ศาลเนี่ยจะเป็นผู้ที่แปลหรือตีความกฎหมายจากข้อที่จริงที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นการกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ศาลเป็นผู้ตีนะคะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านี่เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างแต่ถ้าสมมติว่ามีการกู้ยืมเงินกันไปจริงหรือเปล่าแบบนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะศาลตีเองไม่ได้ศาลต้องให้ทั้งฝ่ายโจทก์กับจำเลยหาพยานหลักฐานเนี่ยมาสู้กันในศาลนะคะกฎหมายทั่วๆไปนะคะคู่ความไม่ต้องนำสืบเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะคะเหล่านี้นะคะไม่ต้องนำสืบแต่นะคะกฎหมายต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายลำดับรองถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะเหล่านี้นะคู่ความต้องนำมาสืบนะคะมาดูต่อนะคะปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรคือปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่ศาลบอกว่าไม่ต้องกระทำโดยที่อาศัยพยานหลักฐานนะคะจะอยู่ในมาตรา84วรรควงเล็บ1 2 3นะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปแบบนี้ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะคะแล้วก็3ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันในศาลแล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแบบนี้นะคะก็เป็นข้อยกเว้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปเช่นถ้อยคำภาษาไทยนะคะแบบนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่
เป็นข้อยกเว้นนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีต่างๆแบบนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะกิจการความเป็นไปของบ้านเมืองเปลี่ยนนายกเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาทราบและประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทต่างกันอย่างไรปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายต่างกันอย่างไรนะคะลองมาดูคำถามของอาจารย์นะคะข้อที่1นะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน1พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือ2ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัติ3สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี 4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน 5.

ะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อถัดไปคำถามข้อที่2นะคะประเด็นแห่งคดีที่เป็นคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะและปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายไม่รับเรียกว่าอะไรนะคะ1ประเด็น2ประเด็นแห่งคดีนะคะ3ประเด็นข้อพิพาท4ประเด็นท้ายคดี5ประเด็นโต้คดีนะคะถ้าคนไหนตอบไม่ถูกนี่ต้องกลับมาฟังอาจารย์ใหม่นะคำตอบนะคะคือประเด็นข้อพิพาทนะคะสำหรับนะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

คือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาเป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจุภัณฑ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรี่ยดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ใหม่ครับป่า5ดับนะครับคราวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนทำฮอกกานีนะครับมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกละเก็บได้บ้างแล้วหมดไปบ้างแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุโตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับแล้ว

และสมโภชนะครับชื่อจริงคือพิธีทำฟันข้าวและสมโภชจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มฤดูหวานข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำหวานข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหวานแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโภชครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าพิธีก็หาน้อยมากเลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่งสำหรับงานนั้นๆ นะครับซึ่งจะรู้ว่ามันเกิดกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแล้วก็คือจะเป็นผู้เขียนบทให้สอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบันข้าวอย่างเงี้ยครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ลองได้ครับ

0: ประชามีความสุขใจชัดชา
1: โคงเงางานั้นเป็นโมเดลสำคัญเมื่อพี่น้องคนไทย
2: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับด้วยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงเดือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวเสดือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้เสดือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่าจากเดิมที่ต้องเลี้ยงเสดือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนเสื้อเดือนอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้เสื้อเดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้เสื้อเดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกไว้บนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราแล้วก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกและฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่า ในสภาพแวดล้อมของในฟาร์มมันทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะนั้นไอ้300เมตรที่เพิ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่บินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชะโลงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ยเอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องของการใช้พลังงานแล้วก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสแล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่า อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเพราะยังแค่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำไอ้ตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดเมื่อปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับบัวที่เราปลูกไว้ในบ่อของเรานะครับ
เสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสูตรดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นดูว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่ว่ามีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: โดยฟาร์มอ่ะเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก็คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่แล้วเราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาบิวเวอรีอาเชื้อ BT อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้ระบบนิเวศดูแลกันเอง
0: ให้สิ่งแวดล้อมดูแลกันเอง
1: ตัวห้ามตัวเบียน
0: จะเกิดความยั่งยืน

0: ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาก็คือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะ
0: ครับ
1: เราใช้เราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
0: ทำน้อยได้มากโอเค
1: ทำน้อยน้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
0: น้อยเวลาคือยัง
1: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2 โมงเช้า
0: สองโมงเช้า
1: ถึงเที่ยง
0: เที่ยง
1: 5 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมงเองวันต่อวัน
1: เลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: น้อยคนที่สวนเนี่ยในสวนเนี่ยใช้แค่4 คน 4 คนต่อ200 ออเดอร์
0: โ
1: อ้ใช่น้อยการจัดการคือการแพนนิ่ง
0: การ
1: มันไม่ต้องปลูกแบบ30 ไร่เต็มพื้นที
0: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าจะปลูกอะไรใช้อะไร
1: ต้น2 ต้นพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เพราะว่าดอกไม้ออกทุกวันแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
0: คือน้อยคนน้อยเวลา
1: น้อยเวลา
0: น้อยคน
1: น้อยคนน้อยการจัดการ
0: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
1: ใช่แต่ว่ามีการแพลนมีการแพลน
0: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับในการปลูกเงี้ยการสิ่ง
1: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
0: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
1: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
0: ที่
1: ดินค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
0: ่ครับแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็คือวิเคราะห์ดิน
1: สอง
0: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ย
1: ไม่ใส่หากินตามธรรมชาติ
0: เพราะดินเราสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
0: ใช่เป็นไม้ดอก
1: เป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
0: อย่างที่เกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่
1: ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
0: แล้วก็มีแค่เอ็นใส่บ้างอะไร
1: ถูกไหมแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
1: ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
0: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
1: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกีบแข็งอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
0: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3 เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอ็นนิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื
1: ้อสายการบินส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
0: ่า
1: ใช่ไม่ได้
0: ค่ะเราไปกินเอาไปทานไง
1: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้มันแข็งแรงขึ้น
1: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหานี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่อ เป็นรายได้และก็เพื่อไม่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลักในการใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีอาหารที่เราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองได้ในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามแล้วทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเองต้องถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความ

พร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่มีแรงงานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้และก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยแล้วก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเนื้อหาที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือพูดง่ายเราจะกำลังจะพูดถึงสังคมณปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสังคมสารสนเทศก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาเข้ามามีบทบาทนั่นเองนะครับถึงเรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือประเด็นแรกก็จะเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะครับของสังคมสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับเพราะว่าในสังคมสารสนเทศเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยจำนวนมากข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบนะครับทำให้เกิดการนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปใช้นะครับรวมไปถึงสถานการณ์สังคมสารสนเทศในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับเมื่อเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็จะต้องมาดูถึงความเป็นมานะครับลักษณะสำคัญรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการที่เราเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของสารสนเทศเนี่ยนะครับสังคมสารสนเทศเนี่ยหมายถึงสังคมที่เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อันนี้จากสถานการณ์สังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนณวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ใช่แสดงบทบาทแค่เป็นโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วถูกไหมครับมันทำอะไรได้มากกว่าเกินเลยกว่าแค่โทรศัพท์แล้วถูกไหมครับอาจจะเป็นทั้งวิทยุอาจจะเป็นทั้งโทรทัศน์อาจจะเป็นทั้งนาฬิกาปลุกอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเรามีการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันหายหมายถึงว่าโทรศัพท์ถ้าเราทำหายโทรศัพท์มือถือถ้าเราทำหายหรือเราลืมนะครับมันก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราถูกไหมครับเหมือนกับว่าเราถูกตัดขาดจากสังคมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมสังคมสารสนเทศเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันก็ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของมันก่อนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาเนี่ยนะครับของสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆนานาที่ได้พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอัลวินท็อปเลอร์แล้วก็แนวคิดของแดเนียลเบลนะครับที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยก็จะพบว่าสังคมสารสนเทศเนี่ยก็คือสังคมยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสังคมที่วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจากสังคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูจากแนวคิดของอัลวินท็อปเลอร์เนี่ยนะครับได้อธิบายวิวัฒนาการของสังคมว่าเหมือนคลื่น3ลูกนะครับก็คือคลื่นลูกที่1ก็เป็นสังคมเกษตรคลื่นลูกที่2ก็คือสังคมอุตสาหกรรมและคลื่นลูกที่3ก็คือสังคมสารสนเทศนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของแดเนียลเบลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความเป็นมาของสังคมสารสนเทศตามความคิดของนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ก็คงจะพอมองเห็นที่มาที่ไปหรือความเป็นมาของสังคมสารสนเทศนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะสำคัญของสังคมสารสนเทศมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกเขาก็บอกว่าก็ในสังคมสารสนเทศเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่จะเป็นอำนาจนะครับก็คือมีอำนาจนะครับข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญแทนที่ในระบบเดิมเพราะในระบบเดิมหรือสังคมแบบเดิมเนี่ยสิ่งที่จะเป็นใหญ่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทรัพยากรเพราะฉะนั้นใครครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่มีเป็นใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับการมีข้อมูลข่าวสารในมือถือว่าเป็นทำให้ผู้นั้นเนี่ยเป็นใหญ่หรือว่ามีอำนาจนะครับในสังคมสารสนเทศนะครับก็จะต้องเน้นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักก็คือหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานานั้นที่มันเจริญก้าวหน้านะครับมันต้องอาศัยพื้นฐานจากเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสำคัญถัดมาก็คือเป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานนะครับมันก็จะทำให้การดำเนินงานหรือการทำงานต่างๆนานานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
นะครับเป็นสังคมที่ผู้ใช้สามารถใช้ไอทีได้ทั้งตรงและทางอ้อมนะครับทีนี้จะพูดถึงผลกระทบนะครับที่สำคัญของสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับ เมื่อสังคมเราเข้าสู่สังคมหรือเปลี่ยนแปลงกลายมาสู่สังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยแน่นอนย่อมเกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะครับผลกระทบอันแรกก็คือว่าจะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับก็คือหมายความว่าข้อมูลข่าวสารนะครับจะเป็นใหญ่แทนที่ระบบเดิมที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับก็จะเป็นใหญ่แต่ตอนนี้เมื่อเป็นยุคที่เป็นสังคมสารสนเทศเนี่ยการมีข้อมูลข่าวสารหรือใครเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจนะครับเกิดมูลค่าสมมุติคำว่ามูลค่าสมมุติเช่น เรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆถูกไหมฮะทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามูลค่าสมมุติซึ่งไม่เหมือนกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นวัตถุอุปกรณ์ที่จับต้องได้ที่มันเป็นรูปธรรมเช่นทรัพยากรหรืออะไรต่างๆนานานะครับจะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างอารยธรรมนะครับก็คือหมายความว่าสังคมแห่งเทคโนโลยีระดับต่ำจะต่อต้านอุตสาหกรรมนะครับก็คือหมายความว่าจะเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของยุคเก่ากับยุคใหม่นั่นเองนะครับเกิดขยะของข้อมูลข่าวสารก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าเป็นยุคที่ข่าวสารเนี่ยมันแพร่กระจายข่าวสารเนี่ยมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนะครับข่าวหลอกข่าวลวงอะไรเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นขยะของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้รับสื่อสามารถรับและทำความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องคิดก็คือหมายความว่ามันทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเผยแพร่ถึงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เน้นเหตุผลนะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าเป็นความถูกต้องที่สุดนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของผลกระทบนะครับด้านบวกก็

คงมีหลากหลายด้านเกี่ยวกับการเป็นสังคมสารสนเทศอย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์เรานะครับช่วยทำให้การผลิตในระบบอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องงานค้นคว้าวิจัยส่งเสริมเรื่องสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนานาแหล่งความรู้อะไรต่างๆนานาการเข้าสู่แหล่งความรู้การเข้าสู่แหล่งข้อมูลของมนุษย์เราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงด้านลบก็จะมีผลกระทบด้านลบหลากหลายนะครับแต่ที่เราเห็นได้ชัดเจนณตอนนี้ก็คือว่ามันก่อให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับก็คืออาชญากรรมบนระบบเครือข่ายหรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งความรุนแรงของปัญหานะครับแล้วก็การที่จะดำเนินการจัดการหรือจับกุมผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับเพราะว่าผู้กระทำผิดนั้นสามารถก่ออาชญากรรมหรือก่อความผิดได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอยลงนะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าคนที่ก้าวตามไม่ทันก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะครับรวมไปถึงทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่บนระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่ระบบออนไลน์ได้หรือใครที่ละเมิดหรือใครที่ลักลอบเข้าสู่ธุรกิจระบบออนไลน์นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรานั่นเองรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและข่าวสารที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในตอนที่1ที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมสารสนเทศสำคัญยังไงก็คือหมายความว่าพอเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรามันก็ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราถูกแทรกแซงได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราดำเนินธุรกรรมอะไรต่างๆนานาบนเครือข่ายในระบบออนไลน์นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโอกาสนะครับที่ทำให้เกิดการแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราก็อาจจะถูกแทรกแซงได้ถูกไหมครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเลยเกิดส่วนบุคคลของเราถูกแทรกแซงได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจจะถูกแทรกแซงได้ยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลก็เป็นของใครของมันนะครับแต่พอเป็นสังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลเราจำนวนมากนะครับข้อมูลส่วนตัวเราจำนวนมากเมื่อไปอยู่บนออนไลน์เมื่อไปจัดเก็บอยู่บนในระบบนะครับก็อาจจะถูกแทรกแซงได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวก่อนนะครับเพราะมันมี2เรื่องนะครับก็คือความเป็นอยู่ส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเวลาพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยพูดง่ายก็คือว่าสิทธิที่จะอยู่ได้โดยลำพังนะครับโดยไม่มีการรบกวนนั่นเองพูดง่ายหรือมีการรบกวนหรือแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมไปถึงว่าเรื่องของสิทธิของปัจเจกชนที่จะดำเนินชีวิตได้โดยได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะครับคุ้มครองเรื่องอะไรนะครับก็คุ้มครองก็คือว่าไม่ให้ชีวิตเราหรือชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรานั้นแทรกถูกแทรกแซงนะครับไม่ให้มีการแทรกแซงในทางกายภาพหรือทางจิตใจหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพในทางความคิดของเรานะครับจะต้องไม่มีใครมากระทำต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของเราให้ด่างพร้อยหรือเสียหายนะครับจะไม่มีการไขข่าวแพร่ข้อความอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ความจริงทำให้เราเสื่อมเสียในสายตาของสาธารณชนนะครับรวมไปถึงการที่จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายนะครับของแต่ละคนนะครับก็คือพูดง่ายไม่มีการนำข้อความที่เป็นเท็จใส่ร้ายเรานั่นเองนะครับหรือการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายเฉพาะหรือภาพโดยไม่มีอำนาจรวมไปถึงเรื่องของการสืบความลับการสอดรู้สอดเห็นการเฝ้าติดตามการรบกวนอะไรต่างๆนานานะครับการแทรกแซงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนะครับแล้วก็การใช้งานในทางที่ไม่ชอบซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่โดนแทรกแซงในกรณีต่างๆนานาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องไม่

กแทรกแซงจากบุคคลอื่นนะครับแล้วนำความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราไปทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540นะครับเนื้อหาเรื่องสิทธิการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มระบุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะครับในมาตรา34นะครับก็บอกไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับการคุ้มครองการที่จะกล่าวหาไขข่าวแพร่กระจายหรือข้อความนะครับไม่ว่าด้วยพิธีใดไปยังสาธารณะอันเป็นการละเมิดนะครับหรือกระทบของสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ประโยชน์ต่อสาธารณชนพูดง่ายๆก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2540นั่นเองถัดมานะครับต่อเนื่องกันมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ก็ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวสืบเนื่องกันมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาคุ้มครองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้เวลาพูดถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเราคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะครับเราคุ้มครองเรื่องแรกก็คือว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลก็คือหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวข้อมูลของบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับคุ้มครองถัดมาก็คือคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะครับชีวิตนะครับจะต้องไม่ถูกดำเนินการใดๆนะครับที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวทางด้านร่างกายเรานั่นเองเช่นจะเอาเราไปเป็นทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นทดลองยาอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะเป็นสิทธิส่วนตัวที่จะมีใครไปแทรกแซงไม่ได้รวมไปถึงความเป็นส่วนตัวในการอยู่หรือการพักอาศัยก็จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือเรื่องของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวถัดมาที่ได้รับการคุ้มครองก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเรายังไม่มีนะครับแต่เรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำผิดอะไรที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจนมาดำเนินการได้เราก็ต้องอ้างอิงเอากฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราเริ่มที่จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยได้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษซึ่งไม่เปิดเผยก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยได้เช่นอะไรล่ะเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละถูกไหมครับและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเราพร้อมที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของเรากับใครก็ได้ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารกับเราได้แต่ข้อมูลส่วนหรือข้อมูลส่วนตัวบางอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราจริงๆและไม่เปิดเผยกับคนอื่นไม่ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นรหัสบัตร ATM รหัสบัตร ATM นั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมครับที่มีความอ่อนไหวเราจะไม่เปิดเผยให้กับใครใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับเพราะมันมีความอ่อนไหวนั่นเองและมันมีความเสี่ยงภัยอยู่ถูกไหมครับรหัสบัตร ATM รหัสบัตรเครดิตรหัสอีเมลแอดเดรสอะไรทำนองนี้

นะครับพวกนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก็คือเปิดเผยไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในเรื่องของแนวคิดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนามาจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะและมันเกิดการแทรกแซงเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากนะครับประเทศไทยเราเลยพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับรวมไปถึงองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า OECD ก็ได้กำหนดกรอบในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มีความพยายามผลักดันนะครับในสังคมไทยให้มันเกิดขึ้นทีนี้ก็มาดูว่าเวลาพูดถึงความเป็นมาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ เริ่มมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเริ่มมีความเป็นมาตั้งแต่ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งในมาตรา35ก็บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการออกกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็คือหมายความว่ากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเพิ่งมาออกเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีความพยายามที่จะออกมาแล้วในรัฐบาลก่อนหน้าแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเช่นอาจจะเกิดการยุบสภาอาจจะเกิดการทำรัฐประหารก็คือทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือมีการเสนอมาแล้วนะครับในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้วนะครับตั้งแต่ปี56แล้วแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่านะครับก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุทางการเมืองอะไรต่างๆนานาก็ทำให้ต้องตกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือที่มาที่ไปนะครับของสิ่งที่เรียกว่าสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลคำเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึงการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าเข้าสู่สังคมสารสนเทศไหมก็คือการมีอุปกรณ์สารสนเทศนะครับและการสื่อสารในครัวเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติตารางตัวเลขสถิตินะครับเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเราเนี่ยเราดูอะไรบ้างแน่นอนเราก็ดู3เรื่องก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขสถิติตั้งแต่ปี53จนถึงปี57เนี่ยนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งการใช้อินทั้งโทรศัพท์มือถือก็ชัดเจนว่ามีปริมาณเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดข้อมูลตั้งแต่ปี57นะครับนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมนะฮะกิจกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเหล่านั้นนะครับก็มีสถิติว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือพูดง่ายเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็การสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยไปกับกิจกรรมอะไรซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสูงสุดเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไปในเรื่องของความบันเทิงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเรื่องของความบันเทิงการใช้อินเทอร์เน็ตการเล่นเกมนะครับแต่ใช้เพื่อการเรียนรู้ใช้เพื่อการแสวงหาความรู้เนี่ยหรือพูดง่ายใช้เพื่อสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเรื่องของความบันเทิงหรือการเล่นเกมนั่นเองนะครับต้องดูจากตัวเลขนะครับร้อยละของตัวเลขที่ใช้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าพูดถึงการมีนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในครัวเรือนนะครับอื่นๆเช่นเรื่องของโทรศัพท์พื้นฐานนะครับโทรสารคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ชัดเจนว่าตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประเทศไทยหรือสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสารสนเทศแน่นอนนะครับแล้วก็มีการตื่นตัวนะครับดูจากจำนวนอุป
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับทีนี้การที่เรามีอุปกรณ์หรือเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเนี่ยนะครับมันก็มีผลทั้งในทางบวกและในทางลบนั่นเองนะครับผลในทางบวกอันนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องอธิบายขยายความก็ว่าได้นะครับก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยประเด็นแรกมันก็เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยถือว่าสะดวกรวดเร็วมากถูกไหมครับแค่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งในอดีตนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับนักศึกษาที่อายุมากหน่อยนะครับก็คงจะเห็นว่าในอดีตประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือใช้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกไม่รวดเร็วไม่ครอบคลุมเหมือนในปัจจุบันนั่นเองนะครับถัดมาก็คือว่าผลในทางบวกก็คือเมื่ออุปกรณ์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยเรื่องระยะทางนะครับก็จะไม่ใช่ปัญหาจะไม่ใช่อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนจะอยู่ที่ใดนะครับอยู่กลางทะเลก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตนั่นเองนะครับผลทางบวกที่3ก็คือว่าจะทำให้มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลอะไรต่างๆนานาในสังคมสารสนเทศมีเยอะแยะมากนะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกัน Google ถูกไหมครับ Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับสงสัยอะไรอยากรู้อะไรอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คำนั้นเข้าไปใน Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันก็เลยทำให้เรื่องของการแสวงหาความรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้นั้นมันเป็นไปค่อนข้างยากและช้านั่นเองนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสพูดง่ายๆถูกไหมครับก็คือคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเสริมศักยภาพของมนุษย์เราถูกไหมฮะคนพิการก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆนานาได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับก็คือเกิดการศึกษารูปแบบใหม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนทำให้มันสะดวกรวดเร็วถูกไหมครับก็ผู้เรียนก็มีความสนใจมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อได้เจอสื่อการสอนที่ผสมบวกมาผสมมากับเรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารหรือเรื่องของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยในการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการทำงานได้น้อยลงนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมอะไรต่างๆนานาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมในการประมวลผลโปรแกรมในการพิมพ์งานโปรแกรมในการรับส่งงานอะไรต่างๆนานามันก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดี

ในสังคมโลกเพราะว่าเรื่องผลของการสื่อสารที่มันสะดวกรวดเร็วมันไม่มีกำแพงกีดกั้นนะครับมันก็ทำให้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยได้นะครับก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรมนะครับก็คือหมายความว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าก็จริงมันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายก็จริงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีนะครับก็มีตามมาด้วยถูกไหมครับเช่นเรื่องของสื่ออนาจารเช่นเรื่องของอาชญากรรมเช่นเรื่องของการพนันอะไรก็แฝงมาด้วยนะครับและก็ทำให้การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเราไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้านั่นเองนะครับรวมไปถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัวมีสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลเราต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนระบบเครือข่ายแล้วนะครับเมื่อมันอยู่บนระบบเครือข่ายมันก็ทำให้เป็นช่องทางให้พวกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นเข้ามาละเมิดข้อมูลส่วนตัวเราหรือเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์ในทางทุจริตในทางมิชอบก็ได้นะครับแล้วก็เกิดช่องว่างทางสังคมอย่างน้อยแน่นอนว่าคงไม่มีคนในสังคมที่สามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันถูกไหมครับก็อาจจะเกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีความพร้อมกับคนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเกิดการต่อต้านเทคโนโลยีขึ้นมาก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นหรือการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้นั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกสูญเสียคุณค่าลงไปนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือธุรกิจสมัยใหม่หรือที่ทำงานหลายๆที่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรก็อาจจะก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยีก็อาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านเทคโนโลยีนั้นๆนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมบนเครือข่ายซึ่งณปัจจุบันเราเห็นชัดเจนที่เป็นข่าวอยู่ว่าก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับและที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพถูกไหมครับเพราะว่าการที่ทำกิจกรรมบนหน้าจอนานๆเนี่ยอย่างน้อยมันต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะเรื่องของสายตาอาจจะเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดเมื่อยตามตัวหรือที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนั่นเอง

หน่วยที่10นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายกับระเบียบสังคมนะครับหน่วยนี้ก็คือจะพูดถึงว่ากฎหมายนั้นมีบทบาทอะไรอย่างบ้างนะครับต่อระเบียบสังคมก็คือหมายความว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายนะครับความหมายกฎของกฎหมายเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยก็จะอธิบายความหมายของกฎหมายใน2ลักษณะก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาแล้วก็ความหมายของกฎหมายในปัจจุบันนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6สำนักคิดใหญ่ๆนะครับก็คือเป็น6สำนักคิดที่ให้ความหมายหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะครับสำนักคิดแรกเนี่ยก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายธรรมชาติสำนักคิดนี้ก็คือหมายความว่าเขาได้ให้คำอธิบายหรือกฎหมายนั้นว่ากฎหมายก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆหมายความว่ากฎหมายนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักศึกษาฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆขัดๆนะครับว่าเอ๊ะกฎหมายมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเหรอแต่อันนี้มันเป็นความคิดของสำนักคิดเขานะครับก็เขาเชื่อว่ากฎหมายนั้นมันก็เหมือนกับปรากฏการทางธรรมชาติอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือหมายความว่ามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะ

กเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับทำให้กฎหมายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับความหมายของกฎหมายในทางปรัชญานะครับสำนักคิดที่2นะครับก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นะครับหรือของสำนักคิดนี้ก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็คือหมายความว่าความหมายของกฎหมายของสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้นก็คือมองว่ากฎหมายนั้นก็คือกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยรัฐฐาธิปัตย์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าออกโดยฝ่ายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นสำนักคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนี้ก็ให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่มันอาจจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็สำนักคิดถัดมาก็คือสำนักความคิดทางกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับสำนักคิดตามความหมายของฝ่ายกฎหมายคอมมิวนิสต์เนี่ยลักษณะเด่นของสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นสำคัญเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นหมายความว่าเมื่อสังคมพัฒนาไปสู่สังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วกฎหมายจะไม่มีความสำคัญกฎหมายจะไม่มีความจำเป็นอีกเพราะอะไรเพราะในสังคมที่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนั้นทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ทุกคนจะไม่มีการกระทำผิดก็ว่าได้มันอาจจะออกไปในลักษณะสังคมคติหน่อยๆนะครับก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่ไม่ต้องเป็นต้องมีรูปแบบการปกครองละนะครับทุกคนอยู่กันได้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่มีผู้ปกครองเมื่อไม่มีผู้ถูกปกครองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของกฎหมายไม่จำเป็นเรื่องต้องมีของเรื่องของการเมืองนั่นเองนี่คือความคิดของสำนักความคิดของกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือจำง่ายๆก็คือเป็นสำนักคิดที่ไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายกฎหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพียงแต่อาจจะจำเป็นในช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะครับกฎหมายก็จะหมดความสำคัญลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสำนักคิดที่3นะครับสำนักคิดที่4ก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดนี้ก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นระเบียบของสังคมนะนี่ก็คือฝ่ายสังคมวิทยาก็คือมองว่ากฎหมายนั้นเป็นตัวกำหนดระเบียบของสังคมนะเป็นกฎกติกานะครับระบุไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรานั้นอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่คือมุมมองของกฎหมายของสำนักคิดในฝ่ายสังคมวิทยานะครับสำนักคิดถัดมาก็คือสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสัจจนิยมนะครับสัจจนิยมก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะครับสำนักคิดนี้นะครับก็จะมองว่าหรืออธิบายว่ากฎหมายนั้นก่อเกิดขึ้นมาอย่างไรหรือเป็นการมองกฎหมายในลักษณะของความเป็นจริงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือสำนักคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือหมายความว่าสำนักคิดนี้พยายามอธิบายกฎหมายในแง่ของที่มาหรือบ่อเกิดหรือจุดกำเนิดของกฎหมายนั่นเองนะครับจึงเรียกสำนักคิดนี้ว่าสำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายนิยมประวัติศาสตร์ก็คือเป็นสำนักคิดที่อธิบายความหมายของกฎหมายในลักษณะของที่มาของกฎหมายนะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายในทางปรัชญาต่อมาก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันอันนี้ความหมายของกฎหมายในทางปัจจุบันก็คือจะตรงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปละก็คือหมายความว่ามันก็คือกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆซึ่งกำหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มีจำกัดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ในขอบอำนาจของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของกฎหมายในปัจจุบันซึ่งก็คือหมายความว่ามันก็คือข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจในรัฐนั้นกำหนดใช้บังคับไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่าฝืนนะแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายกฎเกณฑ์บังคับอยู่ก็จะต้องได้รับโทษก็คือพูดง่ายๆต้องยอมรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าเราจะฝ่าฝืนหรือเราทำผิดกฎหมาย

โดยอ้างว่าเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่อันนี้จะมาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องยอมรับสภาพบังคับก็คือหมายความว่าคุณจะต้องถูกลงโทษโดยที่มาอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบังคับอยู่ไม่ได้นะครับนั่นก็คือความหมายของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะครับก็คือหมายความว่ากฎเกณฑ์ที่มีแบบแผนก็คือมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับกฎหมายต้องมีสภาพบังคับอันนี้ก็จะบอกแล้วว่ามีสภาพบังคับทั้งให้ทำและสภาพบังคับไม่ให้ทำนะครับต้องมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือหมายความว่าประชาชนจะไปบังคับใช้กฎหมายกันเองไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ามีใครมากระทำผิดมีใครมาทำร้ายเรามีใครมาลักทรัพย์ของเราเราจะไปดำเนินการเองไม่ได้ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการนะครับเสร็จแล้วประเด็นถัดมาที่อยากจะพูดถึงก็คือวิวัฒนาการของกฎหมายนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ยุค3สมัยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านยุคกฎหมายชาวบ้านก็คือหมายความว่าความซับซ้อนของปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาอาจจะไม่สลับซับซ้อนมากนักการแก้ไขปัญหาของกฎหมายก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือสิ่งที่ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติกันมาก็พอนะครับเพราะว่าตอนนั้นสภาพสังคมไม่ได้เจริญก้าวหน้ามากนักนะครับความขัดแย้งกันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรก็อาศัยแค่จารีตประเพณีหรือความประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็พอที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นได้จนกระทั่งพัฒนาการมาถึงยุคกฎหมายของนักกฎหมายก็คือหมายความว่าความสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งระหว่างมนุษย์มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอาศัยแค่กฎกติกาหรือจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไม่พอแล้วกฎหมายต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นวิชาการมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีวิชาชีพที่เรียกว่านักกฎหมายมีทนายความนะครับมีเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายโดยตรงผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้โดยตรงนะครับเพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของการยุติธรรมในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและมันเป็นความขัดแย้งที่มันสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับจนมาถึงยุคที่พัฒนาการสูงที่สุดก็คือยุคกฎหมายเทคนิคยุคกฎหมายเทคนิคนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับการก่ออาชญากรรมที่มันรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่1ในเรื่องของความหมายแล้วก็วิวัฒนาการของกฎหมายกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเมื่อพูดถึงคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันจะต้องมีหลายขั้นตอนถูกไหมครับที่ต้องมีหลายขั้นตอนก็เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของความยุติธรรมนะครับให้กับคู่กรณีนั่นเองนะครับถึงจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดนะครับเวลาเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็คือลำดับขั้นตอนเห็นไหมฮะลำดับขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องมีลำดับขั้นตอนนะครับมากกว่า1ขั้นตอนแน่นอนถูกไหมฮะเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการของเจ้าพนักงานในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจนสิ้นสุดคดีนะฮะเพื่อให้สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายสารบัญญัติซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของประชาชนให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างเสมอภาคมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจากความหมายของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็คือหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นนะฮะมันก็คือขั้นตอนตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงสิ้นสุดคดีเพราะฉะนั้นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนถึงสิ้นสุดคดีมันก็เกี่ยวข้องกับพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลากหลายหลายคนนั่นเองหรือเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนถูกไหมครับเพราะอย่างน้อยจุดเริ่มต้นของคดีเมื่อเกิดคดีขึ้นนะครับอาจจะเรียกได้ว่าด่านแรกเลยก็ว่าได้
นะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับเวลาเกิดคดีอะไรขึ้นก็ตามนะครับโดยปกติเราก็ต้องนึกถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐด่านแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับทำสำนวนคดีสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังผู้ที่กระทำผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยนะครับเสร็จแล้วก็ทำสำนวนคดีกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้จบลงแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วทำสำนวนส่งนะครับส่งใครครับก็ไปถึงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐในอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือพนักงานอัยการถูกไหมครับพนักงานอัยการก็จะตรวจสอบสำนวนคดีนะครับแล้วก็จะมีความเห็นว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องนะครับหรืออาจจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับคดีก็ยังไม่ได้จบลงที่ขั้นตอนของอัยการหลังจากนั้นก็ถ้าสมมุติว่าอัยการสั่งฟ้องนะครับคดีก็ต้องดำเนินการไปสู่การกระบวนการตัดสินก็คือเข้าสู่การพิจารณาของศาลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นศาลก็จะทำหน้าที่พิจารณาตัดสินถูกไหมครับพอศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับก็อาจจะถือว่าคดีก็ยังไม่สิ้นสุดซะทีเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่กระบวนการตัดสินโดยศาลนั้นก็มีหลายขั้นตอนก็คือหมายความว่าก็มี3ศาลอีกอย่างที่เรารับทราบกันนะครับก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาตัดสินแล้วผลออกมายังไงก็ถือว่านั่นคือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของคดีแล้วนะครับก็คือหมายความว่าถ้าศาลฎีกาตัดสินว่าคุณมีความผิดถูกลงโทษก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่าลงโทษอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็จำคุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปสู่เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือรับโทษนะครับคนที่จะดูแลเราต่อไปก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นเองถ้าสมมุติว่าถูกตัดสินให้จำคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็จะเห็นว่านี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงสิ้นสุดคดีและมันมีหลายขั้นตอนและมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยก็ตำรวจอัยการผู้พิพากษาจนถึงกรมราชทัณฑ์นะครับทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่เรียนแล้วว่าที่มันมีหลากหลายขั้นตอนนั้นก็เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมครับแม้แต่ศาลเองยังมีลำดับขั้นก็คือหมายความว่าเราสามารถต่อสู้ถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจคำตัดสินของศาลชั้นต้นเราก็ไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์นะครับในศาลอุทธรณ์ตัดสินออกมาแล้วเรายังไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถต่อสู้ในศาลที่สูงขึ้นได้นะครับพอพ้นจากศาลฎีกาก็ถือว่าจบแล้วคดีสิ้นสุดแล้วคำตัดสินออกมาว่ายังไงก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วคำตัดสินของศาลก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนความแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักง่ายๆพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยคราวนี้ก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะก็มีหลายด้านนะพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าในการทำความผิดของมนุษย์เราหรือของคนเราเนี่ยนะมนุษย์เราก็ทำความผิดในหลายลักษณะถูกไหมฮะในหลากหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็แบ่งออกเป็นหลากหลายช่องทางนั่นเองพูดง่ายๆนะครับตามกระบวนการความผิดที่เราก่อขึ้นถูกไหมครับเราก็ทำความผิดอะไรก็ต้องดูซิว่าพฤติกรรมอันนั้นมันเข้าข่ายกระบวนการยุติธรรมด้านไหนถูกไหมครับเช่นสมมุติว่ากระบวนการที่เราทำผิดเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะความผิดทางแพ่งเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั่นเองนะครับหรือว่าการกระทำของเราอันไหนมันเข้าข่ายความผิดทางอาญาเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเห็นชัดเจนที่สุดถูกไหมฮะสมมุติเราฆ่าคนตายสมมุติเราค้ายาเสพติดเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเราก็ต้องไปในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกไหมครับหรือถ้าเราไปทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวนะครับก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในเชิงคดีเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนและครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานถูกไหมฮะเราก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการ

ติธรรมในคดีแรงงานหรือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรนะครับก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับภาษีอากรนั่นเองนะครับหรืออะไรต่างๆนานานะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีประมาณสัก8กระบวนการยุติธรรมนะครับที่มันครอบคลุมพฤติกรรมความผิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า เราเข้าข่ายกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เราทำนั้นมันเข้าข่ายความผิดที่จะเข้าช่องทางของกระบวนการยุติธรรมใดนั่นเองนะครับในด้านใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลากหลายขั้นตอนนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมต้องมีหลากหลายขั้นตอนอาจจะดูว่ามันอาจจะมีขั้นตอนที่ยืดยาวใช้ระยะเวลานะครับแต่ละคดีความแต่ละคดีความผิดเนี่ยอาจจะมีกระบวนการต่อสู้กันที่ยาวนานนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมหมายความว่ายิ่งผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนที่หลากหลายถูกไหมฮะก็จะยิ่งเป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรมที่จะได้รับนะครับดีกว่าที่จะมีกระบวนการที่สั้นหรือจบลงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเพราะจากที่พูดมาเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายหน่วยงานถูกไหมครับมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งสำนักงานอัยการนะครับมีทั้งตุลาการถูกไหมครับเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกฎหมายกับสังคมนะครับก็คือมองว่ากฎหมายกับสังคมนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงนะครับแน่นอนว่าโดยภาพรวมแล้วกฎหมายมันก็คือตัวช่วยจัดระเบียบสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าบทบาทกฎหมายกับสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่ากฎหมายกับสังคมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมนะครับคำว่าควบคุมสังคมในที่นี้ก็คือหมายความว่าควบคุมคนที่อยู่ในสังคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควบคุมคนที่อยู่ในสังคมให้คนประพฤติปฏิบัติตามนะครับเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามไปในแนวทางเดียวกันนะครับสังคมก็เกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขถูกไหมครับเพราะว่าคนทุกคนแต่ละคนในสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงความอ่อนแอที่ไม่กันถูกไหมเพราะฉะนั้นคนแข็งแรงก็อาจจะถูกเอาก็จะอาจจะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าถูกไหมฮะเด็กและสตรีก็อาจจะถูกกันแกล้งรังแกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะเป็นตัวควบคุมตรงนี้นะครับให้คนเราปฏิพฤติปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับไม่รังแกข่มเหงกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือกฎหมายกับสังคมนะครับทีนี้บทบาทของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายกับสังคมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถูกไหมแล้วบทบาทของกฎหมายในสังคมล่ะมีบทบาทอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยฮะบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศนะฮะในการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ใช่บริหารประเทศโดยที ออกคำสั่งและทำได้เลยถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องมีกฎหมายรองรับก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายบริหารเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจทำอะไรได้ต้องมีกฎหมายรองรับนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับเราจะมีบัตรประชาชนเอ่ยเราจะไปซื้อบ้านเราจะไปซื้อรถเราจะเข้าเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนานาจริงๆแล้วแม้แต่ตัวสถาบันการศึกษาเองนะครับจะเปิดมาเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนก็ต้องมีกฎหมายรองรับถูกไหมครับแม้แต่มสท.เราเองก็ต้องมีกฎหมายรองรับที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอะไรทํานองนี้นะครับอันที่2ก็คือบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโอ้ในประเด็นนี้อาจจะเรียกได้ว่าไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะว่ากฎหมายมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษชัดเจนนะครับแล้วบังคับให้ทำอะไรหรือบังคับไม่ให้ทำอะไรนะฮะ
บทบาทของกฎหมายอันที่3ก็คือว่าในฐานะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความประพฤติต่อกันยังไงพูดโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าระหว่างประชาชนด้วยกันจะต้องไม่มีการทำละเมิดระหว่างกันจริงๆแล้วคำว่าทำละเมิดก็คือหมายความว่าอย่าทำผิดระหว่างกันถูกไหมฮะหมายความว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายกันอย่าไปขโมยข้าวของซึ่งกันและกันอย่าไปฆ่าแกงกันอะไรทำนองนี้นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันก็คือหมายความว่าประชาชนด้วยกันเองอย่าทำละเมิดระหว่างกันนะครับก็คืออย่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วก็บทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนะครับตรงนี้ก็จะมองว่ากฎหมายนี่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมในแง่ไหนในแง่ของการออกข้อบังคับต่างๆนานาเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาษีถูกไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเงินถูกไหมในการพัฒนาประเทศเงินมาจากไหนล่ะครับเงินในประเทศก็ต้องมาจากภาษีอากรของคนนั่นเองการเก็บภาษีอากรไม่ใช่อยู่ดีก็เก็บถูกไหมครับต้องมีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้กฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของบทบาทของกฎหมายในสังคมนะครับทีนี้ถ้าต่อเนื่องกันกฎหมายกับการพัฒนาสังคมล่ะนะครับทำยังไงบ้างนะครับหรือกฎหมายทำหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะพัฒนาสังคมได้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือและหลักในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐนะครับอันนี้กฎหมายก็จะต้องถือว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพขององค์กรรัฐก็คือหมายความว่าองค์กรของรัฐต่างๆนานาหน่วยงานของรัฐต่างๆนานาจะทำหน้าที่อะไรได้นั้นต้องมีกฎหมายรองรับนะครับไม่ใช่องค์กรต่างๆนานาหรือองค์กรหน่วยงานของรัฐนะครับที่ตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะครับเพราะว่าถือว่าผิดถือว่าเถื่อนถูกไหมฮะแล้วองค์กรต่างๆนานาที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องแสดงหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ใช่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำภายใต้กรอบของกฎหมายที่หน่วยงานของตัวเองที่รองรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของตัวเองนะครับอันที่สองก็คือกฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพราะว่าการพัฒนาสังคมณปัจจุบันนี้นะครับเราคงเห็นพ้องต้องกันแล้วล่ะมันต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนรวมหรือพูดง่ายร่วมมือจากประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็อาจจะต้องมีลักษณะที่รับรองหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาประเทศชาติได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นมูลนิธิอาสาสมัครอะไรต่างๆนานาอย่างน้อยก็ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธินั่นเองนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารองรับนั่นเองนะครับและอันที่3ก็คือกฎหมายในฐานะปัจจัยในการกำหนดกรอบนโยบายและเครื่องมือในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ก็คือชัดเจนบอกแล้วว่านะครับในการนำไปสู่การปฏิบัติหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับก่อนนะครับถึงแม้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการหรือว่าฝ่ายบริหารประเทศหรือฝ่ายบริหารบ้านเมืองจะมีอำนาจหน้าที่อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับอยู่ไปดำเนินการเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียนได้นะครับแล้วก็กฎหมายในฐานะเป็นปัจจัยในการจัดระเบียบราชการทางพฤตินัยโดยกลไกของสาธารณะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าถ้ามองถึงในเรื่องของกฎระเบียบของราชการอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีระเบียบของราชการหรือกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือกฎหมายในฐานะกลไกในการกำหนดหน้าที่ของเอกชนและหน่วยงานของรัฐนะแม้แต่เป็นหน่วยงานเอกชนนะฮะก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อย่างอิสระนะครับถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานเอกชนอะไรในหลายที่นะครับก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐบาลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านไหนล่ะการดำเนินการธุรกิจเอกชนในด้านสื่อสารมวลชนหรือการดำเนินการของเอกชนในภาคการเงินการธนาคารหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับท
ทุกอย่างก็จะต้อง

ฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือบทบาทของกฎหมายกับสังคมนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าพูดโดยภาพรวมนะครับจะทำอะไรในสังคมหรือสังคมจะก้าวหน้าสังคมจะเดินหน้าไปทางไหนจะมีการพัฒนาสังคมไปยังไงนะครับต้องมีกฎหมายรองรับนะฮะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าเถื่อนก็ถือว่าผิดนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องนึกถึงประเด็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินการของเราในสังคมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเอง

0: 3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับหน่วยที่10นะครับทักษะการเขียนเราจะเห็นได้ว่าเรามีทักษะการฟังการพูดการอ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะการเขียนก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญนะครับไม่ด้อยไปกว่าทักษะที่ผ่านๆมาเลยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับไปดูกันก่อนว่าทักษะการเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนก่อนนะครับว่าคืออะไรและเป็นยังไงนะครับอย่างที่สองคือการทำโครงเรื่องและย่อหน้าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนงานได้ดีและครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีการทำย่อหน้านะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าแต่ละประเด็นแต่ละย่อหน้าเนี่ยต้องการสื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนลำดับสุดท้ายคือการเรียบเรียงเนื้อหานักศึกษารู้แล้วว่าเขียนอะไรนะครับมีการทำโครงเรื่องแล้วมีการทำย่อหน้าแล้วแต่เรียบเรียงไม่ดีนะครับปล่อยปละละเลยในส่วนนี้ไปก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดขึ้นไม่ดีมากพอฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีทั้ง3นะครับทั้ง3กระบวนการหรือว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องครอบคลุมแล้วก็ประสานกันนะครับอย่างแรกนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับการเขียนเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความคิดนะครับข้อมูลความรู้ความรู้สึกนะครับความต้องการออกมาเป็นตัวอักษรหรือตัวสารฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรเนี่ยหรือเรามีข้อมูลอะไรเราก็สามารถเขียนออกมาก็ได้นะครับหรือ

มีความรู้สึกอย่างไรก็เขียนออกมาได้เช่นกันเช่นบทเพลงนะครับรู้สึกเกี่ยวกับความรักก็เขียนบทเพลงเกี่ยวกับรักมานะครับอกหักก็เขียนได้เนื้อหาที่เป็นเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นก็เขียนออกมาได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนออกมาได้หลายๆรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะเสนอนะครับในประเด็นใดในรูปแบบในรูปแบบใดนะครับต่อไปเขากล่าวว่ายิ่งเขียนมากนะครับยิ่งเขียนดีแล้วก็ยิ่งชำนาญทุกทักษะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนเท่านั้นนะครับเราต้องมีการฝึกฝนอยู่บ่อยๆฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางเลยถ้าใครเพิ่งเขียนแล้วจะเขียนดีฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านการกระบวนการขัดเกลานะครับการเขียนเมื่อเราเขียนเยอะๆเข้าเขียนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คำนะครับการใช้ประโยคการเรียบเรียงข้อความหรือแม้กระทั่งการกำหนดนะครับแก่นของเรื่องนะครับธีมของเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะครับงานเขียนของเราเนี่ยได้กว้างมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนมากนะครับเราก็จะเขียนดีแล้วก็จะเกิดความชำนาญดังจะเห็นได้จากนักเขียนหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงนะครับในปัจจุบันจนทำให้งานเขียนของหลายๆคนเนี่ยเป็นที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายอันนี้เนี่ยก็ผ่านการเขียนมากนะครับแล้วก็มีการสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องที่จะนำมาเขียนด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขียนชำนาญแต่อย่างที่เป็นเขียนชำนาญเนี่ยก็ยังไม่พอฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีศิลปะในการเขียนด้วยศิลปะการเขียนคืออะไรไม่ใช่ภาษาธรรมดาครับแต่เป็นภาษาที่เขียนแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกกับผู้อ่านหมายความว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนอย่างเดียวรู้สึกแค่ตนเองเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ครับคนอ่านคือสิ่งสำคัญกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญฉะนั้นเมื่อเราเขียนอะไรลงไปแล้วเนี่ยคนอ่านจะต้องรับรู้ได้เช่นเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องตลกแต่คนอ่านไม่ตลกนั่นคือผิดนะครับผิดหวังไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนในเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าแต่คนอ่านเนี่ยไม่โศกเศร้าตามเราฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานเขียนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรเนี่ยเมื่อฝึกทักษะมาแล้วเนี่ยศิลปะการเขียนก็สำคัญนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นถึงประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยความสำคัญของการเขียนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกคือบุคคลอย่างที่2คือสังคมเมื่อเรากล่าวถึงบุคคลเนี่ยเราจะเขียนอะไรกันบ้างในปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายครับใช้ในการติดต่อสื่อสารการจดหมายนะครับหรือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรนะครับหรือว่ากิจธุระต่างๆจดหมายลาต่างๆหรือติดจดหมายติดต่อระหว่างบริษัทด้วยกันนี่คืองานเขียนของประเภทบุคคลในขณะเดียวกันความสำคัญของงานเขียนเนี่ยยังกว้างออกไปสู่สังคมได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนังสือที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันเอกสารการสอนต่างๆเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับสังคมได้เช่นกันกฎหมายก็ถือว่าเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งนะครับอาชีพนะครับในแต่ละอาชีพของเราเนี่ยก็จะมีงานเขียนนะครับที่ปรากฏอยู่แล้วแต่วงการว่าเราอยู่วงการไหนวงการศึกษาวงการแพทย์นะครับวงการครูนะครับหรือคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอย่างนี้นะครับพระธรรมต่างๆก็จะเป็นงานเขียนเพื่อที่จะสนองนะครับหรือเสนอในเรื่องเฉพาะประเด็นนะครับให้กับผู้อ่านได้รับรู้ในขณะเดียวกันความบันเทิงงานเขียนที่เรารู้กันคือนวนิยายเรื่องสั้นนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสำคัญของการเขียนนะครับใน2ประเด็นสำคัญใหญ่ๆนะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับงานเขียนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีความคิดครับความคิดของคนคือสิ่งสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ว่างานเขียนของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับความคิดอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ นะครับว่าความคิดเนี่ยถ้าจัดลำดับความคิดดีเนี่ยงานเขียนภาษาก็จะถ่ายทอดออกมาดีเช่นกันฉะนั้นเนี่ยความคิดกับภาษามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเราไปดูความคิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประสบการณ์ตรงนะครับกับประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับในขณะที่ภาษานะครับก็จะแบ่งเป็นคำนะครับการใช้คำและสำนวนการใช้ประโยคและการใช้ลีลาน้ำเสียงฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับและภาษาเนี่ยต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกอบใช้นะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดทักษะการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้นจะต้องมีศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีด้วยนะครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าความคิดเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความคิดนะครับเรื่องราวที่คิดออกมานะครับและนำไปใช้ในการเขียนเนี่ยกล่าวไปแล้วว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนผู้เขียนเนี่ยประสบอะไรมาก็สามารถคิดได้นะครับแล้วถ้านำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเขียนเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันประสบการณ์ของผู้อื่นผู้เขียนเนี่ยไม่ได้ไปประสบ

การตรงกับตัวเองมาไปฟังบรรยายมาหรือไปฟังการสนทนามาก็สามารถนำมาเขียนได้เช่นกันนะครับเรื่องราวความคิดที่ได้รับมาเนี่ยผู้เขียนเนี่ยก็นำมาจดบันทึกอาจจะเป็นการคัดลอกก็ได้นะครับสรุปก็ได้หรือถอดความมาก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็สามารถนำมาเขียนได้นะครับนี่คือความคิดในขณะเดียวกันเราส่งผลต่อภาษาครับภาษานะครับผู้เขียนควรคำนึงถึงถ้อยคำและสำนวนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้อยคำและสำนวนเนี่ยต้องถูกความหมายด้วยการใช้คำจะต้องคำนึงถึงความหมายเพราะถ้าใช้ความหมายผิดเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยผิดไปด้วยนะครับโอกาสและสถานการณ์ที่ใช้ควรที่จะคำนึงด้วยอย่างเช่นการใช้คำนะครับในเรื่องสั้นนะครับนวนิยายเนี่ยก็ต้องใช้คำที่ถูกโอกาสถูกความหมายต้องรู้ว่าตัวละครเนี่ยกำลังสื่อสารกับใครสื่อสารกับพ่อแม่สื่อสารกับตำรวจหรือสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่าการใช้คำก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับในขณะเดียวกันประโยคครับประโยคที่ประกอบขึ้นนะครับโดยการถ่ายทอดด้วยภาษาประโยคก็จะมีประโยคสั้นง่ายอันนี้คือเราจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วหรือประโยคที่ยาวนะครับประโยคที่ยาวเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคหรือกลวิธีของผู้เขียนแต่ละคนแต่ต้องยาวแล้วเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าซับซ้อนเกินไปเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ข้อความหรือการสื่อความหมายไปเนี่ยกำกวมได้นะครับน้ำเสียงในงานก็จะเป็นทางการนะครับกันเองเป็นกลางฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงที่ใช้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนังสือวิชาการเนี่ยก็จะไม่มีความเป็นตลกอยู่ในนั้นก็จะมีการยึดมั่นอยู่ในหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องการใช้คำที่ถูกต้องชัดเจนนะครับเราไปดูนะครับตัวอย่างบทเพลงคำร้องของเพลงนะครับกังหันต้องลมเขาบอกว่ากังหันต้องลมหมุนวนไม่รู้กี่หนต่อวันแต่ใจคนหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่รู้ว่าวันละกี่หนนี่แหละน้ำใจเชื่อแน่อะไรกับน้ำใจคนวันนี้ยังรักกันอยู่ทั้งคู่ก็สดก็ชื่นพรุ่งนี้รักอาจเป็นอื่นคู่ชื่นก็กลับชอกช้ำอันนี้เนี่ยเมื่อนักศึกษาได้อ่านแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่ามันต้องการที่จะสื่อว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนกับกังหันนะครับลมพัดมาก็หมุนลมหยุดก็หยุดเหมือนกับความรักของคนนะครับมีนะครับมีสมหวังบ้างมีผิดหวังบ้างมีความสุขความทุกข์บ้างปะปนกันไปฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะครับต่อไปการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้งานเขียนเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเขียนอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงคนอ่านนั่นคือกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเขียนทำไมหรือเขียนไปเพื่อให้ใครอ่านฉะนั้นต้องกำหนดจุดเบื้องต้นก่อนว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรกลุ่มสำคัญเลยคือภูมิหลังครับเพศวัยการศึกษาอาชีพคือสิ่งสำคัญที่เกิดจากการพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายเราเขียนให้เพศชายเพศหญิงก็จะมีความสนใจต่างกันนะครับวัยนะครับวัยเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานก็จะแตกต่างกันการศึกษาระดับแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันการใช้ภาษาการใช้คำก็ย่อมแตกต่างกันแม้กระทั่งอาชีพครับอาชีพเป็นหมอนะครับก็จะไม่เข้าใจในการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับหรือเรื่องสั้นได้ดีเท่ากับอาจารย์ที่สอนภาษาไทยนะครับในขณะเดียวกันจิตวิทยาคือส่วนสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะความต้องการของคนในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคนในสังคมปัจจุบันต้องการอะไรเช่นเราต้องการที่จะอยากเขียนหนังสือธรรมะแสดงว่าคนในปัจจุบันเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจเราก็เขียนไปหนังสือเล่มนั้นก็จะขายได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยรักสวยรักงามเราจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับผิวสวยหน้าใสนะครับเขียนได้ขายได้ก็ขายดีด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเขียนแบบนั้นสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับแรงจูงใจทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เรานำมาคิดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากเช่นกันนะครับประเด็นสุดท้ายคือสังคมครับสังคมเนี่ยหมายรวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเช่นสังคมไทยเนี่ยคนไทยนะครับยิ้มออกไปเนี่ยสื่อความหมายได้หลายแบบเช่นยิ้มกลบเกลื่อนความทุกข์ยิ้มด้วยความรู้สึกจริงๆหรือยิ้มเพราะว่ามีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่อันนี้คนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะงงมากเลยว่าปกติการยิ้มเนี่ยคือต้องเกิดจากความรู้สึกทางใจที่รู้สึกว่าเป็นแง่บวกแต่คนไทยเนี่ยแปลกครับคือเศร้าก็ยิ้มตลกก็ยิ้มขำก็ยิ้มท้อใจก็ยิ้มทุกข์ใจก็ยิ้มยิ้มไปหมดอันนี้เกิดความสับสนฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็งานเขียนเนี่ยก็จะ

ดีขึ้นเมื่อเราพิจารณาทั้ง3ประเด็นข้างต้นคือภูมิหลังจิตวิทยาและก็สังคมครับเราไปดูครับว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนเนี่ยแบ่งได้3ประการฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเขียนอะไรบางอย่างเราต้องกำหนดจุดมุ่งหมายครับถ้าเราไม่กำหนดจุดมุ่งหมายเนี่ยงานเขียนของเราเนี่ยจะค่อยเขวก็คือเบี่ยงเบนไปแล้วก็ไม่ตรงประเด็นเราไปดูอย่างแรกเลยครับสร้างอารมณ์และความรู้สึกก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเช่นบทเพลงนะครับที่เสนอต่อความรู้สึกนะครับไปสนองตอบต่อผู้อ่านนะครับต่อไปสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นงานวิชาการโดยส่วนใหญ่เช่นหนังสือตำรานะครับบทความหรือให้เชื่อและยอมรับก็จะเป็นโฆษณาสุนทรพจน์ธรรมะต่างๆอันนี้เนี่ยให้เชื่อและยอมรับเนี่ยเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็เปลี่ยนจากอีกสิ่งหนึ่งมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราไปฟังหรือว่าไปอ่านนะครับโฆษณานะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่เราใช้เราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับไปเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็คือให้เชื่อและยอมรับนะครับนี่ก็คืองานเขียนที่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปเราจะกล่าวได้ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ประเด็นด้วยกันนะครับอย่างแรกคือมีเอกภาพครับงานเขียนทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเขียนเรื่องอะไรจะต้องกล่าวถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวไม่แทรกเรื่องอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสับสนนะครับอย่างที่2มีสารัตถภาพก็คือข้อความงานเขียนเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาใจความจบบริบูรณ์ในส่วนนั้นหรือตอนนั้นและอาจจะมีการเน้นจุดสำคัญหรือเน้นสิ่งสำคัญที่อยู่ในเนี่ยที่อยู่ในงานเขียนนั้นได้ด้วยเช่นกันนี่คือสารัตถภาพนะครับของความเป็นสาระต่อไปสัมพันธภาพครับมีเอกภาพไม่พอสารัตถภาพไม่พอต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยบางครั้งเนี่ยนักศึกษาเคยอ่านหนังสือไหมครับอ่านแล้วหรือว่าอ่านเรื่องอะไรก็ได้นะครับอ่านแล้วเนี่ยเกิดความสะดุดนั่นคือไม่มีสัมพันธภาพหมายความว่าแต่ละย่อหน้านะครับจะต้องร้อยเรียงกันกลมกลืนกันนะครับราบรื่นนะครับหรือในแต่ละ1ย่อหน้านะครับจะต้องมีความไหลลื่นในย่อหน้าเดียวกันก็ได้คือสัมพันธภาพฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของงานเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3นะครับ3ประการสำคัญเท่านั้นคือเอกภาพสารัตถภาพและก็สัมพันธภาพเราไปดูองค์ประกอบของงานเขียนครับองค์ประกอบของงานเขียนที่ดีนะครับอย่างแรกคือมีส่วนนำครับอย่างที่2คือส่วนเนื้อหาและอย่างที่3คือส่วนสรุปถ้าเรามีแค่ส่วนนำไม่มีเนื้อหาไม่มีสรุปก็ไม่ได้เกิดเป็นงานเขียนถ้าเรามีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ครบองค์ประกอบฉะนั้นเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความสำคัญในตัวของมันเองเราไปดูกันครับว่าส่วนนำเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเร่งเร้าดึงดูดผู้อ่านให้มาสนใจถ้านำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อ่านครับไม่น่าติดตามนะครับหรือส่วนเนื้อหานำมาได้น่าสนใจแล้วครับดึงดูดแล้วเนี่ยเนื้อหาจะเป็นสาระทั้งหมดเลยครับที่ต้องมีเอกภาพสารัตถภาพและสัมพันธภาพจะต้องขยายจะต้องชี้แจงจะต้องนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะให้บุคคลผู้อื่นเนี่ยรับรู้นะครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสรุปคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจนะครับเมื่อเราเร่งเร้าดึงดูดให้สนใจแล้วเนื้อหาครบถ้วนอิ่มใจแล้วสุดท้ายคือทิ้งท้ายให้ผู้อ่านประทับใจอาจจะเป็นการทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามก็ได้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดก็ได้หรือเป็นการสรุปอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ตอกย้ำในงานเขียนของเราว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญฉะนั้นเนี่ยส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเนี่ยจึงมีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบของงานเขียนที่ขาดไม่ได้ลักษณะงานเขียนที่ดีเนี่ยเราจะต้องดูข้อบกพร่องของงานเขียนครับอาจพิจารณาได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบนะครับความคิดเนื้อหาและภาษารูปแบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นร้อยแก้วร้อยกรองครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีความนิยมนะครับในของส่วนร้อยกรองนะครับบรรยายต่างๆมากมายคนชอบครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องนึกถึงความทันสมัยครับคนจะอ่านอะไรที่ยาวๆจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยอาจจะไม่เหมาะควรนะครับเราเลยใช้ร้อยแก้วโดยส่วนใหญ่จะเห็นได้จากเรื่องสั้นนวนิยายถ้าเราเอาเรื่องสั้นนวนิยายเนี่ยมาแต่งเป็นร้อยกรองเนี่ยก็ไม่มีใครอ่านครับเพราะว่ามันหนาเกินไปหรือในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบร้อยแก้วหนาร้อยกรองหนาเนี่ยร้อยแก้วก็จะอ่านง่ายกว่านั่นเองไม่ต้องแปลความเลยครับต่อไปความคิดเนื้อหาครับเราต้องมีแก่นของเรื่องนั่นคือใจความหลักหรือว่าประเด็นหลักที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อและถ่ายทอดออกไปแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาษาครับภาษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีกลวิธีดีแล้วครับมีการนำเรื่องที่ดีนะครับ

มีเนื้อหาที่ดีนะครับมีการสรุปที่ดีแต่สะกดผิดสะกดถูกใช้คำผิดใช้คำถูกไม่มีการฉลาดใช้ถ้อยคำหมายความว่าใช้คำเดิมๆอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้งานเขียนเนี่ยน่าเบื่อเราควรเปลี่ยนการใช้คำนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับใช้คำที่แปลกหูแปลกตาหรือว่าคิดคำขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้งานเขียนเนี่ยมีความพิเศษมากขึ้นงานเขียนนั้นเนี่ยก็จะมีความพิเศษแล้วก็ขายดีได้ด้วยอย่างเช่นนวนิยายเรื่องสั้นในปัจจุบันหรือร้อยกรองนะครับเมื่อเราผ่านไปแล้วนะครับประเด็นแรกการทำโครงเรื่องและย่อหน้าก็คือส่วนสำคัญของการทำให้งานเขียนเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับและก็มีความครอบคลุมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเราไปดูครับตั้งแต่การเลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่องนะครับการเลือกเรื่องเนี่ยควรเลือกอย่างไรนะครับควรเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ครับไม่มีความรู้ก็ห้ามเขียนเพราะว่าไม่รู้จริงแล้วก็เขียนได้ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งมากพอนะครับหรือเรื่องที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือควรเขียนเลยเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยเราสืบค้นได้ง่ายแล้วก็เขียนได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องในปัจจุบันนะครับเรื่องที่อยู่ในกระแสน่าสนใจคนติดตามอันนี้เขียนได้นะครับเขียนได้แล้วก็ผู้อ่านเนี่ยก็สามารถที่จะสนใจได้มากกว่างานเขียนที่ไม่น่าสนใจหรือไม่อยู่ในกระแสหรือควรเป็นเรื่องที่ไม่กว้างเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปคือยกทั้งโลกมาอยู่ในงานเขียนเล่มเดียวก็ไม่ควรครับเพราะว่าเขียนเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีหรือแคบเกินไปคือแค่นี้ก็หมดแล้วไม่น่าสนใจเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะครับแคบเกินไปไหมนะครับเราต้องคำนึงถึงส่วนนี้นะครับการเลือกเรื่องต่อไปตั้งชื่อเรื่องครับเลือกเรื่องได้แล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรตั้งชื่อจึงมีความสำคัญครับเราจะตั้งชื่อแบบโบราณเกินไปก็ไม่น่าสนใจต้องตั้งชื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเช่นจุดประสงค์ในงานเขียนเนี่ยเรามีจุดประสงค์ในการโฆษณาการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องมีความดึงดูดชัดเจนแล้วก็มีการใช้คำคล้องจองใช้คำกระแทกอารมณ์กระแทกใจหรือชนิดของงานเช่นเป็นบทความนะครับต้องตั้งชื่อเรื่องที่จะให้มีความน่าเชื่อถือหรือการตั้งชื่อเรื่องนวนิยายก็ควรตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจน่าค้นหานะครับสิ่งที่นำมาเป็นชื่อเรื่องและชื่อหัวเรื่องเนี่ยก็มีหลายๆแบบเช่นตัวละครก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้นะครับหรือแก่นของเรื่องก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องได้เช่นกันนะครับโครงเรื่องครับโครงเรื่องเราเขียนไปเพื่ออะไรนะครับโครงเรื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยการรวมความคิดและข้อมูลต่างๆนะครับนำมารวมกันให้เป็นโครงเรื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดงานเขียนขึ้นการจัดระเบียบความคิดสามารถเขียนได้ตามเวลาก็ได้แบ่งเป็นตามสถานที่นะครับเหตุผลความสำคัญสามารถเขียนได้หมดนะครับแล้วก็จัดทำโครงเรื่องเป็นการระดมความคิดแล้วว่าจะจัดระเบียบการจะนำสิ่งไหนเข้ามาก่อนหรือว่าจะนำประเด็นไหนไว้อันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามลดหลั่นกันไปนะครับนี่คือตัวอย่างโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายนะครับจุดมุ่งหมายคือแนะนำผู้อ่านให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเราสามารถวางโครงเรื่องแบบนี้ได้ครับเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่เป็นสีเหลืองนะครับนิยามความสำคัญของการออกกำลังกายนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาดูจากนะครับสไลด์ได้เลยนะครับหรือหลักการออกกำลังกายก็จะมีสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างนี้ครับคือการวางโครงเรื่องก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนงานเขียนได้ง่ายขึ้นเรามีเป้าหมายแล้วครับว่าเราจะเขียนอะไรนะครับเราก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นหรือประเด็นที่สามครับข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายกำหนดเป้าหมายวางแผนการออกกำลังกายหรือวางแผนโปรแกรมอาหารก็เช่นกันเหล่านี้เนี่ยเป็นการวางโครงเรื่องแบบง่ายๆและชัดเจนและก็เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนักศึกษาสามารถไปทำเป็นตัวอย่างได้ต่อไปการเขียนย่อหน้าครับเราเริ่มต้นด้วยหลายๆเรื่องมาแล้วนะครับโครงเรื่องก็รู้แล้วย่อหน้าคือสิ่งสำคัญครับย่อหน้าคือกลุ่มประโยคที่ประกอบด้วยใจความสำคัญและประโยคสนับสนุนหมายความว่าในหนึ่งย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีใจความสำคัญหนึ่งอย่างและก็มีส่วนที่มาสนับสนุนคือส่วนขยายนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับย่อหน้าที่ดีเนี่ยควรมีเอกภาพครับสารัตถภาพและก็สัมพันธภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนี่คือย่อหน้านะครับในตัวอย่างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ย่อหน้านะครับใน1ย่อหน้าเนี่ยก็จะมีเอกภาพก็คือมี1เดียวกันนะครับกล่าวถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีส่วนขยายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของย่อหน้านั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสารัตถภาพใน1ย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีสาระเดียวหมายความว่าจะต้องเน้นในจุดใดจุดหนึ่งไม่เน้นหลายจุดจนเกินไปจนเกิดความสับสนแก่ผู้อ่านนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีหลายย่อหน้าเราก็มีสัมพันธภาพครับย่อหน้าที่1เชื่อมโยงสู่ย่อหน้าที่2ก็จะเกิดสัมพันธภาพซึ่งกันและกันอ่านแล้วเนี่ยราบรื่นนะครับส
ทั้งหมดนี้เนี่ยคือนะครับ

ย่อหน้านะครับต่อไปแนวทางในการเขียนย่อหน้าจุดประสงค์อะไรนะครับเขียนเพื่ออะไรต้องการอะไรจากผู้อ่านนะครับเราดูได้จากการตั้งกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนงานออกมาได้ความคิดของเราเนี่ยสามารถสรุปเป็นประโยคเดียวได้ไหมนะครับหรือจะเรียบเรียงลำดับความอย่างไรอย่างนี้ก็จะเป็นย่อหน้าเช่นกันนะครับควรเขียนปริมาณเท่าไหร่บางคนหลายๆคนอาจจะถามว่าต้องเขียนเยอะไหมต้องเขียนแค่ไหนหนึ่งหน้าพอหรือเปล่าจะพอหรือไม่พอกับนักศึกษาว่าวางโครงเรื่องไว้เท่าไหร่หรือมีการกำหนดขอบเขตในการเขียนเนี่ยแค่ไหนนะครับต่อไปตำแหน่งประโยคใจความสำคัญก็จะแบ่งออกเป็นตอนต้นย่อหน้าตอนกลางตอนท้ายแล้วก็ตอนต้นและตอนท้ายนี่คือตัวอย่างนะครับตำแหน่งประโยคใจความอยู่ตอนต้นย่อหน้านะครับตอนต้นก็คือใจความหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่ตามมาที่เป็นตัวสีขาวก็จะเป็นส่วนขยายนะครับเพื่ออธิบายรายละเอียดของประโยคนะครับประโยคแรกนะครับนี่คือต้นย่อหน้าต่อไปตำแหน่งตอนกลางนะครับตอนกลางเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยส่วนที่มาสนับสนุนก่อนแล้วค่อยไปสู่ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางนะครับแล้วก็กล่าวนะครับรายละเอียดตามมานี่คือตอนกลางตอนกลางก็จะหายากหน่อยแต่ตอนกลางเนี่ยไม่ใช่มี10บรรทัดแล้วอยู่บรรทัดที่5ไม่ใช่ก็จะอยู่ระหว่างย่อตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ระหว่างกันนะครับนี่คือตอนท้ายนะครับตอนท้ายก็จะอยู่ตอนท้ายคืออยู่ท้ายสุดนั่นเองนะครับกล่าวข้อความสนับสนุนมาก่อนนะครับอธิบายมาก่อนแล้วก็ไปปิดจบด้วยตอนท้ายประโยคใจความนะครับอยู่ตอนท้ายหรือตอนต้นและตอนท้ายตอนต้นและตอนท้ายเนี่ยเป็นการเน้นย้ำครับเน้นย้ำเพื่อที่จะให้รู้ว่าใจความประโยคใจความสำคัญเนี่ยกล่าวถึงอะไรตอนต้นและตอนท้ายเนี่ยก็มาเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นส่วนตัวสีขาวๆเนี่ยตอนกลางก็จะเป็นการอธิบายนะครับขยายความเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทั้งตอนต้นและตอนท้ายนี่คือย่อหน้านะครับตอนต้นตอนกลางตอนท้ายนะครับตอนต้นและท้ายนะครับส่วนไปการเขียนย่อหน้านะครับการเขียนย่อหน้าเนี่ยสามารถยกตัวอย่างก็ได้นะครับเล่าเหตุการณ์ก็ได้ซ้ำความเปรียบเทียบก็ได้นะครับควรเรียงลำดับให้ต่อเนื่องกันและเหมาะสมกับผู้อ่านนี่คือการเขียนข้อความขยายย่อหน้านะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถขยายย่อหน้าเนี่ยได้เยอะแยะมากมายบางนักศึกษาบางคนอาจจะคิดว่าจบแค่2ประโยคแล้วจบแล้วแต่มันยังมีอีกครับมีการยกตัวอย่างทำให้ย่อหน้าเราเนี่ยยาวมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเล่าเหตุการณ์ก็ได้นะครับหรือเรียงลำดับใหม่ให้ต่อเนื่องกันก็จะแบ่งเป็นย่อหน้าได้เช่นกันนะครับย่อหน้าก็จะมี4ชนิดนะครับนำความคิดแสดงความคิดสรุปความคิดแล้วก็โยงความคิดนำก็คือบอกไปแล้วข้างต้นนะครับบอกขอบข่ายประเด็นหลักแสดงนะครับย่อหน้าแสดงคือเสนอความคิดต่างๆนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสรุปก็คือจบเรื่องย่อหน้าโยงคือเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้าให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกันนะครับต่อไปเรียบเรียงเนื้อหาคือการเขียนเล่าเรื่องพรรณนาและโน้มน้าวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้นะครับการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยมีหลายแบบนะครับเล่าเรื่องแบบบรรยายก็ได้อธิบายก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจและก็มีความหลากหลายนั่นเองนะครับหรือการเขียนเล่าเรื่องแบบตั้งคำถามก็ได้นะครับตั้งคำถามกำหนดมุมมอง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกุ้งบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำ

ประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา

มบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอต้าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอต้าได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบลูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือ

ทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientists ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัลสำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จ
แต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้

ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าหรือแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25 กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือ walk เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียกหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอสและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8 รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63 รูปโดยประกาศณวันที่31 สิงหาคม 2569จำนวน24 รูปณวันที่2 กันยายน 2569จำนวน37 รูปและณวันที่11 กันยายน 2569จำนวน2 รูป งคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัด2พี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระ

ทองบางเกาะพร้อมคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดสมณัติวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 9:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A D Eและเคได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในตราชุปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยจะมีสื่อมวลชนที่หลากหลายประเภทขึ้นเป็นภาพยนตร์เป็นวิทยุนะคะเป็นโทรทัศน์แต่ก็มีการแข่งขันกันดึงดูดผู้ใช้สื่อจนกระทั่งสภาพของสื่อสารมวลชนนั้นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงนี้กลับให้ความเชื่อมั่นนะคะกับสื่อมวลชนมากถามว่าทำไมเนื่องจากในสังคมอุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วก็ก่อเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆต่อมานะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะตามแนวคิดสังคมมวลชนเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าสื่อนั้นมีผลเหมือนเป็นกระสุนปืนหรือเป็นเข็มฉีดยาที่จะทะลุตรงเป้าไปสร้างผลกระทบให้กับผู้

รับสารนะคะซึ่งผลกระทบก็มีทั้งทางบวกทางลบแล้วก็มีผลกระทบได้โดยตรงแล้วก็ผลนั้นจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการรับสารเมื่อสังคมนั้นมีการคลี่คลายต่อมานะคะก็มีแนวคิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลให้เกิดทฤษฎีสื่อสารมวลชนต่อมาอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดนี้นะคะแนวคิดนี้คือแนวคิดวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass culture ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับ mass culture เป็นแนวคิดที่สนใจศึกษากันมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ถามว่าศึกษาอะไรกันนะคะแนวคิดนี้ก็จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมและก็สื่อมวลชนโดยที่ศึกษาแล้วจะพบว่าสังคมวัฒนธรรมและสื่อมวลชนนี้มีอิทธิพลต่อกันและกันนะคะโดยที่ในระยะเริ่มต้นของทุกสังคมก่อนที่จะมาเป็นสังคมมวลชนวัฒนธรรมก็จะแบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมต่ำนะคะเช่นวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพิธีกรรมต่างๆของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นลิเกนะคะลำตัดของไทยเป็นเครื่องหมายของการที่ชาวบ้านนั้นมีความสามัคคีมีเอกลักษณ์อยู่ในชุมชนวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีลักษณะที่เรียบๆง่ายๆสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของสามัญชนส่วนวัฒนธรรมอีกแบบนึงน่ะเรียกว่าวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมขั้นสูงเช่นภาพเขียนดนตรีคลาสสิกถ้าเป็นบ้านเราก็เช่นโขนละครในการแสดงแบบโอเปร่าบัลเล่ในเมืองนอกก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลวงนะคะวัฒนธรรมหลวงเนี่ยถือว่ามีคุณค่าสูงมีมาตรฐานมีสถาบันสังคมรับรองดังนั้นนะคะสรุปแล้วก็คือเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นที่มีฐานะสูงกว่าเหนือกว่าในสังคมแต่พอมีสื่อมวลชนเข้ามาในสังคมและสังคมเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมมวลชนสื่อมวลชนจะมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมหลวงโดยสื่อมวลชนเนี่ยจะนำวัฒนธรรมเหล่านี้มากระจายให้แพร่หลายมากขึ้นนะคะดัดแปลงรูปแบบให้ดูง่ายแล้วก็เท่าเทียมกันสามารถจะเข้าถึงได้โดยชนชั้นธรรมดาชาวบ้านทั่วไปและชนชั้นสูงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัฒนธรรมใหม่นี้ได้เท่าๆกันจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมมวลชนหรือว่า mass culture คือเป็นวัฒนธรรมสำหรับคนหมู่มากที่มีลักษณะหลากหลายและแตกต่างกันพอพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะก็จะเลยไปพูดถึงทฤษฎีตามแนวทฤษฎีวิพากษ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในรายละเอียดนะคะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยขอพูดนิดนึงว่าเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมมวลชนแล้วนะคะจะเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีวิพากษ์ตรงที่ว่าทฤษฎีวิพากษ์นั้นเกิดมาจากความคิดที่วิจารณ์นะคะวิเคราะห์นะคะการทำงานของสื่อมวลชนและสภาพวัฒนธรรมและสังคมนะคะในทฤษฎีวิพากษ์เขามองว่าเจ้าวัฒนธรรมมวลชนหรือสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตามวัฒนธรรมมวลชนนั้นเป็นการทำหน้าที่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพทางสังคมโดยเผยแพร่นะคะวัฒนธรรมเผยแพร่ความคิดหรือเผยแพร่ความรู้สึกนะคะในลักษณะแอบแฝงว่าชนชั้นหนึ่งสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งและสื่อมวลชนก็รักษานะคะรักษาผลประโยชน์หรือรักษาอุดมการณ์ต่างๆของชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าทฤษฎีวิพากษ์จะมองว่าสื่อมวลชนทำตัวอย่างนั้นและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่คือความหมายของคำว่าวิพากษ์วิพากษ์ในที่นี้คือมองนะคะแล้วก็ให้ความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในทฤษฎีวิพากษ์นะคะมองว่าในวัฒนธรรมมวลชนในสังคมมวลชนสื่อเป็นตัวแทนของอำนาจโดยทำหน้าที่ผลิตนะคะผลิตอะไรผลิตเนื้อหาออกมาในลักษณะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทำให้สังคมนั้นเกิดเป็นลักษณะที่มีโครงสร้างชั้นบนและชั้นล่าง

0: โดยสื่อมวลชนแอบสนับสนุนชั้นบนอยู
1: ่ซึ่งเดนนิสแม็กเควลเนี่ยศึกษานะคะหลายๆอย่างและเป็นเจ้าทฤษฎีหลายๆทฤษฎีอยู่ในกรณีของทฤษฎีวิพากษ์แม็กเควลจำแนกออกเป็น5ทฤษฎีอย่างแรกนะคะเป็นทฤษฎีที่สืบทอดมาจากความคิดของคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็แองเกิลโดยตรงคือคลาสสิกมาร์กซิสต์เขามองว่าทฤษฎีนี้สื่อมวลชนเป็นกลไกของชนชั้นอำนาจในสังคมนะคะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมส่วนแนวที่2ของทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีที่มองว่าเจ้าของสื่อเนี่ยนะคะ เป็นต้นเหตุที่ทำให้สื่อเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายนะคะสื่อต่างๆเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความเลวร้ายในสังคมเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นทำเนื้อหานะคะเพื่อที่จะขายให้ได้มากๆเท่านั้นนะคะเนื้อหาที่สื่อมวลชนผลิตออกมานั้นเป็นแค่สินค้าที่สนใจแค่ให้มวลชนได้รับความพึงพอใจสนุกสนานแล้วอารมณ์ไม่ได้สนใจเรื่องคุณค่าใดๆส่วนทฤษฎีแนวที่3นะคะที่แม็กเควลแบ่งไว้บอกว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะในยุโรปเขาสนใจมองบทบาทของสื่อมวลชนในวัฒนธรรมในแง่ของวัฒนธรรมทีนี้แม็กเควลก็วิเคราะห์ว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเห็นว่าสื่อทำตัวเป็นผู้ประกอบสร้างวัฒนธรรมเน้นนำเสนอวัฒนธรรมความคิดแล้วก็อุดมการณ์แต่ว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตระบุว่าสื่อสนใจเฉพาะความคิดเห็นวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของกลุ่มที่มีอำนาจเท่านั้นนะคะทฤษฎีที่4นะคะที่แม็กเควลจำแนกเนี่ยทฤษฎีที่4บอกว่าสื่อต้องการที่จะครอบงำนะคะสังคมนะคะให้อยู่ภายใต้อำนาจของชนชั้นที่เหนือกว่านะคะมองบทบาทนะคะให้ความโดดเด่นกับชนชั้นที่มีอุดมการณ์หรือมีฐานะในสังคมที่สูงส่วนทฤษฎีที่5ที่แม็กเควลจำแนกนะคะว่าเป็นพวกทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีแนววัฒนธรรมศึกษาซึ่งทฤษฎีนี้จะสนใจในเรื่องของการสร้างความหมายโดยที่สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างแล้วก็สังคมนั้นรับสารโดยที่มีการนำสัญญาที่สร้างขึ้นไปตีความแนวคิดนี้นะคะจะมองเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่สื่อสร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีสัญญาวิทยาเป็นหลักค่ะในตอนแรกเริ่มที่มีการศึกษาสื่อสารมวลชนเนี่ยนักวิชาการที่สำคัญในวงการหลายท่านเนี่ยก็พูดคุยกันถึงการศึกษาสื่อสารมวลชนว่าควรจะศึกษาอะไรบ้างสรุปแล้วนะคะก็เห็นว่าควรจะมีทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีกลุ่มแรกก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารทฤษฎีกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วก็ทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายจะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามแนวปัจจัยสถานสังคม3ทฤษฎี3กลุ่มนี้นะคะเป็นทฤษฎีกลุ่มพื้นฐานค่ะยังมีทฤษฎีกลุ่มอื่นๆที่จะพูดถึงต่อไปอีกตอนนี้มาดูทฤษฎีพื้นฐานกันอย่างเร็วๆนะคะทฤษฎีพื้นฐานแรกนะคะที่พูดถึงองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารความจริงเนี่ยก็สรุปได้ง่ายๆก็เลยว่าการสื่อสารมวลชนเนี่ยมีองค์ประกอบต่างๆเหมือนกับการสื่อสารระหว่างบุคคลนั่นแหละค่ะข้อแตกต่างของการสื่อสารมวลชนก็คือว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากกว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยมากมายมีการแบ่งงานกันทำมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่วนตัวสารของสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นสารที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยคราวละมากๆในเวลากันช่องทางการสื่อสารของสื่อมวลชนก็จะมีการช่องทางสื่อสารหลายๆช่องทางนะคะผู้รับสารก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายกันอยู่ในสังคมนะคะอาจจะอยู่ในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะซึ่งผู้รับสารของการสื่อสารมวลชนนั้นจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันท ฤษฎีที่สำคัญของเรื่ององค์

ประกอบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการสื่อสารเนี่ยจากผู้รับสารเนี่ยไม่ได้นะคะในทันทีทันใดดังนั้นส่วนใหญ่จะต้องอนุมานพฤติกรรมของผู้รับสารเอาว่ามีความพึงพอใจหรือได้รับผลอะไรจากการสื่อสารส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการที่เสนอโดยเวสลีย์และแมคลีนนะคะอันนี้เนี่ยจะพิจารณาว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นกระบวนการที่แบ่งได้4ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของการสื่อสารโดยที่ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้นะคะอธิบายได้ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชนเวสลีย์และแมคลีนเนี่ยทำเช่นต้องการจะให้ความบันเทิงเช่นละครต้องการจะให้ความบันเทิงแต่บทบาทหน้าที่อีกแบบนึงที่มีเรียกว่าบทบาทหน้าที่แฝงเราอาจจะไม่เห็นชัดแต่จริงๆแล้วเป็นบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้นเช่นในละครก็จะสอนว่าทำดีได้ดีหรือว่าเป็นนางเอกต้องทำตัวอย่างไรพวกนี้เป็นบทบาทหน้าที่นะคะแฝงส่วนอย่างที่2ประเภทของบทบาทหน้าที่ที่อาจจะได้เห็นเนี่ยคือบทบาทหน้าที่ปกติหรือบทบาทหน้าที่ที่ผิดปกติบทบาทหน้าที่ปกติก็คือปกติสื่อสารมวลชนเนี่ยมีหน้าที่ให้ข่าวสารแต่บทบาทที่ผิดปกติอย่างเช่นในเวลาที่มีวิกฤตนะคะสื่อสารมวลชนก็อาจจะไปทำหน้าที่ที่ไม่ปกติเช่นระดมสรรพกำลังขอเรียรายเงินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ไม่ปกติคนแรกที่ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วกำหนดเป็นทฤษฎีก็คือลาสเวลนะคะลาสเวลก็กำหนดว่าการสื่อสารนั้นมีบทบาท3อย่างนะคะเช่นสังเกตการสภาพแวดล้อมประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมให้รวมกันได้แล้วก็อันสุดท้ายในความคิดของลาสเวลคือการสื่อสารนั้นสื่อสารมวลชนช่วยถ่ายทอดมรดกทางสังคมนะคะสืบทอดวัฒนธรรมในระยะต่อมาก็มีลาซาเฟลและเมอร์ตันนะคะก็เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารขึ้นมาเป็นเรื่องของการช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมช่วยควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของปัจเจกบุคคลสุดท้ายก็มีอีกคนหนึ่งนะคะคือชาร์ลส์ไรท์ก็มาเน้นว่าอันที่จริงแล้วบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสื่ออีกอย่างคือการให้ความบันเทิงทฤษฎีในอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเราเรียกว่าทฤษฎีแนวปัทสถานนั่นก็คือทฤษฎีที่อธิบายว่าบรรทัดฐานของแต่ละสังคมเป็นอย่างไรสื่อมวลชนในแต่ละสังคมจะทำหน้าที่ตามมาตรฐานบรรทัดฐานที่สังคมนั้นๆกำหนดทฤษฎีที่สำคัญนะคะแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีปัทสถานจนถึงปัจจุบันคือทฤษฎีที่เรียกกันว่าทฤษฎีปัทสถาน4นะคะ4ทฤษฎีสื่อสารมวลชนนั่นคือทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ตามรูปแบบการปกครองของสังคมที่สื่อมวลชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งอยู่เช่นอย่าวิจารณ์การเมืองและฝ่ายปกครองนะคะต่อมาเป็นทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีที่เสนอว่าสื่อมวลชนนั้นมีหน้าที่หลายๆอย่างนะคะที่จะต้องทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายส่วนหลายองค์กรในสังคมแล้วก็มีข้อห้ามนะคะคือห้ามวิจารณ์จุดมุ่งหมายของพรรคซึ่งในที่นี้หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นะคะสุดท้ายนะคะทฤษฎีความรับผิดชอบของสังคมนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งแล้วก็ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็ความรับผิดชอบของสื่ออีกมากมายนะคะทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะซึ่งในความคิดของเอเวอเรตต์ โรเจอร์เนี่ยแล้วก็ชรัมนะคะแล้วก็เลิร์นเนอร์นะคะเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็เสนอว่าสื่อนั้นต้องมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเรียกว่าโลกที่3นะคะแนวคิดนี้ก็เริ่มเมื่อหลังสงครามโลกที่2นะคะแล้วทฤษฎีนี้เขามองว่าสื่อมวลชนต้องเผยแพร่ข่าวสารความคิดเห็นแล้วก็ให้การศึกษาโดยที่มองว่าต้องทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สื่อนั้นนะคะรับผิดชอบอยู่
ต้องอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศอื่นนะคะเพื่อ

ด้วยกันพัฒนาไม่ใช่ในระดับของประเทศเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของสังคมนะคะประเทศแล้วก็ในระดับชาติและระดับโลกด้วยส่วนต่อมานะคะก็บอกว่าสื่อมวลชนนั้นจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็ยังต้องใกล้ชิดกับผู้รับสารนะคะต้องไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองรัฐสภารัฐบาลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็วิวัฒนาการต่อมาจากสื่อมวลชนนั้นควรจะเป็นอำนาจในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารนะคะก็จะมีทฤษฎีของไวท์นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกสรรนะคะเหมือนกับผู้เฝ้าประตูนะคะต่อมาก็เป็นทฤษฎีของการกำหนดอเจนดานะคะคือกำหนดความสำคัญของสื่อแล้วก็มีความสำคัญในฐานะที่ว่าประชาชนนั้นจะมองว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความสำคัญตามที่สื่อกำหนดวาระให้ค่ะในบรรดาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะคะในที่นี้ก็ขอพูดถึงทฤษฎีที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับผู้รับสารนั่นคือทฤษฎีการใช้ประโยชน์แล้วก็การได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนหรือที่เราเรียกกันว่า use and gratification นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยเน้นถึงความสำคัญของผู้รับสารในฐานะที่เป็นตัวกระทำการสื่อสารนั่นก็คือว่ามองว่าผู้รับสารจะเป็นผู้ที่เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆแล้วก็เลือกรับเนื้อหาของข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตัวผู้รับสารเองคนที่ศึกษานะคะคือแคสและคณะนะคะก็กล่าวว่าผู้รับสารนั้นนะคะจะเลือกรับสารตามสภาวะทางสังคมและจิตใจนะคะซึ่งสภาวะของเขาเป็นยังไงเขาก็จะมีความต้องการจำเป็นนะคะแล้วเขาก็จะคาดหวังว่าสื่อมวลชนจะให้อะไรเขาได้บ้างดังนั้นเขาก็จะมาเปิดรับตามการคาดหวังที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเขาได้รับผลตามที่เขาต้องการเขาก็จะเกิดความพึงพอใจนี่คือหลักการของทฤษฎีการใช้และก็การได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนแต่ในการใช้สื่ออาจจะมีผลอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาเอาไว้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นรากฐานสำคัญนะคะในการใช้ทฤษฎีนี้ในการวิจัยตลาดนะคะในการออกแบบสารให้ถูกใจผู้รับในการสื่อสารในยุคใหม่ก็จะคำนึงถึงนะคะแนวคิดการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนมากในยุคปัจจุบันนี้จัดว่าเป็นทฤษฎีที่มีการใช้งานมากสุดทฤษฎีหนึ่งส่วนในกรณีของอีกทฤษฎีคือทฤษฎีของการเลือกสรรสารแล้วก็แสวงหาข่าวสารนะคะในทฤษฎีนี้ก็กล่าวถึงว่าผู้รับสารนั้นนอกจากจะ เลือกรับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกรับรู้นะคะก็คือมี อย่างแรกที่พูดไปแล้วในทฤษฎี use and gratification คือเขามีความต้องการนอกจากนี้ผู้รับสารเนี่ยยังเลือกที่จะรับตามความเชื่อตามทัศนคติตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็องค์ประกอบหรือปัจจัยภายในผู้รับสารอีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดการเลือกสรรที่ไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้รับสารองค์ประกอบสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงคือทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนในทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชนนั้นมีทฤษฎีสำคัญหลายๆอย่างทฤษฎีที่ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นปกติสุขเพราะว่าอะไรนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าสังคมเราเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตอนแรกที่เราพูดนะคะสังคมนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเกิดสังคมอุตสาหกรรมสภาพของสังคมเป็นสังคมมวลชนนะคะทำให้เราต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการให้ข่าวสารให้ความรู้มาอบ

นี้นะคะจะมีจุดเน้นที่สำคัญที่แตกต่างกันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับผลระยะสั้นผลระยะยาวเกี่ยวกับผลทางตรงผลทางอ้อมผลบวกผลลบนะคะการเกิดผลต่อทัศนคติต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรมการเกิดผลในระดับบุคคลนะคะหรือการเกิดผลในระดับสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งนักศึกษาจะสามารถศึกษาเพิ่มได้นะคะจากเอกสารการสอนหน่วยที่10แล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในวันนี้เนี่ยเราได้พูดกันเนี่ยไปถึงคอนเซปต์หลักๆนะคะในลักษณะที่ว่าทฤษฎีนั้นเกี่ยวกับอะไรกันบ้างแล้วก็จะใช้ศึกษาและอธิบายประเด็นใดในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนกันบ้าง

0: If you talk about figs, I'm sure many Thai people have never heard the word. But if you mention nadua, some people are probably familiar with it or have eaten them before. Figs originated in the Middle East, and they are grown a lot in Turkey, Greece, and the USA, where the state of California has a warm climate. Figs are now widespread in Japan, and many Thai people are starting to know about them. The fig is a medium-sized perennial tree. The stem is bumpy and branches out. It has white latex. The leaves are single leaves with one side that is rough and one side that has fine hairs. The fruits come out in bunches. They are round and pear-shaped or egg-shaped with thin skins. They are green when unripe, then turn yellow, red or pink when ripe, depending on the variety. The fruit inside is dark red or yellow. When ripe, it is fragrant and looks appetizing.
1: คือฟิกนะครับมันเป็นที่นิยมกันทั่วโลกความนิยมในเมืองไทยตอนนี้ผมว่ามันยังไม่แพร่หลายครับเนื่องจากมันไม่ค่อยมีผลผลิตออกมาให้คนได้ลองทานกันแต่ถามว่าเรื่องคุณประโยชน์เนี่ยมันมีสูงมากทั่วโลกเขาใช้เขาทานกันมาต้องเป็นร้อยปีแล้วครับแต่บ้านเราเพิ่งนิยมแล้วก็ฟงฟิกเนี่ยบงใบมันสามารถมาทำชาลดความดันในเส้นเลือดอะไรได้หมดคือข้อดีมันเยอะครับเยอะกว่าโทษเยอะมากก็คืออย่างผมจะมีปีเตอร์ฮันนี่มี CDDBN มีแบ็กมาเดล่าแล้วก็มีเทซ่าควันตัมก็คือจะเป็นสายพันธุ์กลางๆที่เราปลูกไว้ทำ

0: ผลขายความแตกต่างของสายพันธุ์นะครับก็คือการสุกถ้าถามว่าตัวที่มันอร่อยจริงมันจะใช้เวลาในการสุกนานมากคือ6เดือนถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันจะสู้พวกปีเตอร์ฮันนี่ซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าในการสุกไม่ได้เพราะว่าความดกความอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำตลาดได้ดีกว่าเพราะตัวนั้นถ้าตัวสายพันธุ์ที่มันสุกช้าเนี่ยราคามันสูงจริงแต่ว่าผลผลิตมันเก็บได้น้อยมันไม่คุ้มกับการทำตลาดอันนี้คือสายพันธุ์ปีเตอร์ฮันนี่นะครับช่วงออกผลเนี่ยมันก็จะประมาณผลอย่างนี้แต่พอเริ่มสุกแล้วครับมันจะเป็นสีน้ำตาลก็คือถ้าเราเก็บมาเนี่ยตัวนี้ไส้มันจะเป็นสีน้ำผึ้งเนี่ยครับอันนี้จะสุกประมาณ 80% แต่ถ้าถามว่าถ้าผมเก็บขายจริงผมจะชอบเก็บขายประมาณ 90% มันจะได้ความอร่อยที่มากกว่า 80%
1: Fresh figs are not only nutritious and good for your health, they also taste good and smell good. They can be grown anywhere in Thailand. There are many ways to propagate them, depending mainly on the variety. For example, seed propagation. The advantage is it gives you a taproot that makes the plant strong.But some varieties cannot be grown from seed. Cuttings or creating a new plant from an appropriate piece cut from a mature one. The advantage is you can get a cutting from a variety far away and make a new plant, but the survival rate is low. Bud grafting or approach grafting. This requires special expertise.Air layering is a popular propagation method because the new plants will be genetically identical to the mother plant. They are easy to take care of, the survival rate is high, and young plants are easy to transport.
0: ฟิกมันก็จะมีปลูก2อย่างนะครับในบ้านเราก็คือปลูกกลางแจ้งกับปลูกในระบบโรงเรือนปิดก็คือแต่ถ้าเราจะทำผลหรือทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใช้ระบบโรงเรือนปิดจะดูแลง่ายกว่าของผมจะเลือกใช้จะเป็นมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวอย่างเดียวครับแล้วเราจะเน้นการให้ปุ๋ยแทนจะไม่ค่อยได้ใช้ดินอย่างอื่นผสมอะไรที่นี่เรารดน้ำด้วยระบบน้ำหยดนะครับก็คือจะให้วันละ3เวลาก็คือเช้า3นาทีเที่ยง3นาทีแล้วก็บ่าย3นาทีสำหรับการให้ปุ๋ยครับผมเลือกใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพก็คือเป็นน้ำหมักปุ๋ยปลาก็คือจะผสมมากับน้ำแล้วก็ให้ทางโคนต้นเคมีจะไม่ค่อยได้ใช้เริ่มต้นผมแนะนำว่าเรายังถ้าเราได้สายพันธุ์จากที่ไหนมาก็ตามนะครับเราเริ่มจากการปลูกในกระถางใบใหญ่ก่อนยังไม่ต้องเอาไปลงดินดูว่าเขาเจริญเติบโตยังไงอะไรยังไงแล้วเราค่อยว่าคิดจะลงดินที่บ้านเราว่าให้มันเข้ากับอากาศที่ตรงนั้นที่มันอยู่ได้ครับเพราะอย่างบางสายพันธุ์ถ้าไม่ติดหนาวลูกไม่ค่อยออกก็มีอยู่ที่สายพันธุ์นะครับ
1: If you observe fig plants they have symptoms of many diseases that you can clearly see by the appearanceof the leaves and stem.
0: การดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะต้องคอยดูว่ามีแมลงมาเจาะลูกหรือเปล่ามีมดมาเจาะลูกหรือเปล่าเราจะได้แก้ปัญหาโดยการให้ยาฆ่าแมลงบ้างหรือว่าให้เป็นใช้กาวดักแมลงอย่างเงี้ยครับเพื่อกันแมลงได้ส่วนหนึ่งถ้าเราใช้ถุงห่อผลส่วนใหญ่จะใช้เป็นการเลี้ยงกลางแจ้งครับกันนกกันหนูได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ 100% เรื่องโรคที่มากับมาเดือดนะครับเป็นโรคประจำเลยคือใบเป็นลาสนิมอันนี้จะเป็นตามฤดูของเขาครับพ่วงช่วงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยมาเดือดจะงามที่สุดแล้วในบรรดาช่วงฤดูก็คือลาสนิมเนี่ยมันจะทำให้ใบเปื้อนแล้วก็ร่วงลงมาหมดจะทำให้สังเคราะห์แสงได้น้อยพืชโตช้าขึ้นแมลงที่เจอตอนนี้ก็จะเป็น ทุกอย่างครับกิ้งกือไส้เดือนแมงวีแมงวันมดส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราทำลายระบบรากเนี่ยจะเจอเป็นพวกกิ้งกือหรือไส้เดือนก็คือถ้าต้นเนี่ยระบบรากมีแผลเมื่อไหร่พวกนี้จะเข้ามากินรากทันทีก็คือเราต้องระวังเรื่องนี้ยิ่งโดยเฉพาะการเลี้ยงภายนอกสำหรับผมว่ามันอ่อนแอนะครับแต่มันก็อยู่ที่การเลี้ยงแล้วแต่ภูมิภาคบางภาคที่เขาเป็นดินแดงนะครับมันเขาก็จะได้เปรียบเรื่องแมลงเรื่องอะไรในดินน้อยแล้วก็การระบายน้ำ เรื่องฟิกเนี่ยครับเขาไม่ค่อยชอบน้ำแฉะมากเท่าไหร่เขาชอบอยู่แห้งแต่ชื้นมันก็เลยเสียเปรียบทางไม้ผลในบ้านเรา
1: Fresh figs are deliciousThey are juicy and sweet like honey, but they cannot be stored for long. They have to ripen on the tree, so they are not very convenient to market and sell. Fresh figs contain many nutrients. They are high in fiber and vitamin C. The darker skin varieties in particular contain a lot of vitamin A, vitamin E, and vitamin K.They make your muscles strong and create pH balance in your body. They also reduce wrinkles, especially when they naturally ripen on the tree. Figs contain antioxidants and special enzymes that are beneficial to health, but hard to find in other fruits and vegetables. Figs are among the 10 most nutritious fruits in the world.
2: Well, there we have it. Now we all know what a fig fruit looks like. And they are very nutritious and healthy for you. So if you get a chance to try some, please do. Up next, our guest is a pianist who loves to play the piano, of course, and also teaches as well. So let's go to Tottenau and meet her in English Club.
3: Sweaty Cup, hello everyone, welcome to English Club. And still at a very young age, so let's meet today's special guest. Please welcome Khun Mook, Sweaty Cup.
4: Sweaty Cup.
3: Sweaty Cup, Khun Mook. So before we talk about your activity, which is piano, we also have an electron here where you'll be showing us an example. Could you please introduce yourself to our viewers?
4: Okay.
3: Music began.
4: I always love music, and I always ask my father and my mother to play the piano since I was young. I was a little kid, and my father and my mother always told me, "You have to wait until you grow up enough to learn." Until I'm 6 years old, I'm study to learn the piano.
3: So out of all the musical instruments, why did you choose to play the piano? Because you asked your mom and dad yourself, right?
4: Yes. And my mom and dad told me that the piano is the basic of all instruments. If you can play the piano, you can play other instruments too.
3: So they influenced you, right? They said piano is good. Right. And once you play the piano, why did you love it so much? Because you play it at such a young age until now in university.
4: Yeah.
3: Why did you continue to play? What is it about piano that you love so much that made you continue to play?
4: At first, I want to play the piano just for fun. But my father forced me to have a test and exam about piano. And I learned in the course of Trinity Gate London College is from England. Yes, and I study from grade 1 to grade 8. And now I finish grade 8.
3: Wow. So it became part of your life, basically playing the piano at such a young age until right now.
4: Right.
3: And right now we have an electron here as well, which you're going to show us an example. Are you ready?
4: Yes, ready.
3: Okay, so let's hear an example of our pianist playing the electron, and let's hear her beautiful melody.

รายการ Hello English สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมศิลปะการเพ้นก้อนหินจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่ารักเหล่านี้รวมทั้งเธอยังได้สาธิตวิธีการเพ้นก้อนหินให้เราได้ดูกันอีกด้วยจากนั้นไปรู้จักกับน้องพลอยเมธินีโพวทิพย์จะมาเล่าประสบการณ์จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้ในรายการ Hello English ทางช่อง STEU Channel ค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุดวิชา41341นะคะหน่วยที่10นะคะหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะซึ่งนะคะตอนที่อาจารย์จะสอนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายระบบแล้วก็ประเภทของพยานหลักฐานนะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้ศึกษานะในหน่วยนี้นะคะตอนนี้ด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะความหมายของพยานหลักฐานระบบของพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของประเทศไทยนะคะและประเภทของพยานหลักฐานนะคะเรามาดูอันดับแรกนะคะความหมายของพยานหลักฐานคืออะไรพยานหลักฐานนะคือสิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะเอาง่ายๆเวลามีคดีหนึ่งขึ้นมานะคะสิ่งอะไรที่ศาลจะใช้ตัดสินว่าเอ๊ะคนนี้ในกรณีขอผิดนะคะก็คือต้องเป็นหลักฐานที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเอามาพิสูจน์ให้ศาลเห็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของพยานหลักฐานนะคะอันที่สองนะคะระบบของพยานหลักฐานนักศึกษาเนี่ยจะทราบได้ว่าระบบนะกฎหมายเนี่ยมีสองแบบนะคะระบบโดยทั่วไปจะมีระบบกล่าวหาแล้วก็ระบบไต่สวนนะคะสำหรับกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายพิจารณาความนะเป็นระบบกฎหมายในการค้นหาความจริงจึงมีหลักคิดแล้วก็วิธีใช้ในประเทศคอมมอนลอนะคะหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะในระบบกล่าวหาเนี่ยศาลจะในคดีแพ่งนะคะศาลจะวางตัวเป็นกลางนะจะไม่ลงไปเสาะหาข้อเท็จจริงต่างๆเลยนะคะศาลเนี่ยมีบทบาทอย่างเดียวก็คือเป็นผู้ตัดสินคดีนะคะคู่ความทั้งสองฝ่ายจะมีอำนาจเท่าเทียมกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆเป็นคู่ต่อสู้พยายามหาหลักฐานต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กันในศาลนะคะในระบบกล่าวหาเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์การสืบพยานที่เคร่งครัดมากนะคะศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้น้อยแล้วก็จะมีบทตัดพยานหลักฐานต่างๆนั่นเองนะคะส่วนในระบบไต่สวนนะในระบบไต่สวนเนี่ยเป็นการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพื้นยุโรปนะคะที่ใช้กฎหมายซีวิลหรือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรคล้ายๆกับของบ้านเราที่มีประมวลกฎหมายนะคะซึ่งนะคะในระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีนะคะมีอำนาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมได้เองหรืองดสืบพยานหยัดนะคะกฎหมายสารบัญญัติก็คือกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ต่างๆนะคะความรับผิดของบุคคลเช่นกฎหมายแพ่งนะคะกฎหมายอาญาส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะก็คือเป็นกฎหมายที่ช่วยให้การบังคับตามสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยดีนะคะพูดง่ายๆคือขั้นตอนการดำเนินคดีนั่นเองนะคะสายตา3ดวงนะต่อมานะคะพอประมาณรศ113เนาะก็ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คะก็จะมีการปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมต่างๆนะโดยจะมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์นะคะนักศึกษากฎหมายไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นใครไม่ได้นะนะคะก็จะมีการนำแนวคิดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายพยานมาจากประเทศอังกฤษนะแล้วก็จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113ขึ้นมานะคะซึ่งกฎหมายลักษณะพยานของเราเนี่ยก็จะมีการเค้าเรียกอะไรมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงพ.ศ.2477ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะมีการแก้ไขเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะพยานหลักฐานมีอะไรบ้างนะการแบ่งประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะมาดูการแบ่งจะมีอยู่ประมาณ6แบบนะคะพยานโดยตรงพยานแวดล้อมกรณีประจักษ์พยานบอกเล่าพยานชั้นที่1พยานชั้นที่2พยานเดี่ยวพยานคู่พยานนำพยานหมายพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุนะคะเรามาดูกรณีแรกนะคะพยานโดยตรงและพยานแวดล้อมเป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะพยานโดยตรงหมายถึงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้โดยตรงนะคะเรียกง่ายๆประจักษ์พยานนะคะพยานแวดล้อมกร

มีหมายถึงอะไรพยานหลักฐานที่ไม่ได้แสดงถึงข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ได้โดยตรงแต่อาจทำให้ศาลอนุมานได้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะคะเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือการแบ่งพยานอีกประเภทหนึ่งประจักษ์พยานกับพยานบอกเล่าอันนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นเวลาเราฟังข่าวนะคะประจักษ์พยานคืออะไรคือพยานบุคคลนะคะผู้มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงแก่ศาลตามที่ตนได้รับรู้หรือพบเห็นด้วยตนเองนะคะพยานบอกเล่าหมายถึงอะไรหมายถึงพยานที่นะคะไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำความผิดเป็นเพียงพยานที่รับฟังมาจากผู้ที่รู้เหตุการณ์หรือรับฟังต่อๆกันมาภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า hearsay นะคะอย่างสมมติอาจารย์เห็นคนคนนี้ฆ่าคนนี้อาจารย์คือประจักษ์พยานนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเห็นเนาะมีคนที่เห็นแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังอีกทีอาจารย์ไปเล่าต่ออันนี้อาจารย์เป็นพยานบอกเล่านะคะมาดูการแบ่งประเภทพยานถัดไปนะคะพยานชั้นที่1และพยานชั้นที่2นะคะคืออะไรอันนี้เขาแบ่งประเภทพยานโดยแบ่งจากคุณค่าและความสำคัญพยานชั้น1นะคะเขามองว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดนะบางทีเราก็มองว่าพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดพยานชั้นที่2คืออะไรคือเป็นพยานหลักฐานที่คุณค่ามันน้อยลงมานั่นเองนะคะไปต่อนะคะพยานเดี่ยวและพยานคู่พยานเดี่ยวและพยานคู่เนี่ยนะคะจะเป็นไม่มีคำนี้นะคะที่บัญญัตินิยามไว้ในกฎหมายนะแต่ว่า เราจะเป็นคำที่เราพบในการใช้กฎหมายเหมือนกันนะคะพยานเดี่ยวหมายถึงอะไรนะคะพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกต่อศาลเพียงคนเดียวพยานคู่หมายถึงอะไรพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่มาเบิกความที่ศาลตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะอันนี้คือพยานเดี่ยวแล้วก็พยานคู่นะคะไปต่อนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปพยานนำและพยานหมายนะคะพยานนำและพยานหมายคืออะไรพยานนำนะคะก็คือเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างสามารถนำมาศาลได้ด้วยตนเองนะคะง่ายๆอย่างเวลาเราไปสู่คดีต่อศาลเนี่ยพยานคนไหนที่เราสามารถนำมาได้เองคือเรียกพยานนำนะคะส่วนพยานหมายหมายถึงอะไรนะคะพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างไม่สามารถนำมาศาลได้เองไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ต้องขอให้ศาลเป็นคนเรียกเข้ามานั่นเองอันพยานหมายหมายอะไรหมายเรียกนะคะการแบ่งพยานประเภทถัดไปนะคะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยมากนะคะไม่ได้แปลว่าเราไปมีคดีความเนาะแต่ว่าเราได้ยินทั่วไปนะคะพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุนะคะซึ่งความหมายของพยานแต่ละประเภทเดี๋ยวเราศึกษาในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะทีนี้นะคะเราเรียนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแล้วนะคะเรามาดูซิว่าคำถามที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษาจะตอบได้หรือไม่นะคะคำถามที่1ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องในระบบกล่าวหา1ศาลไม่มีอำนาจในการสืบพยานเพิ่มเติมนะคะ2ศาลมีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริง3คู่ความทั้ง2ฝ่ายมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกัน4มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานหลักฐานที่เคร่งครัดนะคะ5มีบทตัดพยานที่เด็ดขาดคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่2นะคะเพราะว่าในระบบกล่าวหาเนี่ยคนที่มีหน้าที่ค้นหาความจริงคือคู่ความนะคะไม่ใช่ศาลนะเราไปดูข้อที่2นะคะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน2สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนะคะ3การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะ4ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัตินะคะ5พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้อาจารย์เห็นว่าตอนนี้เป็นยุคเทคโนโลยีเนาะก็เลยนำอันนี้มาถามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐานคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้แล้วนะคะสำหรับนะคะในเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะได้เรียนรู้นะคะในตอนนี้นะคะ1การใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะแล้วก็2ขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานผู้ใดบ้างนะคะที่จะ

ต้องเข้ามาใช้นะคนแรกเลยนะคะก็คือคู่ความนะคะดังที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วเนาะว่าในระบบกฎหมายไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะคะแม้จะให้อำนาจศาลในการซักถามนะคะหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมได้แต่ในทางปฏิบัติในคดีแพ่งของเราอะนะคะศาลจะใช้อำนาจดังกล่าวต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆนะคะการนำสืบพยานหลักฐานยังคงเป็นหน้าที่ของคู่ความคู่ความคือใครบ้างก็คือโจทก์กับจำเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าในฐานะที่เป็นโจทเนี่ยกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะโจทเนี่ยนะคะเมื่อเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆนะคะหรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลตัวโจทเนี่ยจะต้องเสนอคดีต่อศาลนะคะผู้ที่เสนอคดีเราจะเรียกว่าโจทก็คืออาจจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องนะคะคำฟ้องดังกล่าวเนี่ยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะคะข้ออ้างดังกล่าวคืออะไรก็คือข้อเท็จจริงที่โจทกล่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทกล่าวอ้างโจทมีภาระในการพิสูจน์สิ่งที่โจทกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทนะคะในเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานคือโจทต้องเป็นฝ่ายหาพยานหลักฐานมาให้ศาลนั่นเองนะคะในฐานะจำเลยล่ะนะคะเมื่อจำเลยนะคะพอโจทเนี่ยยื่นคำฟ้องนะคะจำเลยก็จะได้รับสำเนาคำฟ้องจากโจทนะจำเลยซึ่งถูกฟ้องก็ต้องจัดทำคำให้การต่างๆนะคะเพื่อต่อสู้คดีโดยคำให้การของจำเลยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะคะว่ายอมหรือไม่ข้อกล่าวหานั้นหรือปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นนะคะรวมทั้งจะต้องบอกเหตุสาเหตุว่าทำไมยอมรับทำไมถึงไม่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งพอเวลาจำเลยเนี่ยจะบอกว่าอ่ะอันนี้ไม่ยอมรับอันนี้ยอมรับนะคะจำเลยก็ต้องหาพยานหลักฐานต่างๆเข้ามานี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจำเลยนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในศาลล่ะนะคะศาลเองเนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอย่างไรบ้างนะคะในชั้นพิจารณานะเมื่อคู่ความนะคะต่างยื่นคำฟ้องโจทยื่นคำฟ้องจำเลยยื่นคำให้การนะคะศาลจะนำคำฟ้องคำให้การเนี่ยมาเทียบดูมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไรบ้างนะคะอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงไม่เถียงกลับก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอันไหนที่อ้างมาอีกฝ่ายนึงเถียงกลับก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็คือเขาเรียกว่าการชี้สองสถานนะคะระหว่างการพิจารณานะศาลก็จะต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและแต่ละประเด็นใครมีหน้าที่นำหลักฐานเข้ามาสืบนะคะศาลก็จะต้องเป็นคนกำหนดนะคะนี่คือส่วนของศาลนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้ลองมาดูต่อนะว่าการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานจะมีทั้งหมดนะคะ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เนาะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ขั้นตอนที่3เป็นการรับนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันคือเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะทีนี้เรามาดูขั้นแรกนะคะขั้นแรกขั้นที่1นะคะเป็นการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้กรณีใดไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะเราจะมีหลักที่เราใช้ยึดในขั้นที่1นะคะก็คือถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัยถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายเดี๋ยวเราจะเรียนในรายละเอียดในตอนอื่นๆนะคะแต่ว่าประโยชน์นั่นเองที่อาจารย์พูดนี้ก็คืออยู่ในมาตรา 84/1 นะคะนี่ก็เป็นมาตราสำคัญนะคะ 84/1 บางทีอาจารย์ชอบพูดสั้นๆผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์นะคะกฎเกณฑ์ในเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยในขั้นตอนของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะก็มันจะเริ่มตั้งแต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือศาลจะเทียบดูว่าข้ออ้างข้อเถียงตรงกันไหมอันไหนไม่ตรงศาลก็จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะทีนี้เนี่ยพอกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเราก็ต้องใช้มาตรา 84/1 มาดูว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นใครกล่าวอ้างในประเด็นนั้นๆฝ่ายนั้นต้องมีภาระการพิสูจน์นะคะเช่นโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยยืมเงินไปไม่คืนโจทก์กล่าวอ้างโจทก์ก็มีภาระการพิสูจน์นั่นเองนะคะเราไปต่อขั้นที่3นะคะการรับฟังพยานหลัก

ฐานนะคะการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในบ้านเราจะเรียกว่าบทตัดพยานหลักฐานนะคะก็คือจะมีการกำหนดว่าพยานหลักฐานใดรับฟังได้พยานหลักฐานใดรับฟังไม่ได้นั่นเองนะคะจะมีกฎหมายกำหนดไว้ขั้นตอนที่4นะการยื่นพยานหลักฐานหรือวิธีการนำสืบพยานหลักฐานนะคะในกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลักการที่กำหนดไว้ว่าในการพยานหลักฐานต่างๆที่จะรับฟังเนี่ยจะต้องมีการคู่ความนะคะจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อบังคับให้คู่ความที่มีภาระการพิสูจน์พยานหลักฐานต้องเปิดเผยพยานหลักฐานของตนก่อนนะคะซึ่งการยื่นบัญชีระบุพยานก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนั่นเองนะคะวิธีการนำสืบพยานแต่ละประเภทพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุกฎหมายก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำสืบแตกต่างกันนะคะเราค่อยไปศึกษาในรายละเอียดอื่นๆละกันนะคะขั้นตอนที่5นะคะคือการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั่นเองนะคะก็คือศาลจะดูว่าพยานหลักฐานเป็นยังไงศาลก็จะชั่งน้ำหนักนะคะว่าเอ๊ะพยานหลักฐานแบบนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งหมดนะคะเป็นขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้นักศึกษาลองมาดูข้อที่1นะข้อใดนะคะไม่ใช่นะคะขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน1นะคะการพิจารณาว่ากรณีใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้พยานหลักฐานนะคะ2การพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์3การรับฟังพยานหลักฐาน4การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน5นะคะทุกข้อคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอาจารย์บอกแล้วนะคะการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมีประมาณ5ขั้นนะคะคำตอบก็คือทุกข้อนะคะคือขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานข้อที่2นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่เป็นรากฐานของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยในปัจจุบันคือกฎหมายฉบับใด1กฎหมายทั่วไป2คัมภีร์พระธรรมศาสตร์3กฎหมายตรา3ดวง4จารีตนครบาลและ5นะคะพระราชบัญญัติลักษณะพยานรศ113คำตอบของอาจารย์ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะพยานนะคะรศ113ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ สิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องทราบอันดับแรกเลยนะคะทราบความแตกต่างระหว่างคำสามคำนะประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทสามคำนี้มีความต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นอาจารย์ง่ายๆถ้าอาจารย์ทำเป็นกลมใหญ่ประเด็นแห่งคดีย่อเข้ามาประเด็นข้อพิพาทก็เล็กเข้าไปอีกนะคะอ่ะเรามาดูนะคะประเด็นคืออะไรนะคะตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงนะคะหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดีนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของประเด็นนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายความหมายก่อนและอาจารย์จะลองยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนักศึกษาก็จะเข้าใจความแตกต่างนะคะแห่งคดีคืออะไรนะคะคือข้อกล่าวหาหรือข้อต่อสู้ระหว่างโจทและจำเลยนะคะหรือคู่ความฝ่ายอื่นๆซึ่งปรากฏในคำฟ้องและคำให้การหรือคำคู่ความอื่นๆสังเกตนะเพราะประเด็นแห่งคดีจะเป็นสิ่งที่ปรากฏในคำฟ้องกับคำให้การและคือสโคปเล็กเข้ามานะคะประเด็นที่เกิดจากคำฟ้องนะคะเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องนะประเด็นที่เกิดจากคำให้การเราจะเรียกว่าประเด็นตามคำให้การนะคะไปต่อนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่เกิดจากคำฟ้องก็เรียกว่าประเด็นตามคำฟ้องที่เกิดจากคำให้การประเด็นตามคำให้การหรือเรียกว่าประเด็นข้อเถียงนะคะมาดูต่อประเด็นข้อพิพาทง่ายๆเวลานักศึกษาฟังคำว่าข้อพิพาทคืออะไรข้อพิพาทก็คืออะไรก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายหนึ่งไม่รับฝ่ายหนึ่งอ้างฝ่ายหนึ่งปฏิเสธเกิดเป็นข้อพิพาทนะคะคืออะไรประเด็นแห่งคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับอย่างที่อาจารย์บอกอ้างแล้วไม่รับนะคะและปัญหานี้เกิดจากข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องและคำให้การของคู่ความนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นแห่งคดีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นข้อพิพาททีนี้นะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะสมมติคดีหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินนะคะอะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างมากก็คือเป็นประเด็นนะคะแต่ถ้าลงมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญากู้ยืมเงินนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นประเด็นแห่งคดีอะไรคดีกู้ยืมเงินนะคะแล้วถ้าประเด็นนั้นโจทก์บอกว่าจำเลย

กู้ยืมเงินจำเลยปฏิเสธว่าไม่เคยกู้ก็จะเกิดประเด็นว่ามีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันจริงหรือเปล่านี่จะเป็นประเด็นข้อผิดพลาดทำไมโจทก์บอกว่าคุณยืมนะจำเลยบอกว่าไม่ได้ยืมนะคะก็เป็นประเด็นข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะนะคะทีนี้นะคะดูว่าอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายนะตามที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติเนี่ยอะไรที่ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะอะไรที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ต้องใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงก็คือเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องใช้นะคะกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องทราบได้ว่าอะไรบ้างล่ะข้อเท็จจริงที่เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือปัญหาข้อกฎหมายอะไรคือปัญหาข้อเท็จจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์ก่อนที่จะเข้าไปถึงนะคะทำไมต้องทราบอย่างที่อาจารย์บอกพอเข้าสู่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์นะคะผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์เรื่องที่2เกี่ยวกับสิทธิในการยื่นอุทธรณ์นะคะบางครั้งเนี่ยในการยื่นอุทธรณ์กฎหมายก็จะกำหนดว่าปัญหาข้อกฎหมายบางอย่างยื่นได้ปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างยื่นไม่ได้นะคะนักศึกษาก็เลยจะต้องทราบก่อนอ่ะเรามาดูปัญหาข้อกฎหมายนะคะคืออะไรปัญหาข้อกฎหมายนะคะก็คือเป็นปัญหาที่ศาลเนี่ยจะเป็นผู้ที่แปลหรือตีความกฎหมายจากข้อที่จริงที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นการกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ศาลเป็นผู้ตีนะคะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านี่เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างแต่ถ้าสมมติว่ามีการกู้ยืมเงินกันไปจริงหรือเปล่าแบบนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะศาลตีเองไม่ได้ศาลต้องให้ทั้งฝ่ายโจทก์กับจำเลยหาพยานหลักฐานเนี่ยมาสู้กันในศาลนะคะกฎหมายทั่วๆไปนะคะคู่ความไม่ต้องนำสืบเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะคะเหล่านี้นะคะไม่ต้องนำสืบแต่นะคะกฎหมายต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายลำดับรองถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จนะคะเหล่านี้นะคู่ความต้องนำมาสืบนะคะมาดูต่อนะคะปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรคือปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่ศาลบอกว่าไม่ต้องกระทำโดยที่อาศัยพยานหลักฐานนะคะจะอยู่ในมาตรา84วรรควงเล็บ1 2 3นะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปแบบนี้ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะคะแล้วก็3ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันในศาลแล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแบบนี้นะคะก็คือเป็นข้อยกเว้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปเช่นถ้อยคำภาษาไทยนะคะแบบนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยกเว้นนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีต่างๆแบบนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะกิจการความเป็นไปของบ้านเมืองเปลี่ยนนายกเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาทราบและประเด็นแห่งคดีประเด็นข้อพิพาทต่างกันอย่างไรปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายต่างกันอย่างไรนะคะลองมาดูคำถามของอาจารย์นะคะข้อที่1นะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 1. พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะสนับสนุนข้อเท็จจริงให้มีความน่าเชื่อถือ 2. ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบต้องพิจารณาประกอบกฎหมายสารบัญญัติ 3. สิ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี 4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐาน 5. การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเป็นหน้าที่ของคู่ความคำตอบคือข้อ4นะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่พยานหลักฐานนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อถัดไปคำถามข้อที่2นะคะประเด็นแห่งคดีที่เป็นคดีทั้งที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะคะและปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายไม่รับเรียกว่าอะไรนะคะ1ประเด็น2ประเด็นแห่งคดีนะคะ3ประเด็นข้อพิพาท4ประเด็นท้ายคดี5ประเด็นโต้คดีนะคะถ้าคนไหนตอบไม่ถูกนี่ต้องกลับมาฟังอาจารย์ใหม่นะคำตอบนะคะคือประเด็นข้อพิพาทนะคะสำหรับนะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขา

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะครั้งที่3นะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงสาระหลักๆของหน่วยที่7เรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดต่างๆของการรายงานข่าวสืบสวนคืออะไรเทคนิควิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสืบสวนนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของสาระสำคัญของการข่าวสืบสวนเลยนะคะความสำคัญของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะจริงๆแล้วข่าวสืบสวนเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปพวกเรารู้กันทั่วไปที่เรียกว่าข่าวเจาะนะคะหรือข่าวที่ขุดคุ้ยข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะในสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐบาลนะคะในบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านก็คือคอยระแวดระวังสิ่งผิดปกติสิ่งไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่จำเป็นต้องทำสืบสวนเพื่อในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านก็เพราะว่าทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานต่างๆได้ภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศเพราะงั้นก็เป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถที่จะต้องรับรู้ข้อมูลว่าเขาเอาเงินของประชาชนนั้นเอาเงินของเรานั้นเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นะคะเท่ากับว่าการรายงานข่าวประเภทนี้เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นข่าวสืบสวนการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลได้นะคะแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศด้วยว่าภาครัฐนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการรับข่าวสารเพื่อตรวจสอบเพื่อตัดสินใจเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารสังคมแค่ไหนนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไปแต่มันมีความสำคัญมากกว่าตรงที่การรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมีขั้นตอนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนระแวดระวังในเชิงของวิชาชีพในเชิงของกฎหมายในเชิงของประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการเจาะประเด็นข่าวใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดไว้ที่ถูกแอบซ่อนไว้มาให้

สาระรับรู้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความรับผิดชอบและความอดทนความขยันและความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะขุดคุ้ยข้อมูลออกมาให้ได้นะคะข่าวสืบสวนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในสังคมเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมันทำให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูญหายไปโดยไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของกายภาพของการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถนนหนทางนั้นเนี่ยในประเทศไทยนี่ซ่อมบ่อยมากก็เพราะว่ามีการเบียดบังผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนบุคคลทำให้คุณภาพของถนนหนทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องซ่อมกันทุกปีซ่อมกันทุกปีอันนี้ก็คือเงินของประชาชนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าข่าวสืบสวนสามารถเจาะเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยทำให้สังคมนั้นเนี่ยได้ถนนที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอันนี้ตัวอย่างนะคะลักษณะของข่าวสืบสวนเป็นยังไงก็คือเป็นการรายงานข่าวที่จะต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงคำว่าขั้นสูงในที่นี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวเหมือนกับทั่วไปแต่วิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายมีการวางแผนมีการเตรียมการแล้วก็จะต้องมีทีมเวิร์คที่ช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อข่าวให้มีประโยชน์นะคะคำว่ากลยุทธ์การสื่อข่าวเช่นการสื่อข่าวปกติเวลาเราไปสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลข่าวเราก็จะได้ข่าวข้อเท็จจริงมาส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงในข่าวสืบสวนนั้นมันไม่ใช่ไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะบอกเราตรงๆแต่เราต้องมีวิธีการถามวิธีการซักวิธีการที่จะใช้จิตวิทยาทำให้ผู้สื่อข่าวทำให้แหล่งข่าวนั้นเนี่ยปล่อยความจริงออกมาปล่อยหินคือเบาะแสออกมาให้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงและสามารถตามเบาะแสนั้นได้อันนี้คือสื่อข่าวขั้นสูงแปลว่าไม่ใช่เพียงแต่ถามตอบอย่างเดียวนะคะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งการสืบสวนข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถามวันนี้พรุ่งนี้รายงานข่าวได้เลยแต่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาค้นคว้าต่อนะคะเอามาคุยต่อเอามากลั่นกรองต่อว่ามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นเบาะแสที่จะทำให้เราหาข้อมูลข่าวต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งแน่ใจว่าเราไปเจอข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะงั้นในเรื่องของความโปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนั้นจึงไม่ชอบมากนักที่จะให้นักข่าวไปเจาะข่าวเหล่านี้เพราะงั้นแต่นักข่าวจำเป็นต้องทำโดยสื่อข่าวขั้นสูงคืออะไรคุณต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนทุกประเภทกับแหล่งข่าวทุกประเภทเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะคะแล้วคุณจะต้องตั้งคำถามว่าคุณจะไม่เชื่อใครคนเดียวคุณจะต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นน่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะใช้ในการสืบสวนบ่อยมากที่สุดนะคะทุกแห่งเวลามีการสืบสวนนั้นน่ะมักจะเป็นเรื่อง1ทุจริตทางการเมืองการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยไม่สุจริตนะคะการคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ทั้งคู่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะconflict of interest นะคะเพื่อสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโครงการต่างๆต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในเรื่องของละเมิดกฎหมายหรือเรื่องละเมิดระเบียบปฏิบัติต่างๆเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะหรือว่าการลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติเวลานี้ประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นใหญ่มากนะคะในสังคมโลกนะคะเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการลุกล้ำทะเลนะคะทำให้สัตว์ป่าเสียหายร่วมตายไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันนี้ข่าวสืบสวนก็จะสามารถที่จะไปเจาะได้นะคะการทำหน้าที่โดยมิชอบหรือการไม่ทำหน้าที่โดยชอบนะคะอันนี้ก็เป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่

สามารถที่จะสืบสวนได้นะคะแล้วมีเจตนาที่จะเบียดบังโดยประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่ให้ประชาชนได้รับรู้นะคะประเด็นอันที่สำคัญมากเวลานี้ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นของโลกนะคะที่สหประชาชาตินั้นให้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะของทุกประเทศที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องนะคะหนึ่งแง่มุมข่าวNews Angle แง่มุมข่าวนั้นมีแง่มุมอันไหนที่สามารถที่นำมาสู่การสืบสวนได้นะคะศึกษาข้อมูลให้เป็นไปได้ในการสืบสวนก็คือต้องมีการค้นข้อมูลเดิมข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าไอ้ที่เรากำลังจะทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะสำเร็จไหมนะคะต้องมีการวางแผนนะคะมีการเตรียมการมีการวางแผนศึกษาข้อมูลมีงบประมาณเพียงพอมีการวางแผนว่าจะหาข่าวยังไงจะเจาะข่าวยังไงนะคะจะเข้าถึงแหล่งข่าวไหนอันนี้เป็นกระบวนการสืบสวนเพราะงั้นข่าวสืบสวนของในวงการวิชาชีพเขาบอกว่าข่าวการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เน้นในเรื่องกระบวนการทำข่าวไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์อย่างเดียวนะคะเพราะงั้นการตรงนี้มันคือกระบวนการการเตรียมการศึกษาข้อมูลการวางแผนในการสืบสวนคืออะไรแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในระดับของข้อมูลได้มาแล้วเราจะวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะควรจะเดินต่อในแง่มุมไหนควรที่จะเจาะอะไรต่อไปเพราะงั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการพูดคุยมีทีมงานนะคะเข้ามาช่วยในการแสวงหาแง่มุมข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีจุดเริ่มต้นเรามองเห็นประเด็นไหมว่ามีข่าวที่ไม่ชอบมาพากลพอที่เราจะสืบสวนได้นะคะจะสืบสวนเรื่องอะไรนะคะผู้สื่อข่าวต้องสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเบาะแสชี้ว่ามันมีความไม่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้เหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตรงนั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความช่างสังเกตแล้วสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความช่างสังเกตของผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นสำคัญมากที่สุดเลยนะคะสังเกตแล้วสงสัยแล้วตั้งคำถามแล้วถามว่าทำไม 5W1H ตัวที่สำคัญที่มากที่สุดก็คือตัว Whyนะคะตัว why and how นะคะมันไม่เหมือนกับรายงานข่าวทั่วไปใช้ the what who what where when นะคะแต่ why ไม่ค่อยมีแต่สืบสวนนั้นตอบ why โดยเฉพาะแล้ว how เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำกันยังไงอันนี้ก็คือเป้าหมายนะคะว่าเราจะใช้วิธีการสื่อข่าวขั้นสูงได้ยังไงนะคะต่อไปก็คือความสำคัญของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือคำว่าเบาะแสข่าวหรือ news hint นะคะหรือ hint ข่าวนะคะที่นักมืออาชีพเขาเรียกกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเบาะแสนะคะเช่นแหม่มโพดำระบุใน Facebook ของตัวเองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวพาคนไปบ่อนพม่าถือเป็นเบาะแสนะคะถือเป็นเบาะแสที่เจ้าของเพจได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตรงนี้ข้อความตรงนี้ที่คุณแหม่มโพดำเนี่ยโพสออกมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันมีการปฏิบัติที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำหน้าที่ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการพาคนไปบ่อนพม่าที่ชายแดนนะคะถ้าผู้สื่อข่าวสืบสวนที่มีวิจารณญาณหรือมีความสงสัยช่างสังเกตจะหยิบอันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาข้อมูลว่าจริงไหมเช่นอาจจะเดินทางไปที่ชายแดนนะคะแล้วสังเกตว่าการไปบ่อนพม่าของคนเหล่านั้นเนี่ยไปยังไงมีกับใครคุยกับชาวบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับอะไรอันนี้ก็คือการเริ่มต้นสืบสวนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงนะคะจะดำเนินการสืบสวนต่อไปอย่างไรจะมาตั้งทีมงานยังไงใช้งบประมาณยังไงจะมีการวางแผนยังไง

ถ้าไม่จริงก็อาจจะไม่มีการทําข่าวสืบสวนก็ได้อาจจะแค่รายงานว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะงั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยที่มีความสังเกตหรือมีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยก็สามารถ follow ติดตามเบาะแสนี้ต่อไปได้โดยไม่จําเป็นต้องรายงานทุกวันว่าผมกําลังทําอย่างนั้นผมกําลังทําอย่างนี้ว่าสื่อตัวนี้ทํานั้นถึงนี้เพราะว่าข่าวสืบสวนไม่จําเป็นต้องรายงานทุกวันจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีแนวโน้มความจริงนะคะเพราะงั้นกระแสข่าวทุกวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งนักข่าวในปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาไอ้สิ่งที่เขาเขียนในโซเชียลมีเดียมาเป็นข่าวทั้งที่มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นเพียงแค่เบาะแสที่คุณจะทำงานเพราะงั้นตรงนี้อยากให้นักศึกษาเข้าใจนะคะว่าอะไรที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แปลว่าเป็นข่าวเสมอไปนะคะในฐานะคุณเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์คุณต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงนะคะเบาะแสข่าวก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สามารถสร้างความสงสัยที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเมื่อเราก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วอาจจะจริงอาจจะไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งของหรือข้อความนะคะที่เป็นแนวทางให้เจาะข้อเท็จจริงเช่นข้อความที่เขียนป้ายประกาศข้อความโฆษณาอย่างเช่นข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีพูดถึงเรื่องของสินค้าตัวหนึ่งนะคะจริงไหมนะคะเราจะมันหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้เราอันนั้นก็เป็นเบาะแสได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือที่เราจะได้เบาะแสไหมเนี่ยคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของ Sense of News หรือ Nose for News จมูกความไวต่อข่าวนะคะถ้าไม่ไวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นเป็นข่าวหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการเลือกเบาะแสนะคะเบาะแสข่าวนะคะมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้สื่อข่าวนะคะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการที่จะมองเห็นว่าเบาะแสนั้นมีคุณค่าทางข่าวหรือไม่นะคะเช่นแล้วก็คุณนั้นมีพื้นความรู้มากพอไหมในเรื่องที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสืบสวนได้เช่นเรื่องของคุณติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์โลกแค่ไหนคุณติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทั่วโลกเป็นยังไงนะคะมีการฉีดยาแล้วตายเนี่ยมีกี่คนกี่แห่งแปลว่าอะไรอันนี้คุณจะต้องรู้มุมมองข่าวคุณต้องสามารถมองได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันมีความเป็นข่าวมากน้อยแค่ไหนนะคะมันสามารถขยายมุมมองของข่าวให้กว้างขึ้นไหมสามารถมองเห็นแสวงหาคำตอบที่มันลึกมากกว่าเดิมได้ไหมนะคะข้อ3ก็คือว่าคุณสามารถที่จะบันทึกข้อมูลและข้อสังเกตจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบทุกวันเนี่ยได้หรือเปล่าหรือคุณสังเกตเห็นแล้วคุณก็ผ่านไปแต่การบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเมื่อคุณไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้มันก็จะช่วยทําให้คุณได้แฟ้มข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทําข่าวสืบสวนได้นะคะทําให้คุณขยายมุมมองของข่าวสืบสวนให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้นะคะและในขั้นต่อมาก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดมีเบาะแสทั้งหมดนะคะคุณรู้แล้วว่าจะทํายังไงมันก็จะต้องมามีการวางแผนนะคะว่าน่าจะทําข่าวสืบสวนไปได้ไหมมีค่าพอไหมมีความพร้อมไหมมีคนเพียงพอไหมมีค่าใช้จ่ายเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ากับการลงทุนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเงินพอไหมในกองบรรณาธิการนั้นเนี่ยเขายินดีจัดงบประมาณให้คุณไปทำข่าวสืบสวนหรือไม่เพราะการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยค่ารถค่ากินค่าไปเฝ้าแหล่งข่าวไม่มีมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะอันที่สองคือข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจทำข่าวสืบสวนนั้นน่ะว่ามีพอเพียงไหมคุณมีแหล่งข้อมูลเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่คุณจะไปหาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเจาะข่าวสืบสวนหรือไม่นะคะการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยคุณพอที่จะทำได้ไหมเช่นคุณอาจจะไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชุมนุมไหนชุมนุม

แล้วคุณก็คุยกับเขาคุณอาจจะได้ข้อมูลอะไรที่คาดไม่ถึงก็ได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณนะคะในการขุดคุยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยในขั้นของการสำรวจว่าความการทำข่าวสืบสวนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คือหลังจากที่คุณมีทีมงานแล้วมีเงินมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณสามารถที่จะตั้งสมมุติฐานได้ไหมว่าโอเคทำข่าวสืบสวนเรามีสมมุติฐานว่านายกมีปัญหากับนายขอแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องที่เขาสามารถที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้สมมติฐานนี้อาจจะเป็นจุดที่นำเราไปสู่การสืบสวนที่มันถูกทิศทางมากขึ้นนะคะ องค์ประกอบที่ทำให้มีความเป็นไปได้ในการทำข่าวสืบสวนนะคะก็อย่างที่อธิบายไว้ว่า 1. คุณค่าข่าวกระทบต่อผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นประโยชน์สาธารณะมากน้อยสาธารณะจะได้อะไร 2. แหล่งข้อมูลข่าวมีไหมเพียงพอไหมแล้วก็มีบุคคลเอกสารแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือที่พอที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อได้ไหมอันที่3ก็คืออุปสรรคและปัญหามีไหมในการระดมความร่วมมือจากแหล่งข่าวงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยบางทีนั้นเนี่ยมันไปสะดุดที่เงินไม่พอมันไปสะดุดที่เงื่อนเวลาไม่ให้หรือว่าการตีความทางกฎหมายนั้นเนี่ยทำไปทำมามันไม่ใช่อันนี้ต้องมีการประเมินอยู่ตลอดกระบวนการของการสืบสวนนะคะอันที่4ก็คือปฏิกิริยาต้านจากแหล่งข่าวแน่นอนที่สุดข่าวสืบสวนเป็นข่าวที่ถูกต่อต้านมากที่สุดมีอำนาจมืดมากที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวมากที่สุดเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ว่าจะต้องมีการต่อต้านในลักษณะใดเราก็สามารถที่จะเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้นะคะความสามารถบุคลากรผู้สื่อข่าวพอไหมคนเก็บข้อมูลพอไหมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสานงานพอไหมอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้ไว้เพราะว่าเวลาผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยอยู่ในภาคสนามเขาต้องการข้อมูลอะไรเขาสามารถที่จะโทรเข้ามาหาผู้ประสานงานแล้วก็นำข้อมูลเพิ่มเติมนั้นไปได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเป็นทีมของการทำข่าวสืบสวนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะข้อ6ความมั่นใจคือประกันการประกันมีหลักประกันในการเสี่ยงภัยไหมนะคะในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยบรรกองบรรณาธิการโดยเฉพาะบรรณาธิการนั้นจะต้องให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยถึงการป้องกันถึงการทำหลักประกันต่างๆนะคะให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะการวางแผนก็มีการเตรียมวางแผนก็คือวิธีการก็คือจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสะดวกต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนมีการเรียบเรียงข้อมูลแค่ไหนข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสมุดบันทึกจดข้อมูลทุกอย่างที่เป็นอยู่รวมทั้งแหล่งข่าวรวมทั้งประเด็นข่าวนะคะซึ่งตรงนี้จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้นะคะข้อที่2ก็คือการปฏิบัติงานความพร้อมของทีมงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อเวลาปฏิบัติงานแล้วการประชุมเพื่อจะตกลงว่าเราจะไปหาแหล่งข่าวที่ไหนคุณไปหาแหล่งข่าวกคุณไปหาแหล่งข่าวขอคอจะทำงานประสานงานกันยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่ภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้อย่างไรคะอะไรสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติงานนั้นมีรายละเอียดในเรื่องของการประเมินความคืบหน้าของงานได้นั้นว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อไปนะคะอันที่3บทบาทของผู้สื่อข่าวนะคะก็อย่างที่ว่าคือต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการนะคะแบ่งหน้าที่การข่าวกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็มีการสืบสวนข่าวสนับสนุนมีการมาประชุมกันตลอดเวลาเพื่อจะบอกว่าก้าวต่อไปเราจะไปทำข่าวตรงไหนเราจะไปเจาะอะไรได้บ้างนะคะอันที่4ก็คือขั้นตอนการทำงานก็คือลงภาคสนามนะคะทำตามที่กำหนดไว้นะคะว่าทำอะไรบ้างในภาคสนามสามารถที่จะมีการประสานงานกันอย่างไรเดี๋ยวนี้นะคะพวก IT ทั้งหลายพวกเทคโนโลยีทั้งหลายช่วยได้มากเลยในขั้นตอนการทำงานในภาคสนามนะคะทำให้การสืบสวนเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อประสิทธิภาพนะคะคุณค่าของข่าวอันนี้พูดไปแล้วนะคะประสิทธิภาพของผู้สื่อข่าวนี่เป็นตัวสำคัญมากเลยในการทำข่าวสืบสวนคุณจะต้องสามารถที่จะเลือกคุณภาพของผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อข่าวระดับสูงได้ไม่อย่างนั้น

0: นะมันจะเกิดความล้มเหลวได้ง่ายเพราะขาดประสบการณ์ในการที่จะดีลกับแหล่งข่าวนะคะแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆเช่นเงินที่พักอะไรเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่างานสืบสวนนั้นนะมันไม่ได้จบเพียงแต่ในอาทิตย์เดียว2อาทิตย์บางทีข้ามปีก็มีนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือการนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาจากสนามนั้นเนี่ยเอามาประเมินร่วมกันว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงจะเดินทางต่อไปยังไงนะคะจะชี้ผลสำเร็จได้แค่ไหนนะคะในที่สุดนะคะแล้วข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์ความเที่ยงตรงและการรายงานข่าวนะคะได้อย่างไรนะคะการประเมินสถานการณ์เช่นความน่าเชื่อถือความไว้วางใจสถานการณ์อยู่ในขั้นที่โอเคเราใกล้ถึงจุดที่จะพบข้อเท็จจริงแล้วเราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของแหล่งข้อมูลนั้นพูดไปแล้วนะคะเป้าหมายขั้นตอนคืออันนี้ก็ที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้านี้นะคะเป้าหมายของขั้นตอนคือการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะควรให้ความสนใจกับประเด็นรองที่เชื่อมโยงนะคะหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์ที่มากกว่าที่เป็นแหล่งข่าวประเด็นหลักคือจะต้องสัมภาษณ์คนอื่นๆที่เอามาซัพพอร์ตสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ทั้งนี้จะต้องใช้สื่อข่าวขั้นสูงคือได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นไปแล้วนะคะว่าการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยสำคัญยังไงเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วสืบสวนทั้งหมดได้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราสามารถเอามารายงานได้เป็นรายงานข่าวก็ได้บทความก็ได้บทบรรณาธิการก็ได้หรือบทสัมภาษณ์ก็ได้หรือสารคดีก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่าจะรายงานรูปแบบไหนด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยข่าวสืบสวนมักจะรายงานเป็นข่าวกันก่อนความคืบหน้าของข่าวเป็นยังไงนะคะบทบรรณาธิการก็อาจจะพูดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนขอบผลงานการรายงานข่าวผลงานของการสืบสวนว่าเป็นไงบ้างอันนี้สร้างจุดยืนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนเรื่องนั้นนะคะเพราะงั้นทักษะของข่าวสืบสวนนั้นก็คือต้องสนใจสิ่งรอบตัวต้องฝึกหัดนะคะต้องสามารถที่จะใช้วิธีการสื่อข่าวได้ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการรายงานข่าวสืบสวนแตกต่างจากข่าวทั่วไปอย่างไรอย่างชัดเจนนะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนซึ่งถือว่าเป็นการรายงานข่าวขั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนี้เนี่ยความสำคัญของจริยธรรมการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคุณกำลังทำรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ตกเป็นข่าวเพราะงั้นคุณจะต้องมีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของคุณคุณจะต้องทำตามจริยธรรมเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะหลายข้อเลยนะคะความเป็นกลางเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดในการรายงานข่าวสืบสวนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดบูมแรงเอฟเฟกต์ก็คือผลสะท้อนย้อนกลับมาคุณอาจจะถูกฟ้องก็ได้คุณอาจจะถูกทำร้ายก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยที่ถูกต้องนั้นจะช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะโอเคค่ะก็คงจะจบแค่นี้นะคะแล้วก็เราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ในเรื่องของการสอบของคำถามลักษณะของข้อสอบนะคะของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่3สาระสำคัญของการสอนเสริมวันนี้จะเป็นสาระสรุปของหน่วยที่8การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะเนื้อหาของการบรรยายนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาความหมายและความสำคัญของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์กระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์การประยุกต์วิธีการวิจัยใน

งานวารสารศาสตร์และข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวเชิงวารสารศาสตร์ความเป็นมาของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นก็เกิดมาจากความคิดที่จะปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีคุณภาพมีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักข่าวนั้นไม่ควรทำหน้าที่เพียงการรายงานข่าวประจำวันเพียงเท่านั้นแต่ควรจะมีวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบใหม่นั่นก็คือการนำเอาวิธีการประยุกต์มาใช้การนำเอาวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์หรือเชิงประจักษ์มาใช้ในการรายงานข่าวนั่นเองค่ะการวิธีการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรคะก็คือนำผลที่ได้นำผลหรือนำข้อมูลที่ได้ค้นพบอย่างมีระบบนะคะมาเป็นหลักฐานอ้างอิงก็คือผลการวิจัยทั้งหลายที่ได้มีการดำเนินการในสังคมนั้นก็นำผลอันนั้นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงอธิบายตีความในเรื่องราวประเด็นต่างๆซึ่งก็จะมีผลทำให้ข่าวที่นำเสนอนั้นมีความแม่นตรงมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายและขอบเขตนะคะว่าอย่างไรถึงจัดอยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้วยวิธีการวิจัยประยุกต์ นั่นก็คือการนำเอาวิธีวิจัยมาช่วยเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องนั่นหมายความว่าผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการวิธีวิจัยเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอทำให้รายงานข่าวนั้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทีนี้การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่หรือ New Journalism การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็คือ Computer Assisted Journalism หรือการรายงานข่าวเชิงวิทยาก็คือนำเอากระบวนการวิจัยแบบแนวทางการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้หรือเรียกว่า Scientific Journalism และท้ายที่สุดก็คือรูปแบบที่นำมาใช้ก็คือใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณบางทีเราก็เรียกว่าการรายงานข่าวเชิงปริมาณ Quantitative Journalismนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถามว่ามันจะมีขอบเขตในเรื่องใดๆบ้างเราจะกล่าวได้ว่าในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องใดๆเพียงแต่หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมีหลักฐานเป็นเชิงตัวเลขหรือจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการสัมภาษณ์สนทนาที่เป็นการเจาะลึกได้อย่างมีระบบชัดเจนน่าเชื่อถือเราก็นับว่าการรายงานข่าวชิ้นนั้นจัดเป็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะทีนี้มาดูว่าในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะมันมีรูปแบบของการพัฒนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมหาศาลซึ่งจำนวนอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่ามหือมามหาข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า Big Data ซึ่งกล่าวได้ว่ามันมีทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเราสามารถนำมาเสนอเป็นข่าวได้ค่ะการนำเอา Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้มานำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นใดที่มันนำไปสู่ประเด็นข่าวแล้วก็สามารถจะนำประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอได้กระบวนการที่เอากระบวนข้อมูลจาก Big Data มานำเสนอเป็นรายงานข่าวนั้นเรียกว่า Data Journalism หรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลค่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีความสำคัญอย่างไรอันดับแรกคือมันเป็นแนวทางหนึ่งของการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ค่ะแล้วก็เชิงประจักษ์อันนี้มีพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบเชื่อถือได้ที่สำคัญคือมันทำให้การรายงานข่าวนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำและก็ถูกต้องค่ะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะทีนี้วิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยนั้นอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลายๆแหล่งดังนี้ค่ะคืออันดับแรกนะคะเป็นงานวิจัยที่นักข่าวหรือองค์กรข่าวจัดทำขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าองค์กรข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำวิจัยขึ้นมาเองได้ในประเด็นที่คิดว่าสำคัญน่าจะเป็นที่รับรู้เป็นที่สนใจของประชาชนก็สามารถจะทำวิจัยชิ้นนั้นขึ้นมาได้นะคะผลการวิจัยแหล่งที่2ก็คือเป็นผลการวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรเอกชนองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาหรือสำนักวิจัยต่างๆอันนี้เราเห็นชัดนะคะเวลามีการทำโพลไม่ว่าจะเป็นโพลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองหรือโพลในเชิงของสำรวจความต้องการหรือว่าสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็จะพบว่าจะมีองค์กรวิจัยต่างๆสำนักวิจัยต่างๆทำหน้าที่
ติดตามสำรวจแล้วก็นำผลการวิจัยนั้นมารายงานข่าวหรือมาแถลงข่าวซึ่งนักข่าวก็จะนำผลที่ได้นั้นมารายงานเป็นข่าวอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอีกอันนึงเราสามารถไปค้นคว้ารายงานผลการวิจัยในห้องสมุดหรือในศูนย์สารนิเทศของหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งนึงและแหล่งต่อไปก็คือเราสามารถไปค้นหาจากบันทึกสถิติรายงานประจำปีหรือรายไตรมาสที่หน่วยงานต่างๆรวบรวมไว้อย่างเช่นธนาคารต่างๆนะคะก็จะมีรายงานทั้งรายงานประจำปีหรือรายงานในรายไตรมาส เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะด้านการเงินการคลังอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวกับการสำรวจเนี่ยเขาก็จะทำข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็สามารถไปติดตามข้อมูลเชิงวิจัยเนี่ยมาได้จากแหล่งต่างๆที่กล่าวถึงค่ะหลังจากที่นักศึกษาทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลของแหล่งข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มาจากไหนต่อจากนี้ไปเราจะพูดถึงในประเด็นที่ว่าถ้าองค์กรสื่อหรือนักข่าวนี่นะคะอยากจะทำงานในเชิงวิจัยหรือหาประเด็นข่าวแล้วก็ลงไปสำรวจวิจัยโดยใช้แนวทางของการวิจัยประยุกต์นั้นผู้สื่อข่าวหรือว่าสำนักข่าวต่างๆนั้นเขาจะมีวิธีอย่างไรนะคะเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะกระบวนการตรงนี้มันมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างนะคะเรามาดูค่ะกระบวนข่าวมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเรื่องของการกำหนดประเด็นนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดกระบวนการวิจัยว่าเราจะมีวิธีการลงไปเก็บข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรและกระบวนการขั้นที่3ก็คือการเลือกตัวอย่างแล้วก็ว่าจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี้ยสักปริมาณจำนวนเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องของการสร้างแบบสอบถามว่าจะใช้แบบสอบถามหรือจะใช้แบบสัมภาษณ์หรือจะใช้ในเรื่องของการทำโฟกัสกรุ๊ปหรือจะลงไปเรื่องของการสังเกตด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบงานวิจัยในเชิงของกระบวนวิธีวิจัยของเราอย่างไรและสุดท้ายเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาสู่กระบวนที่4ก็คือการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวิจัยนั้นมานำเสนอเป็นรายงานข่าวค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการกำหนดประเด็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นมันจะต้องเป็นประเด็นข่าวอย่างไรเราคงไม่สามารถลงไปทำเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลจากการวิจัยหรือสามารถจะเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้นะคะมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนักข่าวต้องมีจมูกข่าวไวแปลว่ายังไงคะมีจมูกข่าวไวนั่นก็คือมีเซนส์นะคะมีเซนส์ของการมองเห็นแง่มุมข่าวในสิ่งรอบตัวที่เราพบเห็นนะคะเรียกว่าได้กลิ่นความเป็นข่าวจากเหตุการณ์เรื่องราวจากตัวเลขข้อมูลต่างๆเช่นสถิติการเข้ารักษาของตำรวจจราจรมันเกี่ยวยังไงอย่างเช่นเราเห็นว่าตำรวจจราจรทุกวันเนี่ยมีจำนวนเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจอันนี้ก็น่าจะต้องจมูกไวแล้วนะคะว่าสภาวะอากาศอย่างนี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตำรวจจราจรมากมายก็เป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือเป็นเรื่องของมลพิษอันนี้ก็เข้าสู่วาระว่าเป็นประเด็นข่าวที่นักข่าวสามารถจะต่อประเด็นสร้างประเด็นใหม่ๆเพื่อจะลงไปทำการสำรวจมากขึ้นนะคะว่านอกจากตำรวจจราจรแล้วยังมีอาชีพอะไรบ้างที่มันเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือความเป็นเรื่องของจมูกไวต่อสิ่งรอบตัวที่พบเห็นแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการสำรวจวิจัยเพื่อนำไปสู่การรายงานข่าวนะคะ นอกจากการกำหนดประเด็นแล้วนะคะสถิติตัวเลขต่างๆนะคะถ้าหากว่านักข่าวรู้จักวิเคราะห์ก็จะเห็นมิติประเด็นที่น่าสนใจสามารถหยิบมารายงานข่าวได้หลายประเด็นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเรื่องของตำรวจจราจรการเจ็บป่วยด้วยมลพิษของผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆล่ะนอกจากตำรวจจราจรยังมีอีกหลายอาชีพนะคะอย่างเช่นแม่ค้าหาบเร่คนกวาดถนนมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นเรื่องของความอันตรายของการดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่อากาศเป็นพิษนะคะหรือปัญหาฝุ่นละอองในอากาศถ้าเกิดเราขยายประเด็นเหล่านี้ออกไปมากขึ้นก็อาจจะ
ได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยหากรู้จักวิเคราะห์เราก็จะเห็นมิติที่มันน่าสนใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำอันนั้นไปขยายต่อด้วยวิธีการสำรวจวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กลายเป็นนโยบายได้ในที่สุดนะคะนอกจากนี้เรามาดูนะคะแนวทางว่านักข่าวเนี่ยจะมองหาประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้อย่างไรนะคะมันก็จะมีว่า 1. เราต้องเปิดหูเปิดตาค่ะนักข่าวนั้นต้องสังเกตติดตามอ่านงานวิจัยหรือรายงานสถิติต่างๆที่เขามีการเผยแพร่ในแหล่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักติดตามข่าวนะคะต้องหูไวจมูกไวอันที่2ต้องสนใจตัวเลขสถิตินะคะทุกวันนี้เป็นไงคะเราฟังเราเห็นตัวเลขสถิติแล้วรู้สึกอุ้ยเรามันน่าเบื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะนักข่าวที่ดีจะต้องสนใจเรื่องของตัวเลขสถิติที่รายงานออกมาแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมจากสิ่งที่มันได้รายงานออกมาได้ว่าตัวเลขอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรทุกวันนี้เป็นไงคะตำรวจจราจรมีผลกระทบในเรื่องของโรคทางเดินหายใจมากขึ้นเราอาชีพอื่นล่ะเราก็ต้องไหวให้ทันนะคะนี่คือการสนใจตัวเลขสถิติอันที่3นะคะอันนี้คือการเปิดมุมมองใหม่นั่นก็คือให้เราสลัดความเคยชินในการมองสิ่งรอบๆตัวที่พบเห็นทุกวันว่ามันอย่าปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติจนเรามองไม่เห็นประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นแง่มุมที่แตกต่างไปได้นะคะนั่นก็คือว่าเราต้องมีสายตาที่เข้าถึงแล้วก็ให้ความสังเกตต่อสิ่งแวดล้อมข้างตัวนะคะไม่มองมันผ่านด้วยความเคยชินทุกๆวันนะคะและก็อันต่อไปก็คือให้เรามองหาแหล่งข่าวใหม่ๆค่ะด้วยการอ่านหนังสือใหม่ๆสนใจเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายพวกเราทุกวันนี้เราติดตามอ่านข่าวสารจากโซเชียลมีเดียนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเราคงจะต้องมองหาแหล่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในสังคมแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นหาความจริงให้ปรากฏเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะลำดับต่อไปก็คือให้มองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงอย่ามองแค่สิ่งเดียวว่าจราจรเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นแล้วเราก็รับรู้ว่าจบอะไรงี้ไม่ได้นะคะนี่คือเป็นการมองมิติเดียวมันมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องมองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงนะคะปัญหาอากาศไม่ดีทำให้จราจรที่ต้องดูแลสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่มีปัญหามากขึ้นอ่ะแล้วคนอื่นล่ะนี่คือการมองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือให้รู้จักใช้องค์ประกอบข่าวมาเชื่อมโยงนั่นก็คือใช้มุมมองของความเป็นนักข่าวเนี่ยมาเชื่อมโยงก็จะทำให้เราได้เห็นแง่มุมข่าวหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ใช่อาชีพจราจรอย่างเดียวที่อยู่บนท้องถนนแต่ยังมีคนอีกหลายอาชีพนะคะที่อยู่บนท้องถนนนี่คือการมององค์ประกอบข่าวแบบเชื่อมโยงนั่นก็คือผลกระทบนะคะต่อตัวบุคคลและส่วนรวมก็จะทำให้เราได้แง่มุมข่าวที่แปลกแตกต่างมากขึ้นและลำดับสุดท้ายก็คือว่านักข่าวจะต้องมองสิ่งที่ธรรมดานั้นแล้วเห็นความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ค่ะนะคะนั่นก็คือเห็นความแตกต่างในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมองเห็นความไม่ดีในสิ่งที่คนอื่นมองว่าอุ๊ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็เป็นตัวอย่างการมองหาแนวทางประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ซึ่งก็จะทำให้เป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสำนักข่าวต่างๆสามารถจะหาประเด็นที่จะนำไปสู่การติดตามสำรวจเชิงวิจัยประยุกต์เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสถิติตัวเลขนั้นมารายงานแก่สังคมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราก็กลับมาชมการบรรยายต่อในเรื่องของกระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะ

0: แค่ในห้องเรียน
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ

หากวันนี้เราสามารถต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษา

0: ไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ค่ะเรากลับมาอีกสักช่วงหนึ่งนะคะก็เข้าสู่ประเด็นหัวข้อกระบวนการวิจัยของข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อองค์กรข่าวหรือว่านักข่าวนี่นะคะมีความสนใจแล้วก็ค้นพบประเด็นข่าวที่จะนำไปสู่การทำกระบวนวิธีวิจัยเชิงประยุกต์แล้วนะคะก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเรามาดูกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือ1ต้องกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกันก่อนนะคะนักข่าวนั้นต้องถามตัวเองว่าอยากจะหาคำตอบในประเด็นที่สนใจเป็นจุดเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าต้องการจะค้นหาความจริงในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะขออนุญาตเอาตัวอย่างจากเดิมก็คือจากกรณีที่มีตำรวจจราจรประสบปัญหาสุขภาพในเรื่องของเป็นโรคทางเดินหายใจกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากฝุ่นควันที่เสพเข้าไปนั้นเป็นผลต่อปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเราคงอยากจะรู้นะคะว่านอกจากต ำรวจแล้วมันมีอาชีพอื่นๆอีกสักส่วนเท่าไหร่ความร้ายแรงของโรคอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะนั่นก็คือมันนำไปสู่การทำการสำรวจนะคะก็คือกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะรู้ว่ามีอาชีพอื่นๆอีกอะไรบ้างที่เขาประสบปัญหาเดียวกันและอยู่ในภาวะอย่างไรนะคะจากนั้นเมื่อเรากำหนดแนวปัญหากำหนดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้แล้วเราก็ต้องมาเลือกและออกแบบวิธีวิจัยนั่นก็คือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกไปหาข้อมูลมาตอบปัญหาและคำถามเช่นเราอาจจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้นะคะแล้วจากนั้นเป็นไงคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะลงไปสำรวจวิจัยด้วยการใช้เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเราก็มากำหนดประชาชนเป้าหมายประชากรเป้าหมายหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะเก็บข้อมูลนะคะเราคงไม่สามารถจะออกไปสำรวจคนได้ 100% ในอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเก็บกลุ่มตัวอย่างสักแค่ไหนดีในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเช่นถ้าเกิดเราอยากจะสำรวจมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะเขาอยู่กับถนนแล้วเราคงจะไปเก็บข้อมูลจากแค่วินเดียวไม่ได้นะคะก็คงต้องดูตามแต่ละพื้นที่ให้มันครบถ้วนทั้งทุกเขตอะไรอย่างนี้โดยประมาณนั่นก็คือเป็นการกำหนดว่าถ้าเอาให้ครบทุกเขตแล้วจะเอาตัวอย่างเขตละสักกี่คนดีอันนี้ก็ต้องทำให้มันครอบคลุมที่สุดอันนี้ก็เป็นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างนั้นต้องมีสภาพเป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายของทั้งพื้นที่ได้นั่นก็คือถ้าเราสำรวจในเขตกทมก็คงไม่ใช่จะอยู่แค่ย่านสุขุมวิทย่านเดียวนะคะแต่จะต้องอยู่ครบทุกเขตของพื้นที่ในกทมในแต่ละเขตก็จะแบ่งจำนวนกี่คนก็ต้องเป็นระบบที่ชัดเจนเนี่ยค่ะคือรูปแบบของการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งมันต้องเป็นระบบจากนั้นเป็นไงคะเราก็สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเช่นเราจะใช้แบบสอบถามหรือเราจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะในลักษณะเช่นนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นไงคะถ้าเราใช้เครื่องมือแบบไหนมันเหมาะสมไหมวินมอเตอร์ไซค์คงไม่มี เวลาจะมานั่งตอบแบบสอบถามเรานะคะเราก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีที่มันเหมาะสมอันนี้ก็คือการออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อเราสมมติเราตัดสินใจว่าจะใช้แบบสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเราก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นผลการวิจัยและจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการของการรายงานผลการวิจัยค่ะทีนี้เวลารายงานผลเราทำยังไงคะเรารายงานได้เยอะเลยค่ะในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายความลึกของเรื่องที่เรานำเสนออย่างเช่นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะเราสามารถนำเสนอได้ทั้งรูปแบบข่าวบทความบทรายงานคอลัมน์สารคดีหรือรูปแบบผสมผสานที่มีการนำสถิติข้อมูลผลการวิจัยมาทำเป็นตารางแผนภูมิหรือจะใช้อินโฟกราฟิกมาประกอบการนำเสนอข่าวหรือประกอบการในงานพิเศษทีนี้เราสามารถจะตีขอบเขตของมันได้แค่ไหนก็คือเราจะรายงานโดยการวิเคราะห์แบบอธิบายความรายงานรูปของเชิงสืบสวนหรือรายงานข่าวในเชิงของการสำรวจประชามติหรือจะรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็น Big Data ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการวิเคราะห์อธิบายตีความมันก็เป็นการรายงานที่จะทำให้ผู้รับสารนั้นได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนโดยให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิหลังความเป็นมารายละเอียดเบื้องหลังมีการรายงานตัวเลขสถิติเก็บความรู้บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็คือขอบเขตของงานวิจัยต้องกล่าวถึงให้ครอบคลุมด้วยนะคะทีนี้ในเชิงของการมีรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์อธิบายความนั้นเราต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์ที่มาของเรื่องราวนั้นอย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะนั่นคือการคาดการณ์โดยทั้งหมดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีหลักฐานเรื่องข้อมูลตัวเลขสนับสนุนหรือมีผลการวิจัยค้นคว้ามาเป็นเครื่องมือในการอธิบายค่ะทีนี้ถ้าเป็นการรายงานข่าวเชิงสืบสวนก็แน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของการรายงานข่าวที่เป็นการขุดคุ้ยสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวประเภทนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะนะคะในกระบวนการรายงานก็ต้องใช้การแสวงหารวบรวมข้อเท็จจริงก็จะ เน้นความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า

คดีที่มันเป็นเรื่องราวของความทุจริตของการไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีการสำรวจทุกๆพื้นที่แล้วก็จะพบว่ากรณีทุจริตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแต่มันเกิดขึ้นเกือบจะทุกพื้นที่ความเสียหายอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบเพื่อจะทำให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นเหมือนกับวิธีเดียวกับการวิจัยนะคะสิ่งที่เราตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการรายงานข่าวเชิงส

0: อภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับรู้ทุกๆครั้งนะคะจะมีการสำรวจอย่างนี้ออกมาทีนี้เรามาดูเรื่องของ Big Data ค่ะถ้าเรารายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data แน่นอนนะคะก็จะต้องมีกระบวนการจัด เตรียมแล้วก็มีกระบวนการวิเคราะห์อย่างชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากข้อมูล Big Data เนี่ยเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีจำนวนมหาศาลค่ะแล้วทุกๆวันมันก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นข้อมูลข่าวระดับลึกนะคะซึ่งมันต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงและนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นก็เป็นไงคะเราไม่ได้ใช้คนลงไปเก็บพื้นที่มหาศาลนะคะแต่เป็นการรายงานข่าวที่เราใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่ค่ะในการเข้าไปวิเคราะห์หาประเด็นข่าวจากข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการรายงานข่าวนะคะเรามาดูว่ากระบวนการนี้มันมีกี่ขั้นตอนมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือมันต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะคือไม่เอาข้อมูลทั้งหมดนะคะแต่ต้องชัดเจนว่าเราจะเอาข้อมูลส่วนไหนนะคะอย่างเช่นถ้าจะรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เข้าสู่วัยชราถ้านับว่าตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปเราไม่ต้องออกไปสำรวจสัมมโนครัวเลยนะคะแต่เราใช้ Big Data ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการองค์กรไหนก็ได้แล้วเราก็มาสำรวจด้วยการวางโปรแกรมว่าจะเก็บรวบรวมคนที่อายุ60ปีขึ้นไปตัวเลขก็จะออกมาทันทีค่ะนั่นก็คือเริ่มเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มที่60ปีเท่านั้นไม่ได้เป็นกลุ่มอื่นนะคะนี่คืออันดับแรกต่อมาก็มีการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลก็คือเราจะเอาข้อมูลคนอายุ60ปีไปทำอะไรนะคะถ้าเราจะดูว่าคนอายุ60ปีมีสถานะของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแค่ไหนเราก็เอาตัวแปรอีกตัวก็คือเรื่องของรายได้เราก็จะทำให้เราเห็นทันทีว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ระดับยากจนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ปานกลางทั้งหมดนี้ก็คือเราเริ่มมีการตรวจสอบและก็จัดระเบียบข้อมูลตามตัวแปรที่เรากำหนดและจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบบริบทข้อมูลว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรแต่ละกลุ่มมีลักษณะความแตกต่างอย่างไรมีการรวมข้อมูลแล้วก็จะทำให้เราสามารถค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วเพื่อจะนำไปสู่อะไรคะนำไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพสังคมในอนาคตว่าประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงและความอยู่รอดของประชาชนที่ภายหลังเกษียณอายุแล้วเขาจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจหรือไม่เพียงไรรัฐจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างนี้ในอนาคตอย่างไรนั่นล่ะค่ะเราจะได้ประเด็นที่จะนำไปสู่การเสนอเป็นรายงานข่าวในสื่อมวลชนต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นไงคะมีข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวก็คือเราต้องอ้างสถิติบอกแหล่งที่มาชัดเจนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลบางอย่างไม่อ้างสถิติเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็การรายงานนั้นต้องมีการแจ้งให้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำมีขนาดของจำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างไรวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อจะทำให้เห็นว่าเราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะคะนักศึกษาคะก็จบหัวข้อบรรยายหน่วยที่8แล้วนะคะก็คือการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เดี๋ยวอีกสักครู่เราลองมาประเมินความรู้กับการทำแบบทดสอบกันค่ะและพบกันช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานสารคดีนะคะก็จะเป็นหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวนะคะอาจารย์จะขอคุยใน2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าวกับแนวทางการรายงานข่าวสารคดีเชิงข่าวลักษณะงานสารคดีเนี่ยมันจะแตกต่างจากงานข่าวยังไงนะคะหลายคนจะคุ้นเคยกับการเรียนวิชาว่าด้วยเรื่องการรายงานข่าวแล้วก็ข่าวมาตลอดนะคะวันนี้เรามาคุยกันว่าแล้วสารคดีเชิงข่าวมันต่างจากข่าวแล้วสารคดีมันคืออะไรยังไงเรื่องแรกมาคุยกันว่าสารคดีเชิงข่าวคืออะไรถ้านักศึกษานึกถึงข่าวนักศึกษาก็จะต้องนึกถึงโครงสร้างของข่าวก่อนก็จะมีพาดหัวความนำเนื้อข่าวถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

เป็นแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดเหตุอะไรขึ้นนั่นคือลักษณะของข่าวแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันอาศัยหลักการหรือแนวคิดเรื่องสารคดีมาเป็นตัวหลักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของสารคดีนะคะเป็นสารคดีประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่นำเสนอของสารคดีเชิงข่าวนั้นเนี่ยจะอิงสถานการณ์เหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วยังอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนนะคะแต่เน้นข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้งมีการวิเคราะห์เบื้องหลังเหตุการณ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาผลกระทบและแนวโน้มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวมันก็จะขยายจากประเด็นข่าวทั้งถอยหลังหมายถึงว่าอธิบายที่มาที่ไปขยายไปสู่ข้างหน้าก็หมายถึงว่าเล่าเรื่องถึงหรือพยายามมองหามุมมองอื่นๆหรือแนวโน้มผลกระทบต่างๆนะคะเป็นการใช้กลวิธีการเขียนสารคดีให้ชวนติดตามผู้อ่านสามารถทราบข้อเท็จจริงได้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลินจากการติดตามอ่านสารคดีนะคะบางเหตุการณ์บางเรื่องราวผู้อ่านอยากจะรู้เบื้องหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเหมาะกับการเป็นสารคดีเชิงข่าวข่าวบางเรื่องหรือเหตุการณ์บางเรื่องไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในข่าวได้แต่มันควรจะมีความรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอ้าวเป็นไงคะอย่างนี้คืออะไรอ้าวโอเคตอนนี้รัฐบาลสมมุติไม่ต้องสมมุตินะคะสถานการณ์เป็นจริงก็คือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเรื่องอะไรฮะสามารถปลูกกัญชาเพื่อการใช้งานเป็นยาใช่ไหมคะเพื่อการบริโภคได้แต่มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ข่าวมันก็นำเสนออยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันมีประโยชน์มีคุณประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพไหมจริงหรือเปล่ามันใช้ในเรื่องของการรักษากระบวนการอะไรบ้างอะไรที่ต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นเบื้องหลังข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันจะต้องบอกเรื่องเจาะลึกตรงเนี้ยเหมาะกับการทำสารคดีเชิงข่าวดังนั้นเนี่ยในการเลือกสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนักศึกษาก็ลองนึกถึงประเด็นข่าวก่อนแล้วลองดูที่ว่าเราจะไปขยายมันยังไงนะคะบางครั้งนักศึกษาจะพบว่าคำว่าสารคดีเชิงข่าวจะถูกเรียกเป็นคำอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเจอบ่อยก็คือสกู๊ปพิเศษสกู๊ปข่าวแต่ถ้าไปอยู่ในทีวีบางครั้งเขาก็จะใช้คำว่ารายงานพิเศษนะคะเขาก็จะเหมือนกับเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอย่างเนี้ยเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆสถานีโทรทัศน์ก็ทำรายงานพิเศษหรือสกู๊ปพิเศษสำหรับเบื้องหลังเจาะลึกอะไรฮะการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีของคู่แข่งทั้ง2ฝ่ายทั้งเดโมแครตแล้วก็ทั้งรีพับลิกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งในข่าวเนี่ยมันมีการปรากฏอยู่แล้วว่าแต่ละฝ่ายหาเสียงกันในประเด็นไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าก็อาจจะมีการอธิบายเบื้องหลังดูว่าโอเคแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงอย่างไรแต่ละฝ่ายมีจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องใดอย่างใดบ้างเมื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าหากประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาได้รับเลือกตั้งนะผู้สมัครแต่ละคนได้รับเลือกตั้งเนี่ยโอกาสหรือผลกระทบหรือส่วนที่จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นประเด็นสารคดีเชิงข่าวที่สามารถทำได้เช่นกันทีนี้ถามว่าเอ้ามีข่าวแล้วทำไมต้องมีสารคดีล่ะก็มันมีความสำคัญไงคะเพราะว่าสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันขยายหรือตีความเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นจุดประกายให้เกิดข้อถกเถียงนะคะปลุกจิตสำนึกของคนอ่านให้เกิดกั้งคำถามและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวหากยกตัวอย่างมีชาวบ้านมาประท้วงอย่างเงี้ยแทนที่จะมานั่งบอกว่าเฮ้ยรายงานแค่ว่าการประท้วงแต่ถ้ามีการเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเบื้องหลังของเหตุการณ์ว่าทำไมชาวบ้านถึงมาประท้วงเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการให้เกิดตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะสังคมอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการที่เข้ามาประท้วงนี่มันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรยังไงมันจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญคือกระตุ้นให้สังคมและแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเนี่ยลงมือแก้ไขปัญหาหรือระงับการกระทำอันที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีการเร่งรัดให้เกิดการสอบสวนแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ให้ดูว่าอันนี้คือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวทีนี้สารคดีเชิงข่าวเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือ1มันมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าข่าวมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณจะสร้างสรรค์ประเด็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็น่าสนใจทำให้คนอยากอ่านต่อที่มันขยายความกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนึกออกไหมคะอันที่สองก็คือสารคดีเชิงข่าวมีความเป็นภาวะวิสัยนั่นหมายถึงว่าภาวะวิสัยในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะคะสารคดีจะไม่เหมือน

มีความทันสมัยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสดังนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวบางครั้งผ่านไปสัก1หรือ2สัปดาห์ก็ยังคงอ่านได้อยู่หรือยังคงสามารถที่จะมานั่งดูได้อีกนะคะผ่านไปเป็นหลายเดือนก็ยังอ่านได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถามว่าสารคดีเชิงข่าวสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสารคดีเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คนกำลังสนใจอยู่แล้วทั้งคู่แต่ในข่าวจะมีประเด็นข่าวที่มีความสดใหม่ทันสมัยหรือทันเหตุการณ์มากกว่านะคะแต่สารคดีจะมีความหลากหลายอาจจะสดใหม่ไม่มากเหมือนข่าวแต่ยังอยู่ในกระแสอาจารย์ขอให้คำนี้นะคะอันที่2พอดูความแตกต่างข่าวจะประกอบด้วยเลยฮะพาดหัวข่าวความนำแล้วก็เนื้อความแต่สารคดีเชิงข่าวจะมีลักษณะงานเขียนคล้ายความเรียงก็คือเริ่มด้วยชื่อเรื่องส่วนนำเนื้อหาและส่วนสรุปเห็นไหมคะมันจะต่างกันตรงนี้เลยชัดเจนมากในแง่ของโครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าวส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวในรูปแบบพีระมิดหัวกลับแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวรูปแบบการเขียนจะเป็นรูปแบบพีระมิดหัวตั้งหรือเป็นแบบผสมนะคะลีลาการเขียนแน่นอนค่ะสารคดีเชิงข่าวสามารถใช้ลีลาการเขียนที่แม้จะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ก็สามารถใช้ภาษาสนทนาเชิงบรรยายพรรณนาให้เห็นภาพให้เกิดความเพลิดเพลินได้สร้างสรรค์ความคิดมีการใช้ภาพใช้กราฟิกใช้เสียงใช้อะไรได้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะคะซับซ้อนแล้วก็ชวนเพลิดเพลินได้มากกว่าข่าวในขณะที่ข่าวจะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ค่อยเห็นภาษาในเชิงพรรณนาแต่เราจะเห็นภาษาในเชิงบรรยายและอธิบายความมากกว่าในส่วนของข่าวนี่คือสิ่งที่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเด็นถัดมาเรามาคุยกันละเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรคือข่าวอะไรคือสารคดีเชิงข่าวนะคะมีประเภทอะไรบ้างมันมีความสำคัญอย่างไรทีนี้มาดูแนวทางว่าถ้าเราจะต้องรายงานสารคดีเชิงข่าวเราจะต้องมีขั้นตอนตามชาร์ตที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างอันนี้อันที่หนึ่งเราต้องกำหนดประเด็นของเรื่องก่อนว่าเราจะเลือกข่าวเรื่องไหนไหมที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวหรือเราจะเลือกเรื่องราวอะไรมาเป็นประเด็นที่จะนำเสนอข่าวขอโทษนำเสนอสารคดีเชิงข่าวข่าวหนึ่งข่าวบางครั้งมันมีแง่มุมหลากหลายที่จะนำเสนอเป็นสารคดีเชิงข่าวเมื่อเรากำหนดประเด็นเรื่องหรือแง่มุมที่เราจะทำแล้วเนี่ยเราค่อยมาวางแผนการทำงานละว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ข้อมูลอะไรที่เราจะต้องไปหามาบ้างมีข้อมูลที่เป็นเอกสารไหมนะคะมีข้อมูลที่เป็นอะไรล่ะบุคคลไหมเนี่ยพอเราวางแผนการทำงานแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำไปสู่การนำเสนอหรือการเขียนเพื่อนำเสนอแล้วจึงไปสู่การเผยแพร่นึกออกไหมคะอันนี้คือไล่เป็นขั้นตอนให้ดูนะคะอ่ะมาดูทีละอันเวลาเลือกเรื่องที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวแม้ข่าวจะเกิดขึ้นแล้วเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแต่การเลือกสารคดีเชิงข่าวคุณก็ต้องเลือกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะถ้ามีคนทำมาก่อนมีไหมมีได้แต่คุณต้องนำเสนอในแง่มุมที่แปลกใหม่นึกออกไหมคะแล้วที่สำคัญคือสารคดีเชิงข่าวเวลาเลือกประเด็นเรื่องที่จะทำสารคดีเชิงข่าวเราลองดูข่าวที่มีประเด็นที่สามารถไปกระจายหรือขยายประเด็นที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมได้เพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจนึกออกฮะก่อให้เกิดประโยชน์หรือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอประเด็นบางเรื่องเนี่ยเช่นโอเคมีการพูดถึงปริมาณขยะในช่วง เทศกาลยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเก็บไม่หมดสักทีอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามตรงนี้ก่อนแล้วเราลองซิว่าเราจะไปทำสารคดีเชิงข่าวในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรทำไมเราน่าจะต้องเริ่มด้วยคำถามว่าทำไมแบบนี้เนี่ยทำให้เราหาประเด็นของเรื่องที่จะไปทำสารคดีเชิงข่าวได้นะคะทีนี้พอเราได้ประเด็นเรื่องที่เราอยากจะทำและนะเราก็มาวางแผนการทำงานว่าเราจะทำเรื่องนี้เรามีแง่มุมอะไรบ้างที่จะนำเสนอเพราะการกำหนดแง่มุมของเรื่องที่นำเสนอเนี่ยมันจะนำไปสู่การวางแผนที่จะไปหาข้อมูลแล้วก็แผนการทำงานนึกออกไหมรวมไปถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบนะคะยกตัวอย่างอาจารย์ให้ดูนะตัวหนังสือแดงๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยอาจารย์พาดไว้ว่า WHO ยกหลักประกันไทยสุขภาพไทยดีที่สุดแล้วยังเหลือให้ทำอะไรทำอีกสมมุติว่าข่าวไม่ต้องสมมุติว่าของจริงมันมีข่าวที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกยกย่องว่าสุขภาพของไทยก็คือไอ้ที่เราเคยได้ยินนะฮะหลักของสปสช.ที่ว่าอะไรนะ30บาทรักษาทุกโรคอะฮะบัตรทองอะฮะสิทธิ์บัตรทองนะฮะว่าเอ้ยดีที่สุดเลยโอ้โหเราชื่นชมจบเสนอข่าวแค่นี้เอ๊ะพอไหม

0: เราตั้งคำถามเพิ่มไหมอันนี้จะไปเป็นสารคดีเชิงข่าวได้ยังไงแสดงว่าเราต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วยังเหลืออะไรให้ทำอีกเห็นไหมคะนี่คือการคิดประเด็นการหาแง่มุมของประเด็นเราจะมองไว้ถ้าอย่างนั้นลองไปหาไหมไอ้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นมีไหมเราจะไปหาไหมน่าสนใจหรือถ้ามีไม่เหมือนกันคล้ายกันต่างกันยังไงอย่างนี้ก็เป็นอะไรแง่มุมที่นำเสนอได้เห็นไหมคะนี่คือการพยายามหาแง่มุมแล้วเราจะนำไปสู่การวางแผนการทำงานพอเราทำวางแผนการทำงานเสร็จหาแง่มุมได้เสร็จปุ๊บเรามาเลือกแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเราก็ดูว่าแหล่งข้อมูลเราจะเป็นใครเราจะลงพื้นที่ไหมเราจะมีบุคคลหรือเปล่าเอกสารที่เราสามารถค้นหาได้มีอะไรบ้างนะคะนั้นการรวบรวมข้อมูลมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลฟังพูดอ่านเขียนสังเกตและสัมภาษณ์นี่คือการรวบรวมข้อมูลของแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะคะต้องฟังต้องอ่านต้องไปสังเกตต้องไปสัมภาษณ์รวมทั้งค้นคว้าการอ่านก็คือการค้นคว้าข้อมูลเอกสารนั่นเองบางครั้งสารคดีเชิงข่าวบางเรื่องมาจากเอกสารเป็นหลักแล้วถึงนำไปสู่การสัมภาษณ์ก็มีนะคะทีนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะนำเสนอมันอย่างไรนะคะคุณจะนำเสนอโดยกำหนดแนวทางและวิธีการเล่าเรื่องนะคะด้วยการโอเคล่ะเราได้ข้อมูลมาละเราสัมภาษณ์คนมาหมดละเราได้ข้อมูลเอกสารมาแล้วเราได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่มาแล้วไปสังเกตไปคุยกับคนนู้นคนนี้มาหมดละทีนี้เวลามาเรียบเรียงที่จะนำเสนอเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะนำเสนอแบบไหนนะกำหนดแนวทางเราจะเป็นการบรรยายไปเรื่อยๆไหมหรือเราจะมีการพรรณนาความหรือเราจะอธิบายสารคดีข่าวบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยฉีดหรือไม่ฉีดฉีดแล้วเกิดผลอะไรเนี่ยมันต้องใช้วิธีอธิบายนึกออกไหมคะมันจะมานั่งพรรณนาความหลากหลายรู้อะไรคงไม่ได้เพราะมันคือข้อเท็จจริงมันต้องอธิบายข้อเท็จจริงถึงบอกไหมฮะสลับกับการอะไรสัมภาษณ์ไหมจะใช้ภาพนิ่งหรือเปล่าเราจะใช้ภาพเคลื่อนไหวไหมเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะวางยังไงเทคนิคของการเล่าเรื่องเสร็จแล้วเราก็วางโครงเรื่องแล้วว่าเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรสารคดีเชิงข่าวหลายชิ้นนะคะชื่อเรื่องมาสุดท้ายเลยนะคะบางครั้งคนเขียนเนี่ยเขาจะเขียนจนจบแล้วเนี่ยเขาจะมาเขียนชื่อเรื่องทีหลังเพราะชื่อเรื่องเนี่ยคือตัวที่จะดึงความสนใจของคนอ่านให้ได้มากที่สุดนะคะแต่บางคนเนี่ยระหว่างที่ทำข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไปนึกถึงชื่อเรื่องได้ก่อนก็เขียนขึ้นมาไว้เลยเอาชื่อเรื่องแปะมาก่อนแล้วค่อยมานั่งเรียบเรียงเขียนเกริ่นนำส่วนนำเนื้อหาส่วนสรุปทีหลังก็ได้นะคะมันไม่มีกติกาว่าอะไรก่อนอะไรหลังแต่สุดท้ายเมื่อคุณนำเสนอคุณต้องมีครบหมดตั้งแต่ชื่อเรื่องเนื้อหานะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเช่นภาพหรือเสียงนะคะหรืออินโฟกราฟิกหรือเป็นกราฟิกชาร์ตอะไรก็แล้วแต่ประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะมีองค์ประกอบของเรื่องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะเอาชื่อเรื่องเราจะเกริ่นนำเราจะ เริ่มต้นด้วยอะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการพรรณนาบรรยากาศความรู้สึกของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสมมุติถ้าเราต้องการทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือเปล่าหรือเราจะเริ่มด้วยการบรรยายสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ข่าวอันเนี้ยเราจะเริ่มด้วยสารคดีเชิงข่าวแบบนี้ก็ได้หรือเราจะขึ้นเรื่องด้วยการอธิบายที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ละคนก็จะมีลีลาการเขียนสำนวนภาษาและลักษณะของการวางโครงเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกให้ตัวเองให้ได้ว่าส่วนนำหรือเกริ่นนำเราต้องการเกริ่นเพื่อจะให้ผู้อ่านเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องที่เราต้องการพูดเนี่ยในประเด็นไหนเนื้อหาข้างในเราจะลำดับด้วยอะไร1 2 3 4การลำดับตัวนี้เนี่ยการวางโครงเรื่องในเนื้อหาจะทำให้ข้อมูลที่เรารวบรวมไปในขั้นที่3เนี่ยถูกนำมาใช้ในส่วนของเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ได้แปลว่าสัมภาษณ์มาแล้วต้องมาถอดเทปใส่เนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่ค่ะคุณต้องเรียบเรียงว่าส่วนสัมภาษณ์ที่เป็นคำอ้างคำพูดหรือคำให้สัมภาษณ์ช่วงไหนเหมาะสมสำหรับการเขียนในเนื้อหาเพราะสารคดีเชิงข่าวไม่ได้แปลว่าคุณถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาใส่อันนี้มันไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่สารคดีบทที่เป็นลักษณะของบทสัมภาษณ์ด้วย คุณต้องเรียบเรียงประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางโครงเรื่องและองค์ประกอบเรื่องแล้วก็การเขียนเนี่ยโดยเฉพาะการลงมือเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ยแนะนำให้นักศึกษาต้องวางโครงเรื่องแล้วก็องค์ประกอบของเรื่องซะก่อนถ้าคุณไม่วางโครงเรื่องคุณจะเขียนสเปะสปะส่วนเนื้อหาส่วนนำบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเนื้อหาหรือกลายเป็นส่วนนำมาเกริ่นนำไปซะยาวเหยียดอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะโอเคนะแล้วก็ส่วนเนื้อหาก็ต้องเขียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนอธิบายรายละเอียดสามารถอ้างอิงคำพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ลงไปในสารคดีเชิงข่าวได้แต่ต้องใส่แหล่งข้อมูลด้วยคุณอ้างอิงคำพูดของใครที่ใส่เครื่องหมายคำพูดปึ๊ดๆนะเขาจะบอกให้ทำแบบนี้คือโค้ดเนี่ยเครื่องหมายคำพูดคุณก็ต้องเขียนด้วยว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์หรือคำพูดของใครต้องมีการเขียนแหล่งข้อมูลด้วยนะคะไม่ใช่ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปแล้วก็จบไม่ได้นะคะต้องเขียนแหล่งข้อมูลนะคะนะโอเคเอาละเสร็จแล้วเนี่ยในการนำสารคดีเชิงข่าวเนี่ยก็สามารถใช้ส่วนประกอบอื่นๆได้ด้วยเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะกราฟิกเดี๋ยวนี้เนี่ยการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวปรากฏในเว็บไซต์ข่าวสำนักข่าวหลายแห่งเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวประกอบกับสารคดีเชิงข่าวได้ด้วยถ้าเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์เวลาทำสกู๊ปข่าวหรือรายงานพิเศษที่เป็นรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันก็จะแห้งๆนิ่งๆในลักษณะของข้อความแล้วก็ภาพประกอบแต่พอเป็นลักษณะของการนำเสนอแบบสื่อผสมเนี่ยมันทำให้สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกราฟิกผสมเข้าไปด้วยได้นะคะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วกรุณาตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่เนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการเผยแพร่นะคะว่าในการทำงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยสารคดีเชิงข่าวบางชิ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสารคดีชิ้นเดียวแล้วจบแต่มันเป็นสารคดีที่มีการทำเป็นลักษณะซีรีส์หรือเรียกง่ายๆว่าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เนี่ยยกตัวอย่างเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความน่าสนใจอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นของไทยพับลิก้าซึ่งเป็นสำนักข่าวนะคะเขาทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องวิกฤตขยะอาหารนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะทำไว้ทั้งหมด3ซีรีส์นะคะนะคะให้ดูนะอันเนี้ยคือให้ดูว่าเขาทำทั้งหมด1 2 3 3ซีรีส์มั้ยคะสถานการณ์ในไทยมีปัญหาที่ไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นวิกฤตจำเป็นที่เราจะต้องรับมือนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่เขาเน้นเรื่องปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้คือเขาเรียกว่าพักที่หนึ่งภาคหนึ่งถ้าเป็นซีรีส์ก็คือซีรีส์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามคล้ายกันภาคที่หนึ่งเขาก็เน้นประเด็นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าคำว่าวิกฤตขยะอาหารคือหัวข้อสารคดีของเขาแต่ตอนที่หนึ่งของเขาเน้นแง่มุมเรื่องสถานการณ์ของขยะอาหารในประเทศไทยพอตอนที่สองวิกฤตขยะอาหารเขาก็บอกว่าธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทานเห็นไหมคะแสดงว่าในตอนที่2หรือภาคที่2ของซีรีส์สารคดีเชิงข่าวเขาเน้นเรื่องการทำงานของธุรกิจค้าปลีกเสร็จแล้วพอไปตอนที่3เขาก็พูดถึงมาตรการนโยบายระดับโลกและความเป็นไปได้ในประเทศไทยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่างานสารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้มันเป็นชิ้นใหญ่มากเขาก็เลยแบ่งออกมาเป็น3ตอนในการนำเสนอเพื่อไม่ให้1ยาวเกินไปสำหรับผู้อ่านที่อยู่บนเว็บคุณก็ไม่อ่านยาวมากหรอกมันก็น่าเบื่อถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ก็อ่านแค่เลื่อนสไลด์ไปสักครั้งหรือ2ครั้งคุณก็โอ้โหถ้ายาวกว่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกไม่อยากอ่านแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจธรรมชาติเขาก็ดัดออกมาเป็น3ตอนนะคะแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีธีมของมันเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับสารคดีเชิงข่าวอีกแบบนึงซึ่งใช้เทคนิคสื่อผสมนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถไปหาดูได้นะคะเข้าไปในเว็บเลยนะคะอาจารย์ได้ติดเว็บนี้ไว้ในหนังสือหรือว่าเอกสารการสอนในหน่วยนี้อยู่แล้วนักศึกษาไปคลิกดูได้เลยเป็นการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปลาทูของไทยนะคะมันเป็นอินโฟกราฟิกและมันเป็นแอนิเมชันผสมกันเนี่ยเขาให้คลิก
1: คลิกมาปุ๊บเห็นไหมฮะปลาสามารถขยับเหงือกได้เห็นไหมมีข่าวดีกับข่าวร้ายเอาเลือกอะไรดีเอาเราเลือกข่าวดีนะข่าวดีมีอะไรปลาทูไทยอร่อยที่สุดเนี่ยคลิกต่อไปอีกเนี่ยเขามีให้ดูด้วยนะคลิกแล้วเขาก็จะมีข้อมูลเป็นลักษณะภาพแล้วก็ข้อความให้เราอ่านแต่ที่น่าสนใจก็คือเห็นไหมคะมันเป็นกราฟิกที่สามารถขยับได้เห็นไหม

คะหรือบางครั้งก็จะมีนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กน้อยเห็นไหมคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนี่มีคลิปบทสัมภาษณ์สามารถนำเสนอลงไปได้ด้วยนี่คือมันต้องมีการวางแผนค่ะนักศึกษาไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่เขาวางแผนแล้วว่าการนำเสนอสารคดีเรื่องปลาทูไทยเนี่ยเขาจะไม่แค่เขียนแต่เขาจะมีทั้งภาพทั้งอะไรขยับเหล่านี้เยอะไปหมดเลยเห็นไหมคะมีทั้งกราฟิกมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งข้อความมีทั้งบทสัมภาษณ์เห็นไหมคะสไลด์นักศึกษาไปลองเล่นดูได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าเป็นสารคดีเชิงข่าวที่มีความเป็นมัลติมีเดียสูงอะอาจารย์ชอบนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลได้น่าสนใจนะคะอย่างถ้าเกิดมันเป็นข้อความสมมติว่าค่าไขมันที่มีต่อนี่เนี่ยแล้วก็ไล่นั่งเขียนเป็นข้อความน่าเบื่อแต่ถ้าพอเป็นกราฟิกแอนิเมชันโอชั้นเนื้อปลาทูโอปลาทูมาเลเซียปลาทูไทยโอปลาทูไทยมีไขมันสูงที่มีความอ่อนนุ่มถึง 3.6% โอ้สูงสุดเลยงี้ปลาทูไทยก็อร่อยสิคะเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ใครอะไรฮะเชฟชื่อดังนะคะหม่อมหลวงจำชื่อแกไม่ได้แล้วหม่อมหลวงขวัญทิพย์นะเป็นเชฟที่ทำอาหารก็อธิบายเกี่ยวกับอาหารว่าด้วยเรื่องอาหารปลาทูไทยนะคะอร่อยยังไงเนื้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญมาคุยเห็นไหมคะถ้ากรณีคนที่ฟังมีปัญหาเรื่องการฟังก็สามารถอ่านแคปชั่นเห็นไหมคะเขาก็เสิร์ฟหรือว่าเซอร์วิสให้กับคนหลากหลายกลุ่มเห็นไหมคะข่าวร้ายอ้าวค่ะปลาตอนนี้ไม่ใช่ปลาทูไทยนะจ๊ะเสร็จแล้วอาจารย์จะให้ดูน่าสนใจเห็นไหมคะเขาให้ดูกราฟิกถ้าคุณเห็นกราฟิกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกราฟิกมันจะเลื่อนไปได้เรื่อยๆถ้าเราลองสังเกตกราฟิกมันจะเลื่อนปี57ดีเท่านี้58เท่านี้59เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนปลาทูลดลงวิธีบอกลดลงทำยังไงก็ต้องเห็นแอนิเมชันที่มันเคลื่อนไหวถูกไหม57เยอะหน่อย58เหลือหน่อยนึง59ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันทำให้สารคดีมันดูน่าสนใจตรงนี้แหละสิ่งที่ทำได้ก็คือเว็บไซต์มันทำให้มันมีความเป็นมัลติมีเดียตรงนี้นะคะก็เอาพอเท่าที่นักศึกษาเห็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปที่กลับไปที่ส่วนที่เราคุยกันนะคะว่าตัวสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาไปเห็นเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่าการทำงานกราฟิกที่เป็นแอนิเมชันที่เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะกองบรรณาธิการละมันจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมาช่วยแล้วว่าตรงส่วนไหนจะมีการออกแบบตรงไหนเป็นกราฟิกเคลื่อนไหวอันไหนจะเป็นคลิปบทสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นข้อความอันนี้จะเป็นภาพอันนี้เป็นภาพนิ่งอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกอันนี้ขยับได้อะไรได้อันเนี้ยจำเป็นต้องมีการวางแผนและต้องอาศัยคนอื่นซึ่งเป็นนักออกแบบเขาเรียกว่าเว็บดีไซเนอร์ออกมาช่วยด้วยในกรณีที่เป็นกรณีเว็บไซต์เนี่ยสำนักข่าวที่มีการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวแผ่นเว็บไซต์จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แต่จะบอกว่าต้นทุนมันก็จะสูงไปด้วยนะคะเพราะทางไทยรัฐเองเขาก็ยังคงมีสารคดีตัวนี้เป็นตัวอย่างให้จริงๆเนี่ยสารคดีชิ้นนี้ของไทยรัฐเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วล่ะแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นตัวอย่างที่เหมาะมากกับการนำสารคดีเชิงข่าวที่มีรูปแบบความเป็นมัลติมีเดียที่สูงมากถ้าเทียบกับสารคดีเรื่องข่าวที่เราเคยเห็นในสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุทั่วไปก็จะมีแค่เสียงหรือภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปเฉยๆแต่อันเนี้ยด้วยโดยตัวเทคโนโลยีมันช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะเอกสารนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงเรามาดูกันว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างในเรื่องของสารคดีเชิงข่าวทั้งแนวคิดแล้วก็แนวทางแล้วก็การเผยแพร่สารคดีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาดูกันว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างทบทวนความรู้กันนิดหนึ่งนะคะว่าคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยจำอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างมีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องจะได้ไปปรับปรุงนะคะสักครู่ค่ะ

0: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายท้ายบทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาระการทำข่าวสืบสวนนะคะเราก็จะมีการประเมินผลความรู้ของพวกเราที่ได้อ่านตำรามาได้ศึกษามาแล้วก็ได้ฟังบรรยายมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการบรรยายนี้เนี่ยเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญของเรื่องของการทำข่าวสืบสวนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำต่อไปนะคะขอแนะนำว่าหาเวลาอ่านตำราให้ครบถ้วนนะคะอย่าอ่านเฉพาะแนวคิดหน้าหนึ่งของบทนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะลองให้พวกเราลองดูคำถามว่าลักษณะข้อสอบของการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงเอาความรู้ของคุณออกมาจากการอ่านตำราทั้งหมดนะคะด้วยการให้คุณตอบเลือกแล้วก็ลองวิเคราะห์คำถามในลักษณะเที่ยวตัวอย่างที่กำลังจะให้อยู่ดูนะคะว่าคุณพอที่จะสามารถที่จะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคำถามแรกก็คือถ้าเขาถามคุณว่าลักษณะเด่นของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะคุณอาจจะตอบว่ามันคือข่าวเจาะข่าวคุยข้อมูลแต่ในคำตอบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข่าวอื่นที่ไม่ได้สืบสวนเขาก็ต้องหาข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่คุณจะเลือกได้ยังไงว่าข่าวสืบสวนนั้นมันเด่นที่สุดนะคะคำตอบที่เขาให้คุณมาก็คือข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงนะคะข้อข่าวที่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือถูกต้องไหมเป็นลักษณะเด่นไหมข่าวชนิดอื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข่าวที่มีการวางแผนและการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนข้อที่เด่นที่สุดคุณคิดว่า 4-5 ข้อนั้นเนี่ยคำว่าเด่นเนี่ยหมายถึงว่าแตกต่างจากการทำข่าวทั่วไปข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงความจริงข่าวทั่วไปเนี่ยสามารถใช้การสื่อข่าวที่ซับซ้อนไหมถ้าผู้สื่อข่าวไปหาแหล่งข้อมูลข่าวแหล่งข้อมูลข่าวที่เขาไม่ค่อยอยากจะตอบคุณเนี่ยมันก็ซับซ้อนที่คุณจะต้องไปหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติมไหมข่าวที่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือข่าวทุกข่าวหลักของการรายงานข่าวทุกข่าวมันต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมถ้าใช่และข่าวสืบสวนทำไมถึงไม่อ้างอิงล่ะทำไมถึงแตกต่างนะคะข่าวที่มีการวางแผนการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงคำว่าค้นหาข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนะคะก็มีอยู่ทุกวันนะคะทะเลาะกันอยู่ทุกวันในสภานะคะสุดท้ายก็คือข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนอันนี้แตกต่างจากข่าวทั่วไปไหมเพราะงั้นคุณต้องดูว่าไอ้คำว่าสืบสวนเนี่ยมันแปลว่าอะไรคำตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายเพราะว่ามันคุณจะสืบสวนได้ต่อเมื่อเขาไม่ให้คุณสืบอะนะคะแต่คุณจะต้องสืบให้ได้อะนะคะเพราะงั้นเรื่องที่เขาไม่ให้คุณสืบก็คือเรื่องที่มันซุกซ่อนไว้เรื่องที่ถูกปิดบังไว้นะคะไม่ให้คุณได้รับรู้เพราะงั้นคำตอบที่สุดก็คือเรื่องของคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนประชาชนไม่มีโอกาสรู้แต่หลังจากที่คุณคุยแล้วประชาชนได้รู้ประชาชนก็จะได้รู้จักว่าอ้อไอ้นักการเมืองคนนี้มันขี้โกงนักการเมืองคนนั้นมันไม่ดีทำนองนี้นะคะทีนี้ลองดูคำถามที่สองระบุข้อที่เป็นหลักปฏิบัติในเรื่องความเป็นกลางในข่าวสืบสวนนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของความเป็นกลางแต่ถ้าคุณศึกษาเรื่องของข่าวสืบสวนคุณต้องไปอ่านในตำราในตำรามีพูดถึงเรื่องความเป็นกลางเยอะมากนะคะในเขาเรียกอะไรนะตอนสุดท้ายนะคะหนึ่งไม่เป็น ฝักเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้คือความหมายความเป็นกลางหลักปฏิบัติปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะให้โอกาสของการปฏิเสธหลีกเลี่ยงความลำเอียงต่อผู้อยู่ใกล้ชิดทุกข้อคุณคิดว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมความเป็นกลางอันนี้ไม่ฝักฝ่ายใดก็เป็นกลางถูกไหมคะปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็คือคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งอันนั้นนะคะคุณรายงานข่าวโดยคุณไม่ถาโถมไปกับสิ่งที่ข้อมูลที่คุณได้ด้านเดียวนะคะคุณไปหาอีกฝ่ายตรงข้ามมาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้างนะคะแล้วก็ไม่ลำเอียงกับผู้ใกล้ชิดคุณรักใครชอบใครคุณก็นำเสนอแต่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามคุณก็จะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณมีความเป็นกลางมีความเป็นนิ่งนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับสิ่งที่คุณกำลังขุดคุยอยู่เพราะงั้นคำตอบก็คือข้อจอรวมกันได้นะคะข้อ3นักข่าวสืบสวนทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์นักเฝ้าบ้านด้วยคุณสมบัติข้อใดอันนี้เราย้ำมาแล้วนะคะย้ำมาหลายหนนะคะกระตือรือร้นในสิ่งรอบตัวสังเกตเห็นประเด็นข่าวได้มีวิจารณญาณสัมผัสถึงสิ่งผิดปกติได้ไม่ละเลยสิ่งที่สงสัยช่างสงสัยชอบซักถามช่างสังเกตมีไหวพริบในการเข้าถึงแหล่งข่าวนะคะมีสัญชาตการหาข่าวจากเหตุการณ์รอบตัวทายซิว่าคุณคิดว่าอันไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อขอเพราะว่าสุนัขเฝ้าบ้านนั้นน่ะเป็นอะไรที่มีเซนส์ของความผิดปกติเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่มีการ อยู่นิ่งนะคะจะเห่าหอนตลอดเวลาจะวิ่งไปตามนะคะกัดไม่ยอมปล่อยเพราะงั้นอันนี้ก็คือเรื่องของนักข่าวการบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่พยายามที่จะให้พวกเรานั้นสามารถที่จะประเมินความรู้ของตนเองได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านนะคะที่จะมีการสอบแล้วก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณจะตอบข้อสอบประเภทนี้ได้นั้นคุณต้องอ่านค่ะต้องอ่านตำรามากๆแล้วก็อย่าอ่านเฉพาะเรื่องแนวคิดเพราะคุณจะผิดพลาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าแนวคิดเป็นเพียงสรุปเท่านั้นเองก็หวังว่าจะเป็นบัณฑิตที่ดีของมสท.ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้ก็เป็นช่วงแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษานะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อใดกล่าวถึงการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้ถูกต้องตัวเลือกที่1การรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์มาแสวงหาข้อเท็จจริงตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่นำข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการค้นพบอย่างมีระบบมาอ้างอิงตัวเลือกที่3การรายงานข่าวที่นำข้อมูลมาอธิบายตีความเรื่องราวประเด็นต่างๆอย่างเป็นระบบข้อที่4นะคะการรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้ข่าวนั้นมีความแม่นตรงและตัวเลือกที่5ถูกทุกข้ออันนี้เฉลยก็คือข้อไหนคะข้อที่5ค่ะถูกทุกข้อนะคะเราเอาเรื่องของวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเราต้องการเพื่อต้องการข้อมูลนั้นนำมาอ้างอิงอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการตีความเรื่องราวอย่างเป็นระบบมาใช้เป็นหลักฐานทำให้ข่าวนั้นมีความแม่นยำและถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามข้อใดตัวเลือกที่1เราเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่ตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตัวเลือกที่3การรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ตัวเลือกที่4การรายงานข่าวเชิงปริมาณทุกตัวเลือกเป็นยังไงคะถูกทุกข้อค่ะนะคะเรามีชื่อเรียกเป็นมากกว่านี้อีกหลายๆชื่อเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากขึ้นเราถือว่าการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เป็นการรายงานข่าวแนวใหม่ค่ะคือนักข่าวไม่ต้องรอให้เหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่นักข่าว ออกมาตั้งประเด็นและมีวิธีการออกไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำผลนั้นมานำเสนอนะคะเป็นการรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือใช้กระบวนวิธีการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นการรายงานข่าวเชิงปริมาณในเชิงที่ว่ามันต้องมีข้อมูลตัวเลขสถิติออกมาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อค่ะมาดูคำถามแบบทดสอบที่3ประเด็นทางการเมืองข้อใดเหมาะกับการนำไปรายงานข่าว

เชิงวิจัยประยุกต์นะคะตัวเลือกที่1นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ตัวเลือกที่2ศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตัวเลือกที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้ตัวเลือกที่4รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลือกที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพให้คนจนทุกจังหวัดอันนี้เราต้องเป็นไงคะใช้ความรู้ของเราแล้วก็วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นะคะเราก็จะพบว่าประเด็นข้อที่1นายกรัฐมนตรีออกมาอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติทุกปีค่ะนะคะไม่มีประเด็นอะไรต้องต่อนะคะไม่มีอะไรต้องค้นหาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราค่อยๆตัดไปทีละข้อนะคะตัวเลือกที่2ค่ะศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณีศาลพิพากษาในคดีเรื่องไรรายละเอียดคำตอบมันก็จบอยู่ในกระบวนการของคำพิพากษาตรงนั้นเราก็จะพบว่าโดยปกติทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ทำเพียงการรายงานผลการพิพากษานะคะว่าศาลนั้นตัดสินด้วยข้อหาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรโทษที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะเราก็ไม่มีประเด็นต่อนะคะอันที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้อันนี้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับเราก็จะพบว่า เป็นไงคะแต่ละพื้นที่ประชาชนทุกพื้นที่แต่ละพื้นที่อยากได้เหมือนกันไหมคะไม่แน่ใจนะมันมีคำถามที่ค้างอยู่นะคะอันนี้เราตั้งไว้ก่อนนะเราเริ่มสงสัยเราตั้งไว้ก่อนมันยังมีคำตอบที่ไม่แน่ใจว่า1 2 3เนี่ยลำดับที่ประชาชนอยากจะได้ลำดับที่1 2 3จะเหมือนกันทุกจังหวัดไหมอันนี้ไม่แน่ใจมาดูข้อที่4รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและข้อที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพอันนี้เป็นข่าวทางตรงค่ะคือคำตอบมันมีคำตอบเดียวจากแหล่งข่าวนะคะรัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งข่าวชัดเจนก็คือนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพก็ไปตั้งคำถามกับรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะไปดูว่าจะมีกลไกของการดำเนินนโยบายนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบตัวเลือกในข้อที่1 2และ4และ5ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นต้องการคำตอบทางตรงทางเดียวนะคะได้คำตอบจากแหล่งข่าวก็เป็นรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ข้อที่3เป็นประเด็นที่ต้องไปหาคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวอาจจะต้องลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าต้องการให้นักการเมืองของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างเป็นคุณสมบัติที่เพื่อจะให้มาแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะนะคะเป็นประเด็นที่เหมาะแก่การนำไปรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เรามาถึงแบบทดสอบข้อสุดท้ายค่ะคำถามว่าขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลหรือ data journalism คือข้อใดนะคะอาจารย์ก็เอามาให้หมดเลยนะคะ5ขั้นตอนของการรายงานข่าวอันที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลอันที่2การตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลอันที่3การวิเคราะห์บริบทข้อมูลอันที่4การรวมข้อมูลและอันที่5การนำเสนอข้อมูลข้อสอบข้อนี้ง่ายค่ะเพราะว่าดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็สามารถจะรู้ได้แล้วนะคะว่าถ้าเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ถูกต้องไหมคะ เราจะไปจัดระเบียบข้อมูลก็ไม่ได้เพราะยังไม่สามารถมีข้อมูลอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เก็บมาจะไปรวบรวมได้อย่างไร ข้อที่3จะวิเคราะห์ก็เหมือนกันเราวิเคราะห์ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะคะการรวมข้อมูลจากทุกแหล่งมาไว้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันก็รวมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของอันนี้คือต้องเริ่มที่ข้อ1ค่ะมันต้องลงไปเก็บข้อมูลก่อนนะคะว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของแบบทดสอบที่4ก็คือขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลก็คือต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนค่ะนะคะได้เข้าใจได้ทดลองทำแบบทดสอบทั้ง4ข้อนี้แล้วก็อาจารย์หวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าติดขัด
หรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองในเรื่องใดแล้วก็แนะนำให้ไปทบทวนในเอกสารการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะ

0: อย่างไรก็ดีนะคะท้ายนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาทบทวนกันว่าหน่วยที่9นะคะในชุดวิชา16339นะคะหน่วยที่9เนี่ยว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวมาลองดูซิว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1ข้อใดคือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวโอ้ยง่ายนักศึกษาบอกอาจารย์ก็บอกว่าง่ายสิคะพวกหนูก็ยากถ้านักศึกษาอ่านหนังสือนักศึกษาจะบอกว่ามันไม่ยากเพราะอาจารย์ถามตรงๆนะคะความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวอันที่1ขยายเรื่องราว2จุดประกายให้เกิดข้อถกเถียงอันที่3ปลุกจิตสำนึกมวลชนตรวจสอบข้อเท็จจริงอันที่4กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมอันที่5ถูกทุกข้อโอ้โหง่ายเพราะอะไรมันใช่ทุกข้อเลยเห็นไหมคะข้อนี้ตอบไม่ยากเรียกง่ายๆว่าท่านนักศึกษาจำได้ว่าความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวมีอะไรบ้างนักศึกษาก็จะทำได้ปัญหาคือนักศึกษาอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือบางครั้งนักศึกษาก็ไม่ได้มีเวลาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าบางครั้งคำถามอาจารย์ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปมันจะมีคำถามแบบประเภทความจำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคำถามประเภทให้นักศึกษาคิดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะอ่ะในลองดูข้อที่สองสิลองดูสารคดีเชิงข่าวประเภทใดที่ผู้สื่อข่าวมักมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้อ่านในประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างโดยที่ผู้สื่อข่าวจะให้เจาะลึกข้อมูลแล้วก็ค้นคว้านะคะข้อเท็จจริงต่างๆมาขยายความให้ผู้อ่านทราบอู้ยาวแฮะต้องอ่านจะอ่านความหมายดีๆผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มันซับซ้อนไม่กระจ่างโดยการเจาะลึกค้นคว้าเป็นข้อเท็จจริงมาขยายความนะอ่ะลองดูซิมีสารคดีอยู่กี่ประเภทอ่ะ1สืบสวน2ตีความ3อธิบายความ4ประเภทเน้นความเพลิดเพลิน5เคียงข่าวคือนักศึกษาลองดูนะพอดูนิยามจากโจทย์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เน้นความเพลิดเพลินละเราตัดข้อนี้ได้เลยก็คือข้องูเนี่ยสารคดีเชิงข่าวเนี่ยสามารถให้ความเพลิดเพลินได้ไหมได้แต่พอเราดูนิยามข้างบนแล้วไม่ใช่ละเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าเอ๊ะคุณอยากเพลิดเพลินหรอมันไม่ใช่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้องงูตัดทิ้งได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนื่องจากว่าเรากำลังพูดกันเรื่องสารคดีเชิงข่าวบางดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่นอนสารคดีเคียงข่าวมันจะเหมือนเป็นน้ำจิ้มก้มแกล้มเคียงเขาเรียกว่าแอบอิงอิงแอบกับประเด็นบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องการเจาะลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจอจานก็ตัดทิ้งได้ดังนั้นตอนนี้นักศึกษามีช้อยให้เลือกอยู่3เวลาทำข้อสอบนะคะแนะนำให้นักศึกษาใช้วิธีตัดช้อยที่ไม่เกี่ยวออกกรณีนี้เราตัดช้อยที่1เลย1เรื่องนี้ไม่ใช่เพลิดเพลินแน่2ไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่เหลืออยู่3เรื่องสืบสวนอธิบายตีความมี3ประเด็นถ้าคุณอ่านดีๆคุณจะพบว่าอะไรฮะมันพูดถึงเรื่องประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าขยายความให้ผู้อ่านทราบแสดงว่าอะไรคะเป็นการรายงานสารคดีประเภทอธิบายความเห็นไหมคะก็คือเรื่องมันซับซ้อนอ่ะอ่านแล้วมันไปข้างดูข่าวเฉยๆเอ๊ะมันยังไงนะอยากรู้มากเพิ่มเติมเนี่ยนี่คือการอธิบายความนี่คือลักษณะสารคดีเชิงข่าวประเภทอธิบายความจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูข้อ2การกำหนดประเด็นสารคดีเชิงข่าวจะสามารถใช้แนวทางใดได้บ้างเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยเราจะเลือกแนวทางใดบ้างนะคะแน่นอนแหละอันที่1ไหนลองมาดูซิไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณคิดในมุมกลับถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวคนอ่านข่าวเนี่ยอ่านสารคดีเชิงข่าวเขาอยากอ่านเรื่องที่คนทำมาแล้วไหมเขาก็ไม่อยากใช่ไหมใครมันก็อยากอ่านเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอ่านแล้วมันเซอร์ไพรส์มันดูแง่มุมน่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่ใช้แนวทางที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้ใช้ได้น่าจะเป็นไปได้อันที่สองเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกใช่ไหมคะมันสามารถช่วยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดการแก้ไขปัญหานโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวที่มันมีเรื่องเป็นผลกระทบต่อสังคมมันน่าทำไหม มันก็น่าทำเนาะอันที่3เรื่องเดิมแต่มีแง่มุมแปลกใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มีแง่มุมแปลกใหม่เอางี้วันก่อนอาจารย์เพิ่งเห็นสารคดีเรื่องนึงแต่ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแต่มันอยู่ในขอบข่ายของคำว่าแง่มุมแปลกใหม่ก็คือเขาพูดเรื่องนักแสดงท่านหนึ่งมีบทบาทด้วยการเขามีบทบาทในความเป็นนักแสดงแต่ตอนหลังเนี่ยเขาไปฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆจนเขาสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่นที่ดูไม่ได้เกี่ยวกับบันเทิงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นทำงานวิจัยอย่างเงี้ยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เข้าใจหาแง่มุมนะคนก็จะรู้จักนักแสดงคนนี้แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3ก็คืออันถัดไปคือเรื่องที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันเสริมผลกระทบกับความคมและเกิดการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเชิงนโยบายและอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อเลยสารคดีเพิงข่าวสามารถใช้ได้ทั้ง4แนวทางนะคะข้อถัดไปข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งอ้าวลองคิดก่อนกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราจะต้องทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในภูมิภาคจังหวัดต่างๆนะคะเราต้องเลือกแหล่งข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเราค่อยมาดูต่อว่าแล้วใครล่ะไม่ใช่เพราะว่าข้อนี้ถามว่าไม่ใช่นะคะขีดเส้นใต้ไม่ใช่ขีดเส้นใต้ในสไลด์อาจารย์ขีดเส้นใต้ไม่ชัดนะคะพอบอกไม่ใช่ปุ๊บคุณตัดเลยอะไรได้บ้างผู้ประสบภัยโอ้ยภัยแล้งนี่ผู้ประสบภัยแล้งต้องถามเขาไหมถามชลประทานเขตภัยแล้งก็คือรายการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นชลประทานก็คืออะไรคะคนที่จัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ถูกไหมคะเขาเกี่ยวไหมเกี่ยวตำรวจท้องที่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนผู้ว่าแน่นอนภัยแล้งคนประกาศภัยแล้งคือผู้ว่าคุณก็ต้องสัมภาษณ์ผู้ว่าถูกไหมตกลงมันไม่มีข้อใดถูกหรือจริงๆแล้วมันคือใครตำรวจท้องที่เพราะอะไรคะตำรวจท้องที่เกี่ยวอะไรคุณไม่ได้ทำคดีคุณทำเรื่องสารคดีเชิงข่าวเรื่องภัยแล้งนึกออกไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตำรวจท้องที่ไม่ใช่แหล่งข่าวแต่ถ้าสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหากรณีอาชญากรรมในพื้นที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการตายปริศนาของคนหนึ่งในพื้นที่อย่างเงี้ยอันเนี้ยตำรวจท้องที่เนี่ยเหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีเชิงข่าวในประเด็นเรื่องนี้แต่ไม่เหมาะในกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นในภัยแล้งในสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยทุกคนเป็นแหล่งข้อมูลคุณได้หมดยกเว้นตำรวจท้องที่มันไม่เกี่ยวนะคะคุณต้องดูนิดนึงว่าเขาเกี่ยวข้องไหมเอามาข้อสุดท้ายข้อที่5ในการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาสารคดีควรนึกถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องความประเด็นชัดเจนอธิบายหรือบรรยายอะไรละเอียดอ้างอิงคำพูดหรือข้อความเวลาเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะเวลาเขียนเนื้อหานะอาจารย์ถามเรื่องเนื้อหานะไม่ใช่พูดถึงชื่อเรื่องอาจารย์ไม่ได้พูดถึงการเกริ่นนำไม่ได้พูดถึงการสรุปนะคะจำได้ไหมโครงสร้างสารคดีประกอบด้วยชื่อเรื่องใช่ไหมคะเกริ่นนำหรือส่วนนำเนื้อหาของสารคดีแล้วก็ส่วนสรุปนะคะสิ่งที่ถามในนี้คือถามเรื่องเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาดูโจทย์อย่าหลงนะคะขอให้ดูโจทย์ดูคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในนี้ถามเรื่องการเขียนเนื้อหาสารคดีควรดูเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูเนื้อหาสารคดีจะต้องดูทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องประเด็นชัดเจนบรรยายหรืออธิบายอ้างอิงข้อความคำพูดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันถูกทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาดูโจทย์ขอให้ระมัดระวังนะคะคิดว่านักศึกษาน่าจะได้ประโยชน์นะคะจากการทบทวนนะคะความรู้จากการทดลองทำนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้แค่5ข้อจริงๆนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนในแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก่อนและหลังเรียนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่อยู่ท้ายเรื่องนะคะของแต่ละหน่วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ได้ด้วยนะคะจากนี้ไปเนี่ยนอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนหรือการสอนเสริมเพื่อการศึกษาทางลักษณะของคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะได้ศึกษาจากเอกสารการสอนที่เป็นหนังสือและตำราของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะขอโทษค่ะแบบฝึกปฏิบัติฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเขาเรียกเป็นแบบทดสอบนะคะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของนักศึกษาได้ด้วยนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: เธอเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยก่อนนะคะคือในเรื่องของการประกันภัยเราจะใช้คำว่าความเสี่ยงภัยนะคะแล้วเราจะมีการอธิบายความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยจากนั้นจะดูว่าความเสี่ยงภัยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างและความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยกันเลยแล้วกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยหมายถึงความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งจากนิยามดังกล่าวเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตอยู่4ประการคือ1การที่มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นได้เนี่ยจะตรงกับข้อความที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการหรือคาดหวังไว้นะคะสำหรับประการที่2ความเสี่ยงภัยในนิยามนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอในทุกบุคคลหรือองค์กรมีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงภัยนั้นๆได้นะคะสำหรับประการที่3คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะวัดได้หรือไม่ก็วัดหรือไม่ได้ก็ได้นะคะโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะจะไม่ใช่ว่า0หรือ1เลยเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ถ้า1นั้นก็คือเกิดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะสำหรับประการที่4ถึงแม้นิยามดังกล่าวจะเขียนไว้กว้างๆแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่กล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้นคราวนี้มาดูความเปรียบเทียบความหมายระหว่างคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยเราจึงต้องมารู้จักคำว่าภัยด้วยภัยหรือ peril หมายถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งสามารถจำแนกคำว่าภัยเนี่ยตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกคือภัยจากธรรมชาติอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมีพายุมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอีกอันนึงคือภัยจากมนุษย์เองอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างก็เช่นการลอบวางเพลิงการขับรถชนกันโจรกรรมฆาตกรรมจราจรหรือเกิดการทุจริตเป็นต้นสำหรับภัยตัวที่3คือภัยจากเศรษฐกิจหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างของภัยประเภทนี้ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นคราวนี้มาดูความหมายของภาวะภัยกันบ้างHazard หรือภาวะภัยหมายถึงภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแยกออกเป็น3ประเภทย่อยอันที่1ก็คือภาวะภัยทางกายภาพนะคะหรือ physical hazard หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นถ้าบ้านเรามีสายไฟเก่าเนี่ยก็แปลว่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ว่าบ้านเราสร้างด้วยไม้นะคะหรือทำเลที่ตั้งแออัดอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้มาดูภัยตัวที่2นะคะภาวะภัยตัวที่2คือภาวะภัยทางศีลธรรมหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตหรือหวังผลจากเงินเอาประกันนะคะ เช่นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยฆ่าผู้เอาประกันเพื่อหวังได้รับเงินจากการที่เขาตายนะคะตัวที่3ภาวะภัยทางอุปนิสัยหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยเจตนานะคะเช่นการประมาทเลินเล่อการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้รถชนกันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จาก3นิยามนั้นเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงนะคะระหว่างคำว่าภัยภาวะภัยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าประเภทของความเสี่ยงภัยหรือความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนอื่นขอแบ่งประเภทของความเสี่ยงภัยตามนิยาม

างๆนะคะอันแรกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้กับอีกอันนึงก็คือที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆแล้วชื่อก็ตรงตัวนะคะว่าความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็คือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินได้เช่นไฟไหม้บ้านที่เราสร้างมา1 ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วไหม้หมดเลยนะคะเพราะนั้นก็วัดเป็นตัวเงินได้แต่ตัวที่2คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ววัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไฟไหม้บ้านเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เกิดความเสียใจนะคะโศกเศร้าไอ้อย่างนี้คือวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความเสี่ยงภัยตามนิยามที่2นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยคงที่กับความเสี่ยงภัยพลวัตนะคะสำหรับความเสี่ยงภัยคงที่หรือ static risk นั้นเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบในสถานการณ์ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นความตายเพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือความเสี่ยงภัยคงที่แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยพลวัตหรือ dynamic risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบได้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างเช่นการเกิดจลาจลเป็นต้นมาดูประเภทของความเสี่ยงภัยในนิยามที่3บ้างเราแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานกับความเสี่ยงภัยจำเพาะนะคะความเสี่ยงภัยพื้นฐานหรือ fundamental risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับคนจำนวนมากหรือกลุ่มคนจำนวนมากตัวอย่างของความเสี่ยงภัยพื้นฐานก็เช่นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการว่างงานหรือเกิดภาวะสงครามหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงภัยจำเพาะ particular risk เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะแต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นในหมู่บ้านเกิดอัคคีภัยอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูนิยามที่4เป็นประเภทของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงกับความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรสำหรับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือ peer risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายถ้าไม่เกิดภัยขึ้นคือเกิดภัยก็เกิดเสียหายถ้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายเราจะเรียกสั้นๆว่า loss or no loss นะคะอันนี้คือความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร speculative risk อันนี้จะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผล3อย่างก็คือทุนเสมอตัวหรือก็อาจจะได้กำไรตัวอย่างเช่นเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราอาจจะขาดทุนเพราะไม่ถูกเราอาจจะถูกแบบเสมอตัวหรืออาจจะได้มากกว่าก็คือกำไรก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรคราวนี้เรารู้จักนิยามต่างๆรู้จักความหมายของความเสี่ยงภัยไปแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงภัยประเภทไหนที่สามารถเอาประกันภัยได้จะต้องมี4ข้อนี้นะคะ1ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะค่ะ2ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก 3. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยนะคะและ 4. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและก็ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้นะคะถึงจะเอาประกันภัยได้มาดูมีอีก3ข้อข้อที่5ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของความเสียหายได้ข้อที่6ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียด้วยนะคะและ7โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายและระดับความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือประมาณได้คราวนี้มาพูดเรื่องถัดไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องความเสี่ยงภัยที่จะมาทำประกันแล้วเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยกันในเรื่องนี้จะพูดด้วยกัน3ประเด็น1ก็คือความเป็นมาความหมายและก็ประเภทของการประกันภัย2คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและก็3บทบาทและความสำคัญของการประกันภัยนะคะเรามาเริ่มที่ความเป็นมากันเลยแล้วก็ความหมายและก็ประเภทของการประกันภัยนะคะความหมายของการประกันภัยการประกันภัยก็คือการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสียหายวิธีการก็คือให้ผู้ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก

ที่เราเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทรับประกันภัยนะคะผู้รับประกันภัยก็จะทำหน้าที่รวบรวมเงินเป็นกองกลางไว้เมื่อมีบุคคลในโครงการใดได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันไว้ผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินจากกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะคะคราวนี้มาดูประเภทของการประกันภัยการประกันภัยในที่นี้เราจะแบ่งออกตามภัยนะคะตามตัวของภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1การประกันชีวิตและ2การประกันวินาศภัยในการประกันวินาศภัยก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น4ประเภทก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยทางทะเลและขนส่งซึ่งอันนี้ก็ย่อยไปอีกเป็นการประกันภัยตัวเรือกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าและวินาศภัยประเภทที่3การประกันรถยนต์หรือยานยนต์นะคะและประเภทที่4ก็คือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการอุบัติการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันสุขภาพการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้สามารถอ่านแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีในวิชาเกี่ยวกับหลักการประกันภัยนะคะจำเป็นที่ต้องมารู้คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซะก่อนนะคะในที่นี้ก็จะไล่เรียงไปโดยเป็นศัพท์สำคัญที่ควรทราบอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยนะคะหรือ insure หมายถึงบุคคลที่เข้าทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยในการประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันไว้ทั้งนี้ผู้เอาประกันผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า insure แล้วก็ทั่วไปเนี่ยจะใช้กับการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยทางทะเลก็คือคำว่า assure นะคะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงผู้เอาประกันภัยมาดูผู้รับประกันภัยบ้างผู้รับประกันภัยก็คือ insurer หรือ assurer นะคะอันนี้หมายถึงคู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นคำที่มีความหมายเดียวกับ insurer ก็คือ assurer นะคะซึ่งก็นิยมยังนิยมใช้อยู่ในการประกันชีวิตและการประกันภัยทางทะเลนะคะสำหรับคำที่3ก็คือคำว่าผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์นี้หมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะคะ policy คำนี้นะคะหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งมีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยแล้วก็แสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัยเช่นบอกไว้ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ผู้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อผู้รับประกันภัยวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะคะข้อที่5ก็คือคำขอเอาประกันภัย proposal อันนี้หมายถึงคำเสนอของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปคำเสนอดังกล่าวจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ผู้รับประกันภัยจัดทำไว้นะคะคำที่6การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะ indemnity เป็นการชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริงนะคะโดยอาจชดใช้ด้วยเงินสดหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้คำที่7การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนเคลมนั่นเองหมายถึงได้2 อย่างก็คือ1การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็คือการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่จะให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตกับคำว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณนะคะมาดูคำที่8ที่ควรรู้จักไว้ก็คือคำว่าเบี้ยประกันภัยพรีเมียมตัวนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามประกันภัยที่ทำสัญญาไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญานะคะอาจจะจ่ายเป็นงวดรายปีรายเดือนแล้วแต่ตกลงข้อที่9คำว่าจำนวนเงินเอาประกันนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือ sum insureหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนดไว้เกิดขึ้นหรือจำนวนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันวินา

สภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไว้นะคะก็อันนั้นคือคำที่9ต่อมาคือคำที่10ผู้รับประกันหรือผู้พิจารณารับประกันภัย underwriter อาจจะหมายถึงได้2อันก็คือ1ตัวผู้รับประกันภัยกับ2ก็คือผู้พิจารณาการรับประกันภัยซึ่งหมายถึงบุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนไขการรับประกันนะคะมาดูคำที่11บางครั้งการซื้อประกันชีวิตวินาศภัยก็อาจจะต้องผ่านตัวแทนกับในหน้านะคะถ้าคำว่าตัวแทนประกันภัยนะคะ insurance agent เราจะหมายถึงผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าประกันภัยนะคะ insurance broker อันนี้จะเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะมาดูคำที่13ที่อาจจะเจอได้ก็คือคำว่าผู้สำรวจ surveyor นะคะอันนี้จะหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพและก็มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและก็จำนวนความเสียหายตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องส่งผู้สำรวจต่อไป14นะคะผู้ประเมินที่ผู้เอาประกันภัยแต่งตั้ง assessor นะคะอันนี้หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัยนะคะให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเป็น adjuster หรือผู้ประเมินจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคำที่16คือการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า under insurance นะคะอันนี้ก็คือการประกันภัยซึ่งมีเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นเช่นมูลค่าทรัพย์สินนั้นราคา2ล้านบาทแต่เราไปทำประกันภัยไว้ล้านห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำแบบ under insurance นะคะผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะถือว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ทำประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่าทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาดูตรงกันข้ามกันก็คือการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหรือ over insurance นะคะอันนี้จะหมายถึงการเอาประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้เช่นมูลค่าบ้าน2ล้านแต่ทำประกันภัย3ล้านอย่างนี้เขาถือว่าทำแบบ over insurance นะคะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ18ก็คือการประกันภัยร่วมที่เรียกว่า co insurance หรือ co assurance นะคะอันนี้คือการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายเข้าร่วมรับความเสี่ยงภัยรายแบบเดียวกันภัยอันเดียวกันโดยแบ่งความรับผิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันภัยระหว่างกันนะคะตามสัดส่วนที่ตกลงไว้สำหรับการประกันภัยต่อนะคะคือคำศัพท์ที่19เนี่ย reinsurance เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัยซึ่งอาจจะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อเนี่ยนะคะโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่งหรือรายอาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันรายแรกเนี่ยได้ไปรับประกันภัยหนึ่งสูงเกินไปนะคะก็เลยไปทำ reinsurance ต่อนะคะให้กับรายอื่นๆทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นการบริหารจัดการภัยให้อยู่ในระดับที่ตัวเองยอมรับได้นะคะมาดูข้อ20หรือคำที่20ก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เจอละคำว่า reinsure หรือ reassure นะคะก็หมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดของตนตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคนที่รับเราจะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะหรือ reinsurer หรือ reassurer นะคะอันนี้จะหมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นคนรับโอนความเสี่ยงภัยนะคะหรือรับผิดตามสัญญาประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่อเมื่อสักครู่นะคะในข้อ21โอนมาให้ข้อ20ค่ะโอนมาให้ข้อ21ต่อมาคำที่22นะคะการประกันภัยต่อช่วงนะคะ retrocession นะคะอันนี้หมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยต่อนำภัยที่รับประกันภัยต่อไปเอาประกันภัยต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นโยนไปอีกหนึ่งช่วงนะคะ
มาดูข้อ23นะคะการสลักหลังหรือใบสลักหลัง endorsement นะคะมี2นิยามการสลักหลังก็หรือการบันทึกการสลักหลังคือข้อความเพิ่มเติมจากข้อความปกตินะคะในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความกระทำก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้โดยการประกันภัยทางทะเลการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยอาจกระทำเพื่อโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะคะแต่ถ้านิยามที่2ใบสลักหลังหรือบันทึกการสลักหลังเนี่ยจะหมายถึงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่แทนที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรมธรรม์ก็มาสลักเป็นใบสลักหลังนะคะคำที่24เอกสารแนบท้ายหรือไรเดอร์หมายถึงเอกสารที่มีข้อกำหนดเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ใช้แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำนิยามที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะในอังกฤษเรียกว่า endorsement ในข้อ25คำว่าข้อกำหนด cost เป็นข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งของสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเช่นข้อกำหนดความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัยร่วมเป็นต้นคำที่26ความคุ้มครองหรือ coverage หมายถึงความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนะคะมาดูข้อ27ข้อยกเว้น exception หรือข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะ exclusion หมายถึงข้อความที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่างข้อที่28ขีดจำกัดหรือ limitอันนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่29การรับผิดส่วนเกิน excess หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ในจำนวนที่เกินกว่าขีดจำกัดตามความรับผิดส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนะคะคำที่30ความรับผิดส่วนแรกนะคะ deductible หมายถึงความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมในส่วนที่เกินจากนั้นนะคะเรารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแล้วนะคะเรามาดูบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็นบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับจุลภาคและก็มหภาคนะคะถ้าในระดับจุลภาคสำคัญดังนี้ก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวทำให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์นะคะอีกทั้งเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในยามชราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยประกันชีวิตนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับมหภาคก็เช่นช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกันนะคะในการทำประกันชีวิตคนสำคัญที่มาเป็นหุ้นส่วนกับเราในบริษัทเป็นต้นแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะคะยังช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมด้วยนะคะอีกทั้งเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนเสริมสร้างนิสัยการออมและมัธยัสถ์แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้วก็ช่วยลดภาระรายจ่ายรัฐบาลในด้านสวัสดิการสังคมและช่วยให้สังคมมีความมั่นคงนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยในวินาศภัยนะคะในระดับจุลภาคก็คือก่อให้เกิดสันติสุขในใจเพราะคนเราเนี่ยถ้าเจอความนอนก็กังวลนะคะเพราะนั้นถ้าทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินก็ทำให้เกิดสันติสุขในใจได้สำหรับการประกันวินาศภัยในระดับมหภาคนะคะบทบาทความสำคัญในระดับมหภาคก็คือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะว่าเขาก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นนะคะกับทรัพย์สินที่เขาเอาไปทำประกันไว้อย่างนี้เขาก็สามารถไปเคลมได้นะคะสถาบันการเงินก็มักจะให้ผู้กู้เนี่ยทำประกันภัยทรัพย์สินที่เอามากู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะคนที่เป็นองค์กรหลักๆเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับนะคะธุรกิจประกันภัยนะคะที่เรียกว่าคปภ. อีกอันหนึ่งก็คือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะ
มาด่วนแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการ

0: กำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะชื่อนี้ชื่อย่อเรียกว่าคปภ.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทําหน้าที่ดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการกํากับแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ในการกํากับและส่งเสริมก็จะมีการเป็นมีกฎหมายไว้นะคะโดยอาศัยอํานาจหน้าที่และก็กฎหมายต่างๆในการกํากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงให้สัญญาประกันภัยเกิดความเป็นธรรมให้อัตราเบี้ยประกันภัยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการปฏิบัติตามสัญญานะคะด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วแล้วก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัยอีกก็เช่น1บริษัทผู้ประกอบกิจการประกันภัยนะคะแล้วก็2สถาบันประกันภัยไทย3บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ4บริษัทประกันภัยต่อ5สมาคมประกันชีวิตและ6สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะ7สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน8สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย9สมาคมนักเทคนิคประกันภัยแห่งประเทศไทยและ10สมาคมอู่กลางประกันภัยและ11สภาธุรกิจประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถอ่านบทบาทหน้าที่ได้นะคะเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะในหน่วยที่8ข้อที่1ถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่มีประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วเนี่ยขับรถด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้ชนกับรถยนต์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาวะภัยด้านใดนะคะตอบว่าภาวะภัยทางอุปนิสัยนะคะข้อ2ข้อใดมิใช่ความหมายของความเสี่ยงภัยนะคะก็เราลองดูนะคะเฉลยก็คือข้อกอเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ใช่นะคะข้อคอความน่าจะเป็นที่ภัยอาจเกิดขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ข้องอคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องวัดออกมาเป็นตัวเงินได้อันนี้ใช่เพราะนั้นที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3ความเสี่ยงภัยที่มีสภาพการที่เกิด3ทางก็คือขาดทุนเสมอตัวกำไรเรียกว่าอะไรคะเฉลยคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้นะคะลองดูข้อกอเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะขอมีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากคอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคำนวณได้และงอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือจอกอก็คือกอและขอถูกเฉลยคือข้อกอนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานอันนี้เอาประกันภัยไม่ได้นะคะข้อที่5การจัดการความเสี่ยงภัยหมายถึงอะไรนี่ถามนี่คะตอบเลยแล้วกันนะคะก็คือกระบวนการหาวิธีที่ดีที่สุดมาขจัดหรือบรรเทาความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดข้อที่6ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำเสร็จแล้วจะครบหรือก็ต้องมีการประเมินผลและทบทวนนะคะข้อที่7ถามความจำว่าธุรกิจประกันภัยประเภทใดเกิดขึ้นเป็นประเภทแรกในประเทศไทยก็คือธุรกิจประกันภัยการขนส่งทางทะเลนะคะข้อที่8ถามนิยามว่าจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาคือความหมายของข้อใดก็เบี้ยประกันภัยนะคะข้อที่9ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทและความสำคัญในระดับมหภาคอย่างไรนะคะอันนี้ก็ข้อกอมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆข้อขอก่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจข้อคอทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมข้องอมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจอถูกทุกข้อนะคะตอบจอนะคะข้อสุดท้ายบทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตนะคะในระดับจุลภาคคือข้อใดข้อกอช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานขอช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนคอช่วยเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวงอช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและจอช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องตอบจุลภาคก็ต้องตอบข้องูนะคะทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญนะคะในหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งนักศึกษาจะอ่านต่อได้ในชุดวิชานะคะ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะเป็นเรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อ1จะเป็นเรื่องลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย2หลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัย3กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็เหมือนกับสัญญาอื่นๆทั่วไปคือจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่5ประการได้แก่1จะต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องมีเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำประกันภัย3คู่สัญญาจังจะต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาประกันภัยคือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตในแง่ของนิติบุคคลเองบุคคลที่มีความสามารถในการทำสัญญาก็จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการแทนนิติบุคคลเหล่านั้น 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย 5. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนนะฮะเช่นเดียวกับสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆทั่วไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องของสัญญาประกันภัยว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งคงจะชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของกฎหมายแล้วสามารถจำแนกสัญญาประกันภัยออกได้เป็น2ประเภท1สัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังบัญญัติคำว่าวินาศภัยหมายความรวมถึงความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ฉะนั้นในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยการจำแนกก็จะพิจารณาโดยอาศัยคำว่าค่าสินใหม่ทดแทนเพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉะนั้นการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่าเป็นวินาศภัยซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนั้นก็จะอาศัยการจำแนกโดยพิจารณาจากการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ฉะนั้นในสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นสัญญาที่มีการชดใช้ค่าสินใหม่เป็นการชดใช้โดยมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อเรามาพิจารณาดูนะฮะว่าสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเราจะพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาจาก3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุ้มครองความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกันภัยฉะนั้นก็คือในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตก็คือจะพิจารณาว่าเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตหรือร่างกายในขณะที่สัญญาประกันวินาศภัยในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามกฎหมายและยังรวมถึงในเรื่องของชีวิตร่างกายแต่ชีวิตร่างกายที่จะเป็นวินาศภัยได้นั้นก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็จะเป็นการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นความเสียหายในแง่ของวินาศภัยที่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั่นเอง กรณีที่สองก็พิจารณาจากสาเหตุความคุ้มครองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นจะพิจารณาว่าภายในอายุสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ตลอดอายุสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่าหรือว่าภายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันชีวิตได้เสียชีวิตลงภายในอายุสัญญาหรือเปล่าส่วนกรณีของวินาศภัยนั้นก็จะพิจารณาว่ามีความวินาศภัยเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การชดใช้สัญญาประกันชีวิตจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ตกลงกันก็คือเป็นการชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ตกลงกันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะความเสียหายมากหรือน้อยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อชีวิตหรือร่างกายก็จะมีการชดใช้เงินตามที่ตกลงกันให้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงโดยคำนึงว่าความเสียหายนั้นที่แท้จริงเกิดขึ้นมามากหรือน้อยถ้าน้อยก็ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงถ้ามากก็ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยพิจารณาในเรื่องของสาเหตุความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การชดใช้รายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากในชุดวิชานะครับทีนี้ในเรื่องของคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยนั้นตามกฎหมายแล้วจะไม่มีบัญญัติไว้กฎหมายจะบัญญัติไว้เพียงว่าสัญญาประกันภัยนะฮะฉะนั้นคำว่าสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจึงมีความหมายในความหมายว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยด้วยแต่กฎหมายจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยจะเรียกเพียงว่าสัญญาประกันภัยและนอกจากนี้คำว่าสัญญาประกันภัยเองยังมีความหมายอย่างกว้างคือหมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันชีวิตด้วยนะฮะงั้นต่อไปนี้ก็จะใช้คำเรียกคำว่าสัญญาประกันภัยแทนคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อให้สอดคล้องกับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องที่สองลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน 2. เป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคต 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและ 7. เป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อนะครับสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่ากันคือโดยสัญญาทั่วไปเราจะสังเกตว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรักษาผลประโยชน์ของกันงั้นในเวลาที่เราไปซื้อของ เราก็จะพิจารณาว่าของชิ้นนี้มันมีราคาเหมาะสมกับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทั่วไปแต่ในขณะที่สัญญาประกันภัยมีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือว่าผู้ประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระไปดังนี้จึงเป็นการที่กำหนดว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันภัยกับค่าสินใหม่ทดแทนหรือเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคตผู้ประกันภัยเวลาที่จะพิจารณาทำประกันภัยก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หรือในกรณีของผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะขับรถไปชนเขาหรือบุคคลอื่นอาจจะขับรถมาชนเราดังนั้นความเสียหายหรือความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะฮะงั้นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นงั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกันภัยเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองนะฮะก็เลยต้องการที่จะโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อมีเหตุความเสี่ยงภัยที่ตนเองกังวลอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ดังนั้นลักษณะของสัญญาประกันภัยก็เป็นสัญญาที่จะต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในอนาคตเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปขอซื้อประกันภัยแน่นอนบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้น 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาประกันภัยนั้นมีลักษณะเหมือนกับการพนันขันต่อเพราะว่าคนที่ไม่มีความส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใครๆก็จะไปทำประกันภัยทรัพย์สินของคนอื่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของภาวะภัยทางศีลธรรมขึ้นมาได้ส่วนในกรณีของประกันชีวิตผู้ประกันชีวิตนั้นก็มีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเองแต่บางกรณีผู้ประกันภัยอาจจะไปทำประกันชีวิตบุคคลอื่นก็ได้ในแง่ที่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นมารดาก็สามารถเอาประกันชีวิตบุตรได้หรือในทางกลับกันบุตรเองก็สามารถเอาประกันชีวิตบิดามารดาได้หรือในกรณีของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเอาประกันภัยชีวิตของลูกหนี้ได้เมื่อผู้ประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือในกรณีการประกันความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกันภัยอาจจะกังวลว่าตัวเองเวลาขับรถไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดตามกฎหมายฉะนั้นผู้ประกันภัยก็มีส่วนได้เสียในความรับผิดตามกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นในกรณีที่ผู้ประกันมีส่วนได้เสียก็จะทำให้สัญญาประกันภัยมีผลผูกพัน 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งโดยปกติสัญญาทั่วไประดับความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นก็มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกรณีสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะถามคนขายว่าสินค้านี้มีสภาพเป็นยังไงคนขายก็อาจจะบอกว่าก็สามารถตรวจสอบดูจับต้องได้แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ถามว่าแล้วสินค้านี้เคยมีประวัติความเสียหายมาก่อนหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรหน้าที่ของผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความจริงแต่ทีนี้ในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ถ้าผู้รับประกันภัยทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นหรือเมื่อทราบแล้วถึงขนาดปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยหรือถ้าผู้ประกันภัยแถลงข้อความเท็จก็จะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมกิยะคำว่าโมกิยะหมายถึงสัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะฉะนั้นระดับความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเป็นอย่างยิ่งของสัญญาประกันภัยก็คือผู้ประกันภัยในเวลาทำประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่แถลงข้อความเท็จเพราะว่าถ้าการปกปิดข้อความจริงหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นอาจจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะและถูกผู้รับประกันภัยบอกล้างในภายหลังได้โดยกฎหมายให้เงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างภายใน1เดือนเมื่อตนทราบมูลเหตุของการปกปิดหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นหรือมีสิทธิ์บอกล้างภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากัน 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัยกฎหมายบัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงฉะนั้นความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้ตามความเป็นจริงเสียหายบางส่วนก็ชดใช้เพียงบางส่วนเสียหายมากก็ชดใช้มากแต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าทุนประกันภัยเช่นบ้านราคา1ล้านถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนประเมินราคาแล้วเป็นเงินค่าซ่อม 200,000 บาทถึงแม้จะกำหนดทุนประกันภัยบ้านหลังนั้นไว้ที่1ล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชดใช้ตามความเป็นจริงก็คือ 200,000 บาทผู้ประกันภัยจะบอกว่าตัวเองเสียเบี้ยคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย1ล้านบาทจะให้บริษัทประกันภัยชดใช้1ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นในการเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการประกันภัยก็คือไม่ต้องการให้มีการแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐคือสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันหรือที่เรียกว่าเป็นสัญญาปากเปล่าซึ่งสามารถมีผลใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าสัญญาประกันภัยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยนั้นในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตปี2535ได้กำหนดว่าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นแบบและข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดจนอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อยื่นขอให้หน่วยงานของรัฐก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติฉะนั้นแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคปภ.หรือนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตพ.ศ. 2535แต่อย่างไรก็ตามแบบหรือข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นั้นบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองก็ไม่ทราบว่าแบบหรือข้อความนั้นได้รับการอนุมัติหรือเปล่าฉะนั้นในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็ได้กำหนดว่าถ้าบริษัทประกันภัยใช้ถ้อยคำหรือแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นแตกต่างจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้สิทธิ์แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ในการที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นหรือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยยึดถือตามแบบหรือข้อความที่ได้รับการอนุมัติหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้แล้วแต่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่แบบหรือข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเลยสิทธิ์ของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็คือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่รับความเห็นชอบนั้นหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้ 7. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากกฎหมายเองบัญญัติว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักฐานมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั้นก็ตัวกรมธรรม์เองถือว่าถือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานเวลาที่เกิดการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจากบริษัทสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีฟ้องร้องห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ฉะนั้นเวลาคดีประกันภัยเมื่อมีการฟ้องร้องระหว่างกันคู่สัญญาฝ่ายที่ฟ้องร้องจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันภัยจะฟ้องร้องผู้รับประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับประกันภัยอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จรับเงินในทางกลับกันเวลาที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องผู้เอาประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้เอาประกันภัยอันได้แก่ใบคำขอเอาประกันภัยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2511บัญญัติว่ากรณีถ้าผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องที่เราในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายประกอบด้วยผู้รับประกันภัยซึ่งมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยผู้ประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนงั้นสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของคำว่าผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์คือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ถ้าในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ก็คือตัวผู้เอาประกันภัยเองแต่ในกรณีบางครั้งผู้ประกันภัยเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับเงินจำนวนที่ใช้ให้จากผู้รับประกันภัยผู้ประกันภัยเองก็มีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธินั้นไปให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามามีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินที่ใช้ให้นั้นแทนก็ได้ในกรณีนี้สัญญาประกันภัยจะเรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกฉะนั้นการที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นผู้ประกันภัยก็จะแจ้งต่อบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นลงในกรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานแต่กฎหมายเองก็บอกว่าผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อคนนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยเสียก่อนผู้ประกันภัยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์หรือยกเลิกผู้รับประโยชน์คนนั้นก็ได้แต่ถ้าผู้รับประโยชน์คนนั้นได้มาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยแล้วผู้ประกันภัยเองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์คนนั้นได้เลย
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับและก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรง ตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

0: ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
8: ทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาประกันภัยแต่ในสัญญาประกันภัยแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมในสัญญาประกันภัยก็ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับสัญญาประกันภัยนั้นก็ได้แก่ 2.1 ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 2.2 ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์ที่เอาประกันภัย4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุน 5. คนกลางประกันภัยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอ้อมในสัญญาประกันภัยบุคคลแรกก็คือผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีมูลค่าฉะนั้นผู้เอาประกันภัยก็สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งกฎหมายเองก็บัญญัติว่าให้สามารถโอนสิทธิประโยชน์นั้นได้โดยเปรียบเสมือน เป็นเอกสารตราหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสลักหลังและส่งมอบตัวกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับโอนไปเว้นเสียแต่ว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ระบุผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยได้มีการส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไปแล้วรวมทั้งผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเองก็ได้แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยคือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่ระบุเอาประกันภัยไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยก็ได้เช่นผู้ประกันภัยอาจจะมีการขายวัตถุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นหรือส่งมอบยกให้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นฉะนั้นการที่ผู้ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็จะส่งผลทำให้เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะส่งผลทำให้

ให้ผู้ประกันภัยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายอย่างเช่นผู้ประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่ประกันภัยได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้ประกันภัยตามกฎหมายหรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นอาจจะตกเป็นของบุคคลอื่นโดยผลบังคับทางกฎหมายอื่นเช่นในเรื่องของการเวรคืนการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะถูกโอนไปให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประกันภัยคนใหม่นั้นและผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์สินที่ประกันภัยการรับช่วงทรัพย์หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาทดแทนกันซึ่งเป็นผลบังคับที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอย่างเช่นในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วเกิดทรัพย์สินนั้นถูกไฟไหม้เสียหายก็ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้ทรัพย์นั้นมากรณีถ้าทรัพย์นั้นมีการทำประกันภัยไว้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่ตนได้โดยตรงหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยู่ภายใต้การจำนองหรือจำนำหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นกฎหมายก็บัญญัติให้เจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อื่นนั้นสามารถที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุนการประกันภัยค้ำจุนหมายถึงว่ากรณีผู้ประกันภัยไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นและผู้ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยค้ำจุนนั้นก็จะเข้าไปชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในนามของผู้ประกันภัยยันผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วค่อยมานำส่งให้แก่ผู้เสียหายซะก่อน 5. คนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยในที่นี้หมายถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งตามกฎหมายบัญญัติว่าตัวแทนหมายถึงผู้ที่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาทำประกันภัยงั้นคำว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยหมายถึงตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วแต่กรณีในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นกฎหมายให้ความหมายว่าหมายถึงผู้ชี้ช่องหรือจัดการทำประกันภัยฉะนั้นในหน้าจะมีความหมายในลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ประกันภัยเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัย

สงที่จะทำประกันภัยก็จะมีการมอบหมายให้ในหน้าเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำข้อเสนอมานั้นในหน้าก็มีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายเสนอเข้ามานั้นให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดงั้นเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยเลือกข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะมอบหมายให้ในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นไปตกลงจัดการทำประกันภัยในนามของตนเองกับบริษัทประกันภัยฉะนั้นคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและในหน้าดังกล่าวก็จะถือว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จตอบแทนในการดำเนินงานของตัวเองโดยที่กรมธรรม์ก็จะระบุชื่อของคนกลางเหล่านี้เป็นหลักฐานไว้ในกรมธรรม์ฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมดังกล่าวแล้วก็ถือว่ามีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วในตอนที่2เป็นเรื่องของหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยหลักพื้นฐานที่ของสัญญาประกันภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของสัญญาประกันภัยซึ่งหลักพื้นฐานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสากลที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการอยู่ฉะนั้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับให้หลักพื้นฐานหรือหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายฉะนั้นในตัวสัญญาประกันภัยเองหรือในกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุหลักการประกันภัยดังกล่าวนี้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือในกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีผลบังคับเพราะว่าได้มีกฎหมายรองรับไว้ทุกข้อที่ในการพิจารณาหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนั้นก็เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยกรณีที่2เป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยเท่านั้นงั้นถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยก็ได้แก่หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้หลักความสุจริตอย่างยิ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนในกลุ่มที่2ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้แก่หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในกลุ่มแรกหลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ซึ่งส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้นี้ก็คือในแง่ที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใช้บังคับได้ทั้งในกรณีของการประกันชีวิตและกรณีของการประกันวิน

น่าสะพายยันในส่วนของการประกันชีวิตคนที่จะทำประกันชีวิตได้ก็ต้องมีส่วนได้เสียซึ่งส่วนได้เสียก็คืออาจจะเป็นตัวเจ้าของนะฮะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของเราเองก็ได้หรือถ้าเรามีภาระผูกพันคือมีภาระผูกพันในแง่ของการให้การดูแลแก่บุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นก็ได้ในกรณีของวินาศภัยส่วนได้เสียนั้นอาจจะหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้ยันในเรื่องของหลักส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ลำดับแรกก็คือผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของคืออาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือเจ้าของชีวิตของตนเองสองผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้ผู้จำนองผู้จำนำบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะทำประกันชีวิตลูกหนี้หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจำนองจำนำนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเอง 3. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าผู้เช่าแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารที่ตนเองเช่ามาแต่ก็มีความรับผิดถ้าสมมุติผู้เช่าเกิดประมาทเลอะเล่อทำให้ไฟไหม้อาคารที่เช่านั้นได้รับความเสียหายตนเองก็มีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าฉะนั้นก็ถือว่าผู้เช่าก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ผู้เช่าจะทำประกันภัยคุ้มครองอาคารที่เช่านั้นผู้เช่าก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าอาคารหลังนั้นผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะว่าถ้าตัวผู้เช่าไปทำประกันภัยซ้ำซ้อนกับผู้ให้เช่าก็เวลาเกิดความเสียหายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้4. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายก็ความรับผิดตามกฎหมายก็อย่างเช่นในกรณีของรถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็กังวลว่าเราอาจจะไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้สำหรับจำนวนขนาดของส่วนได้เสียหรือกำหนดเวลาของส่วนได้เสียนั้นขนาดของส่วนได้เสียก็คือว่าเรามีส่วนได้เสียเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำประกันภัยให้เต็มตามส่วนได้เสียของเราเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีกรรมสิทธิ์ 100% ในบ้านหลังนั้นเราก็ควรจะทำประกันภัยให้แต่มูลค่าของบ้านก็คือเรามีส่วนได้เสีย 100% ที่จะทำประกันภัยบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังนั้นไปจำนองเจ้าหนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบ้านหลังนั้นทั้งหลังเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหลังนั้นมาทำประกันภัยคุ้มครองตาม
มูลหนี้จำนองนั้นก็ได้

สองกำหนดเวลาของส่วนได้เสียที่สามารถเอาประกันภัยได้กฎหมายบัญญัติว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาไม่มีผลผูกพันฉะนั้นการพิจารณาว่าสัญญาจะมีผลผูกพันหรือเปล่าจะต้องพิจารณาเวลาที่ทำประกันภัยว่าผู้ประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยหรือไม่ก็คือผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยในขณะที่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายภายหลังจากทำประกันภัยไปแล้วบริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าณเวลาที่เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยยังมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเพราะได้มีการขายหรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วก็ถือว่าผู้ประกันภัยซึ่งได้ขายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือขายทรัพย์สินเอาประกันภัยไปแล้วมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสมอทดแทนจากบริษัทประกันภัยเว้นแต่ผู้ประกันภัยนั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงขอความเห็นชอบกับบริษัทประกันภัยเสียก่อนแล้วถ้าบริษัทประกันภัยตกลงเห็นชอบก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคนใหม่ได้หรือเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์อย่างเช่นกรมธรรม์รถยนต์ซึ่งในเงื่อนไขของกรมธรรม์รถยนต์จะระบุว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเมื่อใดก็ตามตราบใดที่กรมธรรม์ยังไม่ครบอายุสัญญาประกันภัยผู้เป็นเจ้าของใหม่หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาใหม่ก็ยังสามารถที่จะได้รับความครองตามกรมธรรม์ต่อไปส่วนในกรณีของการประกันภัยทางทะเลนั้นได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าผู้ประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยแต่จะถือว่าในเวลาที่เกิดเหตุถ้าผู้ประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสมอทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้สองหลักความสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยก็กำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือเมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วปฏิเสธไม่รับประกันภัยหรือในกรณีที่ผู้ประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมกิยะซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะได้ภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ทราบมูลเหตุหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัยแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกันยันหน้าที่ของผู้ประกันภัยก็จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการที่จะไม่แถลงข้อความเท็จรวมถึงการที่จะปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้คำมั่น

แก่ผู้รับประกันภัยไว้เพราะว่าถ้าการที่ตนไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้ไว้แก่ผู้รับประกันภัยก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัย 3. หลักสาเหตุใกล้ชิดหลักสาเหตุใกล้ชิดในการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเมื่อมีภัยเกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองหรือเปล่าหรือเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งในการพิจารณาว่าความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ3ข้อก็คือพิจารณาว่าวัตถุที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเปล่าถ้าวัตถุที่เสียหายนั้นเป็นวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสที่จะรับความคุ้มครอง 2. ลำดับต่อไปก็คงต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยใดในกรมธรรม์เองก็มีการกำหนดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรมธรรม์อยู่3ประการก็คือภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบระบุภัยจะระบุภัยพื้นฐานเบื้องต้นไว้ว่าจะคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สถุงต้มเพื่อการอยู่อาศัยหรือการทำแสงสว่างทั้ง3ภัยนี้จะเป็นภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ส่วนภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุก็ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเองก็มีการระบุโดยชัดแจ้งว่าถ้าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองยันทั้งภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ถูกยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ 3. ภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นหรือไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรณีภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปจะไม่ได้ระบุเป็นภัยที่คุ้มครองโดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้เขียนยกเว้นในกรมธรรม์ยันภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองและก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ครับองค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจำเป็นต้องพิจารณาคือลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายซึ่งลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายก็จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกก็คือภัยเดียวเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย 2. กรณีมีสาเหตุจากหลายภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนลักษณะนี้ก็ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกรณีของโดมิโนโดมิโนมีเรียงกันอยู่6ตัวเวลาเราผลักตัวที่1ก็จะส่งผลทำให้ตัวที่2ถึงตัวที่6ล้มตามกันมาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนยันในกรณีที่มีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาผู้ประกันภัยมีการขนของหนีไฟเพราะกังวลว่าไฟจะลุกลามมาฉะนั้นเวลาขนของหนีไฟก็อาจจะมีการโยนแล้วก็นำมากองเรียงไว้และต่อมาพอไฟสงบไฟไม่ลุกลามมาไม่บ้าน

ของผู้ประกันภัยเวลาจะขนของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกับเมื่อมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าของบางชิ้นก็แตกหักเสียหายบางชิ้นก็ถูกคนร้ายขโมยไปแต่ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกันภัยไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เลยแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ถือว่าเวลาการตรวจสอบก็จะพิจารณาย้อนหลังว่าทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยถูกขโมยไปเนื่องจากขนของหนีไฟทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแตกหักเสียหายก็เนื่องจากการขนของหนีไฟฉะนั้นในการพิจารณากรณีลักษณะเป็นโดมิโนนี้เราจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับตัวแรกคือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ฉะนั้นภัยแรกสุดก็คือภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์อัคคีภัยให้ความครองโดยชัดเจนนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยที่แตกหักเสียหายหรือถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งเป็นภัยที่ถ้าเรามาพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้วภัยแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แต่ก็ไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรณีนี้ถ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีสาเหตุต่อเนื่องในลักษณะของโดมิโนให้ยึดภัยแรกเป็นสำคัญที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะฉะนั้นเมื่อภัยแรกเกิดจากไฟไหม้ก็ถือว่าความเสียหายเนื่องจากการแตกหักหรือถูกขโมยไปก็ล้วนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนื่องจากว่ามีสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่คุ้มครองแต่ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างกรณีแผ่นดินไหวทำให้เทียนล้มและเกิดไฟไหม้ติดตามมางั้นสาเหตุแรกก็คือสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แม้จะเกิดภัยอื่นๆตามมาก็ถือว่าภัยทั้งหมดล้วนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเนื่องจากมีการยึดถือภัยแรกเป็นหลักซึ่งภัยแรกนั้นเป็นภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์3. มีภัยเดียวหรือหลายภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีภัยอื่นเข้ามาสอดแทรกหากเวลาที่เกิดเหตุความเสียหายในลักษณะของโดมิโนนั้นอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาจากภัยอื่นอย่างเช่นโดมิโน6ตัวพอผลักตัวแรกล้มตัวที่2 3 4ก็ล้มตามระหว่างที่ตัวที่3 4กำลังล้มก็มีการเอามือเข้าไปสอดแทรกหรือเอากระดาษเข้าไปคาดระหว่างตัวที่5ที่6ก็ทำให้ตัวที่6ไม่ล้มก็ล้มมาตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5งั้นการที่มีกระดาษหรือมือเข้าไปสอดแทรกนั้นก็ถือว่าส่งผลทำให้ตัวที่6ไม่ล้มแต่ถ้าในการพิจารณาก็จะพิจารณาว่าตัวที่1ถึงตัวที่5ก็ให้ยึดภัยแรกเป็นหลักแต่สำหรับตัวที่6ถ้าระหว่างที่เอามือหรือเอากระดาษเข้าไปสอดแทรกนั้นเกิดมือสั่นหรือกระดาษไปโดนตัวที่6ล้มก็ถือว่าตัวที่6นั้นมีสาเหตุมาจากภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกถ้าภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็นภัยที่คุ้มครองตัวที่6ก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าภัยที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ยกเว้นตัวที่6ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองงั้นก็มีการพิจารณาแยกเหตุการณ์กันหรือกรณีที่มีหลายภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกัน

็ให้พิจารณาว่าในหลายภัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นมีภัยที่ระบุยกเว้นชัดแจ้งในกรมธรรม์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าภัยที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์จะมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ในช่วงระหว่างไฟไหม้นั้นก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในกรมธรรม์อัคคีภัยไฟไหม้เป็นภัยที่คุ้มครองแต่ภัยน้ำท่วมเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้และน้ำท่วมพร้อมๆกันนั้นไม่มีผลได้รับความคุ้มครองเพราะว่าภัยที่ยกเว้นหรือภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองหรือไม่ได้ระบุยกเว้นไว้นั้นจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเป็นกรณีของหลักสาเหตุใกล้ชิดซึ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนใหญ่มักจะใช้กับการประกันวินาศภัยแต่สำหรับการประกันชีวิตนั้นไม่ใคร่มีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาใช้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตเช่นกรณีผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ฉะนั้นการที่พิจารณาว่าผู้ประกันชีวิตนั้นฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะจำเป็นต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสาเหตุใกล้ชิดหรือกรณีผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาก็อาจจะต้องมีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาพิจารณาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาของผู้รับประโยชน์หรือไม่ในกลุ่มที่สองเรามาพูดกันถึงหลักการประกันภัยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาประกันภัยซึ่งประกอบด้วยหลักการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงกฎหมายกำหนดว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเป็นจริงโดยประเมินมูลค่าความเสียหายณวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุรวมกันแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้นั้นเป็นหลักการในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยทั่วไปตามกฎหมายแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นที่จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงก็ได้อันได้แก่ในกรณีที่มีการกำหนดกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งในกรณีทรัพย์สินบางประเภทนั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทั่วไปอันได้แก่ของสะสมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้งั้นอาจจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงกันหรือในกรณีการประกันภัยขนส่งทางทะเลก็อาจจะมีการกำหนดมูลค่าหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ตามมูลค่าของสินค้าณปลายทางก็ได้โดยการบวกมูลค่าต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าระวางค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่อื่นๆเกี่ยวข้องไปกำหนดเป็นทุนประกันภัยไว้เมื่อเวลาเกิดความเสียหายก็จะชดใช้ตามมูลค่า

ที่บวกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในแง่การประกันวินาศภัยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการกำหนดมูลค่าที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงก็ได้อย่างเช่นทำประกันภัยบ้านการกำหนดทุนประกันภัยถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็จะมีการกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงก็คือการคำนวณมูลค่าบ้านที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยก็จะคำนวณจากมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นขึ้นมาณวันที่ทำประกันภัยหักค่าเสื่อมราคาคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นก็จะเป็นการกำหนดทุนประกันภัยแบบมูลค่าที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันให้กำหนดทุนประกันภัยแบบไม่หักค่าเสื่อมก็ได้โดยการกำหนดมูลค่าสร้างใหม่โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมณวันที่ทำประกันภัยเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาการชดใช้ก็จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นโดยไม่มีการหักค่าเสื่อมเช่นเดียวกันหรือในกรณีของการประกันชีวิตการประกันชีวิตไม่ใช่เป็นการประกันที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงแต่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยชดใช้ตามจำนวนเงินที่มีการตกลงกันไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการเสียชีวิตหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยไม่มาพิจารณาว่าสถานะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยนั้นจะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือจะชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนนั้นหลักการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธินั้นก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่เมื่อมีบุคคลอื่นมาทำความเสียหายให้แก่ผู้ประกันภัยและผู้ประกันภัยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ของตัวเองเมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยไปแล้วผู้รับประกันภัยนั้นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายคืนจากบุคคลอื่นที่มากระทำความผิดต่อผู้ประกันภัยนั้นวัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้ประกันภัย 2. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายนั้นจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็ตามแต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่อาจลอยนวลจากความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อได้ก็ยังคงจะต้องถูกไล่เบี้ยจากผู้รับประกันภัยของผู้ประกันภัยซึ่งรับความเสียหายนั้นรับช่วงสิทธิ์จากผู้ประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดการรับช่วงสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงก็ได้เพราะว่าคือการรับช่วงสิทธิ์ที่ผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในการเรียกเงินคืนมาจากผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นก็จะทำให้

ผู้รับประกันภัยสามารถพิจารณาลดค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยลงได้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นกรณีที่มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปคือมีผู้รับประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบตั้งแต่2รายขึ้นไปและกรมธรรม์ทุกฉบับนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกันคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้ประกันภัยและวัตถุที่เอาประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์นั้นเป็นวัตถุเดียวกันจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับรวมกันแล้วต้องเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่เข้ามาร่วมคุ้มครองนั้นต้องยังมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายฉะนั้นกฎหมายก็กำหนดให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากการประกันภัยวิธีการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็จะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนตัวนี้จะเป็นกรณีที่เมื่อมีการทำประกันภัยหลายรายคุ้มครองในวันเดียวกันนะฉะนั้นทุกรายหรือทุกกรมธรรม์ที่เข้ามารับผิดชอบก็จะมีการร่วมกันชดใช้ตามสัดส่วนที่ตัวเองรับความเสี่ยงภัยไว้ 2. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าแต่ละฉบับมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แตกต่างกันก็จะแบ่งการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือว่าให้นำเงินความรับผิดของทุกรายมากำหนดจำนวนเงินเท่าๆกันส่วนถ้ายังมีความเสียหายอยู่ก็ให้บริษัทที่ยังมีความคุ้มครองที่เหลืออยู่เป็นคนรับผิดชอบไป 3. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสืบเนื่องเป็นลำดับกรณีนี้จะเป็นการประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยหลายรายต่างวันกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับประกันภัยรายลำดับแรกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนถ้ายังขาดเหลือค่อยให้ผู้รับประกันภัยรายถัดมาเป็นคนรับผิดชอบต่อไปการประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะได้แก่ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับทุกฉบับก็มาชดใช้กันโดยไม่ต้องมีการมาแบ่งส่วนหรือเฉลี่ยส่วนกันทุกฉบับก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตนเองตกลงไว้กับผู้ประกันภัยเช่นผู้ประกันภัยซื้อประกันชีวิตไว้ฉบับละ1ล้านบาทรวม2ฉบับเมื่อตัวเองเสียชีวิตทั้ง2ฉบับก็จะมาชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ประกันภัยฉบับละ2ล้านบาทรวมเป็นฉบับละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเมื่อพิจารณาจำแนกแล้วก็จะสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกฎหมาย
ฉพาะสำหรับการประกันภัยก็คือเป็นกฎหมายที่ระบุเฉพาะสำหรับการประกันภัยอันได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพวกนี้เป็นบทบัญญัติเฉพาะของการประกันภัยแต่นี้ถ้าเรามาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยในกลุ่มที่หนึ่งนั้นบางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมเงื่อนไขหรือหลักการได้ทั้งหมดจำเป็นจะต้องเอาบทบัญญัติของกฎหมายอื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยจะมีทั้งหมดอยู่เพียง37มาตราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ในการพิจารณาจำเป็นจะต้องนำกฎหมายอื่นๆเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหรือกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องการฟอกเงินพระราชบัญญัติสัญญาไม่เป็นธรรมพวกนี้ก็ล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการประกันภัยซึ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในส่วนกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเนื่องจากว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังกล่าวเราคงไม่สามารถที่จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาในชุดวิชานี้ได้ดังนั้นการที่จะนำมาพิจารณาก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย2535พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ดังนั้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยเราก็มีพูดไปแล้วในเนื้อหาเบื้องต้นดังได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในส่วนตอนนี้ก็จะขอนำมาพูดเพียงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยคือตัวแรกก็คือในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องความเสี่ยงภัยที่ลดน้อยลงหากปรากฏว่าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยได้ลดน้อยลงกฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิผู้ประกันภัยในการที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงได้ 2. ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อยึดถือเป็นหลักฐาน 3. ในส่วนของสัญญาประกันภัยทางทะเลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยในหมวดของเรื่องของการประกันวินาศภัยนั้นก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดของตัวเองได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทุจริตผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของวินาศภัยก็ยังมีการเรื่องบัญญัติไว้การบอกกล่าวเหต

เป็นความเสียหายว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุแห่งความเสียหายโดยไม่ชักช้ามิฉะนั้นแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้การบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัยการตกเป็นบุคคลล้มลายตามสัญญาประกันภัยหรืออายุความในการฟ้องร้องคดีระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในชุดวิชานะฮะนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกฎหมายที่เหลือก็คงจะต้องให้นักศึกษาเข้าไปอ่านนะฮะเนื้อหาในชุดวิชาต่อไปนะครับ

0: มหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: ครับ
3: ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกลๆ
7: เอ
8: า
7: อะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในชุดวิชา32303นะครับการจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่3ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีภาคอัดนะครับวันนี้อาจารย์โยธินทวีกิติกุลจะมาเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำนะครับในเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

ับอันที่หนึ่งเลยความหมายเนี่ยนะครับความหมายของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับกับหลักการและประสบการณ์นะครับนำมาใช้ในการอธิบายงบการเงินนะครับของกิจการนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่างบการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูงบถ้าสมมติว่าสำหรับของการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูในเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับว่าผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับของงบการเงินที่จะนำมาใช้คราวนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะมองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำผลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งผลของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการที่จะนำไปใช้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมานะครับแน่นอนสุดเวลาที่เราจะดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับต่อมาก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผน3ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมาประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเอ๊ะเครื่องมืออะไรที่จะมาประเมินของฝ่ายบริหารได้นะครับต่อมาก็คือช่วยในการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมาคือเราจะมาค้นหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับโครงการลงทุนได้นะครับคราวนี้ลำดับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในการของการวิเคราะห์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราบอกว่า statement of financial position ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกงบตรงนี้ว่างบดุล นะงบดุลก็คือหรืองบ balance sheet นั่นเองนะครับซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินกระทุนนะข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนี้สินกระทุนสองข้างเนี้ยรวมกันทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องมีเท่ากันนะครับยอดรวมทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเข้ากันนี่เราเลยเรียกงบตรงนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินต่อมางบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีตนะฮะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะย้อนไปหลายๆปีก็ได้แล้วก็ดูว่าในอดีตของเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คืองบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเราจะดูในแง่ที่1คือกิจกรรมจากการดำเนินงานนะครับว่ากิจกรรมจากการดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงของธุรกิจนี้นะครับ2ก็คือกิจกรรมจากการจัดการลงทุนก็คือนำเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างแล้วส่วนที่3นะครับก็คือกิจกรรมจัดหาเงินทุนซึ่งมันก็จะมี2แหล่งก็ด้วยคือ1จากการกู้ยืมหรือการออกหุ้นสามัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะประกอบด้วยอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องมากำหนดในด้านของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ2เมื่อเราระบุวัตถุประสงค์ได้เราก็ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์3เราก็ต้องการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือของต่างประเทศก็บอกว่าคุณจะเอาส้มมาเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในมุมมองไหนอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะมองว่าเปรียบเทียบในเรื่องของผิวแน่นอนที่สุดแอปเปิ้ลมีผิวบางส้มมีผิวหนาอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือการเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับให้เหมาะสมนะครับซึ่งมันมีหลากหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปต่อมาก็คือพอเราได้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านความหมายนะครับและรูปและสรุปผลนะฮะของการดำเนินงานนะครับหรือได้ความหมายต้องสรุปสุดท้ายมันก็ควรจะทำ

ในลักษณะของรายงานนะครับการนี้การที่จะทํารายงานมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทําเพื่อให้กับใครอ่านเช่นถ้ากับนักลงทุนมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับต่อมาเรามาดูต่อว่าเครื่องมือนะฮะเราจะขอเข้าถึงเครื่องมือนะฮะซึ่งในเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันมี5เครื่องมือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอเน้นหนักไปที่เครื่องมือที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็คือ financial ratio นะครับซึ่งอาจารย์จะให้น้ำหนักหรือบรรยายตรงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอันที่1เราเรียกว่าเครื่องมือแนวโน้มนะเครื่องมือที่2อัตราร้อยละนะครับเครื่องมือที่3อัตราส่วนทางการเงินเครื่องมือที่4คือการวิเคราะห์แบบดูปองนะครับเครื่องมือที่5การวิเคราะห์กระแสเงินสดอ่ะแล้วก็เรามาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องมือนะคะเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจํากัดก่อนว่าแน่นอนสุดการจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราต้องมีข้อจํากัดของการข้อจํากัดของในเรื่องนั้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยอันที่1เลยข้อมูลจากงบการเงินข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ในอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยโอกาสนะครับหรือความคาดเคลื่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เป็นปีไม่ปกติเช่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเป็นช่วงภาวะเกิดภาวะอุทกภัยหรืออะไรภัยบางอย่างเนี่ยทำให้ผลการดำเนินของบริษัทไม่ดีมันก็จะมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ต่อมาคือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยมันต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับของถ้าเกิดเราเอางบการเงินของบริษัทคู่แข่งมาเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบัญชีนะครับของบริษัทคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วต่อมาคือการวิเคราะห์งบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนักนะครับต่อมาก็คือการพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็ต้องดูว่าอัตราส่วนใดที่เกี่ยวข้องอัตราส่วนใดที่มีความสําคัญนะครับแล้วต่อมาก็คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เองอันนี้เป็นส่วนสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่วิเคราะห์มานานๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้หรือบริษัทเราเองเนี่ยเป็นยังไงในอดีตหรือข้อจุดบกพร่องตรงไหนที่เกิดแล้วเกิดอีกอะไรได้มีการแก้ไขไปหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือวิธีแนวโน้มหรือ Trend Analysis เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นลักษณะของแนวนอนนะครับเราเรียกว่า Horizontal Analysis นะครับคราวนี้เรามาดูมันมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีวิเคราะห์แนวโน้มโดยรายงานจากข้อมูลเดิม2วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะครับเรามาดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1เนี่ยวิธีการโดยวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมนะครับเราจะดูว่าอย่างในปี 25x01 และ x3 ก็คือ3ปีง่ายๆเลยนะครับเราก็หยิบข้อมูลจากในงบการเงินมาคือสินค้าคงเหลือเนี่ยของแต่ละปีในปี 25x0 เนี่ย295นะครับปี 25x1 280แล้วก็ในปี 25x2 เนี่ย269เรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือสินค้าจากปี 0x0 ไป x1 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันคือลดลงนะลดลง15เนี่ยนะครับอาจจะเป็น15ล้านบาทหรือ1ล้าน5แสนบาทหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าลดลงพอปีถัดไปลดลงอีกเราก็ต้องมาดูว่าการที่เรามีสินค้าคงเหลือลดลงเนี่ยแน่นอนที่สุดเรามองว่ามันเป็นแง่ดีนะครับมองว่าเป็นแง่ดีแต่เราต้องกลับมาดูด้วยว่าถ้าสินค้าคงเหลือเนี่ยที่ลดลงจากการที่เรามียอดขายเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าธุรกิจของเราไปได้ดีนะฮะกำลังไปได้ดีแต่ถ้าเกิดยอดขายของเราเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับมันลดลงด้วยแสดงว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับธุรกิจแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้อันที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูอันที่2ต่อก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะการเลือกปีฐานต้องเลือกปีฐานที่เป็นปีปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะมาทำให้สิ่งเป็นสิ่งกระทบนะครับดังนั้นสมมติปี2537เนี่ยเรามองว่าเป็นปีที่ปกติเราก็จะใช้ปีฐานเนี่ย2537เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นนะครับในการที่จะนำมาเปรียบเทียบ
นึกษาจะเห็นได้จากในสไลด์นะครับในส่วนของข้างล่าง257เนี่ยเราเทียบเป็นปีฐานนะครับก็คือเอา 26,500 เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวของมันเองคือ 26,500 แล้วคูณด้วย100มันก็จะได้ตัวของมันเองคราวนี้เราลองมาเทียบดูของปี2542นะครับ2542เนี่ยเพิ่มขึ้น 145.3% มาได้ยังไงมาได้โดยที่บอกว่าเอาตัวเลขจากข้างบนคือ38,500 เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย 26,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100มันก็ออกมาเป็น 145.3 นั่นแสดงหมายความหมายตัวเลขพอออกมาเนี่ยเราต้องตีความหมายให้ได้ว่าความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้คือจากปีฐานก็คือ2537นะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 26,500 เพิ่มขึ้นมาเป็น 38,500 นั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมา 145.3% ถามว่าดีไหมครับคำตอบก็คือดูแล้วดีแต่มันก็ต้องดูรายละเอียดส่วนอื่นประกอบด้วยไม่ใช่ได้ดูแต่เพียงตัวเลขนี้แล้วเสือบอกว่าดีนะครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการใช้เทรนด์อนาลิซิสหรือแนวโน้มนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนต่อมาคือคอมมอนไซด์นะครับคอมมอนไซด์คือเมื่อกี้เป็นแนวนอนตอนนี้คือเป็นแนวดิ่งละคือเรียกว่าvertical analysis นะครับคราวนี้ vertical analysis เนี่ยเราก็จะทำในงบแสดงฐานะการเงินกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนนี้อาจารย์จะขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้สินทรัพย์รวมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราไปหารทุกๆตัวเลยก็หมายความว่าถ้าเราดูปี2542นะฮะเรามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,520 นะครับ 25,520 หารด้วยตัวของมันเองคือ 25,520 ก็คือคูณด้วย100ก็ออกมาเท่ากับ 100% ถ้าเอา 25,520 ไปหาร 1,250 แล้วคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4.9 อ่ะงั้นอาจารย์จะทำให้ดูอีก1ตัวนะครับ 1,000 เป็นตัวตั้งหารด้วย 25,520 คูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3.9 ทำอย่างนี้ไปทุกๆตัวจนครบนะฮะจนครบคราวนี้พอครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่านั่นคือด้านขวามือของสไลด์เนี่ยนะครับ 4.9 3.9 5.3 ขณะที่ปี2541ก็คือ 4.8 4.4 4.6 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าแนวโน้มนะฮะหรือร้อยละของแต่ละรายการที่เกิดขึ้นคราวนี้เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราก็จะดูว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนที่ลงทุนในแต่ละรายการเนี่ยเป็นยังไงโดยที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ100ไปลงในแต่ละรายการลงแต่ละรายการเท่าไหร่เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่คราวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าอยากให้นักศึกษาดูที่หลักทรัพย์ในความต้องการเนี่ยนะตัวเลขเท่ากันแต่อัตราส่วนไม่เท่ากันนี่คือข้อจำกัดข้อจำกัดในที่นี้ก็คือบอกว่าเมื่อตัวเลขเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันควรจะเท่ากันใช่ไหมอัตราส่วนที่ออกมาแต่เนื่องจากว่าตัวรวมไงไม่เท่ากันพอตัวรวมไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนี่คือจุดข้อด้อยแต่ข้อดีของ อัตราส่วนร้อยล้านนี่คือทำให้เรามองตัวเลขหรือการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและง่ายวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับของการลงทุนเองหรือการวิเคราะห์หลายๆส่วนก็จะนิยมนำมาใช้ทำให้มองตัวเลขจากตัวเลขเยอะๆหรือจำนวนเยอะๆโดยเป็นสัดส่วนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับในต่อมานะครับในส่วนขออาจารย์ขอข้ามไปที่งบกำไรขาดทุนถ้าเป็นส่วนของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะใช้ยอดขายเป็นร้อยละแล้วก็นำไปหารทุกๆตัวเป็นลักษณะเดียวกันกับของสินทรัพย์นะฮะรวมเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเราก็จะดูทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นในสัดส่วนของที่เป็นตัวเลขรูปย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะต่อมาอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะครับหรือ ratio financial ratio เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอาจารย์จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะมีความสำคัญถ้านักศึกษาสามารถนะครับที่จะอธิบายในแต่ละส่วนได้นั่นก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูในอัตราส่วนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอยู่เป็น5กลุ่มด้วยกันเรามาดูนะฮะในอัตราส่วนกลุ่มที่1เลยเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัตราส่วน
วัดวิเคราะห์สภาพคล่องนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะแยกเป็น2อัตราส่วนด้วยกันคืออัตราส่วนที่1คือเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็คือ current ratio นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเป็นการจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยการนำแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันนะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนจากในงบการเงินเนี่ยนะครับในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวมเสร็จแล้วออกมาเป็นเท่าสมมติออกมาเป็น2เท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกๆนะฮะทุกๆหนี้สินเนี่ยนะออกมาเป็น2เท่าคือถ้าเรามีนะครับสินทรัพย์นะฮะมีหนี้สินนะฮะ1บาทเราจะมีสินทรัพย์ที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทความหมายง่ายๆเลยครับก็คือเราตีความหมายของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเท่ากับ1บาทเราจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทนี่คือ2ต่อ1นะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าแต่ถ้ามันน้อยกว่าล่ะถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าความสามารถหรือสภาพคล่องของเราลดลงนะครับนั้นต่อมาเรามาดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วนะครับอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วง่ายๆเลยครับเอารายการสินทรัพย์หมุนเวียนนะฮะเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรครับลบด้วย2ส่วนด้วยกันคือตัวที่1คือสินค้าคงเหลือตัวที่2คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถ้าตัวใดมีเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปนั่งหาเราก็หักมันออกไปส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางครั้งอาจจะไม่มีแต่สินค้าคงเหลือมีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวเดิมคือหนี้สินหมุนเวียนถ้าตัวนี้ออกมานะครับ 1.5 เท่าหมายความว่ายังไงครับนะครับทุกๆ1บาทของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะมีนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปราศจากนะครับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับสามารถไปชำระหนี้ได้ 1.5 เท่านั่นแสดงว่าดีครับถ้าเมื่อไหร่อัตราส่วนตัวนี้สูงจะดีดังนั้นอัตราส่วนที่1คือ Current Ratio อัตราส่วนที่2คือ Quick Ratio 2 ส่วนนี้สูงนะครับสูงยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะมาสู่อัตราส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราส่วนนี้แหละที่จะมาประเมินนะครับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารกิจการดีไม่ดีเราก็ต้องใช้จากนี้แหละครับ3อัตราส่วนอัตราส่วนที่1คืออัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้แน่นอนลูกหนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับลูกหนี้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับการขายนะครับเราก็เลยเอาขายนะครับเลยเอาขายถ้าเกิดเรามีขายเชื่อก็เอาขายเชื่อแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปรากฏในงบนะครับว่าขายเชื่อเท่าไหร่เราก็เอายอดขายได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกรณีถ้าบอกว่าเอ๊ะจะใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้ในตัวเรื่องของยอดขายมากกว่านะครับคราวนี้หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยในบางครั้งเราอาจจะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันดูนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งเป็นเหมือนจะไม่หนักมากเกินไปในปีนั้นก็คือเราจะใช้ลูกหนี้ของปีที่แล้วกับลูกหนี้ของปีปัจจุบันรวมกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็จะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้นะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยนะครับหารด้วยวันนะจำนวนวันนะครับออกมามันก็จะออกมาเป็นจำนวนวันนั้นถ้าเกิดจำนวนครั้งที่มันมากมากนะจำนวนครั้งมากนะครับระยะเวลาก็จะสั้นลงนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนเวียนยิ่งหมุนเวียนครั้งมากนะครับครั้งมากๆเวลาก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาคือสินค้าคงเหลือนะครับตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยยังตามที่นักศึกษาทราบแล้วว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนสภาพได้ช้าที่สุดเลยคือเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างช้าดังนั้นตัวนี้เราก็คงต้องดูว่าถ้าเกิดนะจำนวนครั้งเนี่ยถ้ายังออกมาเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากต้นทุนขายสินค้าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาต้นทุนของการขายสินค้าได้เราก็ใช้ยอดขายได้นะครับในที่นี้เสร็จแล้วก็หารด้วยสินค้าเฉลี่ยก็คือเอาสินค้าป
ีที่แล้วกับสินค้าคงเหลือปีที่แล้วกับสินค้าปีปัจจุบันรวมกันหาร2แต่ถ้าหาไม่ได้อีกก็มีข้อแนะนำคือใช้สินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูระยะเวลาก็เอาสินค้าคงเหลือหารด้วยจำนวนวันนะครับที่มีการขายเชื่อคราวนี้จำอย่างการอธิบายก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำนวนครั้งเยอะจำนวนครั้งเยอะนะครับนักศึกษาจำนวนครั้งเยอะเวลาจะลดแต่ถ้าจำนวนครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเวลา3สมมติว่าขายได้20นะเวลามันก็จะสั้นถ้าขายได้10ครั้งเวลาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับนะคราวนี้ต่อมาเรามาดูว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยว่า non current assets นะครับหรือและก็อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะฮะ2ตัวนี้ตัวที่1คือตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าตัวนี้ก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองเราก็เอาขายนะครับเอายอดขายเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมนะฮะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จากในงบนะฮะมาแต่แล้วก็ถ้าเกิดจำนวนครั้งที่ออกมาได้สูงจำนวนถ้าเทียบแล้วเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าดีแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแสดงว่าไม่ดีนะครับแสดงว่าการใช้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เนี่ยไม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพต่อมาสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเอายอดขายนะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับสินทรัพย์รวมจำนวนครั้งยิ่งสูงยิ่งดีถ้าจำนวนครั้งต่ำไม่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าธุรกิจใช้สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอัตราส่วนนี้บอกแล้วว่าอัตราส่วนในกลุ่มนี้ตั้งแต่ลูกหนี้สินค้าคงเหลือและส่วนของการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารนะครับล่ะครับนักศึกษาเรามาดูต่อนะครับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาคืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหรือบางครั้งเราเรียกว่าการก่อหนี้หรือการสร้างภาระผูกพันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า leverage นะครับ ratio ตัวนี้เนี่ยก็คือภาระที่เราจะก่อหนี้หรือไปกู้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารจะเป็นคนดูนะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนดูว่าคุณมีภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูนะอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็คือเราเรียกว่า debt to assets total asset นะ ratio ก็คือเอาหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับก็คือหมายว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่1บาทปรากฏว่ามีหนี้สินเท่ากับหนี้สินรวมเนี่ยเท่ากับ3บาทไอ้3นะครับเท่ากับ3ก็คือ3เท่าเนี่ยคำนวณออกมา3เท่าก็หมายความว่าทุกๆ1บาทของสินทรัพย์รวมเนี่ยจะมีหนี้สินอยู่3บาทนะหรือเอาง่ายๆก็คือมีสินทรัพย์เท่ากับ1ส่วนมีหนี้สินเท่ากับ3ส่วนถามว่าดีไหมครับคำตอบยิ่งสูงตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรการก่อภาระผูกพันต่อไปอนาคตไม่สามารถกระทำได้แล้วเพราะอะไรคุณกำลังเป็นหนี้เยอะเกินไปการเป็นหนี้มันมีความเสี่ยงต่อบริษัทนะครับต่อมาอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนเงินทุนระยะยาวก็เอาหนี้สินระยะยาวหารด้วยเงินทุนระยะยาวเช่นกันนะครับถ้าหนี้สินตัวนี้ถ้าส่วนนี้เนี่ยสูงก็จะไม่ดีแสดงว่าสัดส่วนระหว่างเงินทุนระยะยาวต่อหนี้สินระยะยาวไม่ดีนะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูต่อมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเราเรียก debt to equity ratio ถ้านักลงทุนเนี่ยก็จะดูตัวนี้ให้เป็นหลักนะครับดูอะไรเพราะเราดูว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีหนี้สินมีออกมาเป็น3เท่าแสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีทุนเนี่ยส่วนนึงเรามีหนี้สินถึง3ส่วนอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังมีภาระผูกพันเข้าไปกับหนี้สินอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งยิ่งสูงยิ่งไม่ดีสำหรับเราแน่นอนนะครับต่อมาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็สูตรการคำนวณคือเราเปรียบเทียบจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะหรือสังเกตแล้วเรียกว่า EBIT นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก EBIT เนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายอันนี้แสดงถึงอะไรยิ่งเท่าสูงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เรามีความสามารถมากนะครับอัตราส่วนต่อมาก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะครับอัตราส่วนนี้
จะแยกเป็น4อัตราส่วนด้วยกันคือเราดูอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะครับก็คือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยยิ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงแสดงว่าความสามารถของบริษัทหรือความสามารถการทำกำไรของบริษัทยิ่งสูงนะครับอัตรากำไรสุทธิก็คือ net profit margin กำไรสุทธิต่อยอดขายถ้าตัวนี้ออกมาสูงแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับต่อมาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น return on equity ถ้าอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาสูงนะครับแสดงบอกได้เลยว่าบริษัทเนี้ยน่าสนใจเลยผู้ลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับแน่นอนสุดกำไรต่อหุ้นก็คือสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าถ้าเรามาถือหุ้นของบริษัทเนี้ยพอสิ้นปีกำไรต่อหุ้นสูงนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลดลงแสดงว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนี้โอกาสที่จะได้ลดลงเช่นกันนะครับต่อมาอัตราส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับหรือเราเรียก market value ratio ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมักนิยมใช้ก็คือตัว PE นะครับตัว PE เราเรียก PE ratio กับ P book นะครับ P book P book value นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับตัวที่1เลยก็คือPE เนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้น100บาทกำไรต่อหุ้น10บาทออกมาเท่ากับ10เท่าถ้าเราแปลความหมายโดยทั่วๆไปบอกว่าเราจะทำกำไรกี่รอบล่ะถึงจะได้เท่ากับราคาหุ้นก็หมายความว่าเราต้องทำบริษัทต้องทำกำไรถึง10รอบนะดังนั้นถ้าหมายความว่าการลงทุนเนี่ยกว่าที่เราอะซื้อหุ้นตัวนี้มาในราคา100บาทเราได้กำไรที่กว่าจะได้เท่ากับราคาหุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสมมุตินะเป็นตัวอย่างก็คือ10ปีนั้นระยะเวลาจุดคุ้มทุนก็คือโอ้ตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเท่าน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เท่าน้อยแต่กำไรอย่างอื่นดูดีแสดงว่าหุ้นตัวนี้กำลังเดินไปได้สวยงามนะครับนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดู PE ที่ค่อนข้างอยู่ที่ราวๆสัก 10%นะครับ 10% นักลงทุนเนี่ยจะดู PE ประมาณ 10% แล้วจากนั้นจะดูว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจด้วยต่อมา PE book value ก็คือว่าราคาไอ้ตัวราคาที่เราถือซื้อหุ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทหรือเปล่านะถ้าเกิดนะมันยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีละอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ปกติโดย PE book value เนี่ยเขาก็ดูกันนะฮะว่าอยู่ประมาณสัก 5% โอ้ก็ถือว่าสูงมากละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ขนาดนี้หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาดูประเมินก่อนว่าเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของอัตราส่วนอุตสาหกรรมนั้นน่ะบ้านเรายังไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อเรายังไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบลองกันเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ดูนะว่ามีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในบ้านเรานั้นเราต้องใช้การเปรียบเทียบจากปีปัจจุบันกับปีในอดีตถ้ามันอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราส่วนประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่าจำนวนครั้งมากวันก็จะน้อยสังเกตดูนะฮะ 25x1 เนี่ยจำนวนครั้งน้อยแต่พอ 25x2 เนี่ยจำนวนครั้งเยอะเห็นมั้ยระยะเวลาเนี่ยจาก50วันก็เหลือลงมาเหลือ46วันนะมันจะเป็นพกผันอย่างนั้นนะครับต่อมาโครงสร้างทางการเงินนะครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีในกลุ่มนี้นะครับต่อมาอัตราส่วนความสามารถทำกำไรอันนี้ก็คือถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ายิ่งลดลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอโทษอัตราส่วนความสามารถทางกำไรยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับต่อมามูลค่าตลาดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงไปเนี่ย
มันจะไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าราคาหุ้นไปเยอะละนะครับเกินกว่าราคาหุ้นหรือพูดง่ายๆหุ้นตัวนั้นเริ่มแพงถ้า PE สูงมากเกินไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวดูปองนะครับตัวดูปองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอากล่องๆแล้วก็เอามาต่อกันต่อกันโดยที่ในเราก็เอาอัตราส่วนเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ว่าเราจะไล่ลำดับของขั้นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันคือเกิดเป็นปัญหานะดูปองจะช่วยในแง่ของการที่ทำให้เรามองภาพรวมนะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไม่ดีตรงไหนนะครับต่อมาอย่างนึงก็คือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยตอนนี้สมมุตินะฮะก็คือเราจะดูจากกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันคือจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็ลงทุนและกู้ยืมจะเห็นว่ามี3บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบริษัทที่2คือ B กระแสเงินสดมาจากการลงทุนบริษัทที่3มาจากการกู้ยืมถามว่า A B C ไหนดีกว่ากันนะอาจารย์ลองเบรกให้นิดนึงโอเคอาจารย์ได้ยินเสียงกระซิบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C นะครับคำตอบคือ A ทำไม A A เนี่ยเกิดจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดจากลูกหนี้เกิดจากการขายส่วน B เนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้ามีการลงทุนกระแสเงินสดจะต้องติดลบแต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีการขายทรัพย์สินถึงได้เงินสดเข้ามาอันนี้ไม่ดีนะครับขายทรัพย์สินออกมาคือพูดง่ายๆขายทรัพย์สินมากินแล้วล่ะนะส่วน C กู้เงินมาครับหรือออกหุ้นมาทำให้มีเงินสดเข้ามาในธุรกิจดังนั้นคนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ A นะครับโอเคครับก็มาถึงในหัวข้อของการพยากรณ์ทางการเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในสถานการณ์การเงินในอนาคตนะครับโดยที่เราจะมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนหรือมีการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยของการพยากรณ์เนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของทำพยากรณ์ในแง่ของตัวงบกระแสขอโทษงบแสดงสถานะทางการเงินอีกตัวหนึ่งก็คือการพยากรณ์ในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยข้อสมมติฐานเนี่ยก็คือเราจะใช้รายการต่างๆนะฮะจากในงบของงบแสดงสถานะการเงินเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับยอดขายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ยอดขายเนี่ยมาช่วยในการพยากรณ์นะครับต่อมาก็คือระดับของสินทรัพย์ต่างๆที่ปรากฏในตัวของงบเนี่ยนะครับมาใช้นะครับคราวนี้ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการทำพยากรณ์จากของปีถัดมาก่อนนะครับโดยปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจากตัวอย่างในหนังสือนะครับที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีเขียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10% นะครับ 10% คราวนี้เราก็มาดูว่าอันที่1เราก็จะมีการพยากรณ์ยอดขายในปีถัดไปนะครับอันที่2เราจะพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินในอดีต3กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์4พยากรณ์รายการต่างในงบกำไรขาดทุนและงวดถัดไปและ5พยากรณ์รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินในงวดถัดไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ5ส่วนนี้ลำดับ5ขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าในอัตราส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวนักศึกษาได้ตำราแล้วเนี่ยนักศึกษาจะได้พบนะฮะในส่วนนี้ส่วนของการกำหนดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอัตราส่วนนะฮะรวมต่อยอดขายอันที่1 นะครับอัตราส่วนต่อมาคือค่าเสื่อมราคาต่อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สำนักงานสุทธินะครับต่อมาเงินสดต่อยอดขายลูกหนี้ต่อยอดขายแล้วก็สินค้าคงเหลือต่อยอดขายที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่ต่อยอดขายแล้วก็เจ้าหนี้การค้าต่อยอดขายและสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่อยอดขายเห็นไหมฮะมันจะเทียบกับยอดขายหมดเลยซึ่ง8ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำการในรายการ
นะครับจะสังเกตว่าในรายการที่เห็นอยู่ในอาสไลด์เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยอย่างดังที่จากกรณีของโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็

กว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ทำไมใช้110ล่ะก็คือตัวของมันเองนะมาเทียบกับเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 10% ก็คือตัวมันบวกด้วย 10% ก็คือเป็น110นะครับพอ110คูณด้วยจากปีที่ผ่านมาก็คือเป็น 2520.1 นะครับคราวนี้ 88.56% มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราคูณด้วยตัวของยอดขายนะครับขอโทษต้นทุนนะฮะต้นทุนคือพวกต้นทุนของขอโทษค่าเสื่อมราคาต่างๆของปีที่ผ่านมานะครับนะตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ซึ่งอาจารย์กัลยาณีท่านดร.กัลยาณีท่านทำไว้ให้เรียบร้อยละอันนี้จะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะนำเข้านั้นจะออกมาเป็น 2,331.8 นะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมนะ 10.31% อันนี้ก็จะมาจากอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีรายการที่คำนวณนะครับ อยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับซึ่งก็คือบอกว่าปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ปันผลในส่วนของหุ้นสามัญก็คือ 1.6 นะครับคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับดังนั้นจะเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับของในงบกำไรขาดทุนเนี่ยที่กันเป็นการพยากรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือโตขึ้น 10% เนี่ยก็จะมีกำไรนะครับสุทธิเนี่ยโตจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย86สมมติ86ล้านนะครับเป็น 93.8 ล้านนะครับท่านนักศึกษาจะเห็นนะกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 2,291 เป็น 2,520.1 นะฮะนั่นก็คือจะเพิ่มขึ้น 93.8 ล้านนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัดมานะครับในส่วนของถัดมาก็คือในส่วนของการพยากรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเอาอัตราส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไป8อัตราส่วนนั่นแหละมาใส่นะฮะเพื่อคำนวณในส่วนของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับจากตรงนี้นะครับรวมลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,879 เป็น 2,036.6 นะครับคราวนี้พอในส่วนของหนี้สินนะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดหาเงินทุนคือ 116.6 เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ตัวเงินจ่ายเท่าเดิมคือ50นะฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็น 1,970 นั้นแสดงว่าส่วนต่างเท่ากับ 66.6 ดังนั้น 66.6 เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการที่จัดหาเงินทุนโดยจากตัวเงินนะครับจากตัวเงินจ่าย 66.6พอ 66.6 บวกด้วย50มันก็กลายเป็น 116.6 ดังนั้นพอ 116.6 ปุ๊บมันก็เลยทำให้ยอดรวมของสินทรัพย์กับหนี้สินและทุนที่ตามที่อาจารย์อธิบายไว้ตอนต้นจะเท่ากันนะฮะตรงในส่วนตรงนี้นั่นก็คือโดยการจัดหาเงินทุนเราก็รู้เลยว่าถ้าเราเพิ่มยอดขายเข้าไป 10%เราจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม 66.6 ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือทำให้เราต้องมีการพยากรณ์แล้วเราทราบล่วงหน้าว่าเราต้องมาจัดหาเงินทุนคราวนี้ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่อาจารย์ได้พูดอธิบายมาเนี่ยลองยกตัวอย่างนะครับข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินมา3ข้อนะฮะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นนะฮะลองดูว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างถ้าอัตราส่วน debt to equity ratio 3:1หมายความยังไงนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับและสุดท้ายเลยจงอธิบายถึงขั้นตอนการพยากรณ์โดยวิธีอัตราร้อยละของยอดขายมาพร้อมกันเมื่อกี้บอกแล้วมีกี่ขั้นตอนนะฮะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนดูนะครับก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับโดยสภาพรวมแล้วก็หวังว่าอาจารย์นักศึกษาจะกลับไปทบทวนแล้วก็ลองทำแบบหัดดูท้ายบทนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เองครับอาจารย์

0: ทินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับหน่วยนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะฝากนักศึกษาเนี่ยลองค่อยๆอ่านนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะพยายามช่วยสรุปนะครับในเนื้อหาสาระที่สำคัญให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยส่วนที่1ก่อนเลยนะครับส่วนที่1นะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับ working capital หรือ WC เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับความหมายก็คือเงินทุนของกิจการที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับหรือหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับก็คือหมายความอะไรหมายถึงตัวเงินสดนะครับหลักทรัพย์ในความต้องการลูกหนี้สินค้าคงคลังนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายรวมโดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมหรือเราเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนต่อมานั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็คือ Net Working Capital NWC นะครับก็คือเป็นถ้าดูจากสมการที่อาจารย์นำเสนอในสไลด์ให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสุทธิเท่ากับนำสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับก็คือประกอบด้วย1เงินสดนะครับ2หลักทรัพย์ในความต้องการนะหรือหลักทรัพย์ลงทุน3ก็คือลูกหนี้4สินค้าคงเหลือนะครับส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้างเช่นตั๋วเงินจ่ายนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับส่วนเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยเราจะไม่เอามารวมในส่วนตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตรงนี้เนี่ยก็คือหมายรวมก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ NWC นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูครับเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าดูตามชื่อภาษาอังกฤษก็จะเห็นชัดเจนว่า net operating working capital นะครับหมายถึงอะไรคือหมายถึงส่วนต่างของสินทรัพย์ที่นำมาในการดำเนินงานหรือและก็หนี้สินหมุนเวียนในจากการดำเนินงานก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะเอาส่วนที่ดำเนินงานจริงๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะตัดออกไปนะครับซึ่งในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับในตำราว่าซึ่งอาจารย์ได้มีคำอธิบายในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอมาดูถัดมาเลยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยโดยความมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้การจัดการหมุนเวียนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและระดับกำไรที่ต้องการความหมายของสภาพคล่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่านักศึกษานะครับในทางการเงินเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคล่องหมายถึงการที่เรานำเปลี่ยนแปลงนะครับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นเงินสดนะครับโดยให้เป็นเงินสดนะครับว่าเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขายไปแล้วแต่รอเรียกเก็บนะครับดังนั้นความเรียกว่าความสภาพคล่องเนี่ยระดับสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยกว่าเงินสดละนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยนะหรือสินค้าคงเหลือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันยิ่งน้อยไปกว่านะครับเงินสดแล้วก็ลูกหนี้เพราะอะไรเพราะสินค้ายังอยู่กับตัวของเราเลยยังไม่ได้ขายออกไปเมื่อยังไม่ขายออกไปมันก็ยังอยู่ในของเราดังนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้นะไม่เหมือนลูกหนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปแล้วนะฮะแต่ขายเป็นเงินเชื่อรอเรียกเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาศึกษารายละเอียดลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ขอย้ำเลยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและกำไรในระดับที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็คือนโยบายการจัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะซึ่งนักศึกษาเห็นจากในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับ ก็คือจะอยู่โซนของข้างล่างนะฮะนักศึกษาจะดูนะฮะว่าจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่คือตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ได้แก่ในเรื่องของในส่วนของพวกอาคารที่ดินนะครับพวกเครื่องจักรนะฮะต่างๆเนี่ยก็คือในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาก็คือในส่วนถัดมานั้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายในด้านข้างบอกว่ามันเพื่อที่เราต้องการดำรงไว้นะครับเพื่อของการลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเงินสดขั้นต่ำนะครับหรือลูกหนี้ขั้นต่ำหรือสินค้าคงเหลือขั้นต่ำนะซึ่งดำรงไว้ตลอดระยะเวลานะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยตรงนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมันเป็นโค้งๆไม่เหมือนเป็นเส้นขนานกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถาวรเนื่องจากว่าความต้องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามวัฏจักรของเวลาหรือความต้องการเงินเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความต้องการเงินเนี่ยมันก็จะมีความต้องการเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อหมดความต้องการเราก็จะลดใช้นะเงินทุนลงมาจนแตะนะครับเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนั่นเองพอเมื่อไหร่มีความต้องการก็กลับขึ้นมาอีกนะครับสูงสุดนะครับพอระดับสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ลดระดับของการใช้ก็จะลงมาอยู่ระดับเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกเช่นกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีไว้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูนโยบายหรือทางเลือกในการจัดหาเงินทุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูวัตถุประสงค์ได้ดูนโยบายนะครับได้ดูวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เราได้ดูเรื่องของนโยบายนะฮะของการต่อมาก็คือทางเลือกแหละนะทางเลือกเนี่ยประกอบด้วย3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1เนี่ยนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุลนักศึกษาลองดูในภาพนะครับว่าการจัดหาสมดุลก็คือในส่วนของระยะยาวก็จะลงทุนในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรส่วนจัดหาเงินทุนระยะสั้นนี้ก็จะเป็นชั่วคราวก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อว่าอีกลักษณะหนึ่งคือนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวังนะครับซึ่งแบบระมัดระวังเนี่ยก็คือจะใช้ยาวเนี่ยคุมไปทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าฉันได้เงินทุนระยะยาวมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้กับสั้นก็ได้ใช้กับยาวก็ได้อันนี้คือแบบระมัดระวังนะครับก็จะเห็นว่าปีกาที่อาจารย์ได้นะครับนำเสนออยู่ในสไลด์นี่จะเห็นว่าจะครอบคลุมหมดนะครับต่อมานะครับเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นประเภทสุดท้ายคือนโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียล่ะเอาง่ายๆเลยก็คือฉันเก็บเงินไว้ให้ระยะยาวเนี่ยนะฮะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกครึ่งหนึ่งล่ะจริงๆแล้วมันต้องดำรงไว้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องนะครับเอาระยะสั้นมาใช้กับระยะยาวด้วยซ้ำเลยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเก็บเงินไว้กับตัวน้อยเพื่อสร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถึงการกำหนดปริมาณและวงจรของเงินทุนหมุนเวียนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดนะฮะซึ่งอาจารย์ได้ทำให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยก็มีประเภทธุรกิจนะประเภทเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากสังเกตดูนะว่าเขาต้องการเงินทุนที่สูงนะครับเงินทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จหรือการที่เขาจะ เรียกว่าสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่กำลังรอระหว่างสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งนะเห็นไหมเขาต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานโยบายการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณยอดขายถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการยอดขายเพิ่มเราก็ต้องมีการหมุนเวียนหรือการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาการแข่งขันยิ่งถ้ามีการแข่งขันสูงแน่นอนสุดเงินทุนหมุนเวียนเราก็ต้องใช้เยอะนะครับพอมกลัวเลยแหละนะครับต่อมาก็คือฤดูกาลนะครับหรือเทศกาลนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเห็นไหมฮะเทศกาลทานเจเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ต้องรีบอะไรฮะหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบนะโดยเฉพาะพวกผักนะครับหรือพวกที่ อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานเจนะครับก็จะใช้ในช่วงนี้ต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำหนดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับในส่วนถัดมานะครับว่าเราได้รู้จักในเรื่องของธุรกิจภาพรวมไปละเรื่องของการกำหนดคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรการดำเนินงานเนี่ยนะครับหรือ operating cycle เนี่ยเรามาดูว่าการที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การได้รับวัตถุดิบจนถึงรับเงินสดจากลูกหนี้นะครับได้รับส่วนซึ่งช่วงระยะเวลาของการสั่งซื้อวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราจะตัดออกไปนะฮะเราจะไม่ได้ให้ความสนใจเราจะให้สนใจกับการได้รับวัตถุดิบจนถึงได้รับเงินจากลูกหนี้คราวนี้วงจรธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยการได้รับวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ขบวนการนะครับผลิตจนได้เป็นสินค้าแสนลูกแล้วขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากลูกหนี้นะครับลักษณะการขายอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นการขายเชื่อนะครับขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ได้รับวัตถุดิบจนถึงขายสินค้าเนี่ยตรงนี้เราหมายถึงนะครับอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือนะครับจากขายไปถึงได้รับก็คืออายุเฉลี่ยของลูกหนี้เพราะฉะนั้นวงจรของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้านั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อตัวอย่างในการคำนวณว่าบริษัทสุโขทัยร่วมใจเนี่ยนะครับต้องการคำนวณวงจรการดำเนินงานก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการผลิตจนได้รับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลา100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ตั้งแต่ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อจนได้รับชำระหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา55วันดังนั้นวงจรดำเนินงานเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออายุเฉลี่ยสินค้าเท่ากับ100บวกด้วยอายุของลูกหนี้55เท่ากับ155ดังนั้น155เนี่ยถ้าในรอบ1ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเอา365หารด้วย155เนี่ยก็ออกมาเป็น 2.35 รอบต่อปีนั้นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้รอบของการดำเนินงานหรือรอบของการทำธุรกิจนะฮะหรือของการหมุนเวียนของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถ้าบริษัทใดมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเวลาที่ยาวขึ้นก็หมายความว่ารอบที่จะทำในการทำธุรกิจก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: จะเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ในส่วนที่2ก็คือเราจะมาดูรายละเอียดละว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในภาพรวมว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงวัตถุประสงค์นโยบายเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของที่2ก็คือบอกว่าการจัดการเงินสดนะครับและเงินลงทุนชั่วคราวเนี่ยเราต้องบริหารยังไงนะครับอ่ะเรามาดูความหมายก่อนนะครับในความหมายเนี่ยของเงินสดเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในอาจารย์ได้นำความหมายของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับมานะครับก็เกิดตามประกาศออกมาเนี่ยก็คือบอกเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดนะครับส่วนมาตรฐานการบัญชีเองก็จะพูดลักษณะที่คล้ายเคียงกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูถึงวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องถือเงินสดอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ transaction motive นะครับก็คือหมายว่าการทำงานเนี่ยเราต้องดำเนินอยู่เป็นตลอดระยะเวลาเงินสดมันก็เสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะครับให้การดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับคราวนี้อันที่สองล่ะก็คือป้องกันเงินสดขาดมือเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับprecautionary motive ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำดำเนินธุรกิจไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะจัดหาสินค้าหรือเราต้องการที่จัดซื้ออย่างเร่งด่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดที่ถือไว้ในมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่จำเป็นที่มาใช้ในเพื่อให้ในธุรกิจขนาดนั้นได้ต่อมาส่วนที่3เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือค่อนข้างไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราเรียกว่า speculative นะครับ motive นะ ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะพบเห็นบ่อยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะยกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปไว้สำหรับของการลงทุนนะครับแต่สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากธนาคารซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบการลงทุนหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาต่อว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ศึกษาตัววงจรการดำเนินงานตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้ววงจรเงินสดล่ะวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง

อบด้วยนะครับวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยจะประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้คราวนี้ในความหมายของวงจรเงินของเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอายุของเจ้าหนี้นะครับหักด้วยอะไรครับวงจรดำเนินธุรกิจนะครับหักอายุเฉลี่ยของลูกหนี้จะเท่ากับวงจรเงินสดขอโทษนั่นก็คือในสมการที่1หรือความหมายที่1ที่นักศึกษาสามารถดูได้ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเราจะได้จากวงจรดำเนินธุรกิจก็คือจะครอบคลุมนะฮะช่วงทั้งหมดหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวงจรของเงินสดในส่วนความหมายที่2ก็คือวงจรเงินสดก็คือเอาอายุสินค้าของอายุเฉลี่ยของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาส่วนที่1นะครับอายุของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยของเจ้าหนี้คราวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจารย์ก็ขอนำเสนอนะการคำนวณให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าอายุเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยเท่ากับ100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้นะครับเท่ากับลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ที่55วันแล้วก็อายุของเจ้าหนี้อยู่ที่40วันดังนั้นในสมการที่2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าก็คือบอกว่าวงจรเงินสดเนี่ยก็คือ100วันมาจากไหนมาจากอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วย55วันมาจากอายุเฉลี่ยของลูกหนี้บวกกันแล้วก็หักด้วยอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้คือ40วันก็ออกมา115วันนั่นก็หมายความว่าวงจรเงินสดในการดำเนินงาน1รอบของธุรกิจต้องใช้ตั้งแต่ได้รับสินค้าจนถึงขายได้รับชำระหนี้นะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาถึง115วันนะครับพอ115วันถ้าระยะเวลายิ่งสั้นกว่านี้ล่ะสมมติว่าเหลือ90วันอันนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจแสดงว่าการรับเงินหรือวงจรเงินสดที่เงินสดที่จะกลับมาเข้าสู่ธุรกิจก็จะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจนะครับมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก115วันจะเป็น130วันอย่างนี้ไม่ดีละสำหรับธุรกิจก็คือว่ากว่าที่เงินวงจรเงินสดหรือเงินที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาบริษัทนั้นต้องใช้เวลาถึง130วันใน1รอบของการดำเนินงานอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูซิว่าเทคนิคการจัดการกับเงินสดจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วตรงนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1การจัดการกับเงินสด2การจัดการกับเงินสดจ่ายนะครับ3การควบคุมเงินสดนะครับการจัดการเงินสดก็คือทำยังไงที่จะให้ได้รับเงินสดนะจากลูกหนี้ของเราได้เร็วเราก็ต้องมีวิธีการอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งศูนย์ตัวแทนหรือระบบตู้ใบทางตู้ไปรษณีย์ในระบบนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า lockbox system นะครับส่วนอีกระบบนึงคือระบบหักบัญชีอันนี้ค่อนข้างที่เห็นในเมืองไทยแล้วนะครับต่อมาก็คือกิจการส่ง messenger ไปเก็บเงินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งส่วนการจัดการเงินสดจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายแล้วก็ชะลอการจ่ายแล้วไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่จ่ายนะเราจ่ายแต่เราจะจ่ายในลักษณะที่ชะลอนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือสั่งจ่ายด้วยตัวแลกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการจ่ายต่อมาก็คือการควบคุมเงินสดนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเรื่องของการกระทบยอดนะเงินฝากหรือทำรายงานเช็คหรือกำหนดเงินสดขั้นต่ำทำให้เรารู้ว่าเราต้องควบคุมอย่างไรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือของเรานั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็จะทำการนะครับประเมินการของเงินสดรับก่อนนะครับก็คือเราก็จะทำในรูปแบบของกระดาษทำการเงินสดรับนะครับออกมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับในรายละเอียดนิดหนึ่งต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำประมาณการเงินสดจ่ายก็ทำกระดาษทำการเงินสดจ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทำงบประมาณเงินสดนะครับทำงบประมาณเงินสดซึ่งในงบประมาณเงินสดเนี่ยอาจารย์ก็ตัดตอนมาให้ดูในรูปด้านข้าง

นะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาที่นะครับในช่วงเวลาที่เงินสดเกินหรือขาดนะครับอย่างช่วงที่เงินสดขาดเราก็จะต้องมีการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นในกรณีของเดือนสิงหาเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับว่า เงินสดนะที่ต้นงวดยกมาแล้วมาจากเงินสดจากทำงานแล้วก็เงินสดส่วนเกินเนี่ยเจนว่าขาดนะกรกฎาก็ขาดสิงหาก็ขาดแสดงว่าเราต้องมีการกู้ยืมมานะครับต้องกู้ยืมมาอย่างในเดือนกรกฎาเนี่ยเราต้องกู้ยืม 100,000 เดือนสิงหาต้องกู้ยืม 500,000 นะครับแต่พอเดือนกันยาเรามีเงินเข้ามาเหลือเพียงพอแล้วก็ชำระคืนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถติดตามหรืออ่านในรายละเอียดได้ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนวณเป็นรายละเอียดแล้วก็ได้นำเสนอไว้นะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับแบบจำลองเงินสดซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับคือบาวมอลโมเดลนะครับซึ่งถูกค้นพบถูกนำเสนอโดยวิลเลียมบาวมอลในคริสตศักราช1952นะครับก็เปรียบเหมือนเงินสดคงเหลือนะครับจะเห็นว่าเงินสดคงเหลือเนี่ยพอใช้มามันก็ถึงจุดถึงระดับล่างเมื่อไหร่พอถึงระดับล่างก็เติมมาแต่เขาก็มีใช้การบริหารคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือก็คือเอาเฉลี่ยเมื่อไหร่ลงมาถึงเฉลี่ยปุ๊บก็เตรียมจัดหาเงินทุนเพิ่มละแล้วก็เพื่อที่จะไว้สำหรับรอบถัดไปนี่คือลักษณะของการจัดการเงินสดแบบบาวมอลต่อมาของ Miller and All นะครับซึ่งนำเสนอโดยนะครับ2ท่านด้วยกันก็คือเมอร์ตัน H. Miller กับ Daniel All ในปีคริสตศักราช1966นะครับก็โดยนำวิธีการประยุกต์เข้ามาก็คือมีเรื่องของ Control Limit Theory นะครับก็หมายคือโดยกำหนดว่าระดับเป้าหมายนะครับระดับเป้าหมายของที่การต้องการใช้เงินสดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระดับที่สูงสุดกับต่ำสุดอันนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าขีดให้อยู่ในขอบของการใช้เงินนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอในรายละเอียดแล้วก็รูปแบบของการคำนวณไว้นะฮะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจำกัดอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงคร่าวๆว่าในรูปแบบของMiller and All นี่ก็คือสร้างนะครับระดับเป้าหมายแล้วมีขีดจำกัดบนและล่างนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแบบจำลองสโตนนะครับหรือสโตนโมเดลเนี่ยสโตนบีได้นำเสนอในคริสตศักราช1972นะครับก็คือเอาแนวคิดของ Miller and All เนี่ยนะครับมาประยุกต์ต่อก็คือสร้างอินเนอร์ก็คือภายในอีกนะครับเมื่อกี้มีขอบบนขอบล่างแต่นี้สร้างขอบภายในแล้วก็ขอบในล่างขอบในบนนะครับยังไม่พอก็คือมีการพยากรณ์ก็คือใช้ค่าเคซึ่งพยากรณ์จะดังเห็นได้ดังรูปเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพยากรณ์ว่าเงินสดเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้สังเกตพอเส้นป่าเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะลงไปถึงติดเกือบติดใกล้ศูนย์เนี่ยแต่พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รีบมีการเตรียมการจัดหาเงินเห็นไหมฮะกลับมาที่ระดับเป้าหมายได้นะครับนั่นก็คือเป็นของ Stone นะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการเขาประยุกต์ของ Miller and All มานะครับล่ะครับต่อมาเรามาดูการจัดการเงินทุนชั่วคราวนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการถือหลักทรัพย์หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะถือเป็นเงินสดเราก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วก็หรือเป็นลักษณะของเงินสดขั้นต่ำหรือเป็นการแสวงหากำไรนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในการที่การลงทุนเนี่ยมันมีหลักการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนต่อมาก็คือการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัววัตถุประสงค์ก่อนว่าการจัดเราจะถือลูกหนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะถือลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้มียอดขายและกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการถือลูกหนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีสภาพคล่องที่ลูกหนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องมากำหนดในเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับกับเงื่อนไขการที่เราได้จากเจ้าหนี้ของเราด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาที่เราจะบริหารในส่วนของลูกหนี้ให้ดีนั้น1เราต้องมีวิธีการจัดเก็บหนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือนโยบายการจัดเก็บหนี้กับระยะเวลาที่การจัดเก็บหนี้เนี่ยต้องให้สอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำ

ให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยรู้ว่าลูกหนี้รายนี้เนี่ยครบใกล้ครบจำนวนแล้วเราต้องมีเอกสารหรือหนังสือไปเตือนให้ลูกหนี้มาชำระเงินนั่นก็คือการจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัวนะครับอีกการหนึ่งก็คือการจัดทำงบแยกอายุนะครับของลูกหนี้และสุดท้ายก็คือเราใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยรายใดเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดนะครับลูกหนี้ลูกเกิดหนี้เสียได้นะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าโดยความหมายก็บอกว่าของมาตรฐานทางการบัญชีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใดต่อไปนี้คือถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการก็คือมีไว้ที่ถือไว้เนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อประกอบธุรกิจ 2. อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับ 3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบนะฮะนี่คือความหมายของสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นอาจารย์ขอสรุปความหมายให้อย่างง่ายๆก็คืออันที่1ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองอันที่2คือสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตอันที่3ก็คือวัตถุดิบนะทั้ง3ส่วนนี้เราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับคราวนี้ในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรจะสังเกตนะฮะตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะนำเสนอในวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือต้องการมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เช่นการจัดการของสินค้าคงเหลือก็เช่นกันวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการถือสินค้าคงเหลือแล้วทำให้มีกำไรจากการมีสินค้าคงเหลือแน่นอนที่สุดสินค้าคงเหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าสินค้ายังอยู่กับเราไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระดับสินค้าคงเหลือของเราก็คือยอดขายถ้าเราขายไม่ได้สินค้าก็กดกองอยู่ที่เราแล้วถ้าสินค้าถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเราต้องเร่งให้ขายในช่วงแต่ละฤดูกาลเช่นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องรีบให้จบในหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวต้องให้จบในหน้าหนาวระยะเวลาการผลิตสินค้าบางชนิดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ค่าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือการสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อเยอะเราต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะเห็นไหมฮะแน่นอนที่สุดต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะถูกแต่ค่าการเก็บรักษาจะสูงพอเราสั่งซื้อน้อยนะครับต้นทุนในการเก็บรักษาเราก็จะแพงและขณะเดียวกันก็จะเกิดอีกเสี่ยงนึงก็คือว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือถ้าหากที่เราต้องการผลิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถนะไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะทำให้สินค้าขาดมือหรือทำให้ไม่สามารถขายได้นะครับหรือนำเสนอสู่ผู้บริโภคได้ต่อเวลาทันต่อเวลานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะวางแผนหรือควบคุมเนี่ยในเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนสุดก็คือ EOQ นะครับ EOQ เนี่ยนะครับอาจจะมาเรียนกันหลายวิชาละเราก็เจอเรียกว่า Economics Order Quantity นะครับก็คือการจัดการสั่งซื้อที่ประหยัดนั่นเองนะครับคราวนี้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่จะพิจารณาถึงปริมาณสินค้านะครับแล้วก็การคาดหวังแล้วก็การประมาณค่าจ่ายนะครับต่อมานะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือจุดสั่งซื้อครับ reorder point ก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้สินค้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็ต้องเกิดระยะเวลาการรอคอยดังนั้นการรอคอยก็จะทำให้สินค้าขาดมือได้นะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจะทำให้เพื่อป้องกันให้สินค้าเกิดลีดไทม์แล้วหายไปก็คือเรามีเรื่องของเซฟตี้สต็อกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะฝากให้นักศึกษาลองติดตามดูนะครับคราวนี้
นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการวางแผนและควบคุมนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมีการระวังระบบนะครับเรื่องของบัตรสินค้านะครับการทำงบแยกแล้วก็ระบบการ

ควบคุมนะครับเลยอย่างเช่นมีระบบ ABC มีระบบจีตหรือระบบบาร์โค้ดหรือฉลากเฉลี่ยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับนะครับลองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูนะครับว่านะครับว่าอาจารย์มีคำถามนะครับคำถามให้กลับมาลองทบทวนที่อาจารย์ได้บรรยายตั้งต้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจงอธิบายถึงนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงมาพอสังเกตนะลองกลับไปดูสิครับว่านโยบายทางเลือกเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกแบบสมดุลนะครับแบบที่2คือแบบที่3คือกล้าเสี่ยงเนี่ยนะครับว่ากล้าเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จัดหาเงินทุนแบบเพียงพอดีนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูรูปนะครับซึ่งมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับต่อมาวัตถุประสงค์การถือเงินสดเพื่ออะไรแน่นอนสุดก็คือมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ2ป้องกันขาดมือและ3เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรนั่นเองนะครับต่อมาวงจรเงินสดนะฮะเมื่อกี้วงจรเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินงานนะครับวงจรดำเนินงานนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะดูวงเงินสดก็คือเอาวงจรดำเนินงานหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับนี่คือสมการที่1กับอายุของสินค้าคงเหลือบวกด้วยของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็มาเป็นวงจรเงินสดนะครับอันที่4นะครับลองมาดูสิครับว่าจงยกตัวอย่างการควบคุมลูกหนี้มา1วิธีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เลยละอยากเราให้นักศึกษากลับไปดูซิว่าวิธีนี้นะมีวิธีอะไรนะครับอันสุดท้ายนะครับจงอธิบายถึงระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อาจารย์เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่คือ safety stock เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับแน่นอนสุดระยะเวลาการขนส่งมันทำให้เกิดการ lead time ดังนั้น safety stock ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับระยะเวลาการรอคอยถูกไหมฮะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงความในหน่วยที่6นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอะไรครับ1การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีความหมายยังไงทางเลือกอย่างไรแล้วต่อมาอาจารย์ได้พูดแต่ละเรื่องก็คือ1ในแง่ของเงินการจัดการเงินสดการจัดการลงทุนแล้วก็ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับและส่วนสุดท้ายก็อาจารย์อยากฝากไว้ก็ใช้ให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนที่ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในชุดวิชาการจัดการการเงินหรือ32303นะครับในหน่วยที่9ซึ่งผู้เขียนในหน่วยนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยศิรินะครับสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวันนี้ก็คืออาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยซึ่งก็จะเป็นหัวข้อซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งลักษณะของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับจะคล้ายถ้าเกิดนักศึกษาได้ศึกษานะครับในหน่วยที่6มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน่วยที่9นี้ก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะครับก็คือหน่วยนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับระยะสั้นซึ่งการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับในส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในเรื่องของความหมายเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าการความหมายของเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้สินระยะสั้นนะครับโดยมีระยะเวลาคืนเนี่ยใช้คืนของเงินกู้ระยะสั้นหรือการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยภายใน1ปีนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้กู้ยืมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเวลาที่เราใ
จะดำเนินงานของธุรกิจก็จะมีลูกหนี้นะครับมีสินค้าคงเหลือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไปช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับแม้ในเรื่องของบางครั้งเองเงินสดเนี่ยขาดมือก็การกู้ระยะสั้นก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเงินสดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทของเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งรายละเอียดอาจารย์ขอให้ดูก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละเรื่องนั้นอ่ะจะประกอบด้วยนะครับก็คือประเภทของเงินทุนระยะสั้นของประเภทระยะสั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือสินเชื่อการทางการค้านะครับเราเรียกว่าเทรดเครดิตนะครับอันที่สองตราพาณิชย์เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลเปเปอร์ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า CP นะครับส่วนที่สามเนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นก็คือช็อตเทอมโลนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกันสกิลโลนกับเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันอันสกิลโลนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็เงินกู้ชนิดกำหนดวงเงินคือ line of credit กับเงินกู้ชนิดหมุนเวียนก็คือ revolving credit นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยมาจากที่ใดได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าในแง่ของสินเชื่อทางการค้านะครับในวงธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่แหล่งใหญ่นะฮะที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราการซื้อสินค้าเราซื้อวัตถุดิบหรือจะซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้นะครับเราก็จะขอนะครับในลักษณะของเป็นเงินเชื่อทางการค้านะครับหรือสินเชื่อทางการค้าทำให้เรามีระยะเวลาที่เราจะนำสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยไปผลิตนะครับกรณีของวัตถุดิบเองไปผลิตเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนนะครับในแง่ของการจ่ายชำระเงินได้นะครับหรือเอาสินค้ามาแล้วก็มีระยะเวลาในการขายพอขายเสร็จแล้วก็เงินไปชำระหนี้นั่นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหมุนเงินได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็คือสินเชื่อจากตลาดเงินในระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้แก่อย่างธนาคารใหญ่ๆนะครับ5แห่งก็ตามหรือธนาคารขนาดเล็กก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบของวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามหรือวงเงินขายรถเช็คหรือวงเงินเฉพาะกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสถาบันนะการเงินเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะกู้ซื้อบ้านนะครับหรือจะทำธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างธนาคารออมสินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะรับฝากเงินเดียวปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็จะมีลักษณะของการปล่อยกู้ให้สินเชื่อโดยเฉพาะกับลูกค้ารายย่อยนะครับต่อมาก็คือสหกรณ์นะครับสหกรณ์เนี่ยก็จะมีสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะไปกู้ยืมได้นะครับต่อมาสุดท้ายเลยก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำก็คือเราเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับไปประกันนะครับประกันแล้วก็ได้รับเงินออกมาก็คือไปจำนำนั่นเองนะเราก็ได้รับเงินออกมาเอามาหมุนเวียนนะครับส่วนต่อมาคือส่วนที่3ก็คือสินเชื่อตลาดการเงินนอกระบบนะครับก็เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลหรือการกู้ยืมบริษัทกับกรรมการนะครับหรือจะเป็นการเล่นแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นสินเชื่อทางการค้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าสินเชื่อการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีลักษณะของการที่พูดคุยเข้าไปติดต่อก่อนนะครับกับทางผู้ขายสินค้านะครับก็คือเป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็คือสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับไปเจรจาเสร็จแล้วพอคุยเจรจานะครับผู้ขายเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของการเชื่อนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น 5-4 นะครับประกอบด้วย 5-4
สี่ตัวที่หนึ่งก็คือเราจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือคุณลักษณะหรือคุณอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีนิสัย

จคออย่างไรเช่นนะครับเขาชอบเล่นการพนันไหมถ้าชอบเล่นการพนันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีตั้งใจทำงานประกอบธุรกิจอันนี้เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับต่อมาตัว G ตัวที่2ก็คือ capacity ก็คือความสามารถในชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาหรือเคยติดต่อกันไหมหรือในวงธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนในวงธุรกิจถ้าวงเพื่อนในวงธุรกิจบอกว่ามีนิสัยดีแล้วก็มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเราก็ถือว่าเราเกิดความมั่นใจละนะฮะในส่วนที่2ก็คือในความสามารถในการชำระหนี้ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเรื่องของหลักประกันนะเรื่องของเงินทุนนะครับว่าเงินทุนของเขาเนี่ยแคปิตอลเนี่ยเขามีเงินทุนมากน้อยเพียงพอหรือเปล่านั้นในการที่เขาจ่ายสินค้าเราจำนวนเยอะไปขายนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ collateral ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้เราติดต่อกันเริ่มแรกเรายังไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็อาจจะมีการให้วางเงินสดเป็นหลักประกันหรือเอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเป็นหลักประกันเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจ condition ก็คือเรามาดูว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะให้สินเชื่อหรือจะให้เงินสินเชื่อทางการค้ามากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นองค์ประกอบก็คือตัว 5C เนี้ยก็จะมาพิจารณาในแง่ของลูกค้าของเราที่จะขอเป็นนำสินขอเหมือนกับเป็นสินเชื่อทางการค้าในแง่เอาสินเชื่อเอาสินค้าเราไปก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินทีหลังนะครับต่อมาก็คือรูปแบบถัดมาก็คือสินเชื่อการค้าโดยการใช้ตัวสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เพื่อความสร้างความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ขายเองก็คือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องออกตัวสัญญาใช้เงินนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับให้กับทางผู้ขายว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ชำระนะฮะผู้ขายผู้ซื้อเองเนี่ยไม่ชำระเงินผู้ขายก็สามารถนำตัวสัญญาเนี่ยไปเรียกร้องนะครับที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระเงินได้ดังนั้นตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ดูว่าสินเชื่อการค้าโดยการรับรองตัวนะครับตัวแลกเงินเนี่ยโดยองค์ประกอบของตัวแลกเงินเนี่ยจะประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ออกนะครับฝ่ายที่2คือผู้รับรองนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายผู้รับนะครับงั้นผู้ออกเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายนี่แหละคือผู้ออกเนี่ยออกให้กับผู้ซื้อเนี่ยออกให้กับผู้ขายนะครับผู้ซื้อออกให้กับตัวแลกเงินให้กับผู้ขายนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยไอ้ขอโทษผู้ซื้อเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจะจ่ายเงินแน่นอนถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีบุคคลคนนึงบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือผู้รับรองตัวคือธนาคารเนี่ยจะมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้กับผู้ซื้อนะครับโดยที่การรับรองตั๋วตรงนี้เนี่ยเราเรียกอาวัลนะครับอาวัลคำว่าอาวัลเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสทำให้มีมูลค่านะครับอาวัลตัวนี้บอกว่าทำให้มีมูลค่าตัวแลกเงินเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนออกให้กับผู้ขายก็ไม่มั่นใจก็บอกว่างั้นไปให้ธนาคารเป็นบุคคลที่3รับรองได้หน่อยได้ไหมเพราะธนาคารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นสร้างความมั่นใจดังนั้นพอทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเรียกว่าอาวัลนะครับหรือการรับรองตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวใบนี้มีมูลค่าขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นคือประเภทที่3ของการสินเชื่อทางการค้าโดยการรับรองตัวนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าเงื่อนไขและต้นทุนนะครับเงื่อนไขและต้นทุนของสินเชื่อการค้านะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยส่วนที่1คือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อนะครับการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับก็จะรูปแบบที่1คือปรากฏในใบกำกับสินค้าก็คือพูดง่ายใบกำกับสินค้าคือใบส่งของนั่นเองเมื่อไหร่ที่ใบส่งของให้ก็คือนับวันหรือเวลาจากใบส่งของนั้นเลยนะครับส่วนที่2นะคือกำหนดวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้าก็คือ arrival of goods ก็คือ LOG หรือ receive

of Good ก็คือ ROG นะครับส่วนที่3นะครับก็คือการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับจากวันสิ้นเดือนนะครับของที่สั่งซื้อสินค้านั่นคือ End of Month หรือ EOM นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอเราได้กำหนดวันเริ่มต้นของการเงื่อนไขแล้วต่อมาก็คือกำหนดเวลาในการให้ส่วนลดนะครับกำหนดเวลาให้ส่วนลดก็คือระยะเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจูงใจที่ให้กับลูกค้าเร่งนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ขายนั่นเองต่อมาก็คือการกำหนดอัตราส่วนลดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะจูงใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกเก็บหนี้เร็วเราอาจจะเพิ่มอัตราการให้ส่วนลดที่สูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเลยว่ายังไงก็ตามคุณจะไม่รับส่วนลดหรือคุณก็ต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของต้นทุนของสินค้าทางการค้านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยปกติทั่วไปในทางการค้าก็จะกำหนดว่า 2/10 n/30 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าผู้ซื้อมาชำระเงินภายใน10วันจะได้ส่วนลดเนี่ย 2% ถ้าสมมติว่าซื้อสินค้าในราคาเป็นมูลค่า100บาทเขาก็จะจ่ายเงินเพียง98บาทดังนั้นส่วนลด 2% ก็คือ2บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการส่วนลด2บาทนะครับตรงนี้เขาต้องจ่ายเงินภายใน20ภายในอีกภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือภายใน30วันเนี่ยหรือภายใน20จากไม่รับส่วนลดก็คือเหลืออีกเวลา20วันเขาก็ต้องชำระเงินนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือขอบเขตทั้งหมดก็คือกำหนดระยะเวลาที่ครบกำหนดคือ30วันนั่นเองพอ30วันคุณต้องชำระเงิน100บาทเต็มจำนวนนะครับต่อมาในการคำนวณของต้นทุนนะฮะสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1เนี่ยคือวิธีเรียกว่าคำนวณจากจำนวนส่วนลดเงินสดนะครับส่วนวิธี2คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของส่วนลดนะครับเรามาดูนะครับการคำนวณโดยมีสูตรการคำนวณก็คือสูตรที่1เนี่ยถ้าเป็นส่วนรับเงินสดก็เป็นสมการก็บอกว่าส่วนรับเงินสดเนี่ยที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วก็300คูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตก็คือ365นะครับของจำนวนวันที่ครบกำหนดส่วนลดนะครับคูณด้วย100ส่วนวิธีการหนึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยเปอร์เซ็นต์เงินสดสุทธิแล้วคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูการคำนวณนะครับการคำนวณเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคิดออกมาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูในขั้นตอนที่1ว่าคำนวณตัวเงินสดส่วนลดก่อนนะครับก็คือมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1จากเงินสดสมมติเราซื้อสินค้าเนี่ยนะในจำนวน 5,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า n/10 เนี่ยขอโทษ1/10 n/30 ก็คือหมายว่าเราจะได้ลดเงื่อนไขในส่วนลดเนี่ย 1%ถ้าชำระเงินภายใน10วันแต่ต้องชำระเงินไม่เกิน30วันนั่นก็คือส่วนลดเนี่ยเราก็จะมาคิดจำนวนหาเงินส่วนลดก่อน 5,000 บาทคูณด้วยส่วน 1% ที่เป็นส่วนลดก็คือได้เท่ากับ50บาทคราวนี้สินค้าที่หักส่วนลดแล้วนะครับก็จะเป็น 5,000 ลบด้วย50บาทก็จะเป็น 4,950 บาทดังนั้นคำนวณต้นทุนก็คือ50บาทหารด้วย 4,950 คูณด้วย100ก็มาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันนะครับส่วนต่อมาถ้าเกิดเราคำนวณเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็คือ 1% นะครับก็เอา100ลบ 1% ก็ออกมาเป็น99นั้น 1% หารด้วย 99% คูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 1.010%สำหรับระยะเวลา

20วันแสดงว่า2วิธีการเนี่ยทำยังไงก็จะต้องได้เท่ากันนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณโดยใช้สมการโดยมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องละคราวนี้เราจะดูว่าในเงินส่วนลดเนี่ยเราจะได้50บาทถูกไหมฮะส่วนลด50บาทส่วนข้างล่างก็คือส่วนที่หักส่วนลดก็คือ 5,000 ลบ50ก็คือ 4,950 นะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเงื่อนไขของการได้รับส่วนลดคือ20วันของจำนวนวันทั้งหมด365วันอันนี้เราทำให้เป็นต่อปีก็จะไปออกมาเมื่อกี้เนี่ยต่อ20วันก็คือ 1.010% คราวนี้เป็นต่อปีเนี่ยพอคำนวณออกมาจะได้ 18.43% ต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นทำให้เป็นต่อปีโดยใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละเหมือนกันนะครับก็คือหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือ 1% หารด้วย 99% หรือ 100-1 นั่นเองคูณด้วยระยะเวลาที่ได้เงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้าก็มาออกมาเป็น 18.43% เห็นไหมฮะ2วิธีการนี้ก็จะได้เท่ากันคราวนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเกิดเราเลือกดูว่าถ้าเราเนี่ยจะไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินเนี่ยเพื่อมาชำระในค่าสินค้ากับเราเลือกวิธีการที่จะใช้ส่วนลดเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไปกู้มาได้ต่ำกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าคือต่ำกว่า 18.43% แล้วก็หมายความว่าเราเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่เราใช้สินเชื่อทางการค้านะครับหมายความว่ากู้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราเลือกใช้สินเชื่อทางการค้าถ้าสมมติว่าเราไปกู้มาได้ 10% เนี้ยแสดงว่าต้นทุนในการที่เราไปกู้มาเนี่ยก็จะถูกกว่าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั่นเองนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่1เนี่ยถ้าเราให้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเราให้โดยที่มีระยะเวลาแตกต่างกันสมมติว่าเรากำหนดว่าเราให้1/10 n/30นะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะกำหนดก่อนว่าเราให้1/n/10 n/20ก็คือหมายความว่าเราให้ส่วนลดใน10วันนะครับต้องชำระเงินภายใน20วันอันนี้เนี่ยเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ 36.9 แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะได้นะครับมีต้นทุนการค้าเนี่ยก็จะลดลงเหลือ 18.4 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเป็น45วันก็จะเหลือ 10.50 ดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องพิจารณาในจุดนี้ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มระยะเวลาต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในทางของกลับกันถ้าเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้าระยะยาวขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะต้นทุนในการซื้อสินค้าของเขาก็จะลดลงจาก36เหลือ18เหลือ10นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับล่ะจาก 1% นะครับจูงใจให้ไปเป็น 2% ล่ะโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ 2% ต้องชำระภายใน10วันแล้วก็ไม่ครบกำหนดชำระไม่เกิน20วันเนี่ยนะครับก็คือ 74.5%แต่พอเราขยายวันนะครับลงมาที่ขยายวันออกไปเนี่ยให้ชำระภายใน30วันจาก74วัน 74.5 เหลือมา 37.2 ถ้าเกิดเราเป็นขยาย45จะเหลือ 21.3 นะนั่นก็เป็นข้อที่จะบอกให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองต้องดูว่าถ้ายิ่งขยายวันเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงในทางตรงกันข้ามขณะที่เป็นผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะได้เปรียบก็คือต้นทุนในการที่จะซื้อสินค้านี่ของเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะในส่วนถัดมาก็คือการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์นะครับการออกตราสารพาณิชย์หรือเรียกว่า commercial paper เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับที่การออกตราสารในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับ
ซึ่งจะโปรตีนเนี่ยก็จะขายให้กับบุคคลทั่วไปหรือให้กับสถาบันนะครับอายุนะครับปกติแล้วก็จะไม่เกิน1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนแต่ยาวที่สุดคือไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นการที่จะขายในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยนะครับสำนักงานกลต.ก็ได้ออกมากำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถูกให้กำหนดนะครับให้มีการยื่นเรื่องที่จะขอเสนอขายให้กับประชาชนถ้ากรณีขายให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะออก commercial paper เนี่ยออกสามารถออกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ในการกำกับดูแลของของสมต.แล้วนะครับดังนั้นการที่จะออกหนังสือเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่ผมเห็นในตามหน้าหนังสืออาจารย์เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ออกมาในลักษณะของตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วซึ่งเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วดังนั้นการออกก็จะง่ายกว่านะครับงั้นรูปแบบของการออกเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือออกโดยการขายโดยตรงเรียกว่า direct place market ก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ที่ออกตราสารเนี่ยก็ทำการขายโดยตรงนะครับทำการขายโดยตรงเลยก็คือออกในประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าฉันจะออกฉันจะระดมเงินทุนระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% หรือ 2-3% อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประกาศขายผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของการออกขายโดยผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ก็คือดีลเลอร์มาร์เก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะวิธีแรกเนี่ยบริษัทจะวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลคอยตอบคำถามว่าได้เวลาหรือยังหรือจะขายคืนยังไงโอ้โหนะครับสารพัดมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะซึ่งงานประจำก็เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีที่2เนี่ยบริษัททั่วไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาผักภาระทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กับผู้ขายผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงเลยแล้วก็ผู้ค้าหลักทรัพย์เขาได้อะไรเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินกู้ระยะสั้นนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนตัวที่1เลยเราเรียกว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD นะครับ OD เนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็อาจารย์จะเปรียบเสมือนเห็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราได้วงเงินมานะครับเราต้องไปขอสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้วงเงินมาพอเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยนะครับทางเราเรียกว่าเครดิตไลน์นะครับเครดิตไลน์ก็คือมีวงเงินแต่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมมติเราต้องการใช้วงเงินนะครับเราต้องใช้วงเงินอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสมมตินะครับวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับเวลาที่จะใช้วงเงิน OD เนี่ยจะใช้ร่วมกับบัญชีจะใช้ในผ่านบัญชีกระแสรายวันเราเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับซึ่งบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับในการเบิกถอนสมมติว่าวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการชำระค่าสินค้าแต่ปรากฏว่าโอ้เงินขนาดนี้อาจารย์ติดขัดมากเลยอาจารย์ก็เลยตีเช็คไปก่อนเลยเพื่อที่จะชำระหนี้นะเพื่อไม่ให้ผิดชำระหนี้คือ 3,000 บาทพอถอนออกจากธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีจริงๆไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บธนาคารก็จะออกให้ก่อนนั่นก็คือเริ่มเป็นการกู้ธนาคารแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในบาลานซ์เนี่ยติดลบละ 3,000 แต่ว่าเช็คของอาจารย์เนี่ยตีออกไปแล้วธนาคารก็ถ้าเกิดลูกค้าเจ้าหนี้มาขึ้นเงินก็จะได้เงินตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่พอวันที่15อาจารย์ได้รับชำระเงินอาจารย์ก็นำเข้าไปฝากนะครับ 8,000 ดังนั้นจากสังเกตว่าจากเมื่อกี้ติดลบกลายเป็นบวกแล้วดังนั้นเวลาในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์ได้วงเงิน OD 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.5% ต่อปีในวันที่10เนี่ยอาจารย์ได้สั่งจ่ายเช็คไป 3,000 บาทนะครับซึ่งนับเป็นเวลาเนี่ย5วันทำการ
จากนั้น15อาจารย์เอาเงินเข้ามาใส่ก็เป็นกลายเป็นบวกนะฮะหรือเป็นตัวดำเนี่ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าแล้วดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาที่แบงก์ออกไปให้ก่อนเนี่ยก็คือ 3,000 คูณด้วย 17.5 นะครับหารด้วย100ก็คือ17.5% นั่นเองคูณด้วยระยะเวลา5วันนะครับก็ออกมาเป็น7.19 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเวลาการจ่ายเนี่ยแบงก์เขาจะคิดณสิ้นเดือนนะครับแต่เวลาการคำนวณเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ละนะครับซึ่งสามารถแยกเป็นรายแต่ละรายการก็ได้หรือดูเป็นยอดรวมก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นต่อมาวงเงินขายรถเช็คนะครับวงเงินขายรถเช็คหรือขายรถตั๋วเงินเราเรียกวงเงินด้วยวงเงินนี้ว่า CBD Clean Bill Discount นะครับ CBD นะครับซึ่งวงเงินนี้เนี่ยเราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนว่าเราจะเอาเช็คของลูกค้าของเรามาขายนะก็คือเช็คล่วงหน้านั่นเองเช็คถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราได้รับเช็คที่ลงวันที่ก่อนหรือลงวันที่พอดีเนี่ยเราไม่นิยมนำมาขายเพราะว่าเราสามารถขึ้นเงินได้เลยนะครับเราสามารถขึ้นเงินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช็คที่นำมาขายหรือตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการตีการให้จ่ายล่วงหน้าดังนั้นพอกระจายล่วงหน้าเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งถือเช็คใบหนึ่งซึ่งมันรอที่จะเรียกเก็บเงินนะครับรอเรียกเก็บเงินนั้นเราเพื่อเราต้องการทำให้เกิดประโยชน์หรือต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ก่อนเราก็เลยไปขอวงเงินเครดิตเนี้ยนะครับเรียกว่า CBD เนี่ยจากธนาคารเพื่อมาใช้เพื่อให้ได้เงินหมุนเวียนมาใช้ภายในธุรกิจของเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสมมตินะครับเราได้วงเงินนะครับเครดิตไลน์อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 17.5% นะครับปรากฏว่าวันที่อาจารย์ได้รับเช็คมาคือวันที่5นะครับเสร็จแล้วต้องกว่าจะครบกำหนดเนี่ยคือวันที่20กว่าจะได้เงินเนี่ยจะขึ้นเงินได้วันที่20นะครับเช็คใบนี้มูลค่า 10,000 บาทเอ๊ะอาจารย์ไม่รู้จะทำไงดีก็แต่เนื่องจากว่าเรามีวงเงินเครดิตแล้วนะครับอาจารย์วันที่5เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปขายเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาจารย์เนี่ยเอาไปขายนะครับไปขายที่บริษัทไอ้ขอโทษนำเช็คของไปขายนะครับที่ได้รับเนี่ยมาชำระของบริษัทเนี่ยไปขายที่ธนาคารนะครับเป็นระยะเวลา15วันนะครับเพราะ15วันกว่าจะครบกำหนดก็แบงก์ก็จะคำนวณ นะฮะวงเงินเช็ค 10,000 บาทนะครับ 17.5 คูณด้วยระยะเวลาคือ15วันนะครับก็จะได้เท่ากับ 71.92 สตางค์นะฮะ 71.92 สตางค์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้รับเงินเต็มนะครับเราก็จะถูกหักไว้นะครับหักไว้เราก็จะได้เงินจากเงินหน้าตั๋วของเราจริงๆ 10,000 แล้วก็จะได้เพียง 9,928 บาท8สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับจากการที่ขายรถเช็คนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงินกู้นะครับที่มีลูกหนี้หรือสินค้าเป็นหลักประกันนะครับคราวนี้มันกรณีของเงินกู้ที่มีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีที่1เราจะใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันนะครับหรือว่า pledging of account receivable นะครับอันนี้ก็คือหมายว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กับผู้ที่ขอกู้นะครับขอกู้นะครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่เราแต่อีกการหนึ่งก็คือการขายบัญชีลูกหนี้เราเรียกว่าfactoring account receivable ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนไปให้กับผู้ที่ซื้อลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ของเราแล้วลูกหนี้จะต้องไปชำระหนี้โดยตรงกับผู้ที่ให้กู้กับเราละซึ่งกรณีนี้เราก็จะมีการแจ้งลูกหนี้ไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ของคุณเนี่ยคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าบัญชีลูกหนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของก่อนสุดท้ายก็คือบอกว่าการใช้สินค้าเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันก็คื อวิธีที่1เนี่ยจะเป็นวิธีที่ต่อเนื่องจากที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเปิด
ขอวงเงินสินเชื่อต่างประเทศที่ไปขอเปิดนะครับ

ไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเราเรียกว่า letter of credit หรือ LC พอเวลาที่สินค้ามาถึงที่ท่าเรือเราก็ไม่มีเงินเราไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปออกสินค้าได้เราก็เลยไปขอแบงค์ทำ TR นะครับปกติแล้วเจ้า LC เนี่ยก็จะแบงก์ก็จะดูจากตัว LC แล้วก็จะมาทำ TR ให้ก็คือ Trade Receipt เนี่ยเพื่อไปออกสินค้าพอเราขายสินค้าได้หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยที่ขายได้เราก็จะเอาเงินไปคืนธนาคารนี่คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราฝากสินค้าไว้ที่คลังสาธารณะหรือเรียกว่า Public Warehouse นะครับแล้วเราก็เอาตัวใบประทวนเนี่ยมาให้เป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้และสุดท้ายก็คือฝากคลังไว้ฝากสินค้าที่คลังสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่คลังอาจจะเป็นของผู้กู้เองหรืออาจจะเป็นลักษณะที่อยู่กลางรางหรือกลางทุ่งเองนะครับนะครับเงินกู้สุดท้ายก็คือเงินกู้กรณีเฉพาะเงินกู้กรณีเฉพาะนี่ก็คือเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของผู้กู้นะฮะอาจจะมาเพื่อการสนับสนุนหรือเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอามาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงกิจการนะครับคราวนี้ในส่วนสุดท้ายเองก็คือคำถามท้ายหน่วยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝากให้นักศึกษาลองจากที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้อาจารย์บรรยายมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปดูซิว่าการกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับของเงื่อนไขสินเชื่อเนี่ย AOG กับ EOM เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลองไปค้นหาคำตอบดูจากที่อาจารย์บรรยายมาเบื้องต้นแล้ว2รูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพันธุ์เนี่ยมีกี่รูปแบบนะฮะอาจารย์ก็เกริ่นให้ก่อนเลยว่ามี2รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างส่วนที่3คืออธิบายถึงเงินกู้โดยมีสินค้าเป็นหลักกันมีกี่ลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีกี่ลักษณะนะลองกลับไปลองทบทวนดูนะครับแล้วลองตอบคำถามดูนะฮะนั้นก็คือในส่วนทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ให้นักศึกษาทบทวนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้ศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์

0: นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
8: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
9: โรคนี้รักษาหาย
8: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
10: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
8: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดกันในหน่วยที่9เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้นเลยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรนะคะความหมายของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรหมายถึงกระบวนการจัดการงานของผู้เสียภาษีอากรอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนโดยการกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้ามีการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาและเสียภาษีอากรในจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรและเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเพื่อขจัดปัญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างของแนวทางการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเช่นการเลือกทางเลือกที่เสียภาษีอากรน้อยที่สุดหรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือการคำนวณภาษีอากรซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อขจัดและป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีธุรกรรมหลายๆอย่างธุรกรรมแต่ละอย่างมีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปภาษีอากรแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์มีวิธีการและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภทตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เสียภาษีอากรผิดพลาดเช่นเบี้ยปรับเราจะเสียเบี้ยปรับกรณีที่ชำระภาษีอากรขาดหรือน้อยกว่าจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียเงินเพิ่มเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มกรณีที่ชำระอากรล่าช้าค่าปรับทางอาญาจะเสียค่าปรับก็ต่อเมื่อมีเจตนาจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

ากรตัวอย่างเช่นผู้เสียภาษีได้จัดเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารหลักฐานทางด้านบัญชีและรายงานต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้ตอบคำถามชี้แจงให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้เก็บภาษีวัตถุประสงค์ข้อที่4เพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนภาษีหรือผู้เสียภาษีควรพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่พึงได้รับโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตัวอย่างของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกว่าหักรายจ่ายจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8มี2กรณีหรือ2ทางเลือกทางเลือกที่1อาจจะหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือเลือกทางเลือกที่2คือหักรายจ่ายเป็นการเหมาจ่ายข้อ2เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหากค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิคงเหลือกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะเลือกทางเลือกที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้หรือเลือกทางเลือกที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ตัวอย่างที่2ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นกิจการขนาดย่อมจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เหมือนกันนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างเช่นการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับค่าจ้างคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือรายจ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างที่2การใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีก่อนปีปัจจุบันต่อไปเป็นเรื่องการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรนะคะการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรคือการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากรเพื่อเสียภาษีอากรจำนวนน้อยที่สุดถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งและยอมรับได้แต่ถ้าการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการหนีจะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะเป็นการถือว่าการหนีภาษีอากรมีเจตนาหรือจงใจใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายย่อมต้องได้รับโทษปรับจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้บางครั้งอาจจะเรียกว่ากำบังภาษีหรือเกราะป้องกันภาษีเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรซึ่งถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการใช้ระยะเวลาปลอดภาษีอากรเป็นต้นทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้กับการวางแผนภาษีอากรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้จะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรในจำนวนน้อยที่สุดเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับรองส่วนการวางแผนภาษีอากรจะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรในจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นลำดับรองแต่ทั้งการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้และการวางแผนภาษีอากรนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตามจริยธรรมและตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะถือว่าเป็นการหนีภาษีอากรตัวอย่างเช่นการทำสัญญาหรือธุรกรรมอย่างช่อฉนหรือหลอกลวงเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรการบิดเบือนหรือทำสัญญาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยสุจริตทีนี้การกระทำและบทลงโทษของกรณีที่มีการหนีภาษีอากรเนี่ยมีอะไรบ้างการหนีภาษีอากรถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นประมวลรัษฎากรได้กำหนดเรื่องการหนีภาษีอากรและบทลงโทษไว้หลายมาตราที่สำคัญเช่น
อันที่1กรณีที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนัก

0: งานมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะ 2. กรณีที่แจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำหรือนำพยานหลักฐานเท็จต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่3กระทำโดยความเท็จช่อโกงหรือมีอุบายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. กรณีที่มีเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะกรณีที่5ออกเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่6ถ้าไม่ลงรายการหรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีโทษเช่นเดียวกับข้อ5นะคะข้อ7กรณีที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมก็จะต้องระวังโทษเช่นเดียวกับข้อ5เช่นเดียวกันข้อ8กรณีที่มีความผิดในการฟอกเงินโดยช่อโกงหรือมีอุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันตั้งแต่2ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไปให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระบวนการกลยุทธ์และเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรควรมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ควรมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การเพื่อประกอบธุรกิจ 3. ควรเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4. ควรจัดทำเอกสารบัญชีและรายงานและระบุประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน 5. พร้อมรับการถูกตรวจสอบภาษีอากรนะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1จะกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่2ศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนที่3ดำเนินการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่4นำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรนะคะการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรเนี่ยนโยบายการวางแผนภาษีอากรควรกำหนดให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรส่วนคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรจะเป็นผู้นำนโยบายการวางแผนภาษีอากรไปสู่การปฏิบัตินะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งขององค์การธุรกิจ 2. ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นฝ่ายที่มีข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวข้องกับภาษีอากรจะทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาษีอากรได้เป็นอย่างดี 3. ฝ่ายบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการบรรจุการกำหนดอัตราค่าจ้างและรักษาการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรธุรกิจรวมทั้งการจัดจ้างบุคคลภายนอก 4. ฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าค่าใช้จ่ายในการขาย 5. ฝ่ายผลิตและจัดซื้อรวมถึงฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ส่งของ6ฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติ7ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรการศึกษาลักษณะของการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดองค์การของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนการดำเนินธุรกิจต่างๆระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเอกสารทางธุรกิจของกิจการนั้นเพื่อเป็นการพิจารณาว่าขั้นตอนใดหรือกรณีใดมีประเด็นภาษีอากรใดเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะ ต่อไปในเรื่องของการดำเนินการวางแผนภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนจะต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการนะคะอย่างเป็นระบบทุกกรณีและขั้นตอนในบางกรณีการดำเนินธุรกิจขั้นตอนหนึ่งอาจมีประเด็นภาษีอากรและวิธีการปฏิบัติทางภาษีอากรที่แตกต่างกันหลายประเด็นหลังจากที่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรทุกประเด็นแล้วก็จะนำมาปรับให้เข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจของกิจการให้สอดรับกันในการดำเนินการวางแผนภาษีอากรต่อไปในขั้นตอนของการนำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติเมื่อแผนภาษีอากรผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์การแล้วองค์การต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบถึงแผนภาษีอากรเพื่อให้การนำแผนภาษีอากรไปใช้ปฏิบัติงานจริงและเกิดผลดีตรงตามแผนภาษีอากรที่ได้วางไว้นะคะสุดท้ายขั้นตอนที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีอากรคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรอยู่เป็นระยะเช่นทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนเป็นต้นและประเมินผลกระทบและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการวางแผนภาษีอากรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงการวางแผนภาษีอากรในครั้งต่อๆไปผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรนั้นควรมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การแล้วก็มีความสามารถในการระบุรายได้และค่าใช้จ่ายรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดทำเอกสารและบัญชีตามแบบที่กฎหมายกำหนดการวางแผนภาษีอากรตามความเป็นจริงของธุรกิจได้เตรียมพร้อมกับการตรวจสอบภาษีอากรและพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการขอความคิดเห็นได้นะคะเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเช่นอันที่1แผนที่ทางภาษีอากรอันที่2คู่มือการปฏิบัติการทางภาษีอากรอันที่3หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรนะคะแผนที่ทางภาษีอากรคืออะไรคือตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีกับประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีโดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทในงบทดลองและมาตรฐานการเป็นเกี่ยวข้องมาจับคู่หรือเปรียบเทียบกับประเภทภาษีอากรที่สัมพันธ์กันกับชื่อบัญชีแยกประเภทนั้นๆพร้อมทั้งระบุบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้ในตารางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรต่อไปส่วนคู่มือการปฏิบัติงานทางภาษีอากรเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรโดยพิจารณาจากรายการทางการเงินแต่ละรายการว่าการบัญชีกับภาษีอากรมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติระบุเวลาของการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยครอบคลุมทั้งระบบบัญชีและภาษีอากรตั้งแต่เอกสารสัญญาธุรกิจบัญชีรายงานและแบบแสดงรายการภาษีหลักเกณฑ์ต่างๆทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายหลักที่ใช้บังคับจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรหนังสือตอบข้อหารือและแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรข่าวสารและคำชี้แจงผลทางปฏิบัติต่อคำสั่งศาลหนังสือตอบจากส่วนกลางไปยังสรรพากรพื้นที่คู่มือการเสียภาษีของกรมสรรพากรแนวทางการตรวจสอบภาษีอากรและเอกสารเผยแพร่ต่างๆต่อไปเราจะพูดกันในเรื่องของหน่วยภาษีสัญญาธุรกิจการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีอากรหน่วยภาษีคืออะไรหน่วยภาษีคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรในการพิจารณาเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การธุรกิจเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถและการบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบในหนี้สินขององค์การธุรกิจและภาษีอากรส่วนหน่วยภาษีคือการเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทถือเป็นหน่วยภาษีและมีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของอัตราภาษีประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรและลักษณะของกิจการนะคะ สัญญาธุรกิจคืออะไรก็คือการทำสัญญาทางธุรกิจแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาธุรกิจก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่ต่ำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อมิให้ต้องเสียอากรสแตมป์โดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของสัญญาธุรกิจดังนี้ข้อ1ผู้ทำสัญญาต้องให้สัญญาที่ทำถูกต้องตามแบบและมีผลตามกฎหมายข้อ2ผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรและอนุสัญญาการยกเว้นภาษีซ้อนข้อ3ผู้ทำสัญญาต้องทราบว่าศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในการตีความของสัญญาว่ามีผลอย่างไรโดยไม่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานประเมินและข้อ4การตีความของสัญญาหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดนะคะการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีก่อนมีข้อพิจารณาที่ต้องพิจารณาดังนี้1การจัดทำบัญชีและยื่นแบบเสียภาษีการขอคืนภาษีอย่างมั่นใจเวลาที่ได้รับหมายเรียกการตรวจสอบภาษีให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานรับหมายประเมินภาษีและอุทธรณ์ภาษีอุทธรณ์ต่อศาลชำระภาษีโดยการวางประกันหนังสือค้ำประกันของธนาคารการดำเนินธุรกิจหลักฐานการใช้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ต้องสอดคล้องกันนะคะปัจจัยในการเลือกรูปแบบขององค์การธุรกิจก็จะมีอยู่หลายๆปัจจัยเช่นความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถของผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการบริหารและการควบคุมกิจการการขยายกิจการความรับผิดในหนี้สินขององค์การธุรกิจที่มีต่อเจ้าของการแบ่งปันผลกำไรให้เจ้าของกิจการการแปรรูปกิจการในอนาคตภาษีอากรเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของข้อพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่ควรพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่1ก็คืออัตราภาษีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมิได้จดทะเบียนภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5% ถึง 35% ของเงินได้สุทธิกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดทั่วไปนั้นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิทางภาษีนะคะข้อพิจารณาข้อที่2ประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาการกำหนดประเภทเงินได้จะมีผลในเรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งการหักค่าใช้จ่ายในกฎหมายภาษีอนุญาตซึ่งอาจจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเช่นเงินได้จากการเป็นลูกจ้างเมื่อเทียบกับเงินได้ประเภทอื่นเพราะหากเป็นเงินได้ประเภทอื่นกฎหมายภาษีอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ60หรือหากปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอาจขอหักค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อีกการพิจารณาข้อที่3ลักษณะของกิจการกิจการใดจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกิจการส่งออกเป็นต้นนะคะตัวอย่างของบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเสียตั้งแต่ถ้ามีเงินได้สุทธิตั้งแต่1ถึง 150,000 ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียนะคะแต่ถ้าเกิน 150,000แต่ไม่เกิน 300,000 บาทก็จะเสียอัตรา 5% แต่ถ้าเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 10% นะคะแต่ถ้าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทก็จะเสีย 15% และถ้าเกิน 750,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทจะเสีย 20% ถ้าเกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทก็จะเสีย 25%ถ้าเกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 30% และถ้าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษี 35% ในอัตราก้าวหน้านี่นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปนะคะฐานภาษีที่ประกอบไปด้วยข้อที่1ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนก็จะเสียภาษีในอัตรา 20% บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนก็จะเสีย 20% กรณีที่2ภาษีตามมาตรา70กรณีที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสียอัตราภาษี 10% กรณีที่2กรณีอื่นๆนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสีย 15% กรณีที่3ภาษีตามมาตรา70ทวิจากการจำหน่ายกำไรเสียภาษีในอัตรา 10%กรณีที่4ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆของมูลนิธิหรือสมาคมกรณีที่1รายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 2% และรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 10% นะคะสัญญาทางธุรกิจตัวอย่างการทำสัญญาซื้อขายการทำสัญญาในหน้าการทำสัญญารับจ้างการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสัญญาร่วมค้าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็จะประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทใดได้ค่าตอบแทนและรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนนะคะสัญญาธุรกิจกับการวางแผนภาษีอากรข้อควรพิจารณาข้อที่1สัญญาที่ทำขึ้นต้องถูกต้องตามแบบและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและข้อ4การตีความในสัญญานั้นโดยเฉพาะหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดในทางที่ไม่เป็นโทษนะคะข้อพิจารณาในการวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีข้อที่1การจัดทำบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องถูกต้องข้อ2การขอคืนภาษีข้อ3การรับหมายเรียกข้อ4การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ข้อ5อำนาจในการออกหมายเรียกข้อ6การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญข้อ7การอุทธรณ์ข้อ8การอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรหรือศาลจังหวัดในการชำระภาษีโดยการวางประกันไว้ก่อนการดำเนินธุรกิจหลักฐานทั้งทางบัญชีการให้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ไม่ว่าในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือชั้นศาลต้องสอดคล้องกันนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วในหน่วยที่9เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจกระบวนการในการจัดทำการวางแผนภาษีอากรที่จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกำหนดนโยบายการศึกษารูปแบบขององค์การการแต่งตั้งคณะกรรมการการนำแผนการวางแผนภาษีอากรไปใช้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการติดตามและประเมินผลการนำแผนภาษีอากรไปใช้ซึ่งในการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนำมาวางแผนภาษีอากรในอนาคตต่อไปจะทำให้องค์การเนี่ยเสียภาษีอากรอย่างประหยัดและถูกต้องที่สุดนะคะ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับ เริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดวิชา32447การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คืออยู่ในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งหัวข้อหลักที่จะเรียนกันในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรื่องที่1ก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องที่2คือการวางแผนภาษีเงินได้ด้านเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องที่3ก็คือการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องที่4คือการวางแผนภาษีในด้านค่าลดหย่อนและสุดท้ายนะคะเรื่องที่5ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้ด้านสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก่อนที่เราจะวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของการวางแผนภาษีก่อนนะคะซึ่งความหมายของการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการเตรียมการของผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีว่าจะให้เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเสียให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนภาษีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ได้รับสิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีให้สูงที่สุดนะคะโดยที่ไม่ทุจริตหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ไปศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะคะของบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดประเด็นในการวางแผนภาษีว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับด้านเงินได้พึงประเมินนะคะหรือด้านค่าใช้จ่ายหรือด้านของค่าลดหย่อนหรือวางแผนทุกด้านเลยก็ได้นะคะด้านที่4ก็คือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้แล้วสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะว่าที่เราวางแผนไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะสำหรับประโยชน์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือจะทำให้ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากรนะคะลดปัญหาในการยื่นแบบผิดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มส่วนหลักการพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาจะต้องทราบในเรื่อง

ของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือในการรับรู้เงินได้พึงประเมินนะคะเราจะใช้เกณฑ์เงินสดนะคะซึ่งเกณฑ์เงินสดก็หมายถึงว่าเงินที่จะใช้ในการคำนวณภาษีนั้นก็คือเงินที่ได้รับมาแล้วนะคะเงินที่ยังไม่ได้รับก็ยังไม่ต้องนำมาคำนวณนะคะเราเอาเฉพาะเงินที่ได้รับมาแล้วจริงๆเอามาใช้ในการคำนวณภาษีนะคะหลักการข้อที่2ก็คือเงินได้พึงประเมินให้นับเป็นรายปีภาษีนะคะคำว่าปีภาษีก็คือปีปฏิทินปีปฏิทินก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคมนะคะของทุกๆปีดังนั้นเงินได้พึงประเมินที่จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีก็จะต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับมาแล้วจริงๆตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกๆปีนะคะหลักการข้อที่3ก็คือเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาในปีภาษีใดก็ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นนะคะจะไม่มีการคำนวณข้ามปีนะคะหลักการข้อที่4ก็คือเงินได้ของบุคคลใดก็ให้ถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้นนะคะและสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่5ก็คือให้ดูมูลเหตุที่ทำให้เกิดเงินได้พึงประเมินนะคะว่าเงินได้นั้นมาจากหน้าที่งานที่ทำหรือมาจากทรัพย์สินหรือกิจการที่ทำนะคะเราจะต้องแยกเงินได้พึงประเมินให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องหลักนะคะก็คือการวางแผนด้านเงินได้พึงประเมินด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าลดหย่อนแล้วก็สิทธิ์ในการเสียภาษีก็ค่อยๆมาดูทีละอันนะคะการวางแผนในเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องแรกที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ประเภทซึ่งใน8ประเภทนี้เราจะจัดออกมาเป็น3กลุ่มนะคะเงินได้ประเภทที่1คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานประเภทที่2เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับจ้างทำงานให้นะคะอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำต่อมานะคะเงินได้ประเภท3 4 5นะคะประเภท3ก็คือค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์และสิทธิ์อย่างอื่นประเภทที่4ก็คือเงินได้จากการตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็คือดอกเบี้ยรับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรและประเภทที่5ก็คือเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน3ประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากทรัพย์สินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะประเภทที่6 7 8นะประเภทที่6ก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะประเภทที่7ก็คือรับเหมาก่อสร้างนะคะประเภทที่8ก็คือรายได้จากการธุรกิจแล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่1ถึง7นะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเงินได้จากกิจการที่ทำนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจสมชายนะคะเป็นคนโสดซึ่งสมชายเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์นะคะแล้วก็รับราชการเป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนละ 70,000 บาทจากนั้นสมชายก็ได้ไปทำสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะในการรักษาอาการปวดต่างๆของพนักงานนะคะเช่นปวดหัวไมเกรนหลังเข่าข้อซึ่งสมชายจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือจัดเตรียมยาแล้วก็นักกายภาพบำบัดเพื่อไปให้บริการนะคะซึ่งการให้บริการจะทำที่ห้องพยาบาลของผู้ว่าจ้างแล้วก็จะทำในทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา 10:00 ถึง 17:00 นซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้นะคะไม่ได้จ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้แล้วเมื่อสมชายได้รับเงินสมชายก็จะออกใบรับเงินให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะคำถามก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าใดนะคะคำตอบก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมิน2ประเภทเงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 70,000 อันนั้นคือเงินได้ประเภทที่1นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเงินได้ประเภทที่6นะคะก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระก็คือการประกอบโรคศิลป์นั่นเองนะคะแต่จากตัวอย่างเดิมถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะสมมุติว่าสมชายเนี่ยเปิดสถานพยาบาลของตนเองนะแล้วก็มีเตียงรับผู้ป่วยเอาไว้ค้างคืนด้วยเคสนี้สมชายจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะจะกลายเป็นเงินได้จากธุรกิจทันทีนะจะไม่ใช่ประเภทที่6และถ้าปรับโจทย์อีกนิดนึงนะคะถ้าสมชายเปิดสถานพยาบาลของตนเองแต่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะเคสนี้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นะคะดังนั้นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินเนี่ยนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกนะว่ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเนี่ยจะนำไปหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยว

กับแหล่งเงินได้นะคะแหล่งเงินได้มี2ประเภทก็คือแหล่งเงินได้ในประเทศแล้วก็แหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะอันนี้เสียภาษีไม่ว่าจะจ่ายเงินได้ในประเทศหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผู้มีเงินได้จะอยู่ในประเทศใดก็ตามนะคะอันนี้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่เคสที่จะยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ต่างประเทศจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคำว่าผู้อยู่ก็คืออยู่ในประเทศไทย180วันซึ่ง180วันจะอยู่ตลอดต่อเนื่อง180วันก็ได้นะคะหรือไปกลับกลับรวมแล้วอยู่ในประเทศไทยถึง180วันก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่นะคะและเงื่อนไขข้อที่2ก็คือผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้ในปีภาษีนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันด้วยนะคะถึงจะเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะคะลองมาดูเคสตัวอย่างปี 25X4 นายชาตินะคะเป็นนักกีฬากอล์ฟนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศนะคะ10ล้านบาทแล้วนายชาติเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยในปี 25X4 แต่อยู่ไม่ถึง180วันคำถามคือเงินรางวัลที่ได้รับต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือไม่นะคะคำตอบอันนี้ชัดเจนเลยคือไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่นะคะเนื่องจากอยู่ไม่ถึง180วันนะคะคราวนี้ปรับโจทย์นิดนึงจากตัวอย่างเดิมสมมุติว่าอยู่ถึง180วันและมีการนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันด้วยนะคะก็คือปี 25X4 คำถามคือเงินรางวัลที่ได้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะว่าครบตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเป็นผู้อยู่ใช่ไหมใช่นะคะข้อ2เงินได้เกิดขึ้นในปีนั้นใช่ไหมคือปี X4 ใช่ไหมใช่และข้อ3นำเงินมาในปี X4 ด้วยใช่หรือไม่นะคะก็ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อครบเงื่อนไขทุกข้อเคสนี้นักกีฬาคนนี้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยนะคะถัดมามาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดู2กรณีก็คือ RMF นะคะกับ SSF RMF นะคะจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีด้วยนะคะในวันที่ขายหน่วยลงทุนนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะเคสก็คือนายสมพลเนี่ยซื้อ RMF เอาไว้นะคะซื้อครั้งแรกตอนอายุ51ปีนะคะปีที่1นะก็ซื้อตอนอายุ51นะคะพออายุ52ก็ซื้อปีที่2นะคะซื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะอายุ53ก็ซื้อปีที่3อายุ54ก็ซื้ออายุ55ก็ซื้อมาจนถึงอายุ56ก็ซื้อนะคะซื้อมาเรื่อยๆต่อเนื่องทุกปีคำถามคือถ้าต้องการให้เข้าเงื่อนไขโดยได้รับยกเว้นภาษีเขาจะต้องขายวันที่เท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็คือให้ดูตั้งแต่ปีที่1นะคะปีที่1ก็คือซื้อวันที่9มกราคม 25X1 เพราะฉะนั้นนับไปวันที่9มกราคม 25X1 พอ9มกราคม X2 ก็คือครบปีที่1นะคะ9มกราคม X3 9มกราคม X4 9มกราคม X5 9มกราคม X6 ก็คือครบ5ปีนะคะ9มกราคม X6 ครบ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ก็คือ10มกราคม X6 เป็นต้นไปคราวนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าพอ10มกราคม X6 เนี่ยนายสมพลอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือใช่นะเพราะว่าปี X6 เขาอายุ56ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดเขาขายกองทุนนี้ในวันที่10มกราคม 25X6 ก็ไม่ต้องก็ถือว่าได้รับยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ5ปีนะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า55ปีส่วนถ้าเป็น SSF นะคะก็จะต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีโดยการกระจายฐานภาษีนะคะคำว่าการกระจายฐานภาษีก็คือหมายความว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเกิดยื่นภาษีรวมกันก็เรียกว่าเป็นฐานภาษีเดียวกันนะแต่ถ้ากระจายฐานภาษีก็คือต่างคนต่างยื่นซึ่งการกระจายฐานภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างยื่นเสียภาษีต่างคนต่างอยู่กันคนละฐานภาษีต่างคนก็จะต่างได้รับยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ 150,000 แรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยการกระจายฐานภาษีย่อมดีกว่าการรวมฐานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันว่าจริงไหม
สามีมีเงินเดือน 60,000 นะคะภรรยามีเงินเดือน 40,000 เอาสมมติเคสแรกก่อนนะคะเขารวมยื่นถ้ารวมยื่น 60,000 บวกกับ 40,000 ก็คือ 100,000 นะคะ1ปีก็จะมีเงินได้ 1,200,000 นะคะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 ก็หักได้ 100,000 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็น 1,100,000 นะคะหักลดหย่อนสามีหักได้ 60,000 ภรรยาหักได้อีก 60,000 นะคะก็เป็น 120,000 เงินได้สุทธิก็จะเป็น 980,000นะคะคำนวณภาษีให้นักศึกษาไปคำนวณละเอียดเองนะคะแต่ว่าอาจารย์คำนวณมาให้เลยนะคำนวณภาษีออกมาแล้วได้ 111,000 บาทอันนี้กรณีที่รวมยื่นแต่ถ้าแยกยื่นนะคะสามีเงินเดือน 60,000 นะ 60,000 คูณ 12ก็จะได้ 720,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 หรือ 620,000 หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 560,000 นะคะคำนวณภาษีเฉพาะฝั่งของสามีได้ 36,500ส่วนภริยานะคะเงินเดือน 40,000 คูณ 12ก็ได้ 480,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 380,000 นะคะแล้วลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 320,000 บาทคำนวณภาษีได้ 9,500 นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีแยกยื่นภาษีของสามี 36,500 รวมกับภาษีของภริยา 9,500 รวมกันเสียภาษี 46,000นะคะแต่ถ้ารวมยื่นเสียภาษีแสนกว่านะคะดังนั้นการกระจายฐานภาษีโดยการแยกยื่นจะทำให้เสียภาษีน้อยลงนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ควรจะกระจายฐานภาษีนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด6ตัวอย่างทั้ง6ตัวอย่างนี้เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะเป็นประโยชน์เพิ่มแล้วก็เป็นสวัสดิการรายการที่1ก็คือค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะแต่ต้องเป็นตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี2คือเบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการหรือค่าสอนค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้นะคะอันนี้ได้รับยกเว้นแต่ถ้าเป็นเอกชนจ่ายให้ไม่ได้รับยกเว้นนะคะต้องนำไปคำนวณภาษี3ก็คือบำนาญพิเศษบำเหน็จพิเศษบำนาญตกทอดบำเหน็จตกทอดนะคะได้รับยกเว้น4คือเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้สำหรับเงินที่เป็นค่าเช่าบ้านเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินค่าเบี้ยกันดารแล้วก็เบี้ยยังชีพนะคะได้รับยกเว้นรายการที่5ก็คือเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบนะคะให้ปีละไม่เกิน2ชุดเสื้อนอกให้ไม่เกินปีละ1ตัวนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นเช่นกันและสุดท้ายอันที่6ก็คือเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้สำหรับลูกจ้างนะคะสามีภริยาบุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเงินได้พึงได้รับยกเว้นต่อมานะคะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อกี้ด้านเงินได้พึงประเมินจบไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านของค่าใช้จ่ายนะคะอันแรกก็คือการวางแผนภาษีโดยการเลือกหักตามวิธีที่จะมีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะตัวอย่างเช่นในปี X1 มีการยื่นเสียภาษีครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะคะตอนครึ่งปีเนี่ยพบว่าถ้าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหักได้ 200,000 แต่ถ้าหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้ 150,000 คำถามคือควรจะเลือกหักอะไรนะคะเราก็ควรเลือกค่าใช้จ่ายตัวที่สูงกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกค่าใช้จ่ายตัวที่สูงกว่าเอาไปหักจากเงินได้พึงประเมินเราก็จะเหลือเงินได้สุทธิน้อยเมื่อเหลือเงินได้สุทธิน้อยเราก็จะเสียภาษีน้อยด้วยนะคะดังนั้นการเลือกหักค่าใช้จ่ายต้องเลือกตัวที่สูงกว่าแต่คราวนี้คำถามคือในปี X1 เนี่ยครึ่งปีเนี่ยหักเหมามันสูงกว่านะคะแต่พอสิ้นปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรสูงกว่าคำถามคือถ้าครึ่งปีเราเลือกหักตัวที่สูงกว่าคือหักเหมาแต่สิ้นปีเราไม่เลือกหักเหมาได้ไหมเราไปหักตามความจำเป็นและสมควรได้ไหมนะคะหรือในปี X2 ปี X2 เราพบว่าครึ่งปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้เยอะกว่านะคะซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับปี X1และพอสิ้นปีเนี่ยหักเหมาสูงกว่านะคะคราวนี้เราจะเลือกหักอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเลือกหักตัวมากนะคะดูตัวมากเป็นหลักเพราะว่าจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีกับสิ้นปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันคนละปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกัน
นะคะสรุปแล้วผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันได้ในการยื่นแบบในแต่ละคราวนะคะแล้วก็ในแต่ละปีภาษีนะคะเลือกที่แตกต่างกันได้สำหรับข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือผู้มีเงินได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาหลักฐานมานะคะเหตุผลเพราะว่าหักเหมาเนี่ยเป็นอัตราเหมาที่กฎหมายกำหนดให้หักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเลือกหักตามความจำเป็นและสมควรต้องเก็บหลักฐานนะคะเพื่อมาแสดงณวันหนึ่งที่สรรพากรเรียกตรวจสอบจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเราจ่ายไปจริงนะคะก็อย่างเช่นใบเสร็จรับเงินที่จ่ายไปนะคะต้องเก็บไว้เพื่อมาแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะคะต่อมาเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินของสามีภรรยานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่สามีภรรยามีเงินได้ร่วมกันนะคะเราจะหักค่าใช้จ่ายยังไงกรณีที่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะคะก็ให้สามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งเงินได้กันได้อย่างชัดแจ้งนะคะให้ทำแบบนี้นะคะประเภทที่2ถึง7ให้หักคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทที่8ให้หักตามส่วนที่ตกลงกันไว้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้หักฝ่ายละครึ่งนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่นี้นะคะเขาเปิดร้านขายอาหารร่วมกันแล้วก็มีรายได้ 400,000 บาทซึ่งเขาตกลงแบ่งอัตราส่วนกันไว้นะคะก็คือสามี40ภรรยา60นะคะอันนี้คือตกลงกันได้นะว่าหัก40 60เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเงินได้นะคะ 400,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นเงินได้ของสามี 40% ก็คือ 160,000 เป็นเงินได้ของภรรยา 60% ก็คือ 240,000นะคะถ้านักศึกษานำ 106,000 บวก 240,000 ก็จะได้เท่ากับ 400,000 นะคะอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามตัวเลขที่ปรากฏในสไลด์นะคะต่อไปการหักค่าใช้จ่ายก็หักเหมา 60% นะคะอันนี้กฎหมายกำหนดดังนั้นสามีมีเงินได้ 106,000 ก็หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะหักได้ 96,000 ส่วนภรรยามีเงินได้ 240,000 หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะได้ 144,000 นะคะแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีค่าใช้จ่าย 306,000 ดังนั้นเขาควรจะเลือกหักแบบไหนระหว่างหักเหมา 204,000 กับหักตามความจำเป็นและสมควร 306,000 เราก็ต้องเลือกตัวมากนะคะก็คือ 306,000 เพราะฉะนั้นถ้าเลือก 306,000 ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่นะคะสามี 40% ก็เอา 306,000 คูณ 40% สามีก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ 144,000นะคะส่วนภรรยาหักค่าใช้จ่าย 60% นะคะก็คือได้ 216,000 นะคะสรุปสไลด์หน้านี้ก็คือเงินได้ที่เขามีร่วมกัน 400,000 บาทเนี่ยเป็นเงินได้ของฝั่งสามี 160,000 บาทแล้วก็หักค่าใช้จ่ายของฝั่งสามีได้ 144,000 นะคะส่วนภรรยามีเงินได้ 204,000 หักค่าใช้จ่ายได้ 216,000ถัดมาเป็นการวางแผนภาษีในด้านของค่าลดหย่อนนะคะสรุปสิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนที่จะช่วยประหยัดภาษีนะคะอันแรกก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตอันนี้หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 นะคะเงื่อนไขคือกรมธรรม์10ปีขึ้นไปผู้รับประกันภัยต้องประกอบกิจการในราชอาณาจักรนะคะอันที่2ก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะและอันที่3ก็คือเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 490,000 ได้รับยกเว้นนะคะและสูงสุดต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้างนะคะตัวที่4ก็คือ IMF นะคะให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 500,000 นะคะและตัวสุดท้ายก็คือ SSF ให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะคะอันนี้ลองมาดูเคสสั้นๆนะนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือ1ล้านแล้วก็ 200,000 บาทคราวนี้นายดำเนี่ยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป 100,000 นะคะก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เนี่ยต้องไม่เกิน 15% นะคะรายได้ 100,000 15% ก็คือ 150,000 เพราะฉะนั้นที่จ่ายไป 100,000 ก็คือใช้ได้นะคะถือว่าไม่ได้เกินนายแดงนะได้ไม่เกิน 150,000 ก็ 150,000 พอดีนะคะส่วนนายขาว 15% ของ2ล้านก็คือ 300,000 ซึ่งจ่ายไป 200,000 ก็ไม่เกินนะคะต่อมาอันที่2คือ RMF ต้องไม่เกิน 30%
นะคะเพราะฉะนั้นทั้งนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวก็ไม่เกินนะคะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นะคะก็ซื้อกันไว้แสนห้าแสนห้าแล้วก็สามแสนคำถามคือทั้ง3คนนี้จะสามารถหักลดหย่อนทั้ง3รายการนี้ได้เต็มจำนวนหรือไม่

0: นะคะก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดให้3รายการนี้ค่ะหักรวมกันได้ต้องไม่เกิน 500,000 เพราะฉะนั้นนายดำ Provident Fund ได้ 100,000 นะคะ RMF ได้อีก 300,000 ก็เป็น 400,000 ละเพราะฉะนั้นจะหักได้อีกแค่ 100,000 ดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญจึงหักได้แค่ 100,000 นะคะอีก 50,000 หักไม่ได้ส่วนนายแดง150,000 บวก 300,000 ก็ได้ 450,000 นะคะเพราะฉะนั้นเบี้ยบำนาญหักได้อีกแค่ 50,000 นะคะ 100,000 หักไม่ได้ส่วนในขาวนะคะ 200,000 บวก 300,000 ครบ 500,000 เรียบร้อยแล้วดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญในขาวหักไม่ได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนายภูมิอายุ38ปีเป็นคนโสดนะได้รับเงินเดือนเดือนละ 80,000 ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไป 35,000 บาทจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 10,000 บาทนะคะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป 12,000 แล้วก็บริจาคเงินให้วัด 8,000 นะคะคราวนี้เขาได้รับคำแนะนำนะให้วางแผนภาษีว่าให้ทำประกันชีวิตเพิ่มนะเป็น 100,000 บาทแล้วให้ซื้อ RMF อีก 240,000 บาทนะคะก็ลองมาดูว่าเขาควรจะวางแผนภาษีไหมนะคะเงินได้ตลอดทั้งปี 80,000 คูณ 12ได้ 960,000นะคะแล้วก็ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 110,000 หักแล้วเหลือ 850,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 ก็จะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 750,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 10,000 เบี้ยประกันชีวิต 12,000 นะคะก็จะมีเงินได้หลังหักลดหย่อนคือ 668,000 หักเงินบริจาคออกไปนะคะได้เงินได้สุทธิ 660,000 บาทก็จะเสียภาษี 51,500นะคะแต่ถ้าเขาวางแผนภาษีตัวเลขของเบี้ยประกันชีวิตก็จะเปลี่ยนจาก 12,000 เป็น 100,000 RMF จากเดิมที่ไม่เคยมีเลยนะคะก็จะเป็น 240,000 ดังนั้นเงินได้สุทธิของเขาจะเหลือ 332,000 คำนวณภาษีแล้วก็จ่ายภาษีแค่ 17,000 นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเขาวางแผนภาษีตามที่ได้รับคำแนะนำเขาจะประหยัดภาษีไปถึง 48,000 บาท
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
13: สวัสดีครับนิสาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่11เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนฮะการวางแผนแปลว่าอะไร2ต้องรู้จักภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรมาดูเรื่องการวางแผนก่อนครับนะครับการวางแผนก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดกรอบวิธีในการคิดนะกรอบวิธีในการคิดนะครับแล้วก็กรอบวิธีในการปฏิบัติในอนาคตนะครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะทำอะไรวันนี้ก็วางแผนไว้ก่อนนะครับวางแผนไว้ก่อนเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราและสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราจึงเรียกว่าเป็นการวางแผนนะฮะวางแผนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับดังนั้นการวางแผนภาษีเงินได้ที่ควรก็เป็นเรื่องของการกำหนดกรอบคิดกรอบปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับที่คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมเราต้องวางแผนภาษีด้วยนะครับนักศึกษาลองนึกนะฮะว่าถ้าการทำแบบนี้เสียภาษีแบบนี้ถ้าการทำแบบนั้นเสียภาษีแบบนั้นถ้าการเสียภาษีแบบนี้กับการเสียภาษีแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยแปลว่าทำอะไรก็เสียภาษีแบบนั้นแหละแต่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียภาษี 100,000 ถ้าแทนแบบทำแบบนั้นเสียภาษี 200,000 สมมุติอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะตรงเนี้ยเราเริ่มคิดละ ทำไมต้องทำแบบนี้นะครับแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วล่ะนะครับนะนี่ก็แปลว่าในเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับทีนี้นะครับทำไมต้องวางแผนภาษีก็เป็นเพราะว่านะครับเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับนะครับกำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เราต้องวางแผนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเข้ากับกิจการของเรานะฮะสรรพากรมาตรวจบริษัทแล้วเจอทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเราเสียภาษีนะครับเราเสียภาษีนะครับอยู่ในระดับปีเดือนละ 100,000 บาทเอ๊ะแต่ทำไมเพื่อนของเราทำเหมือนกับเราเดี้ยเลยนะทำไมเสียเดือนนึงแค่ 20,000 30,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราบกพร่องตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนอื่นครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการวางแผนภาษีนั้นเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ Corporate Income Tax ซึ่งผมมักจะเขียนเป็นตัวย่อนะครับนะครับตัวย่อ CIT ก็แปลว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับไปรู้จักกันก่อนฮะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับภาษีเงินได้นิ

ติบุคคลถูกบัญญัติไว้ว่าผู้มีหน้าที่สีนั้นอยู่ในมาตรา66ครับมาตรา66นั้นบอกว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นอันดับแรกต้องรู้จักอันดับที่2นะครับต้องเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะตัวที่2ต้องรู้จักตัว

ต่อไปก็รู้จักต่อฮะว่าเอ้าแล้วเมื่อจะต้องเสียแล้วเสียยังไงล่ะเราเรียกว่าวิธีการคำนวณเสียภาษีเมื่อรู้จักวิธีการคำนวณเสียภาษีต่อไปรู้จักอีกครับต้องยื่นแบบอะไรล่ะนะพอจะยื่นแบบคำถามต่อไปแล้วยื่นภายในวันไหนล่ะนะยื่นภายในวันไหนล่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับอ่ะเราศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับต่อมาฮะเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการเสียภาษีวิธีการเสียภาษีครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของใครครับของบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมาดูความหมายครับนะครับความหมายของคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าผู้ที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับดังนั้นก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นก็มีความหมายอยู่7นะครับ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทจริงๆเลยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจริงๆเลยนะครับก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับตัวที่2บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับต่างประเทศบวกเข้าไปเลยนะครับต้องมีเงินได้ในประเทศไทยนะครับนะต้องมีเงินได้ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีหน้าที่เสียนะและก็ไม่เอาเงินได้ในต่างประเทศมาเสียด้วยนะครับประการที่3เนี่ยนะครับ อาจจะเป็นกิจการซึ่งดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลต่างประเทศอื่นๆคำว่าองค์การของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็หมายถึงพวกรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศนะเหมือนบ้านเราก็พวกการไฟฟ้าการประปานั่นแหละนะครับต่อไปองค์กรที่4ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือจอยเวนเจอร์หรือกิจการร่วมค้าต่อไปตัวที่5ครับมูลนิธิสมาคมฮะนะครับซึ่งมีรายได้คำว่ามูลนิธิสมาคมที่มีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเป็นมูลนิธิการกุศลนะก็เป็นมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่6นะครับนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับกลุ่มที่7ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นกองทุนนะครับดังนั้นนิติบุคคลมี 108,000 ประการครับจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเอามาแค่7รายการนี้เท่านั้นแหละนะครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคล 108,000 ประการมากนะครับส่วนที่เกินกว่า7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเช่นอะไรครับวัดวาอารามโบสถ์คริสต์มัสยิดอิสลามอย่างนี้เป็นต้นครับก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเพราะเขาไม่ใช่1ใน7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไหมคำตอบก็คือไม่เสียทำไมไม่เสียล่ะเพราะไม่ได้อยู่1ใน7หลักการมีอยู่แค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีอยู่7กลุ่มด้วยกันซึ่ง7กลุ่มเนี่ยเป็นทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยเป็นทั้งบริษัทต่างประเทศเป็นทั้งมูลนิธิสมาคมนะครับเราจะให้บุคคลทั้ง7เนี่ยนะครับมาคำนวณเสียภาษีโดยวิธีการเดียวกันเนี่ยมันเป็นการยากมากเลยลำบากมากเลยนะครับเราก็เลยให้บุคคลทั้ง7นั้นไปคำนวณเสียภาษีซึ่งมันแตกต่างกันซึ่งคำว่าแตกต่างกันเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยเขียนไว้มีอยู่4ฐานด้วยกันนะครับฐานที่1ฐานกำไรสุทธิก็คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้นั่นแหละนะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา65ฐานที่2เนี่ยก็คือฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าเอารายได้ล้วนๆเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องรายจ่ายมาคำนวณเสียภาษีบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา67ฐานที่3เนี่ยนะครับเป็นฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับก็แปลว่าคนซึ่งอยู่ต่างประเทศบริษัทนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศเนี่ยมิได้เข้ามาประกอบกิจการที่บ้านเราเนี่ยฮะก็อยู่ต่างประเทศก็มีเงินได้เช่นใครครับเช่น Facebook นะเช่น Google อย่างนี้เป็นต้นครับมีรายได้ที่บ้านเราเราก็เลยต้องเรียกเก็บครับแต่ขั้นที่จะไปเรียกให้เข้ามายื่นแบบที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นการยากมากเราก็เลยออกมาตรา70บอกว่าใครจ่ายเงินให้กับบริษัทนิติบุคคลต่างประเทศนั้นต้องมีการหักภาษีไว้นะครับหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ภาษีหน้าที่จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันนะฮะต่อไปครับฐานสุดท้ายฐานที่4นั้นบัญญัติไว้ในมาตรา70ทวินั่นคือฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศนะครับแปลว่าอะไร
คือบริษัทต่างประเทศครับ

ขาเข้ามาในประเทศไทยมามีกำลีกำไรที่บ้านเราพอมามีกำลีกำไรที่บ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วกำลีกำไรนั้นมันก็ควรที่จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราถูกไหมแต่เนื่องจากบริษัทเขาอยู่ต่างประเทศบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเขาก็เลยส่งกำไรที่ทำมาหารายได้ในบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เขายื่นแบบเสียภาษีฐานกำไรสุทธิแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเงินกำไรตัวนั้นออกไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเมื่อเขาส่งไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมาตรา70บอกว่าเก็บภาษีจากฐานที่4เนี่ยอีก 10% อยู่ในมาตรา70ทวินั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแต่ละฐานแต่ละฐานนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์แต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยปรากฏว่านิติบุคคลบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีทั้ง4ฐานหรือเปล่าไม่ก็แปลว่าเสียฐานใดฐานหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าบริษัทนี้เสียฐาน2นะก็แปลว่าจะไม่ไปเสียฐานหนึ่งฮะบริษัทนี้เสียจากฐานที่3นะก็แปลว่าไม่ต้องไปเสียฐานที่2ที่3ที่2ที่1อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนะไปดูนะฮะฐานที่1ครับฐานกำไรสุทธินะครับฐานกำไรสุทธิในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะไม่ใช่กำไรสุทธิทางบัญชีก็อยู่ในมาตรา65นะครับฐานกำไรสุทธิในมาตรา65หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นเป็นการปรับปรุงกำไรสุทธิในทางบัญชีบางกรณีก็บวกเข้าไปบางกรณีก็หักออกนะครับในงบกำไรขาดทุนนะฮะออกมาเป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรทีนี้มาตรา65เขียนว่าฐานกำไรสุทธิในที่นี้ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะครับต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์หมายถึงเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายแม้จะยังไม่ได้รับเป็นเงินแม้จะยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินก็เป็นรายได้เป็นรายจ่ายขึ้นมาได้นะครับเกณฑ์สิทธิ์ก็เกิดสิทธิเรียกร้องถ้าเราเป็นคนมีรายได้ก็แปลว่าเราเกิดสิทธิเรียกร้องในรายได้นั้นแล้วเช่นไปให้บริการเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เขายังไม่จ่ายเงินก็แปลว่าเราต้องเอารายได้ตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเสียภาษีตามเกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับทีนี้มันก็มีกิจการอยู่หลายประเภทนะครับไม่สะดวกฮะไม่สะดวกที่จะใช้เกณฑ์สิทธิ์นะครับขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมนะครับนี่ไงในกรณีจำเป็นก็มีการขอนะครับไปที่อธิบดีกรมสรรพากรก็ได้นะครับบอกว่าไม่สะดวกในการใช้เกณฑ์สิทธิ์ขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมก็ว่าไปก็ขอไปนะครับถ้าเขาอนุมัติก็ใช้เกณฑ์อื่นได้แต่เขาไม่อนุมัติก็ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้กรมสรรพากรก็เพื่อความสะดวกแหละนะครับก็เลยกำหนดเกณฑ์อื่นขึ้นมาอยู่ในทป.1/28มีทั้งหมดนะครับ13เกณฑ์ครับพวกเรานะมีทั้งหมด13เกณฑ์นะฮะข้อแนะนำของอาจารย์ก็คือว่านักศึกษานั้นประกอบธุรกิจเป็นกรณีไหนเป็น1ใน13นี้หรือเปล่าถ้าเป็น1ใน13นี้แปลว่านักศึกษาต้องไปนั่งดูครับว่าของตัวเองนั้นอยู่1ใน13นี้ไหมถ้า1ใน13นี้มันสามารถใช้เกณฑ์อื่นครับซึ่งไม่ใช่เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ได้นักศึกษาก็ไปใช้ก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้เกณฑ์ไหนให้ใช้เกณฑ์นั้นตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเปลี่ยนก็ได้ต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรว่าขอเปลี่ยนเช่นเคยใช้เกณฑ์สิทธิ์อยู่ดีๆเนี่ยครับอยู่ต่อมาผมไม่เอาแล้วล่ะขอใช้เกณฑ์อื่นแล้วกันนะก็ต้องไปขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนนะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าบริษัทเปิดกิจการขึ้นมาปีแรกเนี่ยแปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับนี่ก็แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์ต่อมาฮะนะครับคำว่ารายได้รายจ่ายในเรื่องของเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นครับพวกเราฮะนะครับมันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นนะฮะเกณฑ์อื่นในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็อยู่ในทป.1/28นะครับเกณฑ์อื่นในที่นี้ก็คือ1กรณีของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารของโรงรับจำนำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องตามไปดูนะฮะอยู่ในทป.4/28ครับอยู่ในทป.1/2528นั่นเองนะครับเกณฑ์อื่นนะฮะซึ่งในเกณฑ์อื่นนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สรุปโดยคร่าวๆอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็อาจจะเขียนแบบนี้ครับว่า อย่างกรณีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าแม้จะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับแต่สามารถเลือกไปเกณฑ์อื่นได้ก็คือถ้าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า6งวดก็แปลว่าส่วนที่เกิน6งวดเนี่ยนะครับรับรู้เมื่อมีการรับชำระก็ได้นะครับก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นักศึกษาก็ไปดูว่านักศึกษาอยู่ในไหนนะครับ1 2

องสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับจนถึง13นั่นแหละนะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะต่อไปครับเรามาดูออกจากคำว่าเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์อื่นนะครับเรามาดูนะครับรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีการวางแผนภาษีตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือตัวนี้ครับการโอนทรัพย์สินนะครับการให้บริการนะครับการให้กู้ยืมเงินนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้รายได้จากการโอนทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีไหนครับมันเป็นกรณีที่เรามีรายการซึ่งเราโอนทรัพย์สินออกไปนะครับเราให้บริการไปเราให้กู้ยืมเงินไปนะครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับเอาทางบัญชีก่อนครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับรับรู้เป็นรายได้นะในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่ตกลงว่าไอ้เนี่ยราคาเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นการขายทรัพย์สินไปร้อยหนึ่งก็รับรู้ไปร้อยหนึ่งนะครับแต่ในทางภาษีอากรนั้นไม่ใช่แบบนั้นในทางภาษีอากรนั้นต้องใช้ราคาตลาดนะครับต้องใช้ราคาตลาดนะต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องใช้ราคาตลาดครับสมควรต้องใช้ราคานี้ฮะสมมุติว่าในสาขายสินค้าไปตัวหนึ่งนะครับในราคา100บาทแต่ราคาตลาดมัน120ในทางสรรพากรนั้นก็ต้องใช้ราคา120ต้องใช้ราคา120จะใช้ราคาตามที่ขายนั้นไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาตลาด120ในสาขายไป101ในสาต้องดีแคลร์ให้ได้นะครับทำไมขายต่ำกว่าราคาตลาดมีเหตุอันสมควรไหมถ้ามีเหตุอันสมควรก็แปลว่าหลุดแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรแปลว่าไม่ได้ครับนักศึกษาต้องบวกกลับเข้าไปนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรายได้นะครับต่อไปการให้กู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินก็เหมือนกันครับนะฮะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับแต่ในทางบัญชีนั้นนี่นะครับสมมติให้กรรมการกู้ยืมเงินไป1ล้านไม่คิดดอกเบี้ยหมายเหตุเขียนไว้เลยไม่คิดดอกเบี้ยรายได้ในทางบัญชีก็ไม่มีนะครับเป็น0บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ได้นะครับในทางภาษีนะครับในทางภาษีเหรอ CIT บอกไม่ได้ต้องให้กำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะนั้นนะครับเท่ากับ 2% ก็ต้องคิด 2% ของ1ล้านก็เป็น 20,000 บาทนะแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะครับผ่านไปนี่ก็คือประเด็นด้านรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับนี่คำว่าราคาตลาดนะครับนี่คือคำว่าราคาตลาดมันคืออะไรก็นักศึกษาก็ไปดูที่ป .1113 ฮะไปดูเพิ่มเติมนะครับป .13 เนี่ยจะเป็นการวิธีการคำนวณคำว่าราคาตลาดนะครับว่าราคาตลาดนะเขาคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับหลักง่ายๆเลยราคาตลาดนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อขายกันโดยทั่วไปโดยผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำหนดนะครับก็คือไม่มีอิทธิพลนะต่อการกำหนดราคาซื้อราคาขายนะครับเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายเลยนะผ่านไปครับการวางแผนด้านรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับรายได้จากดอกเบี้ยนะครับรายได้จากดอกเบี้ยก็ให้พิจารณานะฮะว่าเป็นรายได้จากดอกเบี้ยอะไรนะครับซึ่งเกี่ยวกับนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับกรณีของเกณฑ์อื่นนั่นแหละนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยเช่นธนาคารสถาบันการเงินนะครับต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ก่อนครับพวกเราครับนะฮะแต่หากว่าผิดนัดตั้งแต่3งวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เอางวดที่รับชำระก็ได้อย่างเงี้ยเราเรียกไปเกณฑ์อื่นนะครับอาจารย์ผ่านไปก่อนนะครับ ต่อไปในเรื่องของเงินปันผลครับเงินปันผลนั้นรับรู้เมื่อมีสิทธิ์ครับแปลว่าอะไรเมื่อมีสิทธิ์นะก็แปลว่าการที่เราไปถือหุ้นในบริษัทอื่นนะเขาจะจ่ายเงินปันผลก็แปลว่าเขาต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศนะจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะครับก็คือวันซึ่งเขาปิดบัญชีรับรู้ปิดบัญชีการโอนหุ้นระหว่างกันนั่นแหละนะครับณวันนั้นนะครับเราต้องรับรู้เป็นรายได้ทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับก็ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ไงแต่ว่าอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเงินปันผลนั้นก็อาจจะมีการได้การยกเว้นบ้างนะครับในมาตรา65ทวีวงเล็บ10ในกรณีอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ารัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทไทยเนี่ยไปถือหุ้นกันเองนะก็เพื่ออะไรครับการที่บริษัท1ไปถือหุ้นในบริษัท1มันจะทำให้บริษัทนั้นแข็งแกร่งประการที่1นะครับ2มันจะทำให้บริษัทที่มีบริษัทอยู่แล้วเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไป

บริษัทใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะมีการส่งเสริมก็มีการยกเว้นให้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือเป็นการยกเว้นทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขในมาตรา65ทวีวงเล็บ10นี่คือมาตรา65ทวีวงเล็บ10ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไทยกับบริษัทไทยเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยยกเว้นให้ก่อนเลยกึ่งหนึ่งอันดับแรกยกเว้นก่อนเลยกึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าได้รับเงินปันผลมา1ล้านบาทในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้1ล้านบาทแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามากึ่งหนึ่งก็แปลว่าเอามาแค่ 500,000 บาทแปลว่ายกเว้นไป 500,000 บาทก็ต้องเอาไปหักออกครับแต่นะครับถ้าหากว่าจะยกเว้นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นทั้งก้อนเลยนะครับต้องเป็นกรณี2กรณี1บริษัทที่มาถือหุ้นนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับอีกบริษัทหนึ่งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับตั้งแต่ 25% ขึ้นไปแต่ถ้าบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับมาถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปนั้นนะครับข้อแม้มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือบริษัทเล็กนั้นต้องไม่ถือหุ้นไข้นะครับบริษัทใหญ่ถือหุ้นได้แต่บริษัทเล็กอย่ามาถือหุ้นในบริษัทใหญ่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้และทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะถูกหักไปกึ่งหนึ่งไม่ว่าจะยกเว้นกึ่งหนึ่งหรือยกเว้นทั้งหมดก็จริงอยู่ต้องมีไทม์มิ่งระยะเวลาในการถือหุ้นกับนะ6 เดือนก็แปลว่าหน้า3หลัง3ก่อนวันจ่ายปันผลถือหุ้นมาแล้ว3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นถือต่ออีก3เดือนนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับเอาล่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องการวางแผนในเรื่องของรั่นรายได้มาดูการวางแผนในเรื่องของรายจ่ายการวางแผนเรื่องของรายจ่ายนี่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายจ่ายบางกรณีเนี่ยนะครับมันเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่บางกรณีเนี่ยนะครับมันไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่มันเป็นรายจ่ายในทางภาษีเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะไม่เป็นรายจ่ายในทางภาษีหรือไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะเป็นรายจ่ายในทางภาษีก็ได้นะครับแปลว่าอย่างนี้ครับนะงั้นเราจึงต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างการวางแผนในด้านของรายจ่ายตัวแรกเลยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินนะครับการวางแผนในด้านของทรัพย์สินนั่นก็คือเราจะต้องรู้นะครับเวลาเราจ่ายเงินออกไปแล้วเราซื้ออะไรก็แล้วแต่มันได้มาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าจ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้สินทรัพย์เข้ามาพอเป็นสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาดูตรงนี้ครับว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเวลานักศึกษาจ่ายเงินได้สินทรัพย์มามันเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าเป็นไม่เป็นมาดูความหมายคำว่าสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือต้องเป็นทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการมันจึงจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัทดังนั้นการที่เราจ่ายไปแล้วก็ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้รับกลับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ซึ่งใช้มากใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเราจึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์วิธีจะตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นก็โดยการหักเป็นค่าเสื่อมราคาเท่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าไปซื้อสินทรัพย์เอาแล้วมันเป็นสินทรัพย์ของเราแล้วล่ะนะฮะต้องรู้จักคำว่ามูลค่าของสินทรัพย์ก่อนฮะนะเช่นเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เอามารวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเอามาตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอย่าเอาค่าในหน้าตัวนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับอย่าเอาค่าขนส่งตัวนี้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับต้องเอาค่าในหน้าค่าขนส่งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็เอาไปหักคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นค่าเสื่อมราคาโดยวิธีไหนก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปแต่ข้อพึงระมัดระวังมีอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นกรณีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเนี่ยนะครับกฎหมายเขาใช้ให้แค่คันละไม่เกิน1ล้านบาทมูลค่าคันละไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองสมมุติไปซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งสมมุตินะครับไปซื้อมา2ล้านเลยซื้อมา2ล้านเลยนะแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามาหักค่าเสื่อมราคาได้คันละเท่ากับ1ล้านเท่านั้นแต่ในทางบัญชีนั้นซื้อมา2ล้านก็ต้องหักค่าเสื่อมราคา2ล้านแปลว่าอย่างนี้ครับก็มาถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าทางกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการในการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่มีวิธีการคิดนะวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นเรื่องของทางบัญชีทางบัญชีก็บอกเนี่ยค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นวิธีไหนล่ะแล้วแ
นะครับแล้วแต่จะเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับจะเป็นวิธีลดน้อยถอยลงก็ได้จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้แล้วแต่นะครับสรรพกรนั้นนะครับสนใจค่าเสื่อมราคาโดยตัวนี้เท่านั้นฮะจากวิธีการคิดราคา4วิธีเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอจะเสียค่าพอจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีนั้นกรมสรรพากรบอกว่าค่าเสื่อมราคาที่คิดมาได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารถาวรก็ไม่เกิน 5% นะครับตามนี้นะฮะอันนี้แปลว่าไม่เกินนะพวกเรานะไม่เกินนะไม่เกินเป็นทรัพย์สินอื่นก็ไม่เกิน 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการคิดเสื่อมราคาแต่มีวิธีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 20%นะตามสไลด์หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่ารับรองฮะนะครับค่านั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากรับรองก็รับรองไปนะครับแต่ขอขยับไว้หน่อยนะครับค่ารับรองเนี่ยนะครับก็ขอขยับไว้หน่อยนึงครับขยับไว้นิดหนึ่งก็คืออะไรครับต้องถ้าเป็นกรณีให้สิ่งของต้องไม่เกิน2,000 บาทนะครับต้องไม่เกิน 2,000 บาทหรือเป็นการให้บริการหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่ไม่เกิน 2,000 บาทก็จริงแต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้หมายถึงยอดรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะครับและหลงโจ้งแล้วทั้งปีแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่เกิน10ล้านเห็นไหมดังนั้นค่ารับรองนี้ต้องเป็นค่ารับรองซึ่งใช้ในกิจการจริงๆรับรองลูกค้าจริงๆรับรองบุคคลอื่นไม่ได้ครับและค่ารับรองนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับแปลว่าอย่างนี้การรับรองอาจจะเป็นการรับรองสิ่งของก็ได้บริการก็ได้นะพวกเรานะกับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในตำราของเรานั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไม่มีตัวอย่างที่ไม่เป็นค่ารับรองครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาครับซึ่งท่านวินิจฉัยไว้นะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นค่ารับรองเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในทางภาษีก่อนนะครับนั่นก็แปลว่าสิทธิประโยชน์ซึ่งเราจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของเรานะฮะเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์อันแรกก็คือการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนพิการนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนพิการที่มีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนนะครับต้องมีใบเซอร์ก่อนนะใบเซอร์ความเป็นคนพิการก่อนนะพอมีขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโบนัสค่าใช้จ่ายเลยแหละนะครับเพิ่มอีก1เท่าตัวเช่นสมมุตินะครับไปจ้างคนพิการนะครับเท่ากับ 100,000 บาทนะฮะเดือนละ 100,000 บาทนะฮะไอ้ 100,000 บาทตัวนี้ก็ลงบัญชีเลยนะฮะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 100,000 บาทครับนะ 100,000 บาทในทางภาษีครับภาษีมันได้เท่ากับ 200,000 บาท2เท่าฮะมันได้2เท่าเลย 200,000 บาทใช่มั้ยฮะและยังมากกว่านั้นอีกนะครับสมมุติไปจ้างคนพิการนี่นะครับปรากฏว่าคนพิการในบริษัทเนี่ยมีถึง 60% ขึ้นไปนะมากกว่า 60% ก็แปลว่าโรงงานของเราเกินกว่ากึ่งนึงเนี่ยนะครับเป็นคนพิการเนี่ยนะครับได้ต่ออีกนะครับอีก3เท่าเลยนะ3เท่าก็เป็น 300,000 เลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทำทรัพย์สินสำหรับคนพิการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นลิฟต์มั่งบันไดเลื่อนมั่งนะครับอย่างเงี้ย ก็ได้เพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับประการที่2นะครับการส่งลูกจ้างเข้าศึกษาอบรมฝึกก็เป็นการส่งเสริมนะฮะกฎหมายก็เอามาอีก1เท่าตัวเลยนะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะครับเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดหลักสูตรเล็กๆอยู่บริษัทก็ส่งลูกจ้างเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการศึกษานะครับก็ส่งเสริมฮะก็ได้2เท่าเลยนะฮะได้2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการนันทนาการของเยาวชนก็แปลว่าเราสนับสนุนจะบริจาคเงินก็ได้จัดอะไรให้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีในที่นี้เนี่ยนะครับก็300,000 แรกยกเว้นแล้วก็ส่วนที่เกินกว่า 300,000 ไม่เกินกว่า3ล้านเนี่ยก็เสียแค่ 15% ครับพวกกิจการขนาดเล็กแปลว่าอะไรครับเล็กแปลว่ามีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับ
จดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทครับแล้วก็มีไม่มีรายได้เดือนใดปีใดนะถึง 300,000 บาทนั่นเองนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีด้านที่เรามีทรัพ

0: สินนะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับเพื่อให้การบริหารการจัดการของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าการวางแผนด้านทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาอยู่3 4รายการนะครับ5รายการแล้วกันนะครับ5รายการก็คือรายการแรกนะครับก็คือทรัพย์สินประเภทที่เป็นลูกหนี้รายการตัวที่2นะครับทรัพย์สินประเภทที่เป็นสินค้าคงเหลือรายการที่3เป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศซึ่งไม่ได้เป็นการขายรายการตัวที่4เป็นการรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนรายการตัวที่5ตัวสุดท้ายรายการทรัพย์สินเป็นเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับไปดูตัวแรกก่อนครับรายการของลูกหนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกหนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรณีของลูกหนี้นั้นเราคาดว่าเราจะไม่ได้รับชำระหนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ศูนย์นะครับในทางบัญชีเอาแค่หนี้สงสัยจะศูนย์ก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วล่ะแต่ในทางภาษีบอกไม่ได้ต้องเอาระดับของลูกหนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะต้องเป็นอะไรครับถ้าเกินกว่า2ล้านนั้นต้องฟ้องศาลและให้ศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจึงจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้ในทางภาษีได้นะครับต่อไปถ้าหนี้ระดับนั้นไม่เกินกว่า2ล้านเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องศาลก่อนแค่ถ้าศาลรับถ้าฟ้องปั๊บโอเคได้เลยเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยตัวที่4หนี้ไม่เกิน2ล้านนะครับถ้าหนี้ไม่เกิน2ล้านตัวนี้โทษทีหนี้ไม่เกิน 200,000 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องฟ้องศาลนะฮะแค่มีการติดตามทวงถามธรรมดาปกติแล้วก็พบปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระก็พอแล้วล่ะนะครับอ่ะต่อไปนี่คือเรื่องของลูกหนี้ผ่านไปเรื่องของสินค้าคงเหลือครับสินค้าคงเหลือนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดรายการซึ่งนะครับมูลค่าที่ซื้อมากับมูลค่าที่เหลือที่คาดว่าจะขายสุทธิได้มาเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีก่อนนั้นก็จะใช้วิธีก็คือให้เอาราคาทุนนะครับหรือราคาตลาดอันไหนที่น้อยกว่าให้ยกไปในงวดถัดไปเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการทำลายสินค้านะครับการทำลายสินค้านั้นก็ต้องแจ้งนะฮะต้องแจ้งให้สงกรณ์ทราบก่อนไม่ใช่นึกอยากจะทำลายก็ทำลายเองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้ครับเป็นเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือกรณีที่เราส่งสินค้าไปต่างประเทศไม่ได้นะครับยังถือเป็นการขายนะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่12เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะซึ่งสำหรับหน่วยนี้อาจารย์ได้แบ่งออกเป็นตอนใหญ่ๆทั้งหมด2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับประเภทเงินได้และผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาเริ่มกันที่การวางแผนภาษีเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ก่อนนะคะอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่าในการที่จะหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องแยกให้ได้ว่าเงินได้ที่จ่ายไปในแต่ละคราวเนี่ยซึ่งมีการจ่ายออกไปนั้นเป็นเงินได้ประเภทไหนนะคะตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้สรุปออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรงงานสร้างรายได้หรือให้คิดง่ายๆว่าเป็นการใช้เพียง1 2มือเท่านั้นในการที่จะไปสร้างรายได้ก็จะมี2วงเล็บนะคะก็คือ40วงเล็บ1แล้วก็40วงเล็บ2โดยทั้ง2วงเล็บนี้มีความต่างกันก็คือในส่วนของ40วงเล็บ1เนี่ยจะเป็นรายได้ตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ว่าในกรณีของ40วงเล็บ2จะเป็นการจ้างงานทั่วไปนะคะจากการรับทำงานให้สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของทรัพย์สินสร้างรายได้นะคะจะประกอบด้วย40วงเล็บ3แล้วก็40วงเล็บ4นะคะสำหรับ40วงเล็บ3จะเป็นส่วนของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะคะส่วน40วงเล็บ4จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลและสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของการลงทุนนะคะเพื่อสร้างรายได้โดยการลงทุนที่ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการให้เช่าทรัพย์สินนะคะซึ่งอยู่ใน40วงเล็บ5เรื่องของการสร้างรายได้จากวิชาชีพอิสระทั้งหมด6วิชาชีพการสร้างรายได้จากการรับเหมาซึ่งจะต้องเป็นการรับเหมาทั้งแรงงานแล้วก็ค่าวัสดุสำนักงานทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการว่าจ้างอันนั้นนะคะและสุดท้ายหากว่าเป็นเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ใน7ประเภทดังกล่าวก็อาจจะต้องพิจารณาเข้ามาเป็น40วงเล็บ8ค่ะ

ีนี้นอกจากที่เมื่อเราทราบแล้วว่าตัวเงินได้เป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทรานแซคชันหรือธุรกรรมยังไงโดยให้พิจารณาตั้งแต่สถานะทางกฎหมายของผู้จ่ายเงินได้วิธีการคำนวณภาษีแล้วก็อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องพิจารณาด้วยว่าธุรกรรมเป็นธุรกรรมการค้าในลักษณะไหนอาจจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีหน่วยภาษีเดียวกันซึ่งจะทำให้มีความสับสนว่าควรจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าหรือ2อาจจะเป็นกรณีของสัญญาว่าจ้างทำของหรือสัญญาการจ้างทำงานให้นะคะและสุดท้ายก็อาจจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญานะคะว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสำเร็จของงานหรือว่าต้องการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นนะคะในประมวลรัษฎากรได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้จ่ายเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งก็คือจะต้องคำนวณจะต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายจะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีและสุดท้ายต้องจัดทำบัญชีพิเศษดังนั้นผู้มีเงินได้เนี่ยโทษค่ะผู้มีหน้าที่ที่จะต้องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะนำไปวางแผนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็คือ1การวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีของเงินได้หักหน้าที่จ่าย2เราจะต้องรู้ว่ากำหนดเวลาในการที่เราสามารถหักหน้าที่จ่ายได้เนี่ยเป็นเมื่อไหร่และ3ก็คือจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะในประเด็นแรกนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายก่อนนะคะฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นฐานภาษีที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยปกติราคาสินค้ามักหรือบริการมักจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วดังนั้นในการที่เราจะคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะต้องดึงตัวภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปก่อนนะคะโดยวิธีการก็คือให้เราเอามูลค่าของสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีแล้วเนี่ยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยคูณด้วย100หารด้วย107นะคะจำนวนที่ได้มันจะเป็นราคาสินค้าที่ไม่รวมแวดให้เรานำจำนวนราคาสินค้าหรือบริการอันนั้นนะคะมาคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายตามประเภทของเงินได้ค่ะกรณีที่2จะเป็นกรณีของภาษีที่มีการให้ส่วนลดนะคะโดยปกติส่วนลดทางการค้าก็จะมีส่วนลดการค้าซึ่งจะเป็นส่วนลดทันทีในขณะที่ขายนะคะดังนั้นส่วนลดการค้าเนี่ยก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะก็คือลดกันให้เสร็จแล้วก็ราคาหลังลดเป็นเท่าไหร่ดึงแวดออกก็ให้เอามาคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะ2จะเป็นส่วนลดเงินสดค่ะส่วนลดเงินสดจะเป็นกรณีของการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าชำระเงินให้กับบริษัทเร็วขึ้นนะคะดังนั้นส่วนลดอันนี้เกิดขึ้นทีหลังดังนั้นก็จะไม่ใช่ฐานของภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเช่นกันค่ะกรณีที่3จะเป็นเรื่องของส่วนลดพิเศษนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะรู้จักในชื่อที่ว่าเป็นส่วนลดตามเป้าซึ่งส่วนลดอันนี้ก็คือมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงเป็นเงื่อนไขในใบกำกับภาษีนะคะแต่หากว่าเป็นการขายให้กับผู้บริโภครายสุดท้ายอะค่ะก็ให้ไปดูว่าเงื่อนไขที่ให้อ่ะมันเข้าเป็นเงื่อนไขส่วนลดการค้าสำหรับการซื้อครั้งถัดไปหรือว่าเป็นส่วนลดเงินสดก็ให้ไปพิจารณาตามข้อกำหนดที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าการให้ส่วนลดตามเป้าอันเนี้ยเป็นการให้ส่วนลดกับตัวแทนจำหน่ายคือเขาซื้อเราเพื่อไปขายต่อกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 3% นะคะยกเว้นว่าจะมีการระบุเงื่อนไขไว้ในใบส่งของใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะถ้าได้กระทำการเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่ถือว่าส่วนลดอันนี้เป็นส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็ไม่ถือเป็นฐานการเสียภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่มีการแถมสินค้านะคะผู้ขายแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าหากว่ามูลค่าของสินค้าที่แถมนะคะไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายเช่นนี้สินค้าที่แถมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะ
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของแถมที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกับของที่ขายก็ตามค่ะและอาจจะเป็นกรณีของการหักหน้าที่จ่ายในกรณีที่มีค่าปรับนะคะสำหรับหลักการก็คือถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยไม่สามารถทำตามสัญญาไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วทางผู้จ่ายเงินได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจะมีการคิดค่าปรับกรณีเช่นนี้การหักหน้าที่จ่ายจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่คิดค่าปรับนะคะก็คือจะต้องเป็นมูลค่าตามสัญญาตั้งแต่แรกนะคะต่อไปเป็นกรณีของฐานภาษีในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะสำหรับกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลจ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักหน้าที่จ่ายได้เนื่องจากผู้ที่เขารับบริการไม่ยอมให้หักนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการดังกล่าวเราก็สามารถใช้วิธีการคำนวณตามที่อาจารย์ได้สรุปไปให้ในหน่วยที่5นะคะเพื่อที่จะเสียภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินตราไปต่างประเทศนะคะกรณีเช่นนี้ก็คือจำเป็นจะต้องนำทำให้เงินตรานั้นนะคะเป็นประเทศเป็นอัตราเงินของประเทศไทยก่อนแล้วถึงจะหักหน้าที่จ่ายนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทางอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะโดยเราจะใช้อัตราขายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อใช้อัตราแล้วเนี่ยก็ขอให้ถือใช้อัตรานั้นตลอดไปนะคะยกเว้นว่าอยากจะทำการเปลี่ยนแปลงก็ทำเรื่องขออนุญาตจากอธิบดีค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะผู้จ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องหักภาษีไว้แต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยมักจะมีหลายลักษณะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นการจ่ายกรณีอื่นๆก็ควรจะต้องทราบผู้จ่ายเงินก็ควรจะต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหักนะคะภาษีเอาไว้ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือเป็นกรณีทั่วไปคือจ่ายเป็นเงินสดนะคะเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ก็ให้ผู้จ่ายเงินเนี่ยคำนวณหักภาษีณที่จ่ายในทันทีที่จ่ายเงินหรือว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นนะคะสำหรับกรณีที่2ถ้ามีการจ่ายเงินด้วยเช็คในกรณีเช่นนี้ให้เราคำนวณหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในวันที่ลงในเช็คนะคะโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเช็คจะมารับหรือว่าเอาเงินหรือเอาเช็คไปขึ้นวันไหนนะคะกรณีที่3หากมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีเงินได้ก็ให้หักคำนวณภาษีเงินได้เนี่ยในวันที่เรามีการโอนเข้าบัญชีของผู้มีเงินได้เลยนะคะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีหักกลบลบหนี้นะคะก็คือจะเป็นเคสที่ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่ต้องหักกลบกันกรณีเช่นนี้ให้หักภาษีณที่จ่ายโดยฝ่ายลูกหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายค่ะซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของระยะเวลาเหล่านี้เพราะว่ามันจะผูกพันต่อไปที่กำหนดเวลาที่จะต้องนำส่งนะคะดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเงินได้แต่ละประเภทจะต้องนำส่งเมื่อไหร่และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องทำปฏิทินในเรื่องของการนำส่งเพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทใช้แบบนำส่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราก็อาจจะสรุปเอาไว้ก่อนได้ดังตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายด้านผู้ถูกหักภาษีเงินได้บ้างนะคะก็คือจะมาดูว่าผู้ที่ถูกหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเนี่ยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีนะคะแล้วก็ปกติก็จะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทมารวมคำนวณเสียภาษีนะคะแล้วก็ถ้าได้รับเงินปันผลและได้รับเครดิตภาษีก็สามารถเลือกได้ถูกไหมคะว่าจะเอาเงินตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยถือเป็นภาษีสุดท้ายหรือเปล่านะคะ
ดังนั้นในเรื่องของผู้ถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาในประเด็นใดบ้างเพื่อเอามาวางแผนภาษีให้กับตัวเองเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องของการเลือกนะคะให้ภาษีหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายหรือว่าจะเอามาเครดิตเป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายหรือขอคืนนะคะนอกจากนี้สิทธิ์อีกหนึ่งประการที่ผู้ถูกหักจะได้ก็คือการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับอากรที่ได้รับคืนนะคะในกรณีแรกก็คือกรณีที่สามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้ก็คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าเป็นการเลือกว่าภาษีที่ถูกหักเอาไว้แล้วอะค่ะเราจะเลือกให้มันเป็นภาษีสุดท้ายและไม่นำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณตอนภาษีสิ้นปีอีกทีนี้เงินได้ที่อนุญาตให้มีนะคะที่จะเลือกเป็นภาษีสุดท้ายได้มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นภาษีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4กไก่และขอไข่นะคะก็คือดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลแล้วก็เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ได้รับมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะเงินได้ที่ได้จากนายจ้างซึ่งให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกองทุนรวมนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535และผู้มีเงินได้เนี่ยยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ10นะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์สรุปไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีเงินได้เนี่ยโทษค่ะไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีสุดท้ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในตอนคำนวณเสียภาษีสิ้นปีนะคะและหากว่าเราคำนวณแล้วพบว่าตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องนำส่งในปีภาษีนั้นๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเป็นผู้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้เกินก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะหักไว้เยอะกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องเสียจริงๆหรือ2เป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ชำระภาษีไว้หรือถูกหักไว้เช่นนี้ก็สามารถขอคืนได้นะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายที่นำเงินของตนเองส่งภาษีไว้ผิดนะคะอันนี้ก็คือเสียภาษีผิดก็ขอคืนได้แล้วก็ผู้เสียภาษีผู้เสียประโยชน์จากการชำระเงินหรือนำส่งภาษีไว้เกินหรือผิดซ้ำนะคะโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียเหล่านี้ก็คือให้สามารถขอคืนได้ภายในระยะเวลา3ปีนะคะสำหรับการคิดดอกเบี้ยนะคะผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินภาษีคืนทีนี้ถ้าหากว่าการได้รับคืนล่าช้าเกินจาก3เดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะหรือว่าเศษของเดือนค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปการวางแผนภาษีในกรณีต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้สรุปเรื่องที่สำคัญเอาไว้ในตอนที่2ค่ะเรามาดูกันในเรื่องแรกนะคะจะเป็นกรณีของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับกรณีของเงินเดือนก็คือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของวิธีการนะคะเพราะมันมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงนะคะตามมาตรา50นะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการก็จะไม่ได้มีแค่เป็นการจ่ายให้กับพนักงานในประเทศไทยนะคะแต่มีการจ่ายให้กับพนักงานในต่างประเทศรวมไปถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนนะคะก็อาจจะมีตัวเงื่อนไขว่าจะต้องนำมารวมเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินได้และให้เอามารวมเสียภาษีด้วยดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็จะขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญ3กรณีนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่ากรณีที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศแต่ทำงานในไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะกรณีที่ส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหักณที่จ่ายนะคะหากว่านายจ้างเป็นนายจ้างในประเทศไทยและเป็นผู้จ่ายเงินได้เพราะว่าจะไม่สนใจว่าการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายในหรือนอกนะคะ
แต่หากว่าเป็นนายจ้างในประเทศก็จะถือว่าเป็นได้อันเนื่องมาจากกิจการ

านของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินได้ในประเทศก็จำเป็นจะต้องหักหน้าที่จ่ายด้วยค่ะหรือกรณีที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยกรณีเช่นนี้ก็ต้องมีการหักหน้าที่จ่ายเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าเงินได้ดังกล่าวนะคะเป็นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยและบริษัทผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวไม่ว่าเงินได้นั้นจะมีการจ่ายในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็มีหน้าที่ต้องหักในประเทศต้องหักเงินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายจะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับเรื่องของสวัสดิการอาจจะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2ด้านนะคะก็คือด้านของนายจ้างเนี่ยเมื่อมีการให้สวัสดิการกับพนักงานเนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะไม่สามารถเอามารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ส่วนฝั่งของพนักงานก็คือจะต้องพิจารณาว่าเงินได้ที่ได้รับนั้นนะคะเราจะต้องเอามารวมเป็นเงินได้แล้วเอาไปรวมเสียรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่นะคะสำหรับกรณีการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีสิทธิ์และค่าเช่านะคะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดความสับสนเรามาพูดกันในส่วนของกรณีค่าสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3ปัญหามักจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่มีการจ่ายเงินได้ค่ะไม่มีความมั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ตามมาตรา40วงเล็บ3หรือไม่นะคะดังนั้นตัวอย่างนะคะของเงินได้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมหรือว่าค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิบัตรและความรู้ทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือค่าออกแบบสนามกอล์ฟเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่จะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะหรือถ้าเป็นกรณีค่าเช่าก็เจอปัญหาเดียวกันค่ะว่าค่าเช่าที่ว่าเนี่ยจะควรพิจารณาว่าเป็นการให้เช่าหรือว่าเป็นการให้บริการซึ่งหลักๆ ก็มักจะเจอปัญหาในประเด็นของการเช่ารถแล้วก็เช่าอาคารนะคะสำหรับการเช่ารถหากเป็นการเช่ารถและจะถูกพิจารณาว่าเป็นการเช่าผู้ให้เช่ารถต้องส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เช่านะคะโดยผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องสามารถใช้รถเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงการที่จ้างให้ไปส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นการขนส่งซึ่งก็จะจะต้องหักหน้าที่จ่ายในอีกอัตรานึงหรือว่าถ้าหากเป็นการรับส่งแล้วมีบริการเสริมเช่นบริการนำเที่ยวก็อาจจะถูกมองพิจารณาเป็นการให้บริการก็จะเป็นการหักภาษีในอีกอัตราหนึ่งดังนั้นจึงมีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในการพิจารณานะคะว่าการจ่ายเงินในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเป็นเงินได้ประเภทไหนสำหรับการเช่าอาคารนะคะก็มักจะมีประเด็นในเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับตัวอาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์การใช้น้ำการใช้ไฟการใช้โทรศัพท์สายตรงหรือว่าการค่าบริการส่วนกลางที่จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันซึ่งมันมีรายละเอียดที่เยอะอาจารย์ก็อยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดวิชาต่อไปจะเป็นเรื่องของการวางแผนกรณีการให้บริการนะคะถ้าเป็นการให้บริการเนี่ยผลหลักการนะคะผลตอบแทนจากการให้บริการจะถือว่าเป็นเงินได้ที่กำหนดให้ต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายโดยการให้บริการมีความหมายว่าการกระทำใดๆอันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งไม่ใช่การขายสินค้านะคะแล้วก็ต้องเป็นบริการตามมาตรา40วงเล็บ8ด้วยหากว่าเป็นบริการเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่40วงเล็บ8ก็จะไม่ถือว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในขอบเขตที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในลักษณะของค่าบริการค่ะสำหรับ

ตัวอย่างของการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีให้บริการนะคะกรณีแรกจะเป็นการจ้างทำของซึ่งในกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้หักที่อัตราร้อยละ3นะคะโดยไม่สนใจว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากอุปกรณ์ค่าไหลแยกออกจากค่าแรงหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมในสัญญาเดียวกันหรือว่าแยกสัญญาก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของก็จะต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คิดเป็นฐานภาษีในการหักหน้าที่จ่ายนะคะกรณีที่2ที่มักจะมีความสับสนก็คือกรณีของการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งนะคะการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งเนี่ยจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายร้อยละ1 นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการขนส่งดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นการขนคนขนของหรือว่าขนสินค้านะคะดังนั้นผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะสามารถใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างขนของก็ถือว่าเป็นการรับจ้างขนส่งได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้รับขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งด้วยนะคะกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศนะคะและผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายเงินได้ที่ว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใดนะคะแต่ว่าประเด็นที่นำมาให้ศึกษากันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่านายหน้าแล้วก็เงินที่ได้จากการทำงานให้ในส่วนของการจ่ายค่านายหน้าหรือเงินที่ได้จากการทำงานให้เนี่ยถ้าหากว่าผู้รับนะคะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้ให้หักในอัตราร้อยละ15นะคะทีนี้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศตามความหมายนี้ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมกันไม่ถึง180วันในปีภาษีนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องก็ตามค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ให้พิจารณาในเรื่องของประเภทเงินได้เหมือนกันก็คือจะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินได้ประเภท2ถึง6ให้กับนิติบุคคลดังกล่าวนะคะค่ะสำหรับหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในประเด็นต่างๆซึ่งโดยหลักแล้วก็อยากให้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็ประเภทภาษีที่จะต้องหักนะคะว่าผู้รับเป็นและเงินได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับอยู่ในมาตราไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
3: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
2: ไม่รู้
3: เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมามามาเร็วลมวงไหนซ้ำซ้ำหน่อยนานแล้วเย็นเย็นเย็นเอาสองไม้พี่
4: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็

0: ทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำพูดของเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะฮะนะครับหรือการเมาส์ของพวกเราเนี่ยนะครับนะถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปี

0: อาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมาส์กันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันไอทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุด

0: วันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พิชัยก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https นะครับ :/goo.gle นะครับ /gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พิชางเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัปโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติกเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Geminis Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติกเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติกเกอร์บอมนะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะไม่ฉ่างชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองนี้ครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกอธิภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม create sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ Gemstick เนี่ยครับก็จะทำการ generate sticker ให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมีแองกรีนะครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด image ได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบแซดดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้แถมสติกเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เรา

0: ต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัพโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนสนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้อคุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ในเจมินายครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
2: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
3: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
2: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
3: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
2: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
3: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้น
2: เพื่อใจไว้ที่ยังไม
3: ่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High 8โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะไรเงี้ยก็จริงๆอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินอัมพวาเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.สองด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นโอ้โหตีลังกาหกเขมรกันไอเราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวง V Trio นั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแหววทินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาวแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมาก

0: แต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงศ์หอนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันท์มีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักว่าอ๋อนี่คือพวกถาปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยสื่อแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัดนี่หว่ามันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้ใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนอร์นักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยอยู่เสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสภาพหนึ่งว่ามัน65กันแล้วอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้ไปมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันลืมนู่นลืมนี่ลืมอะไรฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุดกูเอ้ยเติมนู่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี่คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรี้ยเพราะก็แกเงียบฉี่ที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผัก2ส่วนนะเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนทำให้ได้อย่างนั้นสิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจ HH ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะโดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้ง2เรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้2นะคะอธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มเลยเนี่ยนะคะจากเดิมความเชื่อในยุคกลางที่เราได้เรียนในโมดูลก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือความเชื่อแบบศาสนาที่ครอบงำใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยนะคะความเชื่อแบบศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะคะตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่17โดยมีแนวคิดใหม่นะคะเข้ามาแทนที่วิธีคิดแบบศาสนาก็คือเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการสังเกตทดลองแล้วก็คำนวณนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะทำให้วิธีคิดแบบศาสนาถูกท้าทายนะคะแล้วก็วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพราะเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในยุคนี้นะคะประโยชน์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยนะคะส่งผลต่อยุโรปในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเนี่ยมาทุ่นแรงแรงงานสัตว์หรือแรงงานมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการรักษาแบบนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการวิทยาศาสตร์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขาปฏิวัติด้านไหนบ้างหนึ่งเลยคือความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าเอ๊จักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนานะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยังไงแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เริ่มตั้งสมมติฐานนะคะทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคนอื่นๆก็เริ่มคิดว่าหรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านนึงก็เริ่มบอกว่าการโคจรนะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โคจรนะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงนึงที่ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็เปลี่ยนความคิดของคนเลยนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยโลกสำคัญมนุษย์สำคัญยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะต่อมานะคะกาลิเลโอนะคะก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องขึ้นไปบนดวงดาวเจอองค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะคะเจอพระจันทร์เจอว่าดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์ตั้ง4ดวงนะคะโลกมี1ดวงอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็เป็นการสั่นคลอนความคิดของศาสนานะคะหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นต้นนะคะ
สองเลยนะคะแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์แบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเน้นการคำนวณหรือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็วิธีการทดลองหรือทดสอบนะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะส่วนใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เราประจักษ์หรือว่ามองเห็นไม่ได้ใช้จิตเหมือนในเรื่องของศาสนาที่แบบบางทีนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ายานแล้วจิตแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปการขยายตัวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างไรคะก็ขยายตัวในยุโรปตอนแรกเนี่ยกาลิเลโอเป็นคนอิตาลีใช่ไหมคะแต่ว่าศาลที่อิตาลีตัดสินนะคะศาลศาสนาตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่าไปสั่นคลอนความคิดของศาสนามากเกินไปทำให้ตอนหลังๆเนี่ยนะคะความเจริญทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเนี่ยก็มาสู่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนนะคะรัฐก็สนับสนุนมากเพราะว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทำสงครามหรือว่าอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แนวคิดวิทยาศาสตร์มอบไปให้กับมนุษยชาตินะคะหนึ่งเลยนะคะมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วเป็นวิชานะคะหรือเป็นศาสตร์ที่ซัพพอร์ตนะคะการเอาไปคำนวณของไม่ว่าจะเป็นพวกนักฟิสิกส์นะคะนักเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาใช้ต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนะคะคล้ายๆในเอเชียบ้านเราก็จะมีการเอาธาตุนู้นธาตุนี้มาผสมกันนะคะเกิดจากการปรุงยาเล่นแร่แปรธาตุแต่ต่อมามันก็พัฒนามากขึ้นนะคะด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองทดสอบต่างๆนะคะทำให้เกิดวิชาเคมีเนี่ยแยกออกมาเลยจากการปรุงยานะหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะเกิดเคมีอะไรบ้างนะคะสารเคมีเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะในยุคนี้ปัจจุบันพวกเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้านะคะหรือว่าสังเคราะห์กลิ่นพวกวานิลาเทียมเนยเทียมกลิ่นส้มกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากวิชาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะ3มรดกอีกอันนึงคือเกิดแนวคิดจักรกลนิยมนะคะเป็นแมคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมีแมคานิซึมหรือมีกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดำเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกเนี้ยไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา4เลยนะคะก็เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจากวิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคที่เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะคะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกิด

การค้นพบวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจากเดิมพิษสุนัขบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกรเกอร์เมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้นพ่อตาสีดำแม่ตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอาวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะ7เลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุคปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้2นะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้จักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะในอันนั้นก็ค่อยๆพัฒนามานะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะมันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะคะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมาหรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ช้าแล้วนะคะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นิยมนะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมใช่ไหมคะการสื่อสารหรือว่าการเคมีการแพทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะคะมันก็เอามาซัพพอร์ตในการใช้เป็นเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดการแบ่งงานวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยอยู่แบบชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเกิดความแออัดอะไรต่างๆนะคะสาเหตุประการต่อมานะคะก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมค่ะของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบเป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมคือรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายนะคะควรจะให้เขาดำเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะทำให้นะคะ เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็น
เป็นเหมือนชนชั้นนายทุนเป็นกำลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจาก100กว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทำมือหรือว่านั่งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะนะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงานนะคะมีนโยบายต่างๆนะเช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันซัพพอร์ตที่ทำให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น family เป็น business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะสามเลยคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะ อังกฤษเนี่ยเป็นที่จริงๆก็คือติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ครองที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุน เรื่องของการที่อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมนาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าพึ่งฟ้าฝนดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกันนะคะมีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะเรามาดูแต่ละด้านกันก่อนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไร1เลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ำรวยมากนะคะในยุคนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะสองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากันไม่ได้เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอาณานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผลิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายนะคะประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานล่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆนะคะช่วงนี้เองนะคะก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะคะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นนะคะงานแฮนด์เมดงานคราฟต์งานอะไรอย่างงี้ก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่การผลิตแบบโรงงานซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะแล้วก็เร็วกว่านะคะ
3นะคะเกิดสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะชุมชน

นะคะมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะขยงขยะมลพิษทางเสียงก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นสังคมเมืองซึ่งเกิดหลายจุดมากๆในการในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆค่ะตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะสามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรกมาเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอนานิคมที่มันเริ่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอนานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลายๆภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาโอ้โหเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันกระจายไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยจะใช้พวกไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเริ่มพบเห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนอ่ะนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงินทางด้านการธนาคารอะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะ

ที่2ค่ะพัฒนาการนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการมันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการเติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยมีความเป็น family business ค่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต่อมานะคะการคมนาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะหรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีความพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะแต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะ เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าไอ้โรบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มชนชั้นแรงงานนั่นเองนะคะกลุ่มชนชั้นนี้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเนื่องจากตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกๆเนี่ยนะคะส่งผลให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำมาเรื่อยๆอย่างที่เรียนไปนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่มาช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เขาถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่พักอาศัยนะคะหรือว่าค่าจ้างค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูนนะคะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์นะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชยมีกำหนดชั่วโมงการทำงานกำหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่โอ้โหอุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอาวุธนะคะมันพัฒนาคนก็เกิดแต่ละประเทศเกิดการสั่งสมความมั่งคั่งแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยนะคะซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็อยากจะรวยขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นนะคะอยากจะเป็นเจ้ามหาอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสา

หกรรมนะคะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบางอย่างเราก็ไปทำสงครามไม่ได้นะคะมันก็เป็นการซัพพอร์ตให้เกิดสงครามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลค่ะ

สำหรับในเรื่องที่สองนะคะเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของสังคมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงสังคมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงค่ะเมื่อมีสังคมนะคะเมื่อมีคนนะคะก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดสังคมขึ้นมานะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะพูดถึงกลุ่มคนในฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งคนออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็จะมีกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มค่ะลูกครึ่งค่ะชาวจีนสเปนแล้วก็อเมริกานะคะในส่วนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทำให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสำคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะอยู่ลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านพิธีล้างบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังให้ความสำคัญกับเพื่อนด้วยนะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะเรียกกันว่าบาคาด้านั่นเองนะคะโดยจะรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะครอบครัวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะในส่วนของการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะไปสัมพันธ์กับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเผ่านะคะของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในยุคอาณานิคมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ก่อนที่สเปนจะเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์นะคะการศึกษาในช่วงเริ่มแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นกับในภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะบิดามารดานะคะรวมถึงการให้การดูแลนะคะการขัดเกลากันภายในเผ่านะคะภายในกลุ่มชนนะคะแต่เมื่อสเปนเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิด